0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงระบบเอ็กซเรย์สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยหลังกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียติดตามรายงานจากคุณณภาพรช่างกลครับ
3: จากกรณีที่ลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวภายหลังพบว่ามีการขนยาเสพติดอยู่ในสัมภาระโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้มีการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกในระบบแสดงผลการตรวจสอบไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดโดยสัมภาระดังกล่าวได้เข้าสู่ระบบการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปทั้งนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ในการตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติซึ่งได้มีการตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการดำเนินตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรการในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้งเที่ยวบินขาออกและขาเข้าโดยที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการสกัดกั้นและการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและการส่งออกยาเสพติดมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยในช่วงปี2568จนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดผิดกฎหมายผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รวม23รายของกลางยาเสพติดรวม211กิโลกรัมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: และติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาและฟุตบอลโลก2026ได้จากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: ไอโอกุระยอดนักบิดชาวญี่ปุ่นสกัดทีมแทร็กเฮาส์สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาซูเปอร์สปอร์ตชาวญี่ปุ่นคนที่2ต่อจากมาโกโตะธามาดะยอดนักบิดระดับตำนานเพื่อนร่วมชาติที่สามารถคว้าแชมป์ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ได้สำเร็จหลังจากที่โอกุระระเบิดฟอร์มเก่งบิดแซงโค้งชนะเหนือคู่แข่งในการชิงชัยสนามที่10ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ราอูเฟเนเดสและฮอกเก้มาร์ตินสองนักบิดชาวสเปนนิดตามเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2กับ3ด้านผู้นำคะแนนสะสมมาโก้เบซิกิโชคไปดีซิ่งรถคู่ใจลื่นล้มไร้แต้มอย่างน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมเซบ้าบราซิลแชมป์โลก5สมัยเฉือนชนะทีมชาติญี่ปุ่น2-1ส่งผลให้บราซิลได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างนอร์เวย์และไอวอรี่โคสต์ส่วนผลอีกคู่ในรอบเดียวกันทีมอีซิเล็กเยอรมนีแพ้ดวลเตะจุดโทษปารากวัย3-4หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที1-1ส่งผลให้ปารากวัยได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่ช่วงเช้าอัสซิมิสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกฟาดแข่งในเวลา8นาฬิกาต่อด้วยอัลฟรีโคสพบกับนอร์เวย์เวลาเที่ยงคืนตรงคืนนี้และปิดท้ายที่ทีมตราไก่ฝรั่งเศสดวลกับสวีเดนเวลา4นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกประกาศครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาดูสภาพการจราจรกันนะคะที่เรียกว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนกันเลยนะคะช่วง7โมงกว่าเนี่ยนะคะรถนั้นจะมากเป็นพิเศษนะคะก็สำหรับสภาพการจราจรนะคะคุณต่อค่ะใช้ถนนอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้านะคะยะพระราม9มาที่อโศก

0: บุรีค่ะในช่วงตอนนี้บอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะติดมานานประมาณสัก30นาทีได้นะคะเข้ามาก็อันนี้มาจากว่าอโศกมนตรีนะคะเหมือนเดิมค่ะที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะจากทางอโศกเพชรมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทนะคะส่วนคุณธนวัฒน์ค่ะแจ้งว่าที่บางขุนเทียนชายทะเลในฝั่งขาออกนะคะช่วงของหัวกระบือมาที่สแกงามตรงปากซอยเทียนทะเล7ค่ะสัญญาณไฟจราจรนั้นดับทุกด้านแล้วก็ดับมา2วันแล้วนะคะดับมา2วันแล้วค่ะนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแต่ว่าฝากระวังกันสำหรับในจุดตรงนี้นะคะส่วนทางด้านของการจราจรนะคะที่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถก็หนาแน่นมากขึ้นนะคะนะคะจะเป็นทางด้านของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นช่วงจากทางฝั่งบางนามุ่งหน้ามาทางพระราม2นะคะก็เริ่มชะลอตัวกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของด่านบางเมืองศรีนครินทร์เข้ามาเลยนะคะต่อเนื่องมาทางช้างสามเสียนนะคะแล้วก็มาที่สะพานกัญจนาภิเษกค่ะนะคะอันนี้เนี่ยสาเหตุมาจากเมื่อช่วงประมาณตีสี่นะครับตีสามตีสี่ที่เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจอดเสียอยู่หลายทางนะคะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งขับมาเบี่ยงหลบนะคะแล้วก็ท้ายเนี่ยไปชนท้ายของคันที่จอดเสียทำให้คันที่เบี่ยงหลบเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ก็ร่วงลงมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปชนกับรถที่ขับในเส้นทางอีกคันหนึ่งนะคะจุดนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตู้ร่วงลงมานะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนนั้นได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะย้ายทั้งตู้ทั้งรถที่เกิดเหตุทั้งหมด3คันเนี่ยนะคะเอาไว้ไหลทางซ้ายไหลทางขวาค่ะนะคะคือตั้งแต่6โมงมาแล้วเนี่ยไม่ได้กีดขวางแล้วนะคะคืออยู่หลายทางแต่ทีนี้เนี่ยการจราจรยังชะลอตัวกันนะคะเข้าใจว่ารถที่ผ่านมาก็คงชะลอดูกันนะคะทำให้ในตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นอยู่ตรงช่วงของด่านบางเมืองถนนศรีนครินทร์นะคะอันนี้เป็นฝั่งทางบางนาเข้ามาทางด้านของบางขุนเทียนนะคะส่วนในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็มาดูเส้นทางด้านอื่นกันต่อนะคะที่ในตอนนี้รถนั้นใช้เส้นทางกันเยอะมากขึ้นนะคะทางด้านของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะก็เป็นอีกเส้นทางนึงที่รถนั้นเริ่มเยอะกันแล้วนะคะก็ตั้งแต่ทางวัชรพลเข้ามาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางมัยราบนะคะการจราจรนั้นรถหนาแน่นค่ะนะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมาเริ่มเยอะกันมากขึ้นค่ะนะคะตั้งแต่ทางสนามมวยลุมพินีเข้ามาค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางวงเวียนหลัก4นะคะแล้วก็รถที่จะตรงออกไปทางแจ้งวัฒนะทางราชภัฏพระนครนะคะยังสามารถเคลื่อนตัวต่างไปได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของพหลโยธินนะคะมาทางบางบัวเนี่ยการจราจรนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะก็สาเหตุมาจากที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะที่โรงเรียนสารวิทยานะคะแล้วก็ช่วงตรงข้ามกับกรมป่าไม้ค่ะนะคะที่รถจะหนาแน่นค่ะพอเลยช่วงโรงเรียนสารวิทยามาแล้วนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกเกษตรค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็จากทางแยกเกษตรเข้ามานะคะบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทางแยกเสนานิคมนะคะแล้วก็มาที่ซอยอลาดินค่ะนะคะการจราจรก็จะเต็มพื้นที่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือรถจากซอยอลาดินนะคะที่ออกมาบนพหลโยธินก็กลายเป็นจุดที่จุดตัดนะคะเลยทำให้ชะลอตัวในช่วงตรงนี้ค่ะพอเลยซอยอลาดินมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาภิเษกนะคะมาทางด้านของรัชโยธินนะคะการจราจรนั้นก็เรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็สภาพการจราจรล่าสุดตรงช่วงที่อุบัติเหตุนะคะบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าพระราม2นะคะตอนนี้ตรงที่ จ้าหน้าที่เนี่ยได้เคลื่อนย้ายรถเอาไว้ไหลซ้ายไหลทางซ้ายกับไหลทางขวานะคะทางด้านของไหลทางขวาที่ลงสะพานกาญจนาภิเษกมาเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะคะเหลือเฉพาะไหลทางซ้ายเท่านั้นค่ะนะคะที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวค่ะคุณก้องเกียรติใช้อโศกมนตรีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณลีนาครับ
0: ค่ะคุณก้องเกียรติมาจากฝั่งไหนด้านไหนคะ
2: ผมมาจากบางซื่อครับมุ่งหน้ารัชดามุ่งหน้ามาเรื่อยๆมาจะไปเทอร์มินอล21ครับ
0: ค่ะ
2: พอมาถึงโรงพยาบาลอโศกเนี่ยก็เริ่มติดครับผมโรงพยาบาลอยู่หนักอโศกครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็เริ่มติดผมก็นั่งรอมาถึงตรงเนี้ยประมาณ 6:35
0: ค่ะ
2: 30ครับผมและตอนถึงตอนเนี้ยผมยังไม่ถึงทางรถไฟเลยครับพี่จากโรงพยาบาลอยู่หนักอโศกครับ40 นาทีครับไปไม่ได้เลยครับ
0: นิดเดียวเองคือนิ่งทุกช่องเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับขาเข้ามุ่งหน้าไปที่อโศกเนี่ยครับ
0: ค่ะ
2: นิ่งเลยครับ
0: เอ
2: ครับผมคือน่าจะเป็นการระบายด้วยเหมือนแบบว่าไฟเขาไม่ปล่อยแล้วด้านซ้ายก็จะมีรถมาจากกำแพงเพชรด้วยครับ
0: กำแพงเพชร7มา
2: ใช่ครับใช่ครับเขาจะระบายรถทางนั้นมากกว่าครับแล้วแต่ทางตรงเนี่ยเขาไม่ปล่อยเลย
0: ไม่ได้มีแบบว่ารถไฟผ่านหรือว่าอะไรนะคะ
2: ไม่มีครับเนี่ยเพิ่งจะมาขบวนแรกนะครับแต่ว่าก็แค่เดียวครับผ่านไปแล้วครับ
0: อ๋อสาเหตุเป็นเพราะว่าให้ทางด้านกำแพงเพชร7มามากกว่า
2: ใช่ครับ
0: อ๋อทางตรงบนอโศกดินแดงก็เลยช้าเลย
2: ใช่ครับพี่ตอนนี้ผมยังวิ่งมาไม่ถึงทางรถไฟเลยครับ
0: เหรอเอ
2: ๊ะใช่ครับ
0: เดี๋ยวถามทาง
2: ประมาณ50 เมตรเลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถามทางสอนอมักกะสันนะคะว่าทางกำแพงเพชร7มีอะไรหรือเปล่าถึงระบายรถเยอะมากกว่า
2: ครับผมก็ฝากถ้าใครจะไปธุระทางนี้ก็ตอนแรกเนี่ย GPS ผมเนี่ยแจ้งเวลาถึงเทอร์มินอลเนี่ยแค่7:03 แต่ตอนนี้เลื่อนเลยมาอีก20 นาทีแล้วครับผม
0: GPS ก็มึนไปเลยเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่แม่นแล้วนะคะได้เดี๋ยวเราสอบถามมักกะสันเพิ่มเติมให้ค่ะ
2: แต่ส่วนตัวผมเองคงไปทันครับเพราะว่าผมมีนัด10 โมงผมออกมาเลทเวลาพอควรเลย
0: ค่ะ
2: เผื่อเวลาพอสมควรก็พอไหวครับ
0: ค่ะเยอะมากเลยครับเผื่อเวลาเยอะมาก
2: แต่ถ้าใครมีธุระด่วนผมแนะนำทางอื่นเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่าผมคิดว่าน่าจะติดมากกว่านี้อีก
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณก้องเกียรติสวัสดีค่ะ
2: ค่
0: ะเอามาทูทางด้านหน้ากันนะคะบนถนนอโศกมนตรีนะคะว่าตอนนี้การจราจรนะคะดำเนินการที่บริหารจราจรกันยังไงนะคะกับทางพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหล่าสารจราจรสนทองหล่อสวัสดีค่ะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญส
3: ารการจราจรจากอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้ามากลางซอยมุ่งหน้าอโศกมนตรี
0: ค่ะ
3: ช่องเลนซ้ายปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้มาเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆ2 เลนขวาอย่างวอสีได้ตามปกตินะฮะสะพานมิตรสัมพันธ์ของยังมีช่องว่างอยู่นะครับตอนนี
0: ้ค่ะ
3: ทางด้านแยกอโศกมนตรีรถปริมาณรถเริ่มมากวิถีเข้าขาออกเคลื่อนตัวได้จากทางด้านสุวิทย์ด้านเท้าออกมาเข้าสุวิทย์ซอย23ที่จะเข้ามอสวปริมาณรถเริ่มมากเริ่มประชาชนส่งบุตรหลานตัวได้อยู่แต่ยังได้อย่างช้าๆนะครับทางด้านแยกเกษมราชพระราม4ขาเข้าขาออกและมุ่งหน้าทางนครศรีธรรมราชเคลื่อนตัวตามกันได้ดีอยู่
0: ค่ะค่ะ
3: ทางด้านเอกมัยวิถีเข้าขาออกมุ่งหน้าพระราม92ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: ค่ะ
3: ทางลัดที่จะออกพร้อมพวงแยกพร้อมสีปริมาณรถมากยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวแถวหน้ามอสวอนถ้าผู้ปกครองส่งบุตรหลานเสร็จก็การจราจรก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับเป็น
0: ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะสารวัตรไม่ได้แบบว่าถนน
3: ไม
0: ่
3: มีเหตุว่า40รถเสียรถอะไรไม่มีปริมาณรถมากเนื่องจากผู้ปกครองมาส่งบุตรหลาน
0: ค่ะค่ะ
3: ประมาณ7:50ก็เริ่มเข้าโรงเรียน
0: ค่ะ
3: การจราจรน่าจะคลี่คลายน่าจะดีขึ้นนะครับ
0: อ๋อค่ะจากสายนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะก็ผู้ปกครองนะคะมาส่งนักเรียนที่สาธิตมสวประสานมิตรนะที่ทำให้อโศกมนตรีคือจากอโศกมนตรีที่จะเป็นทางที่ลอดแล้วก็เข้าไปที่ มสวเนี่ยเหมือนกับมันคล้ายๆกับเป็นคอขวดนะคะเลยทำให้รถนั้นไปได้ช้าพอไปได้ช้าเนี่ยท้ายก็จะมาอยู่บนอโศกมนตรีแล้วก็ถอยหลังไปนะคะทางด้านของอโศกเพชรบุรีถอยหลังไปทางด้านของทางพระราม9บนอโศกดินแดงนะคะการจราจรมันก็เลยติดต่อเนื่องมานะคะแล้วก็นอกจากนี้บนถนนอโศกดินแดงเองค่ะก็ค่อนข้างต้องรับรถเยอะจากทั้งทางกำแพงเพชร7ด้วยนะคะรวมทั้งก็จะมีทางรถไฟนะคะที่รถไฟเป็นขบวนสินค้าผ่านแต่ว่าคือรถไฟเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่านานๆเนี่ยจะมาทีนะคะไม่ได้มาทีอะไรมากปัญหาเนี่ยหลักๆก็จะมาจากผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันบนถนนอโศกมนตรีนะคะทั้งทางด้านของอโศกสุขุมวิทแล้วก็อัดทางอโศกเพชรบุรีนะคะเลยทำให้ในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าออกไปบนถนนรัชดาภิเษกค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าจากทางบางเมืองเข้ามานะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้นะคะขอไปที่คุณเล็กมหาชัยก่อนอยู่ถนนพระราม2ค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะ
4: สภาพการจราจรนี่พระราม2ทั้งขาเข้าขาออกไม่มีปัญหานะครับ
0: ค่ะ
4: จะมีก็ตอนนี้ผมมาใช้ขาเข้าแล้วก็จะเจอปัญหาลักษณะน้ำท่วมขังนะครับตามแนวก่อสร้างนะครับ
0: ค่ะ
4: แล้วรถก็จะมีการชะลอตัวกันแล้วก็พอผ่านพ้นไปก็รถก็ทำความเร็วได้ตามปกติครับเป็นช่วงๆครับ
0: ค่ะ
4: อันนี้ขาออกนะครับตัวขาเข้าผมใช้จากบริเวณวัดนาโคกมาเนี่ยจะมาเจอปัญหาอยู่ตรงข้ามวัดเกตุมนะครับจะมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ปริมาณไม่มากนะครับ
0: ค่ะ
4: ลักษณะนี่จะเป็นถ้าด้านซ้ายนี่ถนนค่อนข้างจะลื่นเพราะเหมือนกับเป็นน้ำเลนอะไรพวกนี้ครับ
0: อ๋อค่ะ
4: แล้วก็ผ่านพ้นมาตรงหน้าบริษัทเจริญรอหยุดเนี่ยช่องทางด่วนช่องทางซ้ายสุดมีน้ำท่วมขังถึงช่องการจราจรระยะทางประมาณ100เมตรนะครับ
0: ค่ะ
4: ข้ามสะพานท่าจีนมานี่ตรงแนวก่อสร้างตรงโค้งทะเลไทยก็จะมีน้ำบ้างนิดต่อยทั้งเลนขวาแล้วก็เลนซ้ายสุดของช่องทางด่วนแต่ก็ยังไม่เป็นปัญหาการจราจรครับ
0: ค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะก็ยังใช้การได้นะคะแต่ว่าแบบชะลอกันนิดนึงตรงน้ำที่ขังอยู่ อันนี้คือเป็นน้ำจากฝนตกเมื่อวานหรือเปล่าหรือว่า
4: ตรงยันวอยุนเนี่ยผมเห็นท่วมมา 2-3 วันละท่วมขังนะครับแต่ว่าก็จะน้ำก็จะแบบฝนตกด้วยอะไรด้วยครับ
0: อ๋อค่ะ
4: แต่ตรงข้ามเกตุมเนี่ยน้ำก็ค่อนข้างจะแบบมีรถบ้างอะไรบ้างแต่ตรงหน้ายันวอยุนนี่ผมไม่เห็นรถเลยก็เห็นต้นยังไงก็อย่างนั้นนะครับ
0: มันขังอยู่ค่ะค่ะ
4: ครับผม
0: ก็ขอบคุณมากค่ะคุณเล็กมหาชัยนะคะที่เพิ่มเติมให้นะคะ
4: ได้ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะส่วนบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะจากทางบางนาเข้ามามุ่งหน้ามาทางบางขุนเทียนนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรรถเยอะคือช้าตั้งแต่ช่วงของด่านบางเมืองศรีนครินทร์นะคะเพราะว่าสาเหตุมาจากที่ได้รายงานกันไปนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ 3-4 มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่เฉี่ยวกันทำให้ตู้หล่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเอามาไว้ที่ไหลทางซ้ายกับขวาแล้วก็ไหลทางขวาตอนนี้ได้นำพ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลืออีก2คันที่อยู่ไหลทางซ้ายค่ะช่วงของเชิงทางลงสะพานกาญจนาภิเษกค่ะนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเปลี่ยนยางเพราะว่า1ใน2เนี่ยมันยางแตกรถยางแตกเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเปลี่ยนยางเพื่อจะได้เคลื่อนย้ายได้นะคะยังไงฝากระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่นะคะรวมทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังเปลี่ยนยางกันอยู่นะคะในไหลทางซ้ายเพราะนั้นเนี่ยก็คือท่านที่วิ่งซ้ายนะคะก็คงต้องแบบเบี่ยงหลบเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ในขณะนี้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะหัวแถวอยู่ตรงนี้ละค่ะนะคะช่วงของเชิงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานกาญจนาภิเษกค่ะนะคะถ้าเลยไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด่านบางขุนเทียนการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะคะทางด่านบางขุนเทียนเข้ามามุ่งหน้าไปทางเมกะบางนาการจราจรก็ยังใช้การกันได้ค่ะ คุณธานินนะคะแจ้งว่าใช้ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าจากทางต่างระดับราชพฤกษ์มาที่ต่างระดับสิรินธรค่ะในช่วงตอนนี้นะคะภาพรวมการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะการจราจรก็รถเยอะนะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลหลายๆท่านนะคะที่ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะแล้วก็มาดูการจราจรนะคะในเส้นทางนะคะของช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรทางด้านของสะพานพระราม5นะคะทางด้านสะพานพระราม5ค่ะนะคะรถที่ใช้เส้นทางนะคะมาจากทางด้านของนครอินทร์ค่ะข้ามสะพานพระราม5มาการจราจรใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มหนาแน่นสำหรับรถที่ลงมาทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะการจราจรบนถนนพิบูลสงครามเนี่ยรถจะเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงของซอยวัดกำแพงเข้ามาเลยค่ะนะคะต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีโรงเรียนตั้งอยู่นะคะรถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันค่ะรวมทั้งมีสถาบันการศึกษามีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะคะที่การจราจรเลยทำให้รถนั้นหนาแน่นค่ะนะคะส่วนพอเลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือมานะคะมุ่งหน้านะคะต่อเนื่องมาทางด้านของถนนประชาราษฎร์สาย1ค่ะนะคะก็จะมีรถเยอะนะคะช่วงของโรงเรียนโยธินบูรณะค่ะเลยมาแล้วนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนน3เสนนะคะเรียกว่าบนประชาราษฎร์สาย1นั้นการจราจรรถค่อนข้างเยอะเต็มพื้นที่ต่อเนื่องมาเลยนะคะต่อเนื่องมาทั้งทางด้านของถนนทหารทั้งถนน3เสนนะคะรถยังคงเยอะกันอยู่ค่ะนะคะแต่ว่าภาพรวมนั้นการจราจรเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ใช้เส้นทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะท่านที่ติดตามในช่องทางของ YouTube นะคะทั้งคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะอีกหลายๆท่านนะคะแล้วก็คุณปลั๊ก F1 นะคะอันนี้รายงานผลบอลค่ะบอกว่าปารากวัยเคลียร์เยอรมันตกรอบ33ทีมบอลโลกค่ะด้วยการดวลจุดโทษ4-3หลังจากที่เสมอในช่วง1-1ในเวลานะคะใน120นาทีนะคะแล้วก็มาดวลจุดโทษกันค่ะทำให้เยอรมันนั้นตกรอบไปถือว่าช็อกกันไหมคะเนี่ยสำหรับในเรื่องนี้สำหรับแฟนบอลนะคะเอาละค่ะก็มาติดตามกันนะคะกับเรื่องราวต่างๆทั้งมวลนะคะข่าวสารต่างๆนะคะในวันนี้ค่ะกับช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษเปานิชค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: แต่ปกติเราจะไม่ค่อยคุยเรื่องบอลโลกกันเท่าไหร่นะแหมแต่วันนี้ก็ทอกกันไปหลายรอบก็คือสำหรับแฟนแหมคุณเสงมาก็เชียร์ญี่ปุ่นนะเนาะญี่ปุ่นก็ตกรอบเพราะว่าแพ้บราซิลนะคะแพ้บราซิลไป2-1นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเกมที่เพิ่งแข่งจบไปเนี่ยยาวยืดเยื้อยาวนานเพราะว่าแข่งในเกมแล้วต่อเวลาแล้วก็ยังเสมอกันก็ต้องมาดวลจุดโทษแล้วก็เยอรมนีก็พ่ายปารากวัยไปนะคะ3-4นะคะก็ถือว่าตั้งแต่เยอรมนีได้แชมป์โลกมาแชมป์ฟุตบอลโลกมาดูถือว่าจะเป็นปี2014อะค่ะได้แชมป์บอลโลกมาหลังจากนั้นนะ2018 2022 2026ตกรอบก็กลุ่มแบ่งกลุ่มทุกทีตกรอบมาตลอดเลย
0: นี่ก็ตกรอบไปเลยค่ะคุณบุษบงตกไปเลยเหรอ
6: ตกรอบเลย32ทีมสุดท้ายตกรอบเลย
0: ตายแล้ว
6: ไม่มีโอกาสแก้มือนะ
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะ
6: ตกรอบไปเลยนะคะก็32ทีมสุดท้ายก็นัดต่อไปก็จะเป็น16ทีมสุดท้ายเพราะว่าปีนี้ทีมเข้าแข่งบอลโลกเยอะนะคะเยอะมากนะคะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นประวัติ มันเป็นประวัติศาสตร์ของเยอรมนีอีกด้านหนึ่งนะคะที่เรื่องตกรอบ32ทีมสุดท้ายนะคะแล้วก็สร้างสถิติที่ไม่น่าจดจำเมื่อเยอรมนีแพ้ดวลจุดโทษเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
0: ์
6: หลังจากที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นชาติที่มีเรื่องของความนิ่งแล้วก็เฉียบขาดในการโดนเป้านี่เขาใช้แบบนี้ดิฉันขออนุญาตสื่อกีฬามาอ่านนะคะ
0: ค่ะ
6: แม่ดูไปทำข่าวไปก็ลืมไปเนาะโอ้ยนะคะอ่ะบอลโลกเริ่มต้นซะก่อนสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนฟุตบอลโลกจะได้ทราบไว้ก่อนนะคะเอามาดูกันเรื่องราวในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศก็ต้องบอกว่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เองก็กลับมาปะทุขึ้นเมื่อมีเกิดเหตุคนร้ายอุกอาจนะคะบุกวางระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีที่อำเภอเมืองยะลานะคะที่ตำบลสเต็งนอกจังหวัดยะลานะคะทำให้เมื่อวานนี้นายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เลยนะคะตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์โดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะคะและพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ด้วยนะคะโดยตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดได้ร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10นะคะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในถังดับเพลิงติดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะระเบิดทำงาน1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กับตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลที่ใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติการด้านการข่าวและติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะหลังจากนั้นก็มีการประชุมกันค่ะทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาสิริไลด้วยนะคะโดยมีนายอำเภอและปลัดอำเภอจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมเร่งด่วนนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ยกระดับมาตรการคุมเข้มทุกพื้นที่นะคะโดยแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดภัยเพื่อเป็นกลไกในการดูแลความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองเป็นแกนกลางในการบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจและภาคประชาชนจัดเวรยามทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเช่นโดรนตรวจการพร้อมให้อสม.ผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติในพื้นที่นะคะโดยกำหนดพื้นที่นำร่องแนวอำเภอชายแดนเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ค่ะ
6: ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นช่วงรอยต่อของวันอาทิตย์มาวันจันทร์นะคะของสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ชายแดนไทยทางด้านของบ้านหนองจานก็เป็นประเด็นขึ้นมาทำให้คนตกใจว่าเอ๊ะมันจะมีการสู้รบกันในพื้นที่ด้วยหรือเปล่านะคะทำให้ทางด้านของกองกำลังบูรพาต้องออกมายืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการประกาศห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ทหารตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้ามีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากว่ามีกรณีที่พื้นที่มันค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็ไปตรวจพบว่ามีการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ซึ่งมันเป็นประเด็นหลักเขตที่46 47นะคะ
0: ชื
6: ่อด้านทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญซึ่งเคยมีคนเข้าไปทำคอนเทนต์ก็เลยต้องออกมาประกาศเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไว้ก่อนนะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ทุกกรณีตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นอนุญาตเฉพาะชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินนะคะเข้าไปทำการเกษตรได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นโดยชาวบ้านต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตัวตนและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะ
0: คะ
6: ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนะคะนอกจากนั้นเรายังได้ส่งชุดทหารช่างเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะเพื่อเพิ่มเติมนะคะเพื่อปิดกั้นช่องทางธรรมชาติบริเวณรอยต่อจุดตรวจส40ถึงส41บ้านหนองจานด้วยค่ะก็ยังไม่นิ่งนะยังไม่นิ่ง
0: ป้องกันเอาไว
6: ้ก็พอๆกันกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังไม่นิ่งนะคะมีการตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศบนโซเชียลมีเดียบอกว่าจะประชุมกับอิหร่านในวันนี้ค่ะที่กาตาร์นะคะหลังจากเกิดเหตุประทะกันแต่ว่าในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะคะคาเซมกาลิบาบาดีก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าการประชุมจะไม่มีขึ้นในวันนี้นะแม้ว่าจะเป็นการประชุมทางเทคนิคก็ตามขณะเดียวกัน นะคะทางด้านของโฆษกทำเนียบขาวก็บอกว่าคนที่จะมาประชุมเนี่ยก็คือสตีฟวิสคอฟผู้พิเศษและจาเล็ตคูชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์นะคะจะเป็นผู้นำเจรจาในการประชุมที่โดฮาซึ่งเป็นการเจรจาทางเทคนิคควบคู่ไปกับการเจรจาระดับสูงนะ
0: คะ
6: ก็บอกว่าการทำข้อตกลงยุติสงครามการตั้งแต่18มิถุนายนนะคะเป็นช่วงพักรบ60วันดูเหมือนว่าไม่ได้ผลนะคะเนื่องจากมีการโจมตีกันบริเวณช่องแคบของฮอร์มุซด้วยทางเทคนิคควบคู่ไปกับการเจรจาระดับสูงนะ
0: คะ
6: ก็บอกว่าการทำข้อตกลงยุติสงครามการตั้งแต่18มิถุนายนนะคะเป็นช่วงพักรบ60วันดูเหมือนว่าไม่ได้ผลนะคะ

0: ยืนยันความปลอดภัยให้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นทำให้ต้องอิหร่านเองก็ไปโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพสหรัฐนะคะในบาเรนด้วยนะคะเพื่อสกัดกั้นในคูเวตด้วยนะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางในร้อนระอุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะปิดตลาดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะเพิ่มขึ้น1.52 เซนต์นะคะปิดที่ระดับ 70.75 เซนต์ต่อบาร์เรลเบนท์ทะเลเหนือก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน1.16 เซนต์ปิดที่ระดับ 73.15 เซนต์นะคะก็แม้ว่าการส่งออกน้ำมันค่ะออกจากอาเปอร์เซียจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะอย่างน้อย 75% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดสงครามแต่ว่ามันก็กลับเข้าไปสู่ภาวะวิกฤตเมื่อมีการตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอีกครั้งนะคะส่วนราคาทองคำในตลาดโลกค่ะปิดตลาดเมื่อคืนนี้ลดลงไปร้อยละ 1.4 นะคะมาอยู่ที่ระดับ 4,038.90 เซนต์ต่อออนซ์นะคะก็เกี่ยวกับความเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและก็มีแนวโน้มได้ว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงดอกเบี้ยต่อไประดับสูงต่อไปนะคะส่วนหุ้นดาวโจนส์ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 306.63 จุดค่ะปิดที่ระดับ 512,182.74 จุดS&P 500เพิ่มขึ้น 86.41 จุดปิดที่ระดับ 7,404.43 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 522.53 จุดปิดที่ระดับ 25,820.14 จุดนะคะ
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันรัสเซียกับยูเครนก็วิกฤตหนักเหมือนกันนะคะเมื่อปูตินเนี่ยออกมายอมรับเป็นครั้งแรกเลยว่ารัสเซียกำลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและท่อส่งน้ำมันภายในประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ก็บอกว่าแม้จะได้รับผลกระทบแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเป้าหมายของรัฐบาลรัสเซียคือการปรับปรุงขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเชื้อเพลิงจะส่งไปถึงที่บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไครเมียนะคะซึ่งทางการท้องถิ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่
1: ะ
0: ก็อย่างเราแหมเราอึกกันไปทั่วเลยนะแหมจะปล่อยให้นิ่งๆเงียบๆสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะคะปิดท้ายเรื่องใหญ่ของบ้านเราเมื่อวานนี้ก็คือแอร์โฮสเตสของการบินไทยไปถูกคุมตัวได้และเพิ่งมาเป็นข่าวคือถูกคุมตัวได้ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนะคะหลังจากที่ทางด้านของตำรวจของออสเตรเลียสามารถไปตรวจค้นนะคะด้วยไปสุ่มตรวจนะคะกระเป๋าสัมภาระแล้วไปเจอว่าในกระเป๋าใหญ่มีกระเป๋าผ้าซุกซ่อนอยู่ในด้านในของกระเป๋าใหญ่เป็นอ
1: ี
0: ก12 ใบเป็นกระเป๋าลูกช้างไอ้คนที่ตรวจเจอเนี่ยไม่ใช่ใครนะเป็นสุนัขเป็นเพะของเขาที
1: ่
0: ไปดมแล้วไปเจอไปดมแล้วไปเจอปรากฏว่าเป็นเฮโรอีนเนี่ยน้ำหนักรวมมากกว่า1 กิโลกรัมนะมูลค่าในตลาดมืดประมาณ $500,000ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็กว่า12 ล้านบาทนะคะก็มีการคุมตัวขึ้นศาลไปก็คัดค้านการประกันตัวนะคะขึ้นศาลไปแล้วเมื่อวันที่26 มิถุนายนนะคะจะขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่14 กันยายนซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยเองก็ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียทราบว่าแอร์โฮสเตสรายนี้ถูกกักตัวอยู่ที่สถานที่กักตัวสำหรับผู้ต้องขังหญิงนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีต่อไปแล้วก็จากการตรวจสอบย้อนไปเนี่ยพบว่าไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนนะคะไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนขณะที่การบินไทยเองก็ตั้งคณะกรรมการสอบภายใน7 วันนะคะถ้าพบว่ามีความผิดก็ให้ออกจากราชการได้ทันออกจากงานทันทีนะคะส่วนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะนายกิติพงศ์กิติขจรเองก็ยอมรับนะคะว่า เวลาออกเครื่องบินที่ออกจากประเทศไทยไปเนี่ยตรวจเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: วัตถุระ
0: เ
1: บิ
0: ดตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซุกซ่อนบนไปบนเครื่องแต่ว่าส่วนสารเสพติดเนี่ยเขาจะตรวจเฉพาะขาเข้าเท่านั้นก็บอกเป็นเหมือนกันทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกจะตรวจยาเสพติดเฉพาะเที่ยวบินขาเข้าโดยใช้วิธีสุนัขดมกลิ่นเนื่องจากเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยไม่สามารถตรวจยาเสพติดได้ก็จริงเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่เจอเขาบอกว่าหลุดออกมาจากเครื่องเอ็กซเรย์ได้เรียบร้อยแล้วมาจ๊ะกันกับหมานี่แหละที่ตรวจแล้วดมกลิ่นแล้วเจ
1: อ
0: ก็เลยทำให้ถูกจับกลุ่มนะคะซึ่งเพจสายการบินดักไซสายการบินได้โพสต์แชทนะที่แอร์สาวแชทกับใครบางคนที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแกล้งเดย์บอกว่าโลกใบนี้ช่างโหดร้ายนักเราเองก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆน้องเองอาจจะไม่ทันโลกของโจร แต่แค่ดูชื่อก็น่าเอกใจสักนิดมันคือแป้งนะคะก็บอกว่า

0: โลกนี้ไม่ค่อยแฟร์กับคนดีสักเท่าไหร่เคยได้มีคนแจ้งบริษัทนี้แหละว่ามีลูกเรือรับหิ้วของเปิดเพจขายเป็นล่ำเป็นสันเพราะไม่อยากให้บริษัทเสียชื่อสุดท้ายหัวหน้านะคะก็เข้าข้างคนรับหิ้วนะคะว่าใส่ร้ายตัวเองถูกดีไม่ออกก็เลยมีก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครนะคะอยากให้ศุลกากรกำจัดคนพวกนี้ให้หมดไปจะบินไปต่างประเทศอย่ารับฝากของนะอย่าหิ้วกระเป๋าแทนใครเป็นอันขาดนะคะอย่าแล้วก็ทางด้านของรองเลขาธิการปปส.เองคุณอาริภักดิ์เงินบำรุงก็แถลงนะคะเมื่อวานนี้ว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมกับสอบปากคำแฟนหนุ่มแล้วนะคะสืบสวนขยายผลไปยังเจ้าของยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายที่ว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีต่อไปนะคะก็ฝากเตือนประชาชนอย่ารับฝากของใครนะคะก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็หลายคนก็กลัวว่าจะกระทบกับการบินไทยที่ไปออสเตรเลียได้หรือเปล่านะคะทางด้านของCEO ของการบินไทยเองก็บอกว่าก็น่าจะไม่น่าจะกระทบแต่ก็จะต้องพยายามทำให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้เกิดความโปร่งใสในการสอบสวนให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราไม่ได้ให้ท้ายใครในการซุกซ่อนยาเสพติดไปอย่างออสเตรเลียซึ่งเขามีการเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการตรวจค้นยาเสพติดเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เพิ่มเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ค่ะนะคะยังอยู่ในความสนใจนะสำหรับเรื่องนี้เรียกว่าทุกฟีดข่าวนะคะก็คอมเมนต์กันเรื่องนี้แบบต่างๆนานากันนะคะเบาะแสนู่นนี่นั่นเยอะมากนะคะยังไงก็ติดตามกันต่อสำหรับเรื่องของการซุกซ่อนนะคะยาเสพติดในเที่ยวบินที่ออกในลูกเรือนะคะที่เที่ยวบินแล้วก็ไปที่ออสเตรเลียค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: Art Award 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยันไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรทางด้านของถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกพระราม9เข้ามามุ่งหน้ามาทางอโศกดินแดงค่ะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะอันนี้ติดต่อเนื่องมาจากทางอโศกมนตรีนะคะอโศกเพชรมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทเพราะว่าผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันที่สาธิตมศวประสานมิตรนะคะเลยทำให้ท้ายนี่ออกไปทางด้านของอโศกดินแดงนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีการจราจรรถหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะคุณโจค่ะแจ้งว่าถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าสุทธิสารมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนดินแดงค่ะก็เคลื่อนตัวช้านะคะฝั่งกลับกันรถเคลื่อนตัวได้คุณโจน่าจะเพิ่มเติมให้นะคะว่าดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะจากทางประชาสงเคราะห์มาที่สามเหลี่ยมดินแดงค่ะที่เคลื่อนตัวช้าเพราะว่ากลางสะพานข้ามสามเหลี่ยมดินแดงนั้นมีรถเก๋งสีดำจอดเสียอยู่นะคะช่องทางซ้ายค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสน.ดินแดงได้เพิ่มเติมว่าเคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่อาจจะยังคงมีรถสะสมกันอยู่นะคะเลยทำให้จากทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้ามาจากทางมิตรไมตรีเข้ามาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวช้าตามกันไปด้วยนะคะคุณวรินดาค่ะใช้ถนนอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของสิริราชมุ่งหน้ามาที่อรุณอมรินทร์การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะฝั่งกลับกันไปได้พันตรีถิติพันธ์นะคะแจ้งว่ารังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าคลอง2มุ่งหน้ามาทางพหลโยธินนะคะตอนนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะเส้นทางไหนที่รถแบบติดมากผิดปกตินะคะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทางถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าอันนี้เป็นทางด้านนอกนะคะจากทางอ้อมใหญ่มุ่งหน้าเข้ามาทางอ้อมน้อยค่ะที่เมื่อวานเนี่ยมีการปรับปรุงผิวการจราจรนะคะแล้วก็จะเสียไป2ช่องขวานะคะซึ่งงานที่วางเอาไว้เนี่ยบอกว่าจะแล้วเสร็จช่วงตอนบ่ายเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะตรงแยกอ้อมน้อยถึงหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2นะคะที่ทำผิวการจราจรที่จะลาดยางกันนะคะจะทำเป็น2ช่วงคือตั้งแต่ตอนเช้ามืดค่ะตี3ถึง6โมงเช้าพอ6โมงปุ๊บคืนผิวให้แล้วก็จะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งในช่วงของหลัง9โมงนะคะก็เพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะในจุดตรงนี้นะคะหลัง9โมงจะมีการลาดยางมาต่อยนะคะบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงของแยกอ้อมน้อยมุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลมหาชัย2นะคะที่ทำงานกันในช่วงของหลัง9โมงอีกครั้งหนึ่งนะคะพันตรีถิติพันธ์อยู่รังสิตนครนายกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเอิญงามสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ
0: จาก
2: คลอง3ถนนทันรังสิตนครนายกนะครับวิ่งเข้ามาตรงฟิวเจอร
0: ์ค่ะ
2: ปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับ
0: ค่ะ
2: ตรงมันมีจุดกลับรถนะครับถ้ามาจากฟิวเจอร์เนี่ยนะเข้าออกนอกเมืองมันจะมีจุดกลับรถ2จุดที่ทำให้ปริมาณรถติดขัดค่อนข้างมากถนนเส้นนี
0: ้
2: จ
0: ุ
2: ดคลอง1เนี่ยครับคลอง1แล้วพอเลยคลอง1มาก็จะมีจุดกลับรถมาคลองเกือบคลอง3อ่ะฮะ
0: ค่ะ
2: ที่จะออกนอกเมืองมากลับรถเพราะว่าต้องกลับเข้าเมืองใช่มั้ยฮะ
0: ค
2: ่ะทำให้รถปริมาณที่มารถที่มาจากคลอง5คลอง4คลอง3คลอง2ที่จะวิ่งมาฟิวเจอร์ติดหนักมากช่วงเช้าเนี่ยนะทุกวันแบบนี้แล้วก็คลอง3เนี่ยปริมาณในรถเลี้ยวเข้าคลอง3ปริมาณในคลอง3ก็ค่อนข้างมากต้องมากับรถใต้สะพาน
0: ค่ะ
2: เนี่ยมันจะติดต่อเนื่องมาอย่างนี้ตลอดทุกวันแต่ว่าเมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยใช้เวลาพอสมควรแล้วก็มาถึงฟิวเจอร์
0: ขึ้นฟิวเจอร์
2: ปุ๊บขึ้นโทเวผ่านลงอนุสรณ์สถานปริมาณรถมาได้สบายผ่านหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองมันก็มาได้ไม
0: ่
2: ติ ดขัดน
0: ะ
2: แต่ว่าพอมาถึงหลัก4ผมมองไปทางซ้ายมือที่จะขึ้นโทเวเนี่ยโอ้โหรถติดตั้งแต่ด่านเลยด่านขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปเลยปริมาณข้างบนคงจะมากฮ
0: ะ
2: ปกติไม่ค่อยไม่ติดนะแล้วพอเลยหลักสี่มาเนี่ยผมวิ่งคู่ขนานมาถึงสโมสรตำรวจ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่องทางด่วนติดตลอดเพื่อสมาชิกนะที่วิ่งเข้าเมืองเนี่ยผมว่าให้ใช้คู่ขนานนะ
0: ค่ะ
2: มาก่อนเข้าหลักสี่เนี่ยให้พยานตีเข้าคู่ขนานให้ได
0: ้
2: พอเข้าคู่ขนานเนี่ยผมนี่ก็วิ่งมาได้เรื่อยๆแล้วถ้าไปในช่องทางด่วนเนี่ยที่จะไปเกษตรเนี่ยติดหนักเลย
0: วันนี้เหมือนกับรถเยอะมากเป็นพิเศษเหรอคะผู้พัน
2: ใช่เยอะมากเยอะมากเอางี้ผมมองเนี่ยตั้งแต่หลักสี่ไปยังเกษตรเนี่ยรถติดในช่องทางด่วนนะ
0: ค่ะ
2: ที่จะเข้าเมืองนะแต่ว่าถ้าคู่ขนานเนี่ยผมวิ่งได้ตลอดนี่ผ่านมาไทยพีเอสแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะค่ะ
2: จุดหมายปลายทางอยู่โรงพยาบาลวิถีพอดีจะพาภรรยาไปนัดหมอนัดนะครับ
0: โอ้โหอีกยาวไกลเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: เดี๋ยวผมเมื่อกี้ฟังคุณวิดาแล้วไอ้ทางดินแดงเสร็จเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าตรงเนี้ยครับอตก.วิ่งออกคลองประปาดีกว่า
0: ค่ะ
2: ต้องใช้ซิกแซกหน่อยเพราะว่าคนผมก็อยู่ในเมืองมาก่อนนะแต่นี้ย้ายมาอยู่นี่หลายปี
0: ค่ะค่ะดีกว่าเพราะว่าทางดินแดงเข้ามาก็รถจะมาอนุสาวรีย์ใช่ติดมาจากหน้าโรงพยาบาลราชวิถีเหมือนเดิมอะค่ะว่าแนวก่อสร้างด้วยอะไรด้วยคนข้ามถนนด้วย
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ว่าถ้าออกคลองประปาแน่ๆใช่ไหมน่าจะมาได้ดีกว่าแต่เพื่อสมาชิกอย่าลืมนะครับถ้ามาจากดอนเมืองนะครับตอนไปถึงหลักสี่เนี่ยพยายามวิ่งคู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะ
0: ค่ะ
2: เคลื่อนตัวได้แต่ช่องทางด่วนเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลย
0: ค่ะ
2: ในช่องที่ขวามือ
0: ค่ะ
2: นะฮะ
0: ค่ะ
2: หนักมาก
0: ค่ะ
2: หนักมากโอเคใจเย็นนะครับเดี๋ยวถึงแล้วครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะผู้พันค่ะ
2: เป็นกำลังใจทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะส่วนคุณโจเดี๋ยวเพิ่มเติมล่าสุดที่ราชวิถีนะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมอยู่แนวหน้าให้เป็นที่เรียบร้อย
0: ค่ะอัปเดตเลยเป็นไงบ้างคะ
3: ตอนนี้เข้ายากรถแน่นมากเลยตั้งแต่มิดไมตรีเข้าใต้ด่วนตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงพยาบาลราชวิถีแล้ว
0: ค่ะ
3: เต็มทุกเหรียญที่จะเข้ารู้แต่ว่าเลยคุณมีนา
0: ค่ะ
3: สงสัยคนมาโรงพยาบาลเยอะอ่ะคุณมีนา
0: ใช่วันอังคารก็จะเป็นผู้ป่วยอายุรกรรมนะที่เป็นผู้สูงอายุด้วยที่คุณหมอนัดอ
3: ย่างที่เพื่อนสมาชิกบอกอ่ะคงหนีไปทางอตก.ดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
3: เพราะว่าดีว่าอภิภาวดีเข้าไม่ดีเลยวันเนี้ย
0: ค่ะ
3: ระหว่างให้ข้อมูลสมส่งลูกค้าเสร็จแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณมีนาอยู่ข้างหลังซอยโยธีเนี่ยครับผม
0: อ๋อเป็นไงคะยัง
3: มันมีปัญหาตรงเนี้ยครับผม
0: ค่ะ
3: จะชะลอตัวหน้าโรงพยาบาลราชวิถีเพราะว่ามีแนวก่อสร้างคุณมีนา
0: ค่ะเหมือนเดิม
3: เหลือ2เลนน่ะหน้าโรงพยาบาลถ้าผ่านหน้าโรงพยาบาลมาแล้วก็จะใช้การได้แล้วคุณมีนา
0: ค่ะ
3: ต้องฝากข้อมูลตรงแถวๆหลังโรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
0: ขอบคุณมากนะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะทางด้านของถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะที่ก่อนหน้านี้นะคุณโจแจ้งไว้ว่ามีรถจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามสามเหลี่ยมดินแดงเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่ายังมีรถสะสมนะคะท้ายนี่อยู่ประมาณสถาบันราชานุกูลนะคะก็เลยทำให้ทางมิตรไมตรีเข้ามาก็จะเคลื่อนตัวช้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูการจราจรกันนะคะท่านที่ติดตามใน YouTube นะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพการจราจรบนถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้เป็นจุดกลับรถคลอง1ค่ะนะคะที่จะเห็นว่ารถเยอะทั้ง2ด้านเลยนะคะรถที่จะมากลับรถกันนะคะยังไม่มั่นใจว่าอันนี้จากกลับจากขาออกมาขาเข้าใช่ไหมคะก็รถเยอะเต็มพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทางด้านของถนนรังสิตนครนายกนะคะในช่วงตอนนี้นะคะภาพที่เห็นเนี่ยล่าสุดนะคะเป็นช่วงของจุดกลับรถคลองหนึ่งนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางตัดกับผลโยธินนะคะช่วงของต่างระดับที่จะมุ่งหน้าเข้าผลโยธินค่ะนะคะรถเยอะเต็มพื้นที่ทั้งสองด้านเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นภาพเรียลไทม์นะคะสภาพการจราจรบนรังสิตนครนายกนะคะส่วนคุณเอ็มนะคะแจ้งว่าผลโยธินในฝั่งขาเข้าตรงหน้าโรงกระสาบค่ะพบวัว1ตัววิ่งเข้ามาในช่องกลางของช่องทางด่วนนะคะไม่มั่นใจว่าจะไปไหนต่อนะคะส่วนคุณเนติมาเนี่ยเพิ่มเติมบอกว่าวัวตัวเนี้ยตอนนี้อยู่บนเกาะกลางตรงหน้าโฮมโปรรังสิตนะคะน่าจะมาจากเพราะว่าแถวนั้นเหมือนกับมีเป็นโรงเชือดอะค่ะนะคะแถวนั้นนะผลโยธินในฝั่งขาเข้าจำได้ว่ามักจะรับแจ้งว่ามีวัวหลุดออกมาอยู่เป็นประจำนะคะก็น่าจะมาจากสาเหตุนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับเรื่องของทั้งวัวแล้วก็สภาพการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะนะคะช่วงนี้ไปเตรียมเคารพธงชาตินะคะแล้วก็หลัง8โมงนะคะกลับมาติดตามที่จสร้อยกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ฟังข่าวกันต่อนะครับวันนี้ศาลฎีกาสนามหลวงนัดพิจารณาคดีครั้งแรกปปช.ร้อง44ส.ส.พรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงช่วงบ่ายตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับแถลงข่าวรายละเอียดการบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับและวันนี้ยังต้องติดตามต่อนะครับเรื่องประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบปี70อีกสักครู่ติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: วันนี้เวลา 10:00 นที่ศาลฎีกาสนามหลวงนัดพิจารณาคดีครั้งแรกคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลเวลาประมาณ 14:00 นตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกับทางปปช.และทางปปท.และ DSIรวมทั้งกรมการปกครองแถลงข่าวประเด็นการบุกจับปลัดภูเก็ตเรียกรับเงินบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานแถลงข่าวขณะที่รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์วันนี้ส่งทีมกฎหมายไปฟ้องบุคคลในคลิปเสียงปมทุจริตสอบท้องถิ่นที่สน.ทุ่งสองห้องและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วันนี้เป็นวันที่2เริ่มประชุมเวลาประมาณ 9:00 นและติดตามการประชุมความร่วมมือด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอลเซ็นเตอร์ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีผู้แทนหน่วยบังคับใช้กฎหมายจาก11ประเทศอาทิจีนญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สหรัฐอินโดนีเซียออสเตรเลียเป็นต้นพร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงหน่วยงานของไทยได้แก่กระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบกร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดาร

จึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปีสองปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา12นาทีนะคะมาเพิ่มเติมกรณีที่หลายๆท่านนะคะแจ้งเข้ามาว่าพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตมุ่งหน้ามาทางโรงกษาปนะคะที่ช่วงของช่องทางตอนแรกนะคุณเอ็มบอกว่าช่องทางกลางช่องทางด่วนนะคะหน้าโรงกษาปเนี่ยมีวัวตัวนึงเนี่ยมันวิ่งมาอยู่ช่องกลางของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็คุณเนติมาเนี่ยเพิ่มเติมให้ว่าอยู่ที่เกาะกลางช่วงก่อน 8:00 นอยู่บนเกาะกลางหน้าโฮมโปรรังสิตนะคะส่วนคุณนรินทร์ก็เพิ่มเติมให้นะคะว่าตอนเนี้ยนะคะเจ้าวัวเนี่ยไปอยู่ฝั่งขาออกแล้วนะคะแล้วก็ยังวิ่งอยู่ค่ะนะคะเหมือนกับตกใจนะคะส่วนคุณเทพกรเนี่ยแจ้งมาล่าสุดเลยนะคะคุณเทพกรบอกว่าดูแล้วเหมือนไม่ใช่วัวน่าจะเป็นควายเป็นกระบือไหมเพราะว่าตัวเนี่ยเขาออกสีดำเทาๆนะคะสีดำเทาแล้วก็วิ่งสวนทางกับรถในฝั่งขาออกนะคะคือวิ่งฝั่งขาออกแต่ว่าวิ่งสวนทางมานะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแต่ว่าวิ่งอยู่ฝั่งขาออกคงจะเป็นช่องด่วนด้วยนะคะฝั่งขาออกเอาเป็นว่าท่านที่ใช้เส้นทางอยู่พหลโยธินนะคะทางโรงกษาปเข้ามานะคะหรือว่าทางด้านของฝั่งขาออกไปนะคะมุ่งหน้าไปทางมอกรุงเทพเนี่ยช่วยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าล่าสุดตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้เป็นวัวหรือว่าเป็นควายเป็นกระบือกันแน่นะคะแล้วก็ล่าสุดอยู่ตรงไหนนะคะคุณเทพกรสวัสดีค่ะ
3: อ๋อครับ
2: ค่ะคุณเทพกรอยู่ตอนนี้อยู่พหลโยธินในฝั่งขาออกใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่
2: ค่ะอยู่ช่วงไหนแล้วคะตอนนี
3: ้อยู่ไม่ขับรถผ่านมาตั้งนานแล้ว
2: ค่ะค่ะ
3: เหตุการณ์มันผ่านไปประมาณ15นาที
2: ค่ะก่อน8โมงนะคะแล้วที่คุณเทพกรมองเห็นเนี่ยคือเป็นวัวหรือว่าเป็นกระบือ
3: ควายครับ
2: เป็นควายเขายาวเหรอค่ะ
3: ก็มันก็ไม่ยาวมากก็คือเป็นควายวัยรุ่นอ่ะเป็นวัย
2: ค่ะ
3: กึ่งจะเต็มวัย
2: อ๋อค่ะท่าทางเขาตกใจมากไหมคะลักษณะการวิ่ง
3: ใช่เหมือนลักษณะเหมือนตกรถมาหรือไม่ก็หนีมาจากโรงฆ่าโรงเชือดอ่ะเขาเนี้ยมันมีโรงเชือดอีกจุดที่เขาหลุดออกมา
2: ค่ะ
3: ที่เจอมันก็คือทางยูเทิร์นระหว่างเข้าฟิวเจอร์อีกทีนึงไอ้ตรงเนี้ยแล้วเลยไปประมาณ200เมตรประมาณเนี้ยถ้าจ
2: ะ
3: ไม่ผิดมันจะมีโรงเชือด
2: ที่ก็คุ้นเหมือนกันเพราะว่าเคยรับแจ้งที่มีบัวหลุดมา
3: ใช่ใช
2: ่ค่ะ
3: มันจะมีโรงเชือดทั้งสองฝั่งอ่ะทั้งซ้ายทั้งขวาประมาณเนี้ยแหละครับ
2: ค่ะค่ะ
3: คาดว่าที่มาน่าจะหลุดมาจากรถส่งอ่ะ
2: สงสัย
3: รถพลิกอัพอะไรประมาณนี้คิดว่านะก
2: ็
3: เห็นบ่อยแต่ว่าพอดีเจอก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว
2: ้
3: แล้วรถมันค่อนข้างเยอะเองผมขับรถมือเดียวไม
2: ่ค่ะค่ะไม่เป็นไรแจ้งเป็นข้อมูลเข้ามาคือเขาวิ่งอยู่ในฝั่งขาออกสวนทางกับรถอยู่ในช่องทางด่วนด้วยใช่ไหมคะคุณเทพกร
3: ใช่ใช
2: ่
3: ผมมุ่งหน้าไปมองเทพอย
2: ่
3: างเงี้ย
2: ค่ะ
3: ควายก็วิ่งสวนกลับมา
2: ค่ะ
3: ที่เลนด่วน
2: ค่ะรถเยอะทั้งสองฝั่งด้วยนะคะตอนเนี้ย
3: ก็วันนี้ไม่ค่อยเยอะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: พอเคลื่อนพอขับเร็วได
2: ้ค่ะ
3: ประมาณนี
2: ้ได้เลยเดี๋ยวเจ้าสระติดตามเพิ่มเติม
3: ตอนนี้ไม่รู้ว่า15นาทีแล้วมันไป
2: ค่ะ
3: มันไปถึงไหนก็ไม่รู
2: ้ค่ะค่ะ
3: หรือว่ามีใครช่วยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเกิดว่ามีใครที่จะไปถ่ายชีวิตอะไรก็ไปถ่ายซะเดี๋ยวจะช่วยลงดูช่วยบ้าง
2: ค่ะ
3: หน่อย
2: ค่ะได้เดี๋ยวจะรอติดตามเพิ่มเติมนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณเทพกรสวัสดีค่ะส่วนท่านที่ติดตาม YouTube อยู่นะคะตอนนี้ก็จะเห็นคลิปเป็นคลิปสั้นๆที่วัวหรือว่าควายยังไม่ยืนยันนะคะแต่ว่าตัวกำลังเป็นวัยหนุ่มอ่ะกันนะคะตัวไม่ใหญ่มากค่ะนะคะตอนนี้ที่อันนี้คือคงก่อนที่คุณเทพกรเห็นว่าอยู่บนเกาะกลางระหว่างช่องทางขาเข้ากับฝั่งขาออกนะคะแล้วเหมือนกับโดนรถเฉี่ยวด้วยไม่แน่ใจนะคะในคลิปเนี่ยเหมือนกับรถเฉี่ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาก็ตกใจแล้วก็วิ่งออกมาอยู่ในช่องทางด่วนนะคะซึ่งรถ เยอะนะดูจากในคลิปเนี่ยรถเยอะค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเราติดตามล่าสุดให้นะคะว่าณตอนนี้เนี่ยตะเลิดไปถึงไหนแล้วนะคะจากล่าสุดที่คุณเทพกรให้เบาะแสไว้นี่ก็คือว่าอยู่ในฝั่งขาออกแต่วิ่งสวนทางกับรถในช่องทางด่วนของถนนพหลโยธินนะคะเป็นช่วงของประมาณโรงกษาปเข้ามานะคะแล้วก็จุดนี้นะคะเผื่อว่าท่านใดมีล่าสุดนะคะเห็นล่าสุดก็เพิ่มเติมกับเราได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนทางด้านบนถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงของนิคมบางปูมุ่งหน้ามาทางขนส่งสุดปราการค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับโลตัสบางปูนะคะมีรถ2แถวค่ะที่รับส่งพนักงาน2แถวใหญ่นะคะชนกับรถปิกอัพแบบตู้ทึบค่ะมีผู้บาดเจ็บถึง8รายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันค่ะคุณรัตยานะคะใช้รัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าช่วงของสะพานพระนั่งเกล้ามุ่งหน้ามาที่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ทีนี้ตรงเชิงทางลงสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่านะคะของฝั่งขาเข้ามีสุนัขสีน้ำตาลวิ่งสวนทางกับรถในช่องทางซ้ายนะคะก็เลยฝากเตือนให้ระวังกันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณแพรแจ้งว่าคุณแพรใช้ราชปรารภนะคะแน่นอนเลยค่ะว่ารถติดครับเป็นฝั่งขาเข้าช่วงของสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาที่แยกราชปรารภหรือว่าตรงหมอเหล่งนะคะการจราจรนั้นติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะติดนิ่งๆมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะจะเลี้ยวเข้าจตุรทิศก็ยังไปไม่ได้นะคะการจราจรยังคงติดขัดหยุดนิ่งอยู่ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในตอนนี้นะคะที่การจราจรยังคงหนาแน่นนะคะก็จะมีทั้งทางด้านราชปรารภนะคะอันนี้ก็เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าซึ่งติดนิ่งนานมาต่อเนื่องแล้วนะคะเพราะว่าแนวก่อสร้างนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะจะมีทางด้านของถนนดินแดงนะคะดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะช่วงก่อนถึงสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ารถที่มาโรงพยาบาลกันนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นรถนั้นติดนะคะแล้วก็ประกอบกับก่อนหน้าที่มีรถไปเสียอยู่บนสะพานข้ามสามเหลี่ยมดินแดงซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปนานพอสมควรนะคะแต่ว่าช่วงที่ติดเนี่ยช่วงที่รถเสียเลยทำให้รถสะสมแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางมิตรไมตรีด้วยนะคะก็จะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะรวมทั้งทางด้านของรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะจากทางยพระราม9ค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกดินแดงนะคะต่อเนื่องมาที่อโศกพิบรีเข้าอโศกมนตรีนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะอันนี้เป็นผลมาจากที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันที่ตรงสาธิตมศวบนอโศกนะคะเลยทำให้ทั้งทางด้านถนนพิบรีในฝั่งขาเข้าทางด้านกำแพงเพชร7เข้ามานะคะทางอโศกดินแดงเข้ามารัชดาภิเษกเข้ามาการจราจรยังหนาแน่นกันอยู่นะคะก็ต้องคือเลย8โมงไปเนี่ยนะคะคงจะค่อยๆขยับกันได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ปกครองส่งนักเรียนกันเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นสภาพการจราจรล่าสุดที่จสร.ได้ตรวจสอบให้นะคะส่วนท่านอื่นๆนะคะที่ใช้เส้นทางการค่ะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร.ได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.ค่ะนะคะติดตามกันต่อนะคะการจราจรค่ะในช่วงตอนนี้นะคะในเส้นทางของทางด้านถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะตอนนี้รถเต็มพื้นที่เลยนะคะเรียกว่าตั้งแต่ทางด้านของพัฒนาการทางหัวหมากเข้ามานะคะต่อเนื่องเข้ามามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะนะคะในขณะนี้รถนั้นเต็มพื้นที่นะคะจากสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะต่อเนื่องมาที่เอกมัยเพชรบุรีนะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรถยังคงเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็จากทางด้านของเอกมัยเพชรบุรีค่ะมุ่งหน้ามาทางทองหล่อนะคะก็ ก็ยังเคลื่อนตัวกันได้ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะคะต่อเนื่องนะคะผ่านทางด้านของทองหล่อนะคะมุ่งหน้ามาที่อโศกมนตรีนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ไม่ค่อยดีนะคะแต่พอผ่านทางอโศกมนตรีไปค่ะนะคะมุ่งหน้าไปทางตัดกับนิคมมักกะสันนะคะการจราจรมีติดรอสัญญาณไฟค่ะผ่านทางนิคมมักกะสันมานะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้เดือนเพชรบุรีค่ะในขณะนี้การจราจรใช้การได้นะคะรอสัญญาณไฟไปได้ตามรอบนะคะผ่านทางใต้เดือนเพชรบุรีค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกประตูน้ำนะคะตอนนี้รอบแยกประตูน้ำนะคะทั้ง4ด้านนะคะการจราจรเรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะก็ส่งผลทำให้ทางด้านของถนนราชปรารภนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกประตูน้ำนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะแล้วก็พอราชปรารภมาได้ช้าค่ะนะคะทำให้ทางด้านของถนนจตุรทิศนะคะทั้งรถที่มาจากทางถนนพระราม9นะคะเข้ามาทางถนนจตุรทิศค่ะที่จะลงมาทางแยกหมอเหลียงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางถนนศรีอยุธยานะคะการจราจรในขณะนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าอยู่นะคะจากสาเหตุที่ตรงแยกประตูน้ำนะคะอันเนื่องมาจากว่าเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าด้วยนะคะที่ทำให้การจราจรยังเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องอยู่ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะทางกรมทางหลวงนะคะก็มีแจ้งที่เป็นการทำงานนะคะที่มีการก่อสร้างจุดกลับรถบนถนนสุขุมวิทนะคะที่เป็นจุดตัดกันนะคะติดตามกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ

0: แขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะคะแจ้งว่ามีการทำงานนะคะที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข3นะคะหรือว่าถนนสุขุมวิทค่ะเป็นการทำงานก่อสร้างจุดกลับรถชั่วคราวนะคะแล้วเริ่มวันนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ29นะคะโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทนะคะตัดกับทางหลวงหมายเลข3134หรือว่าตรงแยกอ่างศิลาชลบุรีนะคะทีนี้เนี่ยในการก่อสร้างค่ะต้องมีเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่99+500ถึงกิโลเมตรที่99+900นะคะหรือว่าจุดสังเกตเป็นปั๊มน้ำมันปตท.สาขาชลบุรีนะคะถึงบางแสนแมคโครนะคะแล้วก็ช่วงถึงบิ๊กซีโฮมโปรอ่างศิลานะคะที่ทำงานกัน99+500ถึง99+900คือเป็นช่วงปั๊มน้ำมันปตท.สาขาชลบุรีบางแสนนะคะตรงแมคโครนะคะถึงบิ๊กซีโฮมโปรอ่างศิลาค่ะนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรนะคะทีนี้เนี่ยในการทำงานนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางค่ะก็ขอให้สังเกตป้ายเตือนจราจรนะคะที่ในโครงการก่อสร้างได้ติดตั้งเอาไว้นะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรค่ะรวมทั้งขอให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้เส้นทางร่วมกันนะคะซึ่งทางกรมทางหลวงต้องขออภัยในความสะดวกมาสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกับสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: กรณีที่ท่านที่ใช้เส้นทางนะคะบนผลโยธินนะคะช่วงของมอกรุงเทพรังสิตเข้ามานะคะมาทางโรงกษาปเข้ามาทางรังสิตนี้นะคะที่แจ้งว่าพบวัวไม่วัวก็ควายค่ะนะคะที่คงตกใจตะเลิดออกมาจากโรงเชือดย่านนั้นนะคะแล้วก็ที่เรารับแจ้งว่าล่าสุดนั้นน้องวิ่งอยู่ฝั่งขาออกแต่ว่าวิ่งสวนทางกับรถมุ่งหน้าเข้ามาทางกรุงเทพนี้นะคะยังไงฝากเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าณตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนยังไงนะคะซึ่งจสร้อยก็ได้ประสานงานไปทางสภ.คลองหลวงให้แล้วนะคะนะแต่ว่าฝากดูด้วยว่าณตอนนี้วิ่งไปถึงไหนแล้วเดินไปถึงไหนแล้วนะคะก็สักประมาณเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมานะคะที่คนที่ใช้เส้นทางเนี่ยเห็นนะคะเหมือนกับถูกรถเฉี่ยวไปนิดนึงนะคะแต่ว่ายังพอที่จะเดินพอที่จะวิ่งต่อไปกันได้นะคะยังไงถ้าแจ้งพิกัดล่าสุดมาก็แจ้งมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนทางด้านถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะที่เมื่อช่วงตอนเช้าก่อนช่วง 6:00 นกว่านะคะ 6:00 นเช้าเนี่ยที่มีการทำงานแล้วก็ยังไม่คืนผิวจราจรค่ะนะคะจุดนั้นอยู่ตรงก่อนถึง BTS เคหะนะคะที่2ช่องทางซ้ายนะคะจสร้อยได้สอบถามไปทางร้อยตำรวจเอกสง่ารองสารวัตรจราจรสพเมืองสุพรรณบุรีการนะคะก็บอกว่าคือเจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะคะยังคืนผิวไม่ได้นะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรนั้นรถติดนะคะใช้ได้2ขวาใช้ได้2ช่องทางขวานะคะก็จะเสียไป1ช่องทางซ้ายที่วางแนวเบรีเออร์ไว้นะคะจุดนั้นเป็นถนนสุวิทย์สายเก่าในฝั่งขาเข้าก่อนถึง BTS เคหะนะคะก็เลยทำให้รถกลายเป็นคอขวดในช่วงตรงนี้ล่ะค่ะนะคะถ้าเลยไปแล้วนะคะเลยไปแล้วรถเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะบนถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะรับแจ้งว่าช่วงของแก่งคอยสระบุรีมุ่งหน้ามาทางต่างระดับสระบุรีค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเพราะว่าตรงก่อนถึงโรบินสันสระบุรีค่ะมันมีถุงปูนร่วงอยู่ขวางอยู่ในไม่มั่นใจว่าขวางช่องทางไหนบ้างนะคะแต่ว่ามีถุงปูนเนี่ยร่วงอยู่นะคะซึ่งจสร้อยก็ประสานไปทางหมวดทางหลวงสระบุรีแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวมาติดตามล่าสุดกันว่า ที่ร่วงลงมาเนี่ยคือหล่นมาจากรถจากอุบัติเหตุหรือว่าอะไรยังไงนะคะพิกัดนั้นเป็นถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงโรบินสันสระบุรีมีถุงปูนร่วงมาขวางการจราจรอยู่นะคะก็ทำให้รถที่มาก็ต้องชะลอกันไปนะคะพอเลยจุดนี้มาแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางของถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะพื้นที่ช่วงของอ้อมใหญ่มุ่งหน้ามาที่อ้อมน้อยนะคะแล้วก็จากทางอ้อมน้อยค่ะนะคะที่มุ่งหน้าเข้ามาทางโรงพยาบาลมหาชัย2นะคะทางเจ้าหน้าที่แจ้งเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวหลัง9โมงนะคะจะทำงานที่ลาดยางมาต่อยนะคะการปรับปรุงผิวการจราจรคือเขาลาดเป็นชั้นๆเนี่ยมาถึงในช่วงขั้นตอนตรงนี้ค่ะที่ลาดยางมาต่อยนะคะหลัง9โมงเป็นต้นไปที่จะเริ่มทำงานกันนะคะก็จะเสียช่องทางในช่องทางซ้ายนะคะอันนี้ทางเทศบาลนครอ้อมน้อยที่แจ้งมานะคะก็พยายามที่จะหลบชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเพื่อให้การจราจรกระทบกับการจราจรน้อยที่สุดนะคะสำหรับเส้นทางของทางด้านถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงของอ้อมน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะการจราจรในเส้นทางนะคะที่กำลังมุ่งหน้าเข้าเมืองกันนะคะมาดูทางด้านของมอเตอร์เวย์ค่ะทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงจากทางสนามบินสุวรรณภูมิเข้ามาค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้านะคะช่วงก่อนที่จะเข้าทางต่างระดับทับช้างไม่ใช่ก่อนที่จะเข้าทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่การจราจรนั้นจะเริ่มชะลอตัวนะคะเพราะว่ารถที่มุ่งหน้าขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้าก็จะค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีชะลอตัวในจุดนี้ค่ะพอเลยมาแล้วนะคะใช้ทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้เรียกว่ารถนั้นเต็มพื้นที่เลยนะคะเรียกว่ารถเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ช่วงของพระราม9เข้ามานะคะบนทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางพระราม9เข้ามาเต็มพื้นที่ค่ะต่อเนื่องมาที่ตรงทางร่วมตรงขั้นที่1นะคะช่วงของต่างระดับตรงมักกะสันนะคะการจราจรก็ยังไปกันได้ค่อนข้างช้านะคะพอเลยต่างระดับมักกะสันไปนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับพญาไทนะคะรถที่จะลงอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมินะคะก็จะลงได้ช้านะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านล่างที่ยังคงหนาแน่นกันอยู่นะคะพอเลยทางลงอนุสาวรีย์ใช้สำหรับภูมิไปนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับพญาไทค่ะออกไปดังด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะการจราจรในฝั่งขาออกนี้ใช้การได้นะคะกลับกันค่ะในฝั่งขาเข้านะคะของทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากทางด้านของงามวงวานนะคะมุ่งหน้าเข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางประชาชื่นค่ะในตอนนี้รถใช้เส้นทางกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะจากทางประชาชื่นค่ะนะคะผ่านทางด้านของบางซื่อนะคะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะจากทางโค้งบางซื่อค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทนะคะรถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่จะลงทางถนนพระราม6นะคะก็เต็มพื้นที่ค่ะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทนะคะออกไปทางด้านของพระราม9นะคะออกไปทางด้านมอเตอร์เวย์การจราจรในฝั่งขาออกนี้เรียกว่าใช้การได้นะคะไปเพิ่มเติมกันค่ะกับทางคุณสันทัศน์เวชโชศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ขอบคุณครับอัปเดตในกรณีที่ว่ารถบรรทุกถึงพ่วงเฉี่ยวชนกันจำนวน3คันนะครับช่วงเวลานี้ก็จุดดังกล่าวนี้ก็เปิดการจราจรได้ทุกช่องทางแล้วนะครับในส่วนของทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับ
0: ค่ะ
3: แต่ว่าช่วงเวลานี้ก็มีบริเวณด่านปากน้ำนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนานะครับมีรถบรรทุกเสียอยู่1คันไหลทางซ้ายทำให้มีท้ายแถวอยู่บริเวณเทพารักษ์ครับจุดนี้ก็มีปริมาณรถมากผ่านบน ทางด้านด่านปากน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านบางขุนเทียนก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนทิศทางกลับกันจากทางด้านบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาสะพานเชียนนาต่อเนื่องออกไปทางด้านบางแก้วนะครับตอนนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณด่านบางเมืองนะครับมีปริมาณรถมากแล้วก็มีรถจอดเสียอยู่กม31คันนะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือจุดนี้ก็มีปริมาณรถมากผ่านพ้นกม3ไปแล้วลงบางแก้วก็คล่องตัวดีครับคุณยีนาครับในส่วนของทางพิเศษกาญจนาครับเรามาต่อกันที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือเต็มพื้นที่ทุกช่องทางครับเวลานี้มีปริมาณรถมากลมเพลินจิตเหนือช่วงนี้ท้ายอยู่บริเวณก้างปลาทางลงนะครับผ่านพ้นแล้วก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องออกไปดวงพิทักษ์นะครับก็มีปริมาณรถมากผ่านพ้นทางออกดวงพิทักษ์ไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับชะลอตัวอีกครั้งก่อนออกพระราม42นะครับก็ยังไปได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไปครับผ่านพ้นทางออกพระราม42ไปทางด้านท่าเรือก็ไปกันได้ดีนะครับบางกลับกันจากทางด้านท่าเรือมุ่งหน้ามาทางด้านดินแดงนะครับลงพระราม41ช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ตามจังหวะสัญญาณไปนะครับท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณดังปลานะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็มีปริมาณรถมากเต็มพื้นที่ทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องไปจนถึงเนินเซินจิตนะครับผ่านพ้นเนินเซินจิตไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
3: ทางด้านบางนานะครับเข้าด่านก็มีรถน้อยนะครับไปกันได้ดีทีเดียวนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณราบโรงกลั่นนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับทางด้านด่านดาวคะนองต่อเนื่องออกไปทางพระราม2ช่วงนี้สักประมาณ 3,000 เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางมาแล้วก็มีปริมาณรถมากท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณโค้งวัดสารอดนะครับต่อเนื่องมาจนถึงกลางสะพานพระราม9นะครับผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือถนนสาธุประดิษฐ์นะครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับคุณวินาครับ
0: ค่ะ
3: ด่วนศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะเข้าประชาชื่นท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือถนนงามวงวานนะครับออกพระแก้ไขออกประชาชื่น2ก็ยังไปกันได้ช้านะครับมีท้ายต่อเนื่องมาก่อนชำระค่าผ่านทางนะครับชำระค่าผ่านทางด่านประชาชื่นแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นบางซื่อนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องมาจนถึงทางลงพระรามแก้ไขทางลงประปา2นะครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับทางด้านศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์เข้ามาด่านศรีนครินทร์กันได้ต่อเนื่องมาจนถึงทางลงพระรามแก้ไขทางลงประปา2นะครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับทางด้านศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์

0: จนถึงทางลงอนุสาวรีย์ครับฝั่งกับกันมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ครับ
1: ค่ะ
0: ในทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชตหน้าด่านจตุโชตช่วงเวลานี้ก็มีรถไม่มากนักนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณด่านโยธินพัฒนาครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงลาดพร้าวผ่านพ้นทางลงลาดพร้าวมาแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับมีปริมาณรถมากอีกครั้งอยู่บริเวณราชประชาอุทิศนะครับขึ้นเนินไปก็ไปกันได้ดีนะครับลงพระราม9ก็ยังลงกันได้ช้านะครับตามรอบสัญญาณไฟนะครับต่อเนื่องออกไปทางด้านด่านอ่านนรงช่วงเวลานี้ก่อนเข้าด่านอ่านนรงก็เลยก้างปลานะครับจุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากลงกันได้ช้าอยู่ครับคุณวินาครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนบุรพาวิถีบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีลงเมืองใหม่บางพลีก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าไปกันได้ดีแล้วนะครับฝั่งกลับกันนี้ก็ลงด่านบางจากนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องจากด่วนเฉลิมนครนะครับส่วนทางด้านบูรพาแก้ไขครับส่วนทางด้านประทิมรัตยานะครับจากชิมทีมุ่งหน้ามาทางด้านจตุจักรบางซื่อเหนือด่านบางกรวยนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านจตุจักรบางซื่อนะครับฝั่งกลับกันนี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ฝั่งอุดรรัตยาจากบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะทั้งสองฝั่งนี้ก็ยังคล่องตัวดีอยู่ครับคุณวินาครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับ
1: ค่ะคุณสันทัศน์เดี๋ยวขอถามเพิ่มเติมนะคะบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางเมกะบางนาเนี่ยนะคะตรงช่วงของเหนือสนามกอล์ฟเมืองแก้วก่อนหน้านี้มีคุณฟังบอกว่ามันมีรถจอดเสียอยู่หลายทางไม่ทราบตอนนี้เนี่ยได้เคลื่อนย้ายพื้นกีดขวางหรือยังอะคะ
0: ถูกต้องครับจุดดังกล่าวนี้ก็เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือพ้นการกีดขวางไปแล้วเวลานี้นะครับแต่ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ถึงด่านบางเมืองนะครับขึ้นถนนศรีนครินทร์มานะครับดีนะครับ
1: อ๋อค่ะค่ะรถสะสมอันนี้เป็นรถอะไรอะคะที่ก่อนหน้าไปเสีย
0: เป็นรถนักบุคคลนะครับจอดไหลทางซ้ายเจ้าที่ให้การช่วยเหลือพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับแต่ว่าในเวลานี้ก็จะมีในส่วนของใกล้ด่านปากน้ำนะครับเพิ่งขีดขวางแล้วด้วยนะครับด่านปากน้ำตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับสักพักหนึ่งก็น่าจะไปกันได้ดีนะครับจุดนี้ก็ท้ายแถวก็อยู่บริเวณก่อนถึงด่านบางเมืองครับ
1: ค
0: ุณวินาครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบแท้ๆร

0: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: สำหรับสภาพการจราจรบนถนนราชปรารภนะคะก่อนหน้านี้ที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาว่าคือคุณทางด้านของคุณแพรที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็บอกว่ามันติดนิ่งนานนะคะซึ่งตรงเนี้ยทางด้านของคุณนายอาร์ตนะคะก็ได้แชทมาในช่องทาง YouTube JS Radio นะคะบอกว่านอกจากการจราจรที่ติดขัดจากแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วนะคะบอกว่ามาจากสาเหตุที่รถมอเตอร์ไซค์อ่ะนะคะเป็นเหตุหลักเพราะว่าขับสวนเลนแล้วก็ไปขวางช่องทางที่เขาจะมานะคะก็เลยทำให้ติดนิ่งนานนะคะสำหรับทางด้านของราชปรารภนะคะซึ่งคุณนายอาร์ตเนี่ยบอกว่าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปากกาเนี่ยลงมาดูการจราจรตรงแยกนี้นะคะเพราะว่าจักรยานยนต์ที่สวนเลนมาแล้วก็ปิดไปทุกช่องเลยนะคะช่องที่เขาจะมาก็มาไม่ได้เพราะว่าติดรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็ขอบคุณมากค่ะนะคะคุณนายอาร์ตที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะเมื่อช่วงตอนก่อน8โมงนะคะที่รับแจ้งว่าบนถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาออกนะคะใกล้กับโลตัสบางปูค่ะที่มีรถ2แถวใหญ่นะคะชนกับรถบรรทุกแบบตู้ทึบคือรถ2แถวใหญ่เนี่ยเป็นรถรับส่งพนักงานนะคะชนกับรถบรรทุกตู้ทึบขวางอยู่ในช่องซ้ายมีคนเจ็บถึง8คนเลยนะคะซึ่งจะสลายได้สอบถามเพิ่มเติมไปทางสภ.บางปูนะคะก็ทราบว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยคนเจ็บก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ8คนค่ะนะคะส่วนสาเหตุยังไงเดี๋ยวคงต้องไปดูกันอีกทีนึงนะคะดูพวกกล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดกันด้วยว่าไปยังไงมายังไงกันนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลศรีครินทร์กันแล้วนะคะมาที่สภาพการจราจรในพื้นที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆกันกับพันตำรวจโทประเสริฐบัวแก้วสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญสารวัตรเลยค่ะ
1: ครับช่วงนี้นะครับพระรามสี่เข้าดีขึ้นนะครับใช้แถวอยู่ประมาณการไฟฟ้านะครับขาเข้าลงพระรามสี่หนึ่งจากบางนามายังเห็นใช้แถวอยู่ใกล้ๆทางลงครับพระรามสี่สองยังหนาแน่นอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าจากด่วนพระรามไปแยกวิทยุหนาแน่นนิดนึงเนื่องจากว่ามีต่อย่อยเยอะมีรถออกมาจากเลยงามดุกีไปขึ้นสะพานไทยเดนเทียมช่วงนี้ใช้ความเร็วได้ครับเข้าสีลมออกคอนแวนไปนราธิวาสดีครับช่วงนี้ทำงานได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: สาทรเหนือสาทรใต้ช่วงนี้คล่องตัวครับหมดปัญหาครับมุ่งหน้าออกนราธิวาสมุ่งหน้าพระรามสามช่วงนี้ยังคล่องตัวอยู่ครับพระรามสามขาเข้าปริมาณยังเยอะอยู่ยังสะสมอยู่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็เคลื่อนตัวได้ครับไม่หยุดนิ่งครับพระรามสามขาออกช่วงนี้คล่องตัวครับเข้ารอบในนางลิ้นสี่ชะลอตัวหน้าตลาดสวนภูนิดนึงผัดผ่อนแล้วก็เคลื่อนไปได้ดีครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนทางพันตรีธิติพันธ์นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลจราจรนะคะที่ก่อนหน้านี้ผู้พันอยู่ทางรังสิตนครนายกนะคะจะมาโรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็ตอนนี้นะคะแจ้งว่าใช้ถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะเอาตกลงว่าไปทางนี้นะคะไม่ไปทางพระรามพงษ์ใช้ดินแดงในฝั่งขาเข้าจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นใช้การได้นะคะเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะต้องขอบคุณมากค่ะนะคะที่ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมการจราจรกันนะคะแล้วก็ดูในเส้นทางนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่การจราจรนั้นรถหนาแน่นมากนะคะจากสาเหตุที่ก่อนหน้ามีรถจอดเสียนะคะก็จะเป็นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะจากฝั่งบางนามุ่งหน้ามาทางพระราม2นะคะมุ่งหน้ามาทางบางขุนเทียนค่ะการจราจรนั้นก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณสักทางเทพรักษ์เข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางด่านบางเมืองนะคะแล้วก็มาทางด้านเชื่อมกับวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะนะคะที่รถจะเยอะเพราะเลยไปแล้วนะคะเลยไปแล้วขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเนี่ยใช้กันได้ส่วนในฝั่งกลับกันนะคะก็ฝั่งมุ่งหน้าไปทางเมกะบางนาจะเริ่มช้าตั้งแต่ช่วงของศรีนครินทร์โลตัสศรีนครินทร์ไปนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงชั่วโมงนู้นนะคะที่มีรถจอดเสียคือจริงๆเนี่ยเขาเสียหลายทางนะคะแต่ว่า แต่ว่าไม่รู้ยังไงคือทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้านะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางเรียบร้อยนะคะยังคงมีรถสะสมก็เรียกว่าต้องผ่านทางด้านของทางเทพรักษ์ไปนะคะการจราจรที่จะมุ่งหน้าไปทางเมกะบางนาถึงจะใช้การได้ดีขึ้นนะคะคุณเอกใช้รังสิตนครนายกสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณดีนา
0: ค่ะ
2: นอกจากนิดนึงนะผมออกมาจากตรงคลองเจ็ดลำลูกกานะครับคราวนี้ว่ามาถึงตรงด่วนกาญจนานะครับก
0: ็
2: มีท้ายแถวเยอะนะฮะเห็นรถล้อขึ้นท้ายแถวกันเยอะก็เลยตัดสินใจออกมาทางเส้นธัญญะโดยการขึ้นทางด่วนนะฮะมาลงที่คลอง6ธัญญะนะครับการจราจรจากทางด่วนลงมาเนี่ยไม่มีปัญหานะมาถึงคลอง4นะครับแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยก็คือท้ายแถวเขาจะอยู่แถวริมเมอร
0: ์ค่ะ
2: เขาก็จะติดไฟแดงตรงด่วนกาญจนาเหมือนกันฝ
0: ั
2: ่งขาออกนะ
0: ค่ะ
2: แต่ฝั่งขาเข้าตอนนี้ผมมามีท้ายแถวอยู่บริเวณของสามวัดอะไรตรงมีวัดหนึ่งก็จะวัดเขียนเขตใช่ป่ะใช่วัดเขียนเขตประมาณวัดเขียนเขตอ่ะเริ่มมีท้ายแถว
0: ค่ะ
2: ครับฝั่งกลับกันเนี่ยถ้ามองตอนนี้ก็คืออย่างคล่องตัว
0: ค่ะ
2: ก็จะไปติดตรงบริเวณแถวที่เมือง
0: ค่ะ
2: ขาออกครับครับตอนนี้อ๋อเห็นละก็คือเขาติดรถไอ้นี่รถเรียกทัศนศึกษาหลายคันต
0: ้
2: องกลับรถไงไม่มีท้ายแถว
0: ค่ะ
2: นะฮะประมาณสัก10คันได้มั้ง
0: ค่ะ
2: น่าจะเป็นรถท่องเที่ยวอ่ะ
0: ค่ะ
2: นะฮะเขากิน2เลยตอนนี้ก็กำลังจะหยุดจากจุดนี้ไปครับ
0: ค่ะ
2: ทางการอาจารย์ก็ไม่มีอุบัติเหตุนะไม่มีรถจอดเสียครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณเอกนะคะขอบพระคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะทางด้านของถนนลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะคะจากทางสามแยกบางกะปิค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่ตัดกับรัชดาลาดพร้าวนะคะการจราจรนั้นไปกันได้นะคะรถสามารถไปกันได้เคลื่อนตัวกันไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะจะเริ่มหนาแน่นนะคะตรงช่วงของตรงปากทางลาดพร้าวนะคะที่รถจะเยอะเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวเข้าทางผลโยธินนะคะส่วนทางด้านถนนผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะก็ไล่กันมาตั้งแต่ช่วงของทางวงเวียนหลัก4นะคะการจราจรใช้กันได้นะคะจะมีหนาแน่นนะคะตรงช่วงของบางบัวเล็กน้อยค่ะนะคะเลยไปแล้วการจราจรใช้กันได้นะคะแล้วก็มาหนาแน่นตรงช่วงของแยกเกษตรนะคะจากแยกเกษตรค่ะหนาแน่นต่อเนื่องทางแยกเสนานิคมนะคะรวมทั้งทางซอยอาลัยดินด้วยนะคะพอเลยมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางปากทางลาดพร้าวนะคะรถก็จะเยอะค่ะพอเลยปากทางลาดพร้าวมานะคะมุ่งหน้ามาที่ทาง5แยกลาดพร้าวนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะช่วงก่อน9โมงเนี่ยรถก็จะเยอะนะคะจากทางลาดพร้าวที่จะเลี้ยวเข้าซอยเฉยพ่วงนะคะที่ทำให้ในช่องทางด้านซ้ายนั้นจะไปได้ช้าสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าวิ่งช่องกลางช่องขวานะคะตรงมาต่อเนื่องมาที่แยกกำแพงเพชรนะคะการจราจรนั้นยังใช้กันได้ค่ะนะคะแล้วก็จะเลยจากกำแพงเพชรมานะคะมาที่ทางสะพานควายค่ะรถก็จะมีชะลอตัวนะคะช่วงของ BTS สะพานควายนะคะพอเลยมาแล้วค่ะนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางซอยผลโยธิน8นะคะทางซอยสายลมนะคะการจราจรจะใช้กันได้ค่ะต่อเนื่องมาที่ทางสนามเป้าก็ยังใช้การได้นะคะจะมาหนาแน่นเล็กน้อยนะคะรถที่จะผ่านทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์แล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งภาพรวมตอนนี้ถึงแม้ว่ารถจะเยอะนะคะแต่ว่าโดยรอบนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับรถนะคะเป็นผู้ขับรถแล้วก็ขับรถกันอย่างระมัดระวังขับรถตามกฎจราจรนะคะถือว่าเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะรวมทั้งการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะถือว่าเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะ ท่านที่เป็นผู้ขับรถดีแบบนี้นะคะก็ชวนกันนะคะมาช่วยกันส่งเสริมทำให้เกิดความปลอดภัยนะคะทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่ใช้เส้นทางร่วมกันนะคะด้วยการทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งในโครงการนี้นะคะทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะเราทำโครงการนี้ที่มีสิทธิประโยชน์นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ก็คือว่าพอเป็นผู้ขับรถดีเนี่ยก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะโดยดูจากว่าสินไหมในกลุ่มของโครงการคนรักรถนะคะถ้าหากว่ากลุ่มนั้นๆเนี่ยใช้สินไหมไปนะคะไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินกองทุนคืนเฉลี่ยให้นะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันรถประเภท1แล้วก็ประเภท3สำหรับประเภท1นะคะกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกค่ะในโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างนำรถไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะท่านที่สนใจนะคะจะเข้าร่วมทำประกันประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถนี้นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามกันได้ค่ะตอนนี้เบี้ยประกันประเภท1ผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะโทรศัพท์สอบถามกันที่021500888 021500888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครส่งมอบคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ให้กกต.ตรวจสอบนะครับโดยนายชัชชาติคะแนนทะลุ 1,500,000 เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรุงเทพมหานครปฏิบัติภารกิจเลือกตั้งลุล่วงนะครับส่งผลคะแนนครบ 6,628 หน่วยถึงกกต.เรียบร้อยรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการโดยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับของในขณะนี้นะครับนายชัชชาตินำลิ้วนะครับส่วนสก.ได้ตัวเต็งครบ50เขตติดตามรายละเอียดจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
5: นายณรงค์เรืองศรีประหลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินภารกิจของกรุงเทพมหานครตามขั้นตอนกฎหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วนโปร่งใสและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไปสำหรับภาพรวมการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 4,428,644 คนโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 2,338,098 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 52.79 แบ่งเป็นบัตรดีจำนวน 2,263,608 ใบและบัตรเสียจำนวน 22,020 ใบและบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดจำนวน 52,470 ใบซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ซึ่งได้รับคะแนนความไว้วางใจทั้งสิ้น 1,537,784 คะแนนทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอย้ำว่าผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยกล่าวยังคงเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพี่น้องประชาชนยังคงต้องรอการตรวจสอบและประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับถัดไปแต่ก็ตามประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณนิธาเตียนเอทครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,700 คนแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งทำงานแข่งกับเวลาในการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาจากใต้ซากความเสียหายที่ขณะนี้ภารกิจล่วงเลยเข้าสู่วันที่5แล้วขณะเดียวกันมีรายงานว่าเมื่อวานนี้เกิด after shock ขนาด 4.6 ขึ้นตามมาในพื้นที่ด้วยศาลฎีกาสหรัฐมีมติ5ต่อ4เสียงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลดลิซ่าคุกออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เฟดโดยเฉพาะอิหร่านเตรียมจัดพิธีศพอายะตอลลาห์คาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งแรกของสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อ4เดือนก่อนในวันที่9กรกฎาคมนี้ทางการอัฟกานิสถานระบุว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศของกองทัพปากีสถานเมื่อคืนวันอาทิตย์ส่งผลให้พลเรือนอัฟกานิสถานเสียชีวิต36คนและบาดเจ็บอีกกว่า160คนนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
7: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา15นาทีนะคะในช่วงตอนนี้แหมแดดดีเหลือเกินนะคะคือเมื่อเช้าเนี่ยฟ้าค่อนข้างจะครึ้มๆเมฆเต็มไปหมดเลยนะคะยังคิดว่าอากาศคงจะครึ้มทั้งวันที่ไหนได้ปะเหอแป๊บเดียวนะคะกลับมาแดดเปรี้ยงละนะคะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนนะคะตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ29องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 74% นะคะท่านที่ขับรถกันอยู่นะคะเหนื่อยไหมคะเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตอนเช้านะคะแต่ถ้าเจอแบบเส้นทางที่รถติดก็จะรู้สึกแหมมันเบื่อเซ็งเหมือนกันนะคะอากาศที่แบบร้อนอบอ้าวแดดก็แรงทีเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งบางคนที่อาจจะทำงานกันมาหนักนะคะแล้วก็ดูโน่นนี่นะคะดูบอลบ้างอะไรบ้างเชียร์บอลกันอะไรกันนะคะทำงานกันบางทีก็จะรู้สึกแบบเพลียๆนะคะนอนน้อยแต่นอนนะแต่ว่านอนอาจจะแบบเป็นขยักแบบเนี้ยค่ะนะคะทำให้รู้สึกแบบเราอยากหาอะไรที่แบบมันสดชื่นทำให้หาความสดชื่นแบบเย็นๆสดชื่นแบบกระปี้กระเป๋ากันนะคะเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดดก็จ้าซะเหลือเกินนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะต้องนี่เลยค่ะพญานาคชวนมาล่าดาวนะคะที่7-Eleven ทุกสาขานะคะแบบเครื่องดื่มเย็นๆนะคะ7-Eleven ทุกสาขานะคะคือเมื่อซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคขวดสีเงินแบบขวดสีเงินพลังกระชายดำค่ะหรือว่าพญานาคพร้อมอันนี้เป็นขวดสีทองมีถังเช่าสกัดทำให้พร้อมลุยทุกกิจกรรมนะคะเพียงขวดละ15บาทค่ะที่7-Eleven ทุกสาขานะคะแล้วรับดาว All Member ไปเลยค่ะ2ดวงนะคะดาว All Member 2ดวงค่ะนะคะนำมาใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็เลขใต้ฝาค่ะนะคะเอาไว้ลุ้นหมื่นทุกเดือนนะคะก็เรียกว่าเป็นคุ้มแบบจัดเต็มนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะพญานาคซ่าสดชื่นที่7-Elevenทุกสาขานะคะมี2แบบนะคะเป็นขวดสีเงินพลังกระชายดำแล้วก็พญานาคพร้อมขวดสีทองอันนี้มีถังเช่าสกัดนะคะทำให้พร้อมลุยทุกกิจกรรมเพียงขวดละ15บาทนะคะที่7-Elevenทุกสาขานะคะนำความสดชื่นมาให้กันค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็กลับไปนะคะทั้งเดินทางกันต่อนะคะสำหรับคนที่เพิ่งออกจากบ้านมานะคะหรือว่าใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะส่วนท่านที่ติดตามจสร้อยกันนะคะในช่วงก่อนหน้านะคะที่เราติดตามกันนะคะมีหลายคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงของประมาณลงกระสามนะคะที่ไปเจอตอนแรกบอกว่าเป็นวัวนะคะทีนี้ดูจากคลิปนะคะดูจากคลิปที่มีท่านที่ใช้เส้นทางแล้วส่งมาดูแล้วเป็นไม่ใช่วัวเป็นควายนะคะเป็นควายเป็นกระบือค่ะนะคะแต่ว่าตัวเขาไม่ใหญ่มากค่ะนะคะเหมือนกับยังรุ่นของวัยรุ่นเข้าวัยหนุ่มนะคะก็วิ่งเตลิดเลยนะคะอยู่ในช่องทางด่วนค่ะของถนนพหลโยธินในฝั่งอันนี้เป็นฝั่งขาออกแล้วนะคะเพราะว่ารถจะน้อยหน่อยนะคะส่วนฝั่งตอนแรกเนี่ยคืออยู่ฝั่งขาเข้าแล้วก็วิ่งเตลิดมาอยู่ที่เกาะกลางนะคะพอข้ามเกาะกลางมาก็ข้ามมาวิ่งในช่องทางด่วนของฝั่งขาออกอันนี้ช่องด่วนนะคะแต่เห็นมีมอเตอร์ไซค์วิ่งจริงมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ให้วิ่งช่องด่วนนะแต่ก็วิ่งกันทุกช่องเลยนะคะซึ่งในขณะนี้ก็เราได้ติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าคือจสเนี่ยแจ้งทางสภ.คลองหลวงไปนะคะในจุดที่เจอช่วงของโรงกระสาบนะคะก็แจ้งทางสภ.คลองหลวงไปนะคะเพื่อติดตามนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามล่าสุดกันว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะสกัด น้องเอาไว้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยวิ่งแล้วมันก็แดดร้อนนะคะพื้นถนนก็ร้อนแล้วก็แดดข้างนอกร้อนด้วยอากาศเริ่มร้อนมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีเป็นเสาต่อหม้อของด้านบนโทเวที่บังแดดให้อยู่แต่พื้นถนนเนี่ยค่อนข้างร้อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้รวมทั้งรถในเส้นทางที่ใช้ความเร็วกันด้วยนะคะสำหรับทางด้านของถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงของทางโรงกษาปออกไปนะคะนะคะเดี๋ยวมาติดตามล่าสุดกันว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะสกัดกันได้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะหรือว่าท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยให้ด้วยนะคะว่าณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะแจ้งมาได้ค่ะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับเจ้ากระบือตัวนี้นะคะล่าสุดล่าสุดเนี่ยทราบว่าสามารถที่จะจับได้แล้วนะคะในพื้นที่คือวิ่งเตลิดไปนะคะคงจะตกใจมากแล้วก็วิ่งเตลิดไปในพื้นที่ของทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะสามารถที่จะจับได้แล้วค่ะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะเนี่ยที่ใส่ชุดสีเข้มๆเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังไงช่วยกันดูหน่อยนะคะว่าใช่เจ้าหน้าที่ที่ไปจับหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ขึ้นภาพให้ใน YouTube แล้วนะคะดูได้ใน YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะที่เราได้นำภาพให้ดูกันนะคะที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นั้นได้จับน้องควายตัวเนี้ยนะคะซึ่งไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะขาแข้งก็ยังดีอยู่นะคะที่พูดแบบนี้เนื่องจากตอนที่ดูคลิปแรกเนี่ยตอนที่น้องเขาวิ่งเตลิดมาในฝั่งขาออกแล้วก็มีเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เหมือนไปเฉี่ยวน้องเข้าๆนะคะเหมือนกับชะงักไปนิดนึงนะคะแต่ดูล่าสุดเนี่ยตามขาแข้งทั้ง4ขาก็ไม่ได้มีแผลอะไรนะคะตอนนี้อยู่ในพื้นที่อยู่ที่โรงพักแล้วค่ะนะคะที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะก็เจ้าหน้าที่คงจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยอะค่ะนะคะที่ใส่กางเกงน้ำเงินเนี่ยค่ะสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยที่ช่วยกันจับมีเชือกมีอะไรกันนะคะจับมาก็เราจะต้องมาดูแลกันต่อไปนะคะในขั้นตอนเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับทางร้อยตำรวจโทวิทิตพุทธสุวรรณร้อยเวรจราจรของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์รองสารวัตรครับสวัสดีค่ะ
4: พี่สวัสดีครับผม
3: ค่ะจับควายหนุ่มตัวนี้ได้ที่ไหนยังไงอะคะ
4: โทษพี่อย่ารอถ่ายชัดนะเดี๋ยวไปที่บ้าน
3: ค่ะ
4: พี่ครับผมครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแม่ได้ช่วยชีวิตสบายใจมาก
3: ค่ะ
4: ก็ตอนนี้มีหน่วยงานของเทศบาลงานป้องกันนะครับมาช่วยใช้เชือกไล่กันประมาณเกือบชั่วโมงกันเขาจับได้เสร็จแล้วก็เอาไว้หน้าใช่ตรงก่อนถึงโลตัสนะครับแล้วก็เรียกกระเช้ามายกตอนนี้จะยกแล้วใส่กระบะแล้วเป็นรถใหญ
3: ่ค่ะ
4: จะนำไปไว้ที่พักของที่เทศบาลนครรังสิตครับพี
3: ่
4: แล้วก็ไปติดตามหาเจ้าของไป
3: ค่ะทำไมต้องใช้รถกระเช้ามายกอะคะให้เขาก็เดินขึ้นไปบนรถเองได้ไหม
4: ไม่ได้ครับพี่เพราะว่าถ้ายกเองมันน้ำหนักมันเยอะครับพี่แล้วก็กระบือตัวเนี้ยวิ่งไล่ขิดด้วยความตกใจเขาก็วิ่งไล่ขิดไล่กับชาวบ้านแต่ว่าพอหยุดแล้วเราไม่สามารถยกใส่รถพิกอัพได้ต้องเอารถกระเช้าดึงเขาขึ้นมาถ้าเอาเขาลากถูไปเขาอาจจะเกิดการบาดเจ็บเดี๋ยวต้องใช้รถกระเช้าไว้ที่กระบะตอนนี้อยู่ที่รถเทศบาลนะครับพี่
3: ค่ะค่ะ
4: ครับผม
3: อันนี้คือต้องมัดทั้ง4ขาเลยเพื่อไม่ให้
4: ใช่ที่มัด4ขา
3: ไม่ให้ดุกดิก
4: แล้วก
3: ็ค่ะ
4: พอยกมัด4ขาเสร็จแล้วก็เอารถเครนนะฮ
3: ะ
4: เป็นรถกระเช้าอ่ะเกี่ยวแล้วก็ยกตอนนี้ยกที่ยกคนใส่กระบะปลอดภัยแล้วเด
3: ี๋
4: ยวจะไปพักชั่วคราวอยู่ที่เทศบาลครับพี
3: ่ค่ะค่ะแล้วก็น้องควายน้องกระบือตัวเนี้ยคือตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะขาแข้งไม่ได้บาดเจ็บอะไร
4: โหดีมากครับพี่ไม่บาดเจ็บมีเลือดออกเล็กน้อย
3: อ
4: าจจะหล่นจากรถมาแล้วก็ไปโดนพวกขอบสะพานอะไรต่างๆนะฮ
3: ะ
4: แต่ว่าเขา สามารถเดินได้แล้วก็ให้น้ำ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ให้น้ำให้อะไรเขาชุ่มชื้นแล้วเขาปลอดภัยแล้วครับพี
3: ่ค่ะแดดร้อนนะคะตอนนี้อากาศร้อน
4: ใช่ฮะ
3: ค่ะ
4: ผมก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะผมเป็นคนรักสัตว์รักแมวหมา
3: ค่ะค่ะ
4: ดีใจมากเลย
3: แล้วสวัสดิ์แล้วน้องกระบือตัวเนี้ยเขามีแท็กที่หูติดไปไหม
4: ไม่มีครับพี
3: ่ไม่มีเลย
4: ครับพี
3: ่ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะหลุดมาจากโรงเชือดไหมคะ
4: ใช่ครับพี่สันนิษฐานน่าจะหลุดจากโรงเชือดแล้วเขาวิ่งเข้าช้างด่วน
3: ค่ะ
4: โผล่โยธินแล้วก็คู่ขนานมาแล้วมีชาวบ้านมาแจ้งผมเลยแจ้งศูนย์วิทยุประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพี่
3: ค่ะค่ะตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นคนไปจับใช่ไหมคะรองสาวัตรที่ใส
4: ่
3: กางเกงฟ้านั่นคือเจ้าหน้าที่เทศบาลงานป้องกัน
4: งานป้องกันครับพี่มาช่วยกันจับครับพี่กับเจ้าที่ตำรวจครับผม
3: ตอนนั้นมากันกี่นายแล้วแบบว่าจับยากไม่ต้องวางแผนอะไรยังไงไหมคะ
4: ก็จับยากครับพี่เพราะว่าเขาตื่นกระบือจูเนี่ยเขาตื่นเขาวิ่งไปทั่วเนี่ยทางทีมงานก็ใช้เชือกเตรียมไว
3: ้
4: ในช่วงเผลอใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งเกือบหนึ่งชั่วโมงกันพอช่วงเผลอเขาก็รวบได้จับที่ม้วนที่คอแล้วก็ตอนนี้พอม้วนที่คอเขาอยู่แล้วก็รีบไปช่วยกันพันขาสี่ขาแล้วก็ให้น้ำ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วเขาก็หยุดอยู่กับที่แล้วก
3: ็
4: ตอนนี้เราให้น้ำผสมใบบานเพื่อนก็ให้น้ำเอาน้ำรูปน้ำอะไรแล้วก็ประสานรถแอร์รถเคนครับพี่
3: ค่ะค่ะ
4: เอามายก
3: ครับ
4: พี
3: ่ตอนที่ทีมป้องกันของทางเทศบาลไปจับได้เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยน้องกระบือเนี่ยเขาวิ่งอยู่ในด่วนหรือคู่ขนานแล้วต้องมีการปิดการจราจรเพื่อจะจับเขามาหรือเปล่าอะคะ
4: ครับพี่เขาวิ่งไปคู่ขนานแล้วก็พุ่นบาดบ้างแต่ว่าการจราจรไม่ติดขัดเท่าไหร่เพราะว่ากระบือตัวนี้ไม่ได้ทำร้ายคนเขาแตกตื่นเขาจะวิ่งในเขตที่ปลอดภัยไม่มีประชาชนอยู
3: ่ค่ะค่ะ
4: ก็เจ้าที่เทศบาลกับตำรวจก็ค่อยๆแบกรักษาที่สถานที่ไม่ให้เขาแตกตื่น
3: อ
4: พอช่วงเผลอเลยทางเทศบาลก็เอาเชือกคล้องครับพี
3: ่
4: ไม่ได้รับบาดเจ็บ
3: ค่ะต้องอันนี้คือต้องย่องไปข้างหลังเขาต้องอยู่ข้างหลัง
4: อะไรฮะพี่
3: เจ้าหน้าที่คือต้องอยู่ข้างหลังน้องกระบือแล้วก็ค่อยๆเอาเชือกเป็นบ่วงบาดเนี่ยคล้องคอ
4: ใช่ครับพี
3: ่
4: เอาช่วงอยู่วงรอบล้อมรอบด้วยกันแล้วช่วงเผลอก็ช่วยกันช่วยอีกคนขาอีกคนขาอีกคนขาหน้าครับพี
3: ่ค่ะเจ้าหน้าที่ปลอดภัยดีนะไม่ได้มีแผลเผลออะไรจากที
4: ่ปลอดภัยดีครับพี่
3: ครับ
4: พี่นะครับยินดีตลอดเลยฮะเจอพวกที่เดือดร้อนเดือดร้อนหรืออะไรเราก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพี
3: ่ตรงจุดนั้นเนี่ยคือตอนแรกจะสลอยรับแจ้งว่ามีคนเห็นอยู่ประมาณโรงกระสาบนะคะอยู่ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ข้ามมาวิ่งฝั่งขาออกจุดที่สามารถคล้องคอบ่วงบาดได้เนี่ยอยู่บริเวณไหนอะคะบริเวณไหนของถนน
4: บริเวณถ้ารถต่างจังหวัดขาออกบริเวณหน้าตลาดกินช่าครับพี
3: ่ตลาดอะไรนะคะ
4: ตลาดกินช่าของรังสิตครับพี่
3: ตลาดกินช่าอ๋อ
4: ครับพี
3: ่ค่ะที่สามารถรวบเอาไว้ได้เขาเป็นตัวผู้ตัวเมียคะ
4: ตัวเมียครับพี่เมื่อกี้เห็นทางนั้นบอกว่าตัวเมียตัวเมียใช่ตัวเมียครับพี
3: ่ดูทรงแล้วน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่อะคะเพราะตัวก็ไม่ค่อยใหญ่มาก
4: อายุตัวก็ไม่ค่อยใหญ่พี่ผมก็คำนวณ
3: ค่ะ
4: ประมาณไม่ออกแต่ว่าทางที่คนเขาเชื่อชาญเขาบอกหนึ่งเขาบอกตัวนี้คนก็เชื่อไว้เนื้อกำลังหวานเลยก็ว่าคนที่รู้พูดถึงเขาพูดถึงว่าพี่ยังวัยรุ่นอยู
3: ่ยังดูแบบตัวเล็กๆนะวัยรุ่นยังไม่จ
4: บผมอยากให้มีคนใจดีผู้ใหญ่ใจดีหรือใครใจบุญมาไถ่ใจเหลือเกินแต่ตอนนี้ทางเทศบาลเขาจะไปไว้ก่อน
3: ค่ะเทศบาลจะนำไปไว้ใน
4: คุยกับจอเราต่อไว้อยู
3: ่ในพื้นที่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยดำเนินการถ้าไม่มีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของก็ต้องทำยังไงต่อไหมคะ
4: ก็เดี๋ยวประสานงานเทศบาลและหน่วยงานเทศบาลก็ประสานอาจจะประสานกรมปศุสัตว์หรืออะไรต่างๆหาที่หรืออะไรครับพี่ตามวัดหรือจะเพศว
3: ั
4: ดเข็มแก้วอะไรเงี้ยต่อไปที่คุยกันเบื้องต้นครับพี
3: ่ค่ะค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเอาไปพักที่เทศบาลก่อน
4: เทศบาลครับผม
3: อ๋อค่ะ
4: ครับผม
3: โอ้
4: ครับ
3: ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะคือไปอย่างไวด้วยนะคะแล้วก็
4: ครับผม
3: เก่งมากเจ้าหน้าที่ตารางนัดเก่งมาก
4: ครับผม
3: มีทักษะนะคะในการที่ช่วยจับน้องกระพืออันนี้คือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครรังสิต
4: ใช่งานป้องกันก็ฝึกซ้อมมาอย่างดีครับพี่ไม่ว่าจะเป็นงานดับเพลิงงานช่วยเหลืออะไรต่างๆครับพี
3: ่โอ้สุดยอดสุดยอดเทศบาลนครรังสิตใช่ไหมคะ
4: อ๋อ
3: ค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบพระคุณรองสารวัตรมากเลยนะคะที่เพิ่มเติมให้เจ้าสร้อยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องมีขั้นตอนนะคะในการที่จะดำเนินการต่อไปนะคะเพราะว่าก็ต้องนำไปดูแลไว้ก่อนนะคะว่ามีเจ้าของมาแสดงตัวไหมนะคะเพราะถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวเจ้าของมาอ้าวกลายเป็นเรื่องของลักทรัพย์ยักยอกอะไรไปแบบนี้ค่ะนะคะก็ตามขั้นตอนต้องให้เอาไว้ช่วงเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ค่อยดำเนินการตามขั้นตอนจะแจ้งไปทางปศุสัตว์จังหวัดนะคะของพื้นที่ก็ต้องเป็นปศุสัตว์จังหวัดนะคะแล้วถึงจะหลังจากนั้นดำเนินการกันต่อไปนะคะส่วนถ้าจะไปวัดสวนแก้วจำได้ว่าท่านพระอาจารย์พยอมเนี่ยท่านช่วงหลังจากโควิดมาแล้วก็เศรษฐกิจที่ไม่ดีท่านก็บอกทางวัดนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะคะคนที่มาเคยบริจาคเงินหรือว่าอะไรคือช่วงที่มี28กุมภาใช่ไหมคะที่ช่วงของอิสราเอลกับอิหร่านที่มีการแบบถล่มกันนะมีอเมริกาเข้ามาทำให้ราคาน้ำมันแพงนะคะแล้วก็คนก็มาบริจาคน้อยลงนะจำได้ว่าเคยดูสัมภาษณ์ท่านอาจารย์พระพยอมเนี่ยก็บอกว่าการที่จะดูแลคนที่แบบไม่มีที่พึ่งอะไรเนี่ยคงจะยากนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเรื่องของบริจาค ก็น้อยลงไปนะคะจำได้ตอนนั้นที่ได้ดูข่าวแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่องของการบริจาค กันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลนครรังสิตก็คงจะดำเนินการแล้วก็หาวิธีที่จะดูแลน้องกระบือนะคะตัวนี้กันต่อไปนะคะก็ขอบคุณข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะที่หลายๆท่านได้แจ้งมานะคะว่าพบเห็นนะคะแล้วก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยรวมทั้งได้ส่งคลิปมาให้เราด้วยดูกันด้วยนะคะท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็คงจะเห็นภาพนะคะตั้งแต่ตอนที่น้องเขาเตลิดแล้วก็วิ่งอยู่บนผลโยธินนะคะจนล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันจับได้โดยทุกคนก็ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยนะคะน้องกระบือตัวนี้ก็ปลอดภัยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่แจ้งไว้คุณบางค่ะคุณบางนั้นใช้ถนนเจริญกรุงนะคะเป็นช่วงของถนนตกนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกเฉลิมพันธุ์คือแยกเฉลิมพันธุ์มาทางสีลมนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะรถเยอะเคลื่อนตัวได้ทีนี้คุณบางบอกว่าตรงป้ายรถเมล์หน้าโรงแรมแชงกรีลามีชายสูงอายุเป็นลมอยู่บนทางเท้านะคะแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยกำลังช่วยกันดูแลกันอยู่นะคะตรงหน้าโรงแรมป้ายรถเมล์ตรงหน้าโรงแรมแชงกรีลาที่เจริญกรุงนะคะมีคนเป็นลมนะคะสูงอายุนะคะคงจะมีโรคประจำตัวด้วยมั้งคะแล้วก็อากาศที่ร้อนด้วยค่ะนะคะแดดก็แรงอากาศร้อนค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีโรคประจำตัวนะคะคนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนท้องนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันเพิ่มเติมนะคะจากอากาศที่ค่อนข้างร้อนส่วนกรณีที่คุณบางแจ้งมานะคะเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมให้นะคะกับทางเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้อาการของคนที่เป็นลมอยู่เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นใครยังไงนะคะเป็นคนแถวนั้นนะคะหรือว่าเป็นคนที่กำลังจะเดินทางไปทำธุระแล้วก็มารอรถเมล์อยู่ตรงนี้นะคะที่คุณบางแจ้งมาเนี่ยช่วงเมื่อสักครู่นี้เองนะคะต้องขอบคุณมากสำหรับข้อมูลตรงจุดตรงนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของแอปพลิเคชัน JS100 นะคะแอปพลิเคชัน JS100 New Edition นะคะที่เราได้นะคะเราได้พัฒนานะคะเพื่อให้ใช้งานกันได้สะดวกมากขึ้นนะคะนะคะใช้ได้สะดวกแบบลื่นปลื้ดเลยค่ะนะคะสำหรับคนที่ทั้งได้อัปเดตเวอร์ชันกันแล้วนะคะหรือว่าคนที่ดาวน์โหลดใหม่นะคะ ก็ใช้ได้นะคะถ้าเป็น iOS เนี่ยนะเครื่อง iOS เนี่ยเวอร์ชั่น9ขึ้นไปก็สามารถดาวน์โหลดได้ค่ะนะคะหรือว่าถ้าเป็น iOS เนี่ยก็ตั้งแต่เวอร์ชั่น12ขึ้นไปนะคะที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 New Edition นะคะที่เราได้ให้ดาวน์โหลดกันนะคะท่านที่ใช้ดาวน์โหลดเดิมนะคะเดิมก็เข้าไปอัปเดตได้เลยค่ะเข้าไปอัปเดตนะคะกดอัปเดตนะคะก็จะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชัน JS100 อันใหม่นะคะจากหน้าจอหลักปุ๊บนะคะเข้าไปนะคะเข้าไปก็จะเห็นเมนู SOS นะคะฟังก์ชัน SOS ค่ะนะคะที่ทำให้ปุ่มนั้นใหญ่ขึ้นนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะโทรกันได้สะดวกเลยนะคะกดง่ายมากครับเอาไว้ตรงกลางเลยค่ะนะคะเข้าไปนะคะจากแอปพลิเคชันหน้าแรกอ๋อท่านที่ดาวน์โหลดเนี่ยนะคะอย่าลืมลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนพวกชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะที่เราอยากให้ลงทะเบียนกันให้ครบถ้วนนะคะอันนี้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเวลาที่คุณใช้ SOS เวลาที่โทรมานะคะบางครั้งเพราะเราบอกว่า SOS เนี่ยยามฉุกเฉินเกิดเหตุด่วนอะไรเกิดขึ้นนะคะกด SOS มาได้ค่ะถ้ามันเกิดแบบว่าสัญญาณเกิดตัดไปอะไรยังไงนะคะมันฉุกเฉินแบบนั้นนะคะจสร้อยเนี่ยจะได้รู้ข้อมูลนะคะว่าคนที่โทร SOS มาเนี่ยเป็นใครโดยดูจากในข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้อะค่ะประโยชน์คือแบบนี้นะคะที่เราอยากให้ลงทะเบียนกันให้ครบถ้วนนะคะในขั้นตอนของแอปพลิเคชัน JS100 นะคะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเข้ามาในหน้าแรกนะคะของแอปพลิเคชันนะคะก็จะเห็นเนี่ยปุ่ม SOS นะคะแดงชัดเจนทีเดียวค่ะอยู่ตรงกลางหน้าจอโทรศัพท์เลยนะคะสามารถที่จะกดแจ้งได้ยามที่มีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับ SOS ใน JS Application นี้นะคะเมื่อคุณโทรออกค่ะนะคะก็จะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอนะคะซึ่งในแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาใหม่นี้นะคะก็จะมีอาจจะหน่วงเวลานิดนึงนะคะไม่เกิน12วินาทีนะคะที่จะมีตัวเลขขึ้นที่หน้าจอค่ะอันนี้ประโยชน์อะไรเพราะว่าจะได้เพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นสำหรับ GPS นะคะจะได้ตรวจสอบนะคะว่าพิกัดนั้นอยู่พิกัดตรงไหนนะคะก็จะเป็นประโยชน์อีกเหมือนกันนะคะเวลาที่จสร้อยนะคะได้รับ SOS อันนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ดูพิกัดว่าอันนี้เนี่ยจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดไหนถนนอะไรพื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัดไหนนะคะซึ่งจสร้อยจะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อไปให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในหน้าจอนะคะในหน้าจอที่ของแอปพลิเคชันนะคะเราก็จะเห็นว่านะคะบริเวณด้านล่างค่ะนะคะก็จะมีเป็นช่องทางโซเชียลค่ะนะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเป็นโซเชียลของจสร้อยนะคะทั้ง Facebook ทั้ง IG นะคะทั้ง S ทั้ง TikTok ทั้ง YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์ js100.com ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นค่ะนะคะจะเข้า YouTube ก็ทั้ง Facebook ทั้งIG นะคะทั้ง S ทั้ง TikTok ทั้ง YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์ js100.com ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้า

0: ก็ขอให้เข้ามาในช่องทาง YouTube นะคะโดยเข้าจากโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วก็มาที่ YouTube ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอจากในโทรศัพท์นี่แหละนะคะที่ในช่อง YouTube นะคะโดยให้ติดแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์จะเป็นรูปโทรศัพท์2อันนะคะ2เครื่องอยู่ที่มุมขวานะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะจะได้แคปหน้าจอกันนะคะเพื่อร่วมสนุกกันกับกิจกรรมของจสร้อยนะคะเรามีรางวัลค่ะนะคะเป็นบัตร Starbucks 200บาท5รางวัลนะคะสำหรับท่านที่นะคะได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะโดยกดเข้า YouTube จากแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็แคปหน้าจอนะคะตรงที่มีแบนเนอร์นะคะที่เป็นโทรศัพท์2เครื่องอยู่มุมล่างขวานะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะจะได้แคปหน้าจอกันแล้วก็ส่งมาที่ LINE @JS100 นะคะโดยใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็โทรศัพท์มาด้วยนะคะเผื่อว่าจะเป็นผู้โชคดีนะคะในการกิจกรรมที่ร่วมสนุกในครั้งนี้นะคะกับแอปพลิเคชัน JS100 New Edition นะคะที่เราได้พัฒนาขึ้นนะคะเพื่อให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะในการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆนะคะมีฟังก์ชันเรดาร์นะคะเรดาร์ที่ตรวจสภาพอากาศเรดาร์ฝนนะคะอันนี้น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่นิยมเข้าไปดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนนะคะยิ่งช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะที่จะมีกลุ่มฝนเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะคะก็ดูได้เลยนะคะว่าทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนของเซลล์ฝนนี้นะคะมันเคลื่อนตัวไปในทิศไหนจะเข้ามาในพื้นที่ของบ้านเราไหมนะคะหรือว่าตรงที่ทำงานที่เรากำลังจะกลับบ้านหรือเปล่านะคะสามารถดูได้นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะในฟังก์ชันของภาพเรดาร์นะคะตรวจสภาพอากาศกันนะคะแล้วยังมีอีกเยอะค่ะนะคะที่เป็นฟังก์ชันอยู่ในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะก็ลองเข้าไปนะคะแล้วก็กดดูนะคะเรียนว่าใช้งานไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าใช้งานได้สะดวกสบายมากๆนะคะใช้ได้กันตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน JS100 New Edition นะคะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของการจราจรนะคะท่านที่ใช้เส้นทางเดินทางกันอยู่นะคะทางด้านของถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงอ้อมน้อยมุ่งหน้ามาทางโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีการลาดยางมาต่อยนะคะช่วงของตั้งแต่หลัง9โมงเป็นต้นไปนะคะยังไงก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนตอนนี้เราไปพักกันครู่นึงค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: รสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
7: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
6: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
7: ได้ค่ะได้ได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
6: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสีย

0: อยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: มีแจ้งการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าตั้งแต่ช่วง 9:30 นจนถึง 15:00 นนะคะทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยรถดูดเลนค่ะที่เส้นทางถนนสาธุประดิษฐ์นะคะจากถนนจันทร์มาพระราม3นะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นทางด้านราชดำเนินนอกนะคะช่วงของกรุงเกษมมาที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศนะคะอันนี้ทางราชดำเนินนอกเนี่ยจะทำช่วง 3:30 นเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จนะคะส่วนตรงสาธุประดิษฐ์ถนนจันทร์มาพระราม3เนี่ยจะทำตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 15:00 นนะคะที่ใช้รถดูดเลนทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนใหญ่กันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมของทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณวินัยค่ะแจ้งว่าใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตลาดดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางแวกการจราจรในคู่ขนานเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่องทางด่วนเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางบางแวกค่ะโดยคุณวินัยแจ้งว่าพอข้ามต่างระดับเพชรเกษมมานิดเดียวเองก็เจอท้ายแถวเลยนะคะรถนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับเส้นกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกหรือว่าถนนวงแหวนตะวันตกนะคะที่คู่ขนานไปได้แต่ว่าช่องทางด่วนนั้นไปได้ช้าค่ะนะคะคุณดำรงค่ะแจ้งว่าลืมไม้เท้าอลูมิเนียมเอาไว้นะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนไม่ได้นะคะนั่งจากหมู่บ้านการดาเพลสที่ลำลูกกามาลงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ตอน 9:20 นะคะเป็นไม้เท้าอลูมิเนียมค่ะส่วนคุณรณิตนะคะแจ้งว่าลืมกระเป๋าเดินทางสีดำข้างในจะมีเป็นชุดทำงานของใช้ส่วนตัวนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนแต่ว่าสแกนจ่ายนะคนรับเงินบัญชีเนี่ยชื่อคุณพรหมการธงมันดานั่งรถคันนี้จากซอยสังคมสงเคราะห์24มาลงที่นครชัยแอร์วันนี้ตอน 9:30 นะคะเป็นกระเป๋าเดินทางสีดำข้างในจะมีเป็นชุดทำงานนะคะแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนั่งจากซอยสังคมสงเคราะห์24มาลงที่นครชัยแอร์ตอน 9:30 ของวันนี้นะคะฝากด้วยทั้ง2กรณีที่ทางผู้โดยสารนั้นได้ลืมเอาไว้นะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็อุบัติเหตุค่ะนะคะก็ฝากดูด้วยนะคะสำหรับกรณีเมื่อสักครู่นี้ที่คุณวินัยแจ้งไว้การจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางแวกนะคะช่วงข้ามต่างระดับมาก็มีท้ายแถวเลยค่ะนะคะการจราจรนั้นไปกันได้แบบช้าๆนะคะในช่องทางด่วนแต่ว่าคู่ขนานเนี่ยไม่ติดอะไรนะคะในช่องทางคู่ขนานนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะนะคะเดี๋ยวกำลังถามสาเหตุกันนะคะว่าสาเหตุที่รถเยอะเนี่ยนะคะจากอะไรนะคะส่วนทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะช่วงของกิโลเมตรที่5หน้าบริษัทสระบุรีแกรนิตค่ะเป็นพื้นที่สระบุรีอำเภอเมืองนะคะที่รับแจ้งว่ามีปูนผงนะมีปูนผงนั้นไปหล่นอยู่ในช่องขวาเป็นคือเป็นปูนซีเมนต์เป็นถุงอะค่ะคงจะหล่นมาจากรถแล้วก็มันฉีกขาดนะคะแล้วก็ทำให้ผงปูนเนี่ยมันฟุ้งกระจายนะคะในช่องทางกลางของคู่ขนานค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยจุดที่หล่นอยู่นะคะตรงหน้าบริษัทสระบุรีแกรนิตมันเป็นจุดที่ในช่องทางด่วนจะเบี่ยงเข้าคู่ขนานนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่องทางนั้นกลางกับขวาเนี่ยเหมือนกับหายไปนะคะรถในช่องทางด่วนที่จะออกคู่ขนานก็จะมีชะลอกันนิดนึงนะคะก็เจ้าหน้าที่วางกลวยเอาไว้แล้วนะคะที่ในจุดตรงนี้นะคะเป็นถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะหน้าบริษัทสระบุรีแกรนิตหรือว่ากิโลเมตรที่5นะคะในช่องกลางกับขวาของคู่ขนานนะคะซึ่งรถยังสามารถผ่านได้นะคะแต่ว่าต้องชะลอกันนิดนึงก่อนที่จะมาถึงในจุดนี้นะคะรถผ่านได้ทั้งรถ ใหญ่รถเล็กยังผ่านได้ปกตินะคะช่องทางที่หล่นอยู่นะคะก็จะผ่านได้ช่องซ้ายกับขวาแล้วก็ในเหมือนกับเป็นตรงที่เป็นช่องตารางของด่วนออกคู่ขนานนะคะที่สามารถที่จะยังคงเบี่ยงออกได้นะคะแต่ว่าต้องชะลอกันเล็กน้อยค่ะนะคะในจุดตรงนี้ที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ในเส้นทางนอกเหนือจากนี้นะคะสำหรับท่านที่เดินทางกันนะคะท่านที่ใช้ทางด้านของวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะฝากดูในฝั่งขาออกด้วยอาจจะใช้ฝั่งขาเข้าฝากดูฝั่งขาออกช่วงของตลาดอภิเกษมไปมุ่งหน้าไปทางบางแวกเนี่ยที่การจราจรในช่องทางด่วนว่ารถติดนั้นจากอะไรนะคะเพราะว่าคู่ขนานนี่ยังวิ่งกันได้นะคะแต่ว่าในช่องทางด่วนนั้นช้าทีเดียวเลยนะคะยังไงท่านใดทราบข้อมูลว่ามันจากสาเหตุอะไรนะคะก็แจ้งมาได้นะคะที่จส100นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจส100นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจะได้เป็นข้อมูลค่ะเพราะว่าคุณวินัยที่ใช้เส้นทางนะคะแจ้งมาว่ามันติดผิดปกตินะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของอุบัติเหตุนี่เป็นอุบัติเหตุนู่นค่ะจังหวัดลำปางก็เป็นรถเสียหลักพลิกคว่ำไม่เป็นไรอันนี้ไม่ค่อยกระทบอะไรมากนะคะการจราจรที่ได้แจ้งมากรณีของอุบัติเหตุนะคะก็ท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมมาได้นะคะว่าอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเรื่องราวที่รถติดหรือว่ามีเหตุอะไรในเส้นทางนะคะก็แจ้งมาได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณคิงคองค่ะอยู่บนโทเวนะคะบอกว่ามีของตกหล่นด้วยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมมีนาครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งไหนคะฝั่งโทเว
1: อ๋อผมหน้าประเมืองครับผมเป็นแผ่นยิบซ้ำมัดติดกันรถอยู่เลนกลางครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงตรงทางโทเวลงราชโยธินนะครับผม
0: เป็นโทเวฝั่งขาเข้ามา
1: ขาครับขาออกครับขาออกเข้าไปดอนเมืองคร
0: ับ อ๋อขาออกนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็รถที่ทำหล่นเนี่ยเขายังจอดอยู่ตรงนั้นด้วยไหมคะ
1: ไม่มีเจ้าของครับไม่มีเจ้าของเลยเป็นหล่นน้องใส่ไม่รู้ตัวก็ไปเลยครับผมเจอแต่ของหล่นอยู่เรียงรางกลัวว่าอุบัติเหตุจะเกิดครับเพราะเขาหักหลบกัน
0: ค่ะค่ะ
1: เห็นระยะใกล้ครับ
0: เพราะว่า
1: เห็นแล้วก็หักหลบกัน
0: ค่ะ
1: วิ่งเดียวบนโทเวนะคร
0: ับ ใช่ใช่แล้วฝั่งขาออกด้วยได้เลยงั้นเดี๋ยวต้องแล้วรถแผ่นยิบซ้ำคือมันแผ่นเดียวเหรอคะ
1: ไม่ครับมัดติดกันไว
0: ้อ๋อ
1: มัดติดกันประมาณ10แผ่นประมาณนี
0: ้โอ้ค่ะก็เยอะอยู่แล้วเราสามารถสังเกตได้ไกลๆไหมคะแผ่นยิบซ้ำ
1: สังเกตดีๆก็จะเห็นครับแต่สังเกตไม่ดีถ้าขับเร็วมามันก็อันตรายนิดนึงคือเห็นแล้วก็หักหลบเลยครับเพราะมันไปชนก็อาจจะเสียหาย
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวรีบแจ้งทางกู้ภัยให้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณคิงคองสวัสดีค่ะ
1: ครับครับ
0: พิกัดจุดที่แผ่นยิบซ้ำหล่นเนี่ยนะคะเป็นโทเวในฝั่งขาออกนะคะช่วงของที่จะก่อนที่จะลงรัชดาภิเษกเล็กน้อยค่ะเป็นฝั่งขาออกไปนะคะเป็นแผ่นยิบซ้ำหลายแผ่นค่ะแต่ว่ามัดเอาไว้นะคะมัดเอาไว้หล่นอยู่ในช่องทางกลางของโทเวขาออกนะคะโอ้ช่องกลางด้วยรถที่มาก็เลยต้องเบี่ยงหลบกันก็ถือว่าอันตรายนะคะเพราะว่าฝั่งขาออกเนี่ยรถไม่ติดด้วยนะคะรถมาก็จะเรียกว่าต้องเบี่ยงกันกระทันหันนะคะยังไงฝากเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังจะมาถึงในจุดนี้นะคะจะได้เตรียมเบี่ยงซ้ายกันก่อนนะคะแล้วก็ฝากระวังรถในช่องกลางด้วยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ทันสังเกตแล้วก็เบี่ยงมาซ้ายกระทันหันแบบนี้นะคะรถที่วิ่งซ้ายอยู่ก็เดี๋ยวจะเสียหลักหรือว่าอะไรกันได้นะคะอันนี้เราได้ประสานงานกับทางกู้ภัยของโทเวให้ทราบแล้วนะคะส่วนเรื่องของการจราจรในฝั่งขาออกนั้นก็ใช้กันได้นะคะแล้วก็ในฝั่งขาเข้าเองค่ะนะคะสภาพการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะสำหรับบนโทเวนะคะส่วนในเส้นทางนะคะที่แจ้งเป็นข้อมูลกันเอาไว้นะคะทางด้านของถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะที่ช่วงอ้อมน้อยแยกอ้อมน้อยค่ะมุ่งหน้ามาทางโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลมหาชัย2เลยนะคะที่มีการทำงาน ลาดยางมาต่อยคือทำเป็น2ช่วงนะคะตั้งแต่ตี3ถึง6โมงเช้าอันนี้รอบนึงละนะคะพอ6โมงปุ๊บชั่วโมงเร่งด่วนก็พักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วพอหลัง9โมงค่ะนะคะเลยชั่วโมงเร่งด่วนแล้วเจ้าหน้าที่ก็เริ่มกลับมาทำงานลาดยางมาต่อยกันอีกครั้งนึงนะคะจนกว่าที่จะแล้วเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้การจราจรในจุดตรงนี้นี่ที่ชะลอตัวนะคะเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงของแยกอ้อมน้อยมุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะนะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานลาดยางมาต่อยกันนะคะก็ในจุดนี้นะคะก็จะทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวในจุดนี้นะคะถ้าหากว่าเลยมาแล้วการจราจรนั้นใช้การได้นะคะสำหรับถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกช่วงของอ้อมน้อยค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง10โมงค่ะเรามาติดตามการเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์นะคะที่เป็นแอร์โฮสเตสนะคะได้ลักลอบนำเฮโรอีนนะคะเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับได้นะคะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันในช่วงของหลัง10นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคลังเตือนอย่าลืมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้พร้อมย้ำนะครับไม่มีทบเดือนถัดไปและเช้านี้นะครับราคาทองปรับลงแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกระทรวงการคลังเตือนอย่าลืมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 งวดแรก 1,000 บาทต้องใช้ให้หมดภายใน5ทุ่มคืนนี้นะครับพร้อมย้ำว่าทบเดือนถัดไปไม่ได้ติดตามรายงานจากคุณณภพรช่างกลครับ
9: กระทรวงการคลังเตือนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในงวดแรก 1,000 บาทโดยจะต้องใช้ให้หมดในวันที่30มิถุนายนเวลา 23 นาฬิกาหากใช้ไม่หมดในเดือนแรกจะไม่สามารถทบในเดือนถัดไปได้แต่ยังสามารถใช้จ่ายตามโครงการในเดือนกรกฎาคมโดยได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาซึ่งสามารถชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่าย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนโดยใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายสูงสุดได้วันละ200บาทต่อคนต่อวันสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการใช้จ่ายแล้วกว่า 25,600,000 คนและพบว่ามีประชาชนในกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์แต่วงเงิน 1,000 บาทกว่า 10,200,000 คนโดยยอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 42,100 ล้านบาทและยังพบว่าในเดือนมิถุนายนยังมีประชาชนกว่า 3,700,000 คนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยสำหรับเงินหมุนเวียนในโครงการสะสมโดยรวมสูงกว่า 38,000 ล้านบาทจนถึง 41,000 ล้านบาทณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ราคาทองคำนะครับสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำในประเทศเช้านี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:07 นาทีนะครับปรับลดลงทันที 1,000 บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 63,450 บาทรับซื้อ 61,200 บาท 92 สตางค์และราคาทองคำแท่งนะครับขายออกบาทละ 62,650 บาทและรับซื้อบาทละ 62,450 บาทนะครับไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลของโรคแพนิคโดยอาการการรักษาและวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคแพนิคต้องปฏิบัติอย่างไรติดตามรายงานจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
10: โรคแพนิคเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกทั้งที่ยังไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายใดๆแม้โรคนี้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตบางอย่างได้เช่นการขับรถการทำงานการขึ้นหรือลงลิฟต์7อาการที่พบบ่อยสำหรับโรคแพนิคมีดังนี้ใจสั่นใจเต้นแรงหรือใจเต้นรัวหายใจติดขัดรู้สึกแน่นหน้าอกเหงื่อออกตัวสั่นมือเท้าสั่นคลื่นไส้ท้องไส้ปั่นป่วนเวียนศีรษะหน้ามืดชาตามปลายมือปลายเท้ากลัวว่าจะควบคุมตนเองไม่ได้กลัวว่าตนเองกำลังจะตายอาการแพนิคมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอาการอยู่นาน 1-10 นาทีบางรายอาจมีอาการนาน30นาทีถึง1ชั่วโมงหากมีอาการซ้ำสัปดาห์ละหลายครั้ง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้องวิธีต่อไปในการรักษาโรคแพนิคให้ความรู้ฝึกการผ่อนคลายและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กลัวแพทย์อาจรักษาด้วยการใช้ยากลุ่มต้านเศร้าวิธีดูแลตนเองให้ห่างไกลแพนิคออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอลดหรืองดเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: ประกาศครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายอยู
2: ่สบายดี
0: โอ้สบาย
2: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: จังหวัดบ้าน
3: เป็นลูกคนโต
4: เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: กรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณคิงคองแจ้งมาที่ฉันอ่านจุดพลาดไปนิดนึงนะคะเป็นโทเวในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตรงปตท.สำนักงานใหญ่นะคะมุ่งหน้าไปทางด้านฝั่งขาออกค่ะจุดที่คุณคิงคองแจ้งมาว่ามีแผ่นยิบซ้ำนะคะที่ประมาณสัก10แผ่นแต่ว่ามัดเอาไว้เป็นชุดหนึ่งอะค่ะหล่นอยู่ช่องกลางจุดนั้นอยู่ก่อนถึงทางลงตรงรัชโยธินนะคะก่อนถึงทางลงเนี่ยเล็กน้อยค่ะในช่องกลางซึ่งก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโทเวให้ทราบแล้วนะคะนะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปดำเนินการนะคะฝากท่านที่ใช้เส้นทางก็ระวังกันเพิ่มเติมด้วยนะคะในจุดตรงนี้เพราะว่ารถที่มาก็จะค่อนข้างเบี่ยงกันแบบกระทันหันเหมือนกันเพราะว่าแบบขับมากันแบบเพลินๆนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะเรื่องของการจราจรนะคะในเส้นทางที่ได้เพิ่มเติมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนหน้าที่ทางด้านคุณวินัยแจ้งเอาไว้นะคะถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางแวกค่ะนะคะการจราจรนั้นคู่ขนานไปได้แต่ว่าช่องทางด่วนนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะน่าจะเป็นสาเหตุของรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางกันเยอะหรือเปล่านะคะเลยทำให้การจราจรแบบแน่นๆนะคะเพราะว่าดูในขณะนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นอุบัติเหตุอะไรเข้ามานะคะหรือว่าท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เพิ่มเติมได้นะคะผ่านหมายเลขดอกจัน1808ของจสร.นะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะทางปตท.ค่ะนะคะก็มีกิจกรรมนะคะเป็นผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.ค่ะนะคะซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้เชิญชวนนะคะขอเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนผู้ที่สนใจนะคะผู้ที่ชื่นชอบนะคะมีฝีไม้ลายมือเรื่องของงานศิลปะนี่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะในโอกาสนี้ค่ะคือเป็นพื้นที่ให้ได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยนะคะนำมาต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2569นี้นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.ค่ะนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องค่ะปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทนะคะก็ประกอบด้วยโครงการแรกนะคะ PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า9แสนบาทค่ะก็ภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตนะคะกำหนดส่งผลงานกันนะคะระหว่างวันที่25กรกฎาคมไปจนถึง2สิงหาคม2569นี้นะคะประเภทผลงานค่ะจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมส่วนโครงการที่2นะคะก็จะเป็น PTT Digital Art 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทค่ะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตนะคะอันนี้เนี่ยกำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคม2569นี้นะคะประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลค่ะซึ่งปตท.ก็ขอเชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเลยนะคะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมีพิธีจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงของเดือนตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะกับผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะท่านที่สนใจก็เชิญได้เลยนะคะมีเพิ่มเติมนะคะกรณีของอุบัติเหตุนะคะเมื่อช่วงตอนเช้านะคะที่ถนนสุขุมวิทสายเก่าค่ะนะคะเป็นสุขุมวิทฝั่งขาออกค่ะนะคะใกล้ๆกับโลตัสบางปูนะคะที่เมื่อตอนเช้ารับแจ้งมาว่าเป็นรถสองแถวใหญ่นะคะที่รับส่งพนักงาน ชนกับรถกระบะแบบตู้ทึบค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย8คนก็เป็นพนักงานที่นั่งมาในรถ2แถวคันนี้นะคะ2แถวใหญ่โดยสอบถามเพิ่มเติมนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรนะคะบอกว่าคนขับ2แถวเขาบอกว่าเขาก็ขับมาตามปกติส่วนรถกระบะตู้ทึบนั้นมาช่องขวาทีนี้จังหวะที่รถกระบะตู้ทึบนั้นเบรกรถก็เสียหลักเข้ามาพุ่งชนรถสองแถวที่อยู่ในช่องกลางนะคะก็เลยทำให้พนักงานที่นั่งมาในสองแถวใหญ่นี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกัน8คนนะคะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บนั้นส่งไปที่โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการแล้วนะคะก็เป็นเพิ่มเติมนะคะที่นำมารายงานให้ทราบกันนะคะก็ได้เคลื่อนย้ายอะไรกันเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะส่งคนเจ็บอะไรแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุกันต่อไปนะคะการจราจรในขณะนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวต่างกันได้ต่อเนื่องคุณมนตรีนะคะแจ้งว่าถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าช่วงของพุทธมณฑลสาย7มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะทีนี้เพิ่มเติมบอกว่ากลางสะพานแคมแม่น้ำนครชัยศรีนะคะของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้ามีเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมผิวจราจรในช่องทางกลางนะคะก็ฝากให้ระวังกันด้วยนะคะการจราจรนั้นไม่เป็นปัญหาค่ะนะคะยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะนะคะสำหรับทางด้านถนนบรมราชชนนีทั้งสองฝั่งที่บนสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีแต่ว่าฝั่งขาเข้านี่มีซ่อมผิวนะคะช่องกลางก็การจราจรนั้นไม่เป็นปัญหาค่ะนะคะยังเคลื่อนตัวไปกันได้นะคะแล้วก็รับแจ้งนะคะว่าที่พื้นที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเส้นทางทางหลวง4341ค่ะเป็นตรงหน้าโรงแรมพบรักนะคะที่สิชนนครศรีธรรมราชมีอุบัติเหตุเมื่อช่วงตอนเช้านะคะรถปิกอัพรับส่งนักเรียนชนกันนะคะ2คันแล้วก็มีจักรยานยนต์แล้วก็มีรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยชนกันทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนให้เกิดตอนเช้านะคะโดยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งหมดนำส่งโรงพยาบาลสิชนนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะที่ทางหลวง4341ตำบลสิชนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อตอนเช้าค่ะมีผู้บาดเจ็บหลายคนแต่ว่าอาการเนี่ยคือไม่ทราบว่าอาการนั้นบาดเจ็บแบบมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะเป็นมีเด็กนักเรียนเนี่ยเห็นไกลๆก็จะเห็นมีนักเรียนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะในจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นรถสองแถวนั้นรับส่งนักเรียนนะคะเป็นที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่น้องๆเนี่ยก็จะมากันแบบนั่งสองแถวกันมานะคะบางทีเป็นรถที่เหมือนกับคนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็นั่งมาพร้อมๆกันนะคะไม่ใช่เป็นรถของโรงเรียนเองนะคะเหตุเกิดที่สิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็กำลังติดตามเพิ่มเติมกันนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะกับข่าวเมื่อวานนี้นะคะที่แอร์โฮสเตสของการบินไทยนะคะซึ่งก็ถูกจับนะคะคือตั้งแต่เมื่อช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเพิ่งมีรายงานข่าวนะคะว่าถูกจับกุมนะคะเนื่องจากว่าได้นำยาเสพติดเนี่ยเข้าประเทศที่ออสเตรเลียนะคะโดยมาอยู่ในเป็นกระเป๋าจำนวน12ใบที่เป็นกระเป๋าเมื่อเป็นของฝากนะคะที่เป็นปักแล้วก็มีรูปช้างค่ะนะคะโดยยาเสพติดนั้นเป็นเฮโรอีนนะคะที่ซุกอยู่ข้างในคือเหมือนกับตั้งใจนะคะตั้งใจเพราะว่าซุกอยู่ด้านในแล้วก็เหมือนกับเย็บผ้าที่บุข้างในเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนั้นถ้าหากว่าไม่ได้สังเกตหรือว่าอะไรเนี่ย ก็จะไม่ทราบนะคะเพราะว่าทำกันแบบอย่างเนียนเลยค่ะนะคะเป็นกระเป๋าที่เป็นของฝากจำนวน12ใบนะคะซึ่งก็เ ถูกจับกุมไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องถูกนำตัวส่งขึ้นศาลกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางหน่วยงานนะคะทางด้านของการบินไทยเองทาง CEO เองก็ได้มาแถลงแล้วก็ให้รายละเอียดถึงความคืบหน้าตรงนี้นะคะว่าถ้ามีความผิดจริงนะคะก็คงจะต้องให้ออกจากการเป็นพนักงานนะคะส่วนทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นหน่วยงานทางปปส.นะคะที่ได้มีการทั้งขยายผลเพิ่มเติมนะคะแกะรอยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเครือข่ายใหญ่นะคะที่ส่งยาเสพติดไปออสเตรเลียนะคะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะเมื่อวานเนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้มีการเข้าไปสนที่กำลังนะคะตรวจห้องพักของแอร์โฮสเตสคนนี้ล่ะค่ะที่ถูกกล่าวหานะคะนะคะเรามาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะกับทางคุณอาริพักเงินบำรุงค่ะซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการปปส.นะคะแล้วก็ท่านเป็นโฆษกของสำนักงานปปส.ด้วยนะคะท่านรองเลขาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณมีนาค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ทางปปส.ได้ส่วนที่กำลังกันไปแล้วก็ไปขยายผลไปตรวจห้องพักของแอร์โฮสเตสคนนี้ที่ถูกจับกุมเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ได้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะท่านรองเลขาคะ
1: ค่ะต้องเรียนนี้ก่อนค่ะว่าเราไปตรวจตั้งแต่วันแรกๆเลยที่ทางน้องก็ถูกจับกุมเพราะเราได้รับการประสานงานจากทางออสเตรเลียในเรื่องของการให้ช่วยขยายผลเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ไปตรวจค้นที่ห้องพักเนี่ยเป็นของแฟนชื่อเป็นของแฟนเขานะคะแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในห้องพักเลยแล้วก็แฟนเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
0: ค่ะค่ะคือตอนที่ไปคือห้องพักนี่อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะท่านรองเลขา
1: ห้องพักในกรุงเทพค่ะเป็นคอนโดมิเนียมค่ะในกรุงเทพมหานครค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วก็หมายถึงว่าคนที่ถูกจับกลุ่มของแอร์โฮสเตสคนนี้ก็พักอยู่ที่ห้องพักนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเขาใช้ห้องพักที่นี่อยู่ด้วยกันกับแฟนเขา
0: ค่ะ
1: ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็ไปตรวจไม่พบอะไรเลยเหรอคะท่านรองเลยค่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะตอนที่เราไปตรวจเนี่ยถามว่าสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยในห้องพักเนี่ยไม่มีเลยเพียงแต่ว่าเราเจอลังที่จะต้องสงสัยเพราะว่าเราไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยเราพบว่ามีการมาเอาลังตรงนี้มาส่งมีคนขับรถมาส่งลังของแล้วก็น้องเขาลงไปรับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เดินทางเดินต้องมองตัวปิดก็คือเดินทางออกจากห้องพักไปทำงานแต่เราก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้ลังตัวนี้น่าจะเป็นลังที่เป็นส่งของให้เขาค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าลังเป็นลังเปล่านะคะเป็นลังเปล่าก็จะมีแค่เลขห้องพักเขาเฉยๆค่ะ
0: ค่ะซึ่งเป็นลังเปล่าแต่ว่าลงไปรับลังเปล่าขึ้นมาเอามาเก็บไว้ในห้องหรือว่านำติดตัวไปด้วยที่ไปขึ้นบิน
1: เอามาถึงว่าที่เราไปค้นเจอเนี่ยเจอเป็นลังเปล่าแต่เราสันนิษฐานว่าไอ้คนที่มาส่งสินค้าตัวนี้ก็คือส่งไอ้ตัวกระเป๋าผ้าเนี่ยค่ะอยู่ในลังนี
0: ้
1: นะค่ะแต่ว่ามันไม่มีชื่อผู้ส่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีชื่อผู้ส่งแล้วก็เลยสันนิษฐานว่าอันนี้น่าจะเป็นลังเพราะว่าหลังจากที่เขารับลังไปแล้วเนี่ยก็เหลือแต่ลังเปล่าที่อยู่ในห้องส่วนตัวน้องเขาก็ไปทำงานปกติค่ะโดยที่มันอาจจะบรรจุไปในกระเป๋าหรืออะไรก็ที่ไปเจอที่ปลายทางนะคะ
0: โอ้ค่ะทีนี้จากกล้องวงจรปิดที่มาส่งลังที่ว่านี่คือเป็นมาส่งเป็นพัสดุหรือว่ามาส่งโดยบุคคลที่แบบบายแฮนด์กันเองเลยอะคะท่านรองเลยค่ะ
1: มาส่งโดยบุคคลนะคะบุคคลเพราะว่าเป็นรถที่เราเห็นว่าเป็นรถต้องสงสัยแต่ว่าเขาไม่เข้ามาในคอนโดรถยังไม่ได้ผ่านไม้กั้นเข้ามาเพียงแต่ว่าตัวคนที่หิ้วของเนี่ยก็คืออุ้มลังเข้ามาแต่เรายังเห็นหน้าไม่ชัดแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อจะดูว่าแหล่งที่มานี่คือใครแล้วก็มาส่งสินค้าประเภทไหนนะคะนี่ก
0: ็ก
1: ำลังอยู่ในระหว่างขยายผลค่ะ
0: ค่ะคือวันนั้นที่เข้ามาส่งเนี่ยคือเป็นวันที่วันเดียวกับที่น้องเขาจะขึ้นบินเลยไหมคะหรือว่าก่อนหน้าวันนึง
1: ก่อนเดินทาง1วันค่ะ
0: ก่อนเดินทาง1วันนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในการขยายผลนะคะท่านรองเลขาเขาว่าดูแล้วมีความเกี่ยวพันว่าเพราะว่าอย่างในโซเชียลเองก็มีคอมเมนต์กันอะไรกันว่าไม่น่าจะเป็นครั้งแรกมะทำมาหลายครั้งมะอะไรทำนองเนี้ยค่ะท่านรองเลขา
1: ต้องขออนุญาตเรียนคุณมีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะเราตอนเรื่องนี้เรายังปักใจไม่ได้ว่า1เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: อันนี้เราต้องพิสูจน์ทราบก่อนเพราะว่ากระบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆการรับยามาแล้วไปส่งยาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายนะแล้วโดยอาชีพเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือโดยอาชีพเนี่ยเขาต้องทราบกฎเหล็กอยู่แล้วว่าอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยลูกเรือเนี่ยเขาจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการรับฝากของเป
0: ็
1: นเรื่องสำคัญมากนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทางเราก็ต้องให้ความสงสัยว่าทำไมเขาถึงกล้าทำหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งอันนี้เราต้องถอยหลังกลับไปดูว่าต้นทางเป็นอะไรแล้วก็ไปขยายผลในเรื่องของการกระบวนการขายยาเสพติดในจุดนี้ก่อนถึงจะรู้ว่าเครือข่ายนี้มีจริงไหมเขาอยู่ในกระบวนการนี้อยู่ในเครือข่ายไหมเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังปักใจไม่ได้เลยว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ค่ะต้องพิสูจน์ทราบกันก่อนค่ะ
0: ค่ะจากจำนวนยาเสพติดนะคะจากน้ำหนักของเฮโรอีนที่ถูกจับได้มันก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะท่านรองเลขาคือดูแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของเครือข่ายที่ใหญ่โตอะไรขนาดไหนค่ะที่พิจารณาจากตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะจากปริมาณนะคะคือ1กิโลกรัมเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงในการที่ตัวบุคคลคนหนึ่งหิ้วข้ามประเทศนะคะก็ถือว่าเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าต้องจะมีกระบวนการมีเครือข่ายที่ผลจะเสพติดลักษณะนี
0: ้แ
1: ต่ว่าการทำงานของปปส.เนี่ยเคสเนี้ยหมายถึงว่าระหว่างเรากับออสเตรเลียเนี่ยเราทำงานด้านการข่าวด้านการจับกลุ่มกันมาโดยตลอดและตั้งแต่ปี2559อันนี้เคสเนี้ยไม่ใช่เคสแรกม
0: ัน
1: จะมีหลายเคสซึ่งเราจับกลุ่มได
0: ้
1: ที่ประเทศไทยหรือเดินทางไปแล้วเราส่งข่าวไปให้ทางออสเตรเลียจับกลุ่มว่าเป็นคนออสเตรเลียหรือว่าคนต่างประเทศคนประเทศอื่นเรามีการแลกเปลี่ยนข่าวลักษณะนี้กับออสเตรเลียมาโดยตลอดนะคะเพียงแต่ว่าในเคสเนี้ยเราตกใจเนี่ยก็คืออาชีพคือลูกเรือเพราะลูกเรือเนี่ยไม่น่าจะตรงใจเสี่ยงได้ขนาดนี้ด้วยอาชีพการงานด้วยการทำงานแล้วก็ผลตอบแทนเขาก็มีอยู่แล้วคือไม่ใช่คนที่ลำบากถึงขนาดไม่มีอะไรต้องหาเศรษฐกิจในขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะม
0: ัน
1: ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกังวลและอีกอย่างหนึ่งคือชื่อเขายังไม่มีอยู่ในเรียนลิสต์นะอาจจะเป็นหน้าใหม่หรืออาจจะถูกหลอกหร
0: ื
1: ออาจจะตั้งใจในรอบที่1ก็เรายังตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ต้องขยายผล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขยายผลต่อไป
0: ค่ะแต่ถือว่าอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคือคนที่นำมาส่งเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเครือข่ายอะไรที่ค่อนข้าง
1: เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้มากเลยค่ะว่าจะเป็นเครือข่ายเพราะว่าอยู่ดีๆคงไม่ไปหลอกใครมาขายยามันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือความเชื่อกันได้เชื่อใจกันได
0: ้ถ้
1: ายา1กิโลเนี่ยถ้าไม่ไว้ใจกันให้ขนไปเนี่ยก็ปล่อยไปปลายทางเนี่ยอัตราการเสี่ยงก็สูงนะคะ
0: พูดถึงค่ะล็อต1กิโลกรัมทีนี้เนี่ยถ้าลองเลขาก็บอกว่าไทยกับออสเตรเลียเนี่ยมีความร่วมมือในเรื่องนี้แสดงว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยคือมันเป็นทางผ่านหรือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตเฮโรอีนอันนี้เลย
1: โอ้อันนี้ต้องเรียนนี้ค่ะประเทศไทยไม่เคยเป็นแหล่งผลิตมานานมากแล้วนะไม่มีเลยเราไม่เคยจับกลุ่มแหล่งผลิตได้เพียงแต่ว่าอันดับแรกเลยคือเรามีระบบโลจิสติกส์ที่ดีมากนะ
0: คะ
1: ในทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีสนามบินนานาชาติหลายสนามบินนะคะเรามีท่าเรือที่ใหญ่โตนะคะเราสามารถที่จะขนสินค้าระดับเรียกว่ารถเป็นพันๆคันได้มันก็คือขนาดใหญ่มากแล้วก็มีส่งพวกตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆมาผ่านประเทศไทยไปน
0: ั้
1: นจุด2จุดนี้เป็นจุดที่ทางปปส.เองเนี่ยเราได้เปิดปฏิบัติการทัสฟอร์สขึ้นนะคะท
0: ั
1: สฟอร์สเนี่ยเราก็จะร่วมมือกับทางสื่อสกรก็ดีทางตม.ก็ดีทางตำรวจก็ดีนะคะที่จะดูสินค้าเหล่านี้ไม่ให้เล็ดลอดออกไปในทางสินค้าที่เป็นสินค้าอันตรายในทางที่ผิดเหล่านี้นะคะเล็ดลอดออกไปประเทศที่3แต่อย่างใดก็ดีมันก็จะมีการเล็ดลอดมันก็ลอดหูลอดตาไปในการที่กระบวนการเขาก็จะพยายามนะคะพยายามในการที่จะหาทางจะให้มันหลุดออกไปนะเราก็ทำกระบวนการที่อยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเมื่อเราเป็นแค่ทางผ่านนะแหล่งผลิตเนี่ยมันจะอยู่ทางสันหย่อมทองคำ
0: ค่ะ
1: นั่นแหล่งผลิตยาเสพติดเหล่านี้มันก็ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านออกไปสู่ประเทศที่3และประเทศปลายทางเนี่ยก็หนึ่งในประเทศปลายทางที่สำคัญก็คือออสเตรเลีย
0: ค่ะ
1: นั้นตัวออสเตรเลียเองเนี่ยเขาเป็นความกังวลเรื่องนี้เขาถึงได้จับมือกับประเทศไทยนะปปส.ไทยเนี่ยก
0: ็
1: คือทางน่าจะเป็น AFP เองหรือ ABF เองเนี่ยนะคะทางบอร์เดอร์เขาเนี่ยเราก็จะคุยกันพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลาในการจับกลุ่มแล้วเราก็จับกลุ่มรายใหญ่ๆได้อยู่สม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกของการทำงานร่วมการจับมือมาอะไรแต่เราจับมือเขามาตลอด ดังนั้นการทำงานเนี้ยเขาก็ทันทีที่เขาจับกุมได้เขาก็แจ้งมาที่หน่วยของไทยเราให้เราขยายผลทางฝั่งเราเพื่อเขาจะได้รู้ว่าทางฝั่งเขาเนี่ยทางเขาก็ขยายผลของเขาแล้วสองจิ๊กซอว์เนี่ยจะมาต่อกันมันจะตอบได้ว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เล็กแค่ไหนแล้วก
0: ็
1: น้องคนนี้เป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ร่วมกระบวนการ
0: ค่ะท่านรองเลขาแล้วก็ในเมื่อมันมีการแบบจับกุมกันอยู่ตลอดนี่นะคะแล้วในเส้นทางวิธีการเนี่ยเขาจะใช้วิธีการทางอากาศทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ค่ะมันมีหลายช่องทางมากแม้กระทั่งทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์อย่างทีมอย่างแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์หลายๆแก๊งที่มาจากต่างประเทศก็เป็นแก๊งที่น่าจับตาอยู่เช่นเดียวกันนะเรามีหลายเรื่องที่เราต้องเอามาประกอบกันนะฮะมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันก็จะมีหลายกระบวนการหลายวิธีการแล้วก็ไม่ใช่การใช้ทางอากาศอย่างเดียวมีทั้งทางรถยนต
0: ์
1: ทางสนามบินนะก็รถท่าเรือก
0: ็
1: ยังเป็นแหล่งใหญ่ๆที่เขาใช้อยู่ค่ะ
0: อ๋อก็เรียกว่าแล้วก็ยาเสพติดมันก็จะเป็นเฮโรอีนทั้งหมดเลยไหมคะถ้าลองเลยค่ะที่เขาลักลอบนำส่งไปปลายทางกันนะคะ
1: มีหลายตัวนะคะเพียงแต่ว่ายาเสพติดในประเทศไทยที่แพร่ระบาดเป็นยาบ้าแต่ยาเสพติดที่อยู่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้แพร่ระบาดเป็นยาบ้าเหมือนประเทศไทย
0: ค่ะ
1: นั้นแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีตัวที่เขาชื่นชอบพวกที่ใช้ยาที่ชื่นชอบมันก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่นะซึ่งเฮโรอีนก็เป็นหนึ่งในตัวยาที่เขาชอบทางฝั่งโน
0: ้
1: นรวมไปถึงอาจจะมีตัวยาอื่นเช่นยาอีหรือว่าเอสตาซี่นะคะที
0: ่
1: เป็นไอซ์ซึ่งชาวต่างชาติจะใช้นิยมใช้มากกว่าทางบ้านเราค
0: ่ะแล้วมูลค่ามันก็แพงด้วยนะคะในพวกทางไอซ์ทั้งยาอีค่ะทีนี้คุณผู้ฟังถามมาค่ะท่านรองเลขานะคะบอกว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะคะความเข้มข้นในเรื่องของการตรวจยาเสพติดที่จะเดินทางเข้าประเทศกันไม่ว่าจะผ่านมาทางไหนก็ตามเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่าความเข้มข้นในการตรวจมากขนาดไหนอะคะ
1: หมายถึงส่งออกนะคะจากออสเตรเลียหรือยังไง
0: ส่งเข้าไปที่ออสจะเข้าไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ
1: คือออสเตรเลียเขารู้ว่าตัวเขาเป็นประเทศปลายทางเขาก็ทำยังไงก็ได้ที่เขาจะต้องสกัดกั้นฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เขาต้องสกัดกั้นอย่างเข้มข้นก็คือสนามบิน
0: ค่ะ
1: สนามบินเนี่ยการที่คนจะขนยาเสพติดเข้าเนี่ยเขาจะใช้สุนัขตำรวจ นะคะในการที่จะดมกลิ่นซึ่งสุนัขตำรวจเขาฝึกมาเป็นอย่างดีในเรื่องของการดมกลิ่นซ
0: ึ่
1: งไม่ใช่แค่ยาเสพติดนั้นของต่างๆที่เขาเป็นกังวลกับประเทศเขาเนี่ยจะถูกสุนัขตำรวจเนี่ยดมกลิ่นอยู่ตลอดนั้นความเข้มข้นของสนามบินออสเตรเลียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางออสทางเมลเบิร์นหรือทางประเทศเมืองหลักของเขาก
0: ็
1: เหมือนจะหมดเลยคือเข้มข้นมากนะเข้มข้นมากเพราะเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาเป็นประเทศปลายทางม
0: ี
1: คนใช้ยาอยู่ประเทศเขาค่ะ
0: หมายถึงว่าเขาจะตรวจสอบทั้งผู้โดยสารที่เดินมาทุกสายการบินที่จะเขาออสเตรเลียหรือว่าเขาจะสุ่มเฉพาะประเทศที่จากต้นทางแบบดูแล้วแบบมันมีประวัติว่าขนยาเสพติดกันมาอะไรกันมาคะท่านรองเลยคะ
1: คือออสเตรเลียต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเขาเข้มข้นทุกประเทศที่เข้าประเทศเขา
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของคือเขาเป็นหน้าที่ที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็เข้มข้นอยู่แล้วนะคะในเรื่องของทุกประเทศเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าไอการสุ่มเนี่ยเขาก็อาจจะต้องสุ่มเนี่ยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าประเทศไหนที่เป็นแหล่งในการที่จะผ่านทางประเทศเขาไป
0: ค่ะ
1: นะหรือว่าเป็นแหล่งผ่านยาเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะถามว่าเข้มข้นกว่าเดิมไหมคิดว่าน่าจะเป็นการสุ่มมากกว่าเป
0: ็
1: นการสุ่มมากกว่าว่าอ่ะคนนี้นะอาจจะลองสุ่มดูแต่ว่าการเข้มข้นของเขาเป็นปกติอยู่แล้วในเรื่องของความเข้มข้นค่ะ
0: ค่ะอ๋อก็คือว่าแม้กระทั่งลูกเรือของสายการบินซึ่งปกติก็ในการเข้าประเทศเขาก็จะมีเป็นช่องทางพิเศษก็ปกติถ้าเป็นประเทศอื่นเขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่ว่านี่คือสุ่มหมดเลยไม่ว่าจะมาจากในตรงไหนยังไงก็ตาม
1: ค่ะเขาก็มีสุนัขตำรวจนะ
0: คะ
1: ถ้าเกิดดมกลิ่น
0: คือ
1: แม้กระทั่งช่องทางของลูกเรือเนี่ย
0: ค
1: ือสนามบินทุกประเทศจะมีช่องทางเฉพาะลูกเรืออยู่แล
0: ้
1: วแต่ว่าทั้งทางลูกเรือเขาก็ตรวจเขาก็ดมกลิ่นแล้วเขาก็ไม่ได้ปล่อยปะแล้วเลยว่าจะผ่านได้ง่ายในเรื่องของการเข้าประเทศ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ในกรณีของน้องแอร์โฮสเตสที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะคะท่านรองเลขาว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาจะส่งกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยไหมหรือว่าทั้งหมดขั้นตอนอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียทั้งหมดเลยอะค่ะ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่นำยาเสพติดเข้าประเทศเขา
0: ค่ะ ค
1: ่ะก็ต้องอยู่ในความดูแลของออสเตรเลียก่อนค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นั่น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นการพยายามการนำเข้าของค่ะ
0: ค่ะโทษสูงสุดนะคะในกรณีแบบนี้กับยาเสพติดที่พบค่ะท่านรองเลขาว่าโทษนี่มันจะประมาณไหนยังไงคะที่ถ้าผิดจริงตรวจสอบเจออะไรจริงๆแล้วก็เขาจะต้องได้รับโทษอะค่ะ
1: คือตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นโทษที่ชัดเจนจะมีอยู่2ประเด็นก็คือ1นะฮะการนำเข้ายาเสพติดอันเป็นให้โทษนะฮะอันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามของประเทศเขาเนี่ยคือข้อที่1
0: ค่ะ
1: นะคะอันที่2ก็คือการพกพายาเสพติดมากเกินกว่าตามที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นการใช้เนี่ยก็เป็นการค้าแค่สิ้นเกินปริมาณที่ก็กำหนดก็คือ1กิโลกรัมเน
0: ี่
1: ยก็คือ2ถือว่า2คดี
0: ค
1: ดีนึงเนี่ยคือโทษสูงสุดก็อย่างต่ำก็โทษถึงขั้นต่ำถึง25ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าดุลพินิจของศาลท่านจะดูองค์ประกอบที่เราจะต้องส่งไปแล้วทางเขาจะเอามาประกอบกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็อยู่ที่รายละเอียดอีกทีนึงอะค่ะ
0: ขั้นต่ำ25ปีเลยเรียกว่า
1: ตอนหนึ่งคดีก็แสดงว่าสองนี่คือสองคดี
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนที่ตรงไหนคะท่านรองเลขาที
1: ่ตอนนี้อยู่กักตัวอยู่ค่ะทางออสเตรเลียเขากักตัวไว้ที่ของตำรวจนะฮะก็คือออสเตรเลียเฟเดอรัลนะฮะก็คือ AFP นะ
0: คะ
1: ก็ดูแลอยู่
0: ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เขายังไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าเขาเกรงว่าจะหลบหนีหรือว่าเสียรูปคดีเขาก็ยังขอให้อยู่ในการดูแลของเขาอยู่แต
0: ่ค่ะหมายถึงว่าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเหมือนกับอะไรนะต่อสู้นำหลักฐานหรือว่าอะไรมาต่อส
1: ู้แน่นอนค่ะยังสามารถที่จะต่อสู้คดีได้นะฮะจะต้องมาพิสูจน์ทราบกันว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนาก็อยู่ที่ตัวเขาเองเพราะคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเขาอะค่ะตัวลูกเรือที่จะรู้ดีที่สุดว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนาเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาทางพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนา
0: ค่ะไม่ถึงว่าต้องเป็นตัวเขาที่จะต้องเป็นคนชี้แจงไม่ใช่เป็นหน่วยงานของประเทศไทยอะไรที่จะเราจะเข้าไป
1: ช
0: ่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมอะไรตรงนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลย
1: เพราะตอนนี้ยังไม่มีการร้องขอใดๆตัวเขาก็หาทนายของเขาไปในเรื่องการที่จะช่วยตัวเองก่อนว่าทำเพราะเขาตัวเขาต้องเป็นตัวที่ทราบดีที่สุดว่าเขาเริ่มต้นจากไหนมาอะไรมาก็ต้องให้ทางเขาดำเนินการค่ะ
0: ค่ะค่ะอีกคำถามนึงค่ะท่านรองเลขาคุณผู้ฟังก็ถามมาบอกว่าประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยนะคะทำไมถึงไม่มีการนำสุนัขมาตรวจหายาเสพติดอะไรต่างๆอะค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของการออกนอกประเทศเนี่ยคงต้องในเรื่องของพื้นที่คืออาจจะต้องขออนุญาตแทนทางเจ้าของพื้นที
0: ่
1: สนามบินนะจะต้องสอบในเรื่องนี้นะคะทางปปส.คงไม่ได้ก้าวล่วงเข้าไปในเรื่องนี้ว่ามองยังไงแต่ว่าเราส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทำงานร่วมกันเราจะใช้เรื่องของการข่าวเป็นหลักนะคะการข่าวเป็นหลักไม่แน่ใจว่าเรื่องของตำรวจที่จะใช้สุนัขดมกลิ่นก็ต้องเป็นทางเจ้าหน้าที่ที่เขาพิจารณาใช้เป็นกรณีไปอะค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก
1: ็ค่ะ
0: คำถามสุดท้ายค่ะ
1: ใหญ่แล้วถ้าเราทำงานร่วมกันเราจะใช้เรื่องของการข่าวเป็นหลักนะคะการข่าวเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าเรื่องของตำรวจที่จะใช้สุนัขดมกลิ่นก็ต้องเป็นทางเจ้าหน้าที่ที่เขาพิจารณาใช้เป็นกรณีไป

0: ขออนุญาตฝากตรงนี้ถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือการรับฝากของทีนี้เนี่ยการรับฝากของเนี่ยจากคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ดีเนี่ยขอให้ปฏิเสธไปก่อนได้เลยเพราะว่าหนึ่งนะคะการรับฝากของเนี่ยของที่เราเอาไปเนี่ยหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่ถูกกฎหมายของประเทศนั้นๆนะ
1: คะ
0: เขาไม่ถูกกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยาเสพติดอาจจะเป็นของที่หลีกเลี่ยงภาษีหรือเป็นของห้ามที่ประเทศเขาไม่อยากเข้าประเทศนะ
1: คะ
0: อันนี้ขอให้คุณตระหนักไว้เลยว่าโทษของแต่ละประเทศไม่เท่ากันความรุนแรงที่เกิดขึ้นเวลาที่ไปเกิดที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยมันคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้ทันท่วงทีนะ
1: คะ
0: ถ้าเหมือนกฎหมายบางประเทศเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงขั้นเขาดำเนินการติดคุกได้เลยทันทีโดยที่เขาไม่ต้องรออะไรเลยนะบางประเทศเขาสามารถทำได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยขอให้พึงตระหนักไว้ว่าการนำสิ่งของที่เราฝากมาเนี่ยขอให้พิจารณาปฏิเสธได้เลยนะคะว่าอย่าไปรับฝากของใดๆสำหร
1: ับ
0: คนที่กำลังเดินทางทั้งออกและเข้านอกประเทศค่ะ
1: ค่ะหรือว่าไม่ว่าจะสนิทกันอะไรขนาดไหนยังไงก็ตาม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ปฏิเสธก่อนเลยโนก่อนเลย
0: ปฏิเสธก่อนเลยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสิทธิที่คุณปฏิเสธได้นะต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนว่าเราต้องไม่เริ่มจากการที่เรารับฝากของจากคนอื่นนะเพราะว่าบางคนฝากโดยไม่คิดอะไรไม่ได้เสียสตังค์แต่ว่าไม่ได้รับเงินฉันก็รับปากมาเป็นเพื่อนกันแต่สินค้าที่เราเอาไปหรือคือของที่เราไปเรามั่นใจได้ 100% หรือว่ามันเป็นของที่ถูกกฎหมายนะคะต้องให้พิจารณาให้ดีให้รอบคอบค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณท่านรองเลขามากเลยนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่คือท่านรองเลขาที่การสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะเรื่องของการที่ได้ติดตามขยายผลนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับกรณีแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียในโทษที่นำเข้าเฮโรอีนนะคะซึ่งอยู่ในกระเป๋าที่ลักษณะมันเป็นของฝากจำนวน12ใบคือใบก็ไม่ใหญ่มากค่ะแล้วก็ซุกซ่อนข้างในเนี่ยมันอยู่ในข้างในตัวซับในอีกทีหนึ่งตัวซับในของกระเป๋าแล้วก็ระหว่างผนังของกระเป๋านะคะคือซุกซ่อนมาเป็นอย่างดีแล้วก็เกลี่ยน้ำหนักกันนะคะรวมทั้งหมด12ใบค่ะทำให้เฉลี่ยน้ำหนัก1กิโลกรัมซึ่งอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่ก็อย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่การติดตามข่าวนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหยื่อของขบวนการไหมหรือว่าหนึ่งในผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องรับรู้รับทราบตรงนี้นะคะก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปค่ะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEA EI

บางแห่งนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ไปกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ไหมครับพอโถยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ในช่วงนี้นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะช่วงเยื้องๆกับโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะแจ้งว่ามีรถเก๋งกับรถบรรทุกค่ะชนกันขวางอยู่ช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้รถยกอยู่ระหว่างที่จะมาเคลื่อนย้ายนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันก็ช้าเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านคุณชินโชนะคะใช้มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาเข้าช่วงของร้านแม่กิมบวยค่ะมาทางตระดับเขาเขียวนะคะแจ้งว่ากม90+100นะคะคือก่อนถึงตระดับเขาเขียวนิดเดียวเองนะคะมีแท่งไม้1ชิ้นแต่ว่ามันยาวเกือบ2เมตรทีเดียวค่ะหล่นอยู่ในช่องซ้ายนะคะก็เตือนให้ระวังกันนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวรถขับมาทับเดี๋ยวมันจะฟาดใต้ท้องรถได้นะคะการจราจรในขณะนี้ก็จะมีชะลอตัวในจุดตรงไม้ที่หล่นอยู่นะคะช่วงมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาเข้าก่อนถึงตอนระดับเขาเขียวประมาณก่อนถึงสัก500เมตรได้นะคะในช่องซ้ายค่ะส่วนคุณธันวรินทร์นะคะแจ้งว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงขอนสวนเลียบมาทางรัชดาท่าพระการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งก็บอกว่าเลยตอนระดับสวนเลียบมาเล็กน้อยก็เจอท้ายแถวเลยนะคะคือติดเลยค่ะนะคะทางที่ก่อนหน้าจะมาถึงเนี่ยแบบวิ่งแบบสบายๆชิลๆเลยนะคะมาเลยตระดับส่วนเรียบมานั้นมีท้ายแถวเลยสำหรับราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็แจ้งมาว่าการเบี่ยงจราจรบนถนนพระสุเมรุนะคะซึ่งทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่2ช่วงขอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้านะครับแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพระสุเมรุบริเวณกลุ่มงานตกแต่งสำนักการโยธานะคะจนถึงเดอะเจมมอลแล้วก็บริเวณแม็กซ์แฟชั่นถึงเทเวศประกันภัยนะคะเป็นการทำงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเริ่มงานมานะคะตั้งแต่1มกราคมนะคะกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้31กรกฎาคมค่ะก็ทำให้ถนนพระสุเมรุบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกป้อมมหาการสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะคะแล้วก็คนที่พักอาศัยเนี่ยก็เข้าออกที่พักอาศัยได้ปกติเหมือนเดิมนะคะทีนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่มีการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะเรื่องของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข0659280597 0659280597ค่ะและสามารถติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่เว็บไซต์mrta-purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะส่วน LINE นะคะที่อาศัย MRT Purplelight นะคะแจ้งมาให้ทราบกันสำหรับท่านที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางในจุดที่มีการเบี่ยงการจราจรนะคะก็ไปตามป้ายที่เจ้าหน้าที่ติดเอาไว้นะคะว่าจะเบี่ยงช่องทางในจุดที่ทำงานกันนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะเรื่องของการจราจรนะคะรวมทั้งอุบัติเหตุด้วยคุณพันธ์นะคะแจ้งว่าอุบัติเหตุค่ะที่ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าจากทางต่างระดับราชพฤกษ์มาที่ต่างระดับสิรินธรนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟประมาณ100เมตรค่ะแจ้งว่ามีรถเก๋ง2คันนะคะชนกันขวางอยู่ในช่องกลางของคู่ขนานนะคะจุดนี้คุณพันบอกว่าไม่มีคนเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟประมาณ100เมตรกันนะคะเก๋ง2คันอยู่ช่องกลางของ
คู่ขนานนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนกรณีอุบัติเหตุจุดนี้ยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะจุดที่กาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะช่วงวัดศรีประวัติมาที่ตรงข้ามโรงเรียนเทพศรีนนทบุรีจุดเกิดเหตุก็อยู่ตรงข้ามเยื้องๆกันกับโรงเรียนเทพศรีนนทบุรีนะคะที่มีเก๋งกับรถบรรทุกชนกันอยู่ช่องขวาของช่องทางด่วนจุดนี้ก็ไม่มีคนเจ็บนะคะแต่เขาจะว่าคงจะเสียหายเยอะนะคะเพราะว่าต้องใช้รถยกเนี่ยเพื่อนะคะตอนนี้รถยกยังมาไม่ถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งค่ะนะคะสำหรับกรณีประเทศที่ได้รับแจ้งมาบนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะคะแล้วก็จุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะที่คุณมนตรีได้แจ้งไว้บรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าแต่ว่าเป็นทางด้านนอกนะคะทางพุทธมณฑลสาย7มุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีค่ะช่วงของกลางสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะคะที่เจ้าหน้าที่กำลังซ่อมผิวจราจรนะคะในช่องกลางค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้ในจุดตรงที่ซ่อมผิวนั้นชะลอตัวนะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะที่เป็นโครงการซึ่งบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะทำโครงการนี้ค่ะนะคะที่เพื่อให้นะคะผู้ที่เป็นผู้ขับรถแล้วก็เป็นคนขับรถดีเนี่ยนะคะจะได้มีสิทธิประโยชน์ซึ่งนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์นะคะที่ได้รับเงินจากกองทุนคืนเพราะว่าเป็นผู้ที่ขับรถดีดูได้จากว่าพอสิ้นปีเนี่ยนะคะว่าในกลุ่มที่อยู่นั้นไม่ได้มีการเคลมหรือว่าใช้สินใหม่ไปไม่เกิน 70% นะคะก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะคะทีนี้ในโครงการสำหรับคนรักรถประเภท3นะคะรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้ก็จะเป็นรถที่อายุเกิน7ปีไปแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยนะคะในตอนนี้ผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นประกันประเภท3นะคะสนใจก็สอบถามกันได้นะคะคุณอัจฉริยะชัยแจ้งนะคะจากหมวดทางหลวงสระบุรีนะคะได้เพิ่มเติมให้กรณีที่มีรับแจ้งว่ามิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะตรงช่วงกม5หน้าบริษัทสระบุรีแกรนิตค่ะที่มีปูนผงหล่นอยู่ในช่องกลางกับขวานะคะกลางกับขวาครึ่งช่องได้นะคะของคู่ขนานค่ะในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของหมวดทางหลวงได้ดำเนินการเก็บกวาดอะไรเอาไปไว้ในเกาะกลางนะคะเอาไว้ที่เกาะกลางก่อนนะคะนะคะจะได้คืนผิวการจราจรให้สำหรับรถที่ใช้เส้นทางในตอนนี้นะคะเพราะว่าในเส้นทางรถก็เยอะกันอยู่นะคะที่เดินทางเข้ากรุงเทพนะคะจะเห็นว่ามีทั้งเป็นรถแบบตู้ทึบที่ส่งของกันนะคะเพื่อเข้ากรุงเทพนะคะทั้งหมดทั้งหลวงสระบุรีก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่นะคะมาเก็บกวาดมาย้ายไปไว้ที่เกาะกลางกันก่อนนะคะจะได้คืนผิวจราจรให้นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยรถสามารถผ่านได้ครบทุกช่องทางนะคะการจราจรนั้นก็ไม่เป็นปัญหาแต่ไม่รู้ว่ารถคันไหนทำหล่นเอาไว้นะคะคือเป็นปูนแบบปูนซีเมนต์แบบถุงๆค่ะมันหล่นมาเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ฉีกขาดนะคะฟุ้งกระจายกันนะคะตอนนี้ดำเนินการคืนผิวให้เรียบร้อยสำหรับมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะอันนี้เนี่ยเป็นภาพล่าสุดนะคะเกลี้ยงเกลาดีมากค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันนะคะแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงของหลัง 11:00 น.ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: บังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับที่ประชุมสภาวาระพิจารณางบประมาณปี2570ยังดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่วันที่2นะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ตามข่าวกันต่อนะครับที่ประชุมงบปี2570วันที่2นะครับสสฝั่งรัฐบาลเสนอแนะจัดสรรงบประมาณด้านสังคมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับขณะที่สสฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดมีน้อยลงติดตามรายงานจากคุณสรทันเห็นพิพัฒน์ครับ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เข้าสู่การอภิปรายวันที่2ของการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่1โดยเมื่อเริ่มการอภิปรายสสจากพรรคภูมิใจไทยอย่างนายวรายุทธ์จงอักษรบอกว่าวิกฤตของประเทศไทยขณะนี้หลายคนมองข้ามซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไทยและขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนเด็กแรกเกิดน้อยลงทุกปีและมีจำนวนประชากรที่ไร้แรงงานและลดลงค่ะทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่ดังนั้นงบประมาณด้านสังคมจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าหากมีการลงทุนในระยะนี้สิ่งที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส่วนตัวก็มองว่ามีความถูกต้องอยู่แล้วในสถานการณ์นี้แต่ประเด็นของผู้สูงอายุประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญประกอบเข้ามาด้วยหากพิจารณาปรับปรุงให้เบี้ยผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าหัวละ 1,000 บาทจะทำให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น 54,000 ล้านบาทโดยที่จะสอดคล้องกับสภาวะค่าของชีพที่สูงขึ้นแต่เกณฑ์การให้ควรที่จะต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำและสามารถสร้างรายได้โดยไม่ใช่การให้เปล่าและควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างๆสามารถรับผู้สูงอายุเข้าทำงานได้จากนั้นสส.อรทัยเกิดทรัพย์จากพรรคก้าวธรรมได้มองว่ารัฐบาลกำลังใช้งบลงทุนไม่ตามเป้าและคาดการว่าเศรษฐกิจปี2570จะขยายตัวมากกว่าปี2569แต่การจัดสรรงบประมาณกับส่วนทางการขณะที่งบประมาณรายจังหวัดนั้นก็ต้องรองบประมาณและได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางซึ่งอาจจะทำให้การพัฒนาและการตัดสินใจในส่วนของท้องถิ่นเกิดความล่าช้าได้และเห็นควรว่ารัฐบาลควรต้องคิดใหม่ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแบบรายจังหวัดสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4408นะครับลงพื้นที่เดินเท้าเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมให้บริการด้านสุขภาพและแจกเวชภัณฑ์ตามโครงการหมอเดินเท้าสร้างความสัมพันธ์อันดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามรายงานจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4408ลงพื้นที่เดินเท้าพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมบริเวณรอบฐานปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบและรับฟังปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและนำยาเวชภัณฑ์ผงโรยเท้ารวมถึงยากันยุงแจกจ่ายให้กับประชาชนตามโครงการหมอเดินเท้าเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่แล้วยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีลดความหวาดระแวงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐอันจะนำไปสู่ความสงบสุขและความร่วมมือที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็กลับมาติดตามกันนะคะช่วงนี้ค่ะติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เสนอตอนบรรเทาอุทกภัยบางสะพานสานต่องานพระราชดำริค่ะ
2: ตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
3: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาติดตามนะคะรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลคุณศิลป์อู่ทองนะคะแจ้งว่าใช้สะพานพระราม3นะคะเป็นฝั่งขาเข้านะคะขึ้นมาจากทางรัชดาท่าพระมาทางเจริญกรุงนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่ากลางสะพานพระราม3มีรถพ่วงบรรทุกดินนะคะเป็นรถพ่วงแบบ22ล้อค่ะใหญ่ยักษ์เลยจอดเสียอยู่ช่องทางกลางนะคะแล้วก็จอดอยู่คนขับก็อยู่ใต้ท้องรถคงจะเหมือนซ่อมเครื่องยนต์อะไรสักอย่างนะคะทีนี้การจราจรก็เลยเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถใหญ่ด้วยนะคะบรรทุกดินมานะ22ล้อเลยค่ะไปเสียอยู่กลางสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้านะคะส่วนคุณศรีวิชัยนะคะแจ้งว่าใช้ถนนเอกมัยนะคะเมื่อสักครู่นี้เองจากเอกมัยเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่ซอยเจริญใจยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณชินโชนะคะตอนนี้อยู่เส้นทางของทางหลวง344ชลบุรีบ้านบึงค่ะนะคะเป็นช่วงของชลบุรีบ้านบึงสายเก่ามาทางต่างระดับชลบุรีมีอุบัติเหตุที่แยกตัดกับถนนชลบุรีบ้านบึงสายเก่าเล็กน้อยนะคะเลยมานิดหนึ่งชนกันนะคะมีรถชนกันแล้วก็คงจะมีผู้บาดเจ็บเพราะว่าตอนนี้มีรถพยาบาลอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะการจราจรในขณะนี้เคลื่อนตัวช้าเลยค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามการกับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เสนอตอนบรรเทาอุทกภัยบางสะพานสานต่องานพระราชดำริค่ะ
4: ืบสานธำรงไทยด้วยใจพัก
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานธำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจส.100นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของน้ำค่ะวันนี้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำในด้านต่างๆทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะอีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานณวังไกลกังวลเมื่อวันที่30เมษายน2547โดยสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่ปี2560จนมาถึงวันนี้นะคะโครงการมีความก้าวหน้าและดำเนินไปในทิศทางใดนั้นเราจะไปติดตามเพิ่มเติมจากนายธีรวิทย์เงินเปียผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะตอนนี้ผู้อำนวยการอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผม
3: ค่ะต้องเรียนถามท่านผู้อำนวยการนะคะในเรื่องของปัญหาในพื้นที่อำเภอบางสะพานรวมไปถึงลุ่มน้ำคลองบางสะพานในห้วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาในเรื่องน้ำมากน้อยขนาดไหนคะ
5: โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับผมในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาอย่างแรกต้องขอเรียนให้ทราบก่อนว่าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานเนี่ยเริ่มทำโครงการในปี2560คาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2575ตามแผนงานนะครับผมแต่เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้ไม่ได้เต็มที่ก็อาจจะล่าช้าไปอีกสัก 2-3 ปีประมาณนั้นนะครับผมและในห้วงเวลา10ปีที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ในแต่ละปีนะครับผมที่วัดได้สูงสุดในรอบ24ชั่วโมงนะครับผมเมื่อวันที่7ตุลาคม2565นะครับสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงก็คือ234มิลลิเมตรนะครับผมและอีกปีหนึ่งในวันที่5ธันวาคม2565ด้วยสูงสุดอยู่ที่184มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งปริมาณน้ำฝนที่ตกมาดังกล่าวเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ในช่วงสมัยก่อนนะครับผมก็จะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานแล้วจะท่วมโรงพยาบาลแล้วนะครับผมแต่เมื่อปี2565ที่ผ่านมามันไม่ได้ท่วมนะครับผมแต่ว่ามันจะเต็มบริเวณคลองลัดนะครับผมที่ใช้โครงการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14ได้ทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอบางสะพานเนี่ยทำคลองลัดเพื่อผันน้ำออกสู่ทะเลให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นแล้วนะครับผมมันก็เลยปัญหาทุเลาเบาบางไปซึ่งคลองลัดเป็นหนึ่งในส่วนของประมาณทั้ง10ส่วนของโครงการทั้งหมดนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแล้วก็ระบบต่างๆตามโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานแล้วเสร็จทั้งหมดก็มั่นใจเลยครับผมว่าไม่ว่าฝนจะมาแค่ไหนเราก็สามารถที่จะรับมือไหวครับ
3: อันนี้แค่เพียง1ส่วนจาก10ส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย
5: ครับผมครับมันสามารถผ่านน้ำผ่านตัวกระเพาะหมูที่ลัดเลาะไปในเขตอำเภอเมืองบางสะพานตัวอำเภอตัวตลาดตัวโรงพยาบาลลัดเลาะไปให้น้ำผันตรงลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมครับผม
3: ค่ะค่ะแล้วจากที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่นี้หลังจากนั้นอย่างที่ผอ.บอกว่าก็ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2560เรื่อยมาตรงนี้เราได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างคะ
5: เราได้ลงไปในพื้นที่นะครับผมสอบถามความต้องการจากชาวบ้านลงไปยังกับจังหวัดประชุมกับกลุ่มชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนเรียนให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยราชการ ในจังหวัดทราบทั้งหมดนะครับผมว่าในโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานทั้งหมดเนี่ยมันมีโครงการอะไรบ้างมีอ่างเก็บน้ำอยู่กี่แห่งมีประตูระบายน้ำอยู่กี่แห่งนะครับผมเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราจะสามารถใช้น้ำได้อย่างไรและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับผมครับ
6: ค่ะก็
5: เราจะอธิบายให้ทราบอยู่ตลอดเลยครับผมครับ
6: ลงพื้นที่อยู่เรื่อยๆไปพบปะชาวบ้าน
5: ครับผม
6: แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาเข้าใจโครงการหรือว่ามีส่วนร่วมในโครงการมากน้อยขนาดไหนครับผอ.
5: ตอนนี้ที่ผมทราบข้อมูลนะครับผมในพื้นที่ของตลาดอำเภอบางสะพานเลยเขารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาได้รับการตอบสนองบรรเทาเรื่องน้ำท่วมตอนนี้เรื่องน้ำท่วมเขาไม่วิตกกังวลแล้วครับผมแต่ก็เราได้ประชาสัมพันธ์ไปอยู่ต่อแน่นนะว่าถ้าสมมุติว่าฝนตกภายใน24ชั่วโมงเกินกว่า250เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาก็ได้ครับผมครับซึ่งระบบของเราข้างบนเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดเขาก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบไงครับเพราะเขาบางคนคิดว่าเสร็จแล้วไม่ท่วมแล้วอะไรประมาณนี้เราก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าระบบของเรายังไม่สมบูรณ์แบบครับ
6: อืมค่ะเพราะว่าตรงตัวตลาดบางสะพานจะอยู่ใกล้กับตรงประตูที่ระบายออกไปทางทะเลพอดีเขาเห็นตัวประตูเขาอาจจะนึกว่าโอ้ยได้แล้วจบเสร็จเรียบร้อยแต่จริงๆคือมันยังไม่ครบใช่ไหมคะผอ.
5: ใช่ประตูดังกล่าวเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดนะครับผมครับซึ่งเป็นประตูระบายน้ำปากคลองซ
6: ึ่
5: งแล้วเสร็จแล้วนะครับผมใช้งานได้แล้วสามารถที่จะปิดกั้นไม่ให้น้ำทะเลไหลย้อนเข้ามาสู่ในพื้นที่คลองบางสะพานด้านบนทำให้สามารถใช้น้ำในการทำการเกษตรได้นะครับผมแต่ว่าพอน้ำฝนเราก็สามารถเปิดแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นได้แล้วนะครับบางคนก็คิดว่าแล้วเสร็จเหมือนกันเราก็เลยต้องลงพื้นที่เพื่อไปทำความเข้าใจครับ
6: ค่ะซึ่งลักษณะของการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยจริงๆทางกรมชลประทานทำการแก้ปัญหาแบบครบวงจรตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยใช่ไหมคะผอ.
5: ใช่ครับผมครับ
6: อยากให้ผอ.
5: พื้นที่ในส่วนของต้นน้ำนะครับผมเราก็จะสร้างอ่างเก็บน้ำซึ่งอ่างเก็บน้ำของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับผมมันมีอยู่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับผมอ่างเก็บน้ำโอ่ง30นะครับผมแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองลอยนะครับผมแล้วก็อ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียวนะครับผมและเรากำลังจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก่อสร้างอยู่แล้วจะแล้วเสร็จภายในปี2569นี้ได้แก่อ่างเก็บน้ำไทรทองนะครับที่มีความจุอยู่ 13.29 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ปีนี้กำลังเริ่มทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่างนะครับผมซึ่งมีความจุอยู่ทั้งหมด 17.46 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมแล้วก็อ่างเก็บน้ำโป่ง30นะครับผมที่คาดว่าจะก่อสร้างในปี2572ครับจนถึง2577ครับผมครับซึ่งระบบของต้นน้ำของเรานะครับผมเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งหมดแล้วนะครับต้นน้ำก็สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้มากขึ้นแล้วในช่วงที่หน้าแล้งเราสามารถที่จะโรยน้ำมาส่งน้ำมาเพื่อใช้ในการทำเกษตรทำใช้สำหรับการอุปโภคได้อย่างเต็มที
6: ่
5: ในช่วงหน้าฝนก่อนถึงหน้าฝนเราต้องพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปเพื่อเก็บกักน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้านะครับผมให้เข้าไปอยู่ในอ่างเก็บน้ำส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำไปท่วมในพื้นที่ด้านล่างเยอะไม่ใช่ว่าตกลงมาเท่าไหร่แล้วไหลลงสู่ชุมชนด้านล่างหมดออกสู่ทะเลหมดเราก็สามารถที่จะชะลอน้ำไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนด้านล่างได้นะครับผมอันนี้เป็นส่วนของต้นน้ำนะครับแล้วในส่วนของกลางน้ำเราก็เข้าไปทำการขุดลอกคลองนะครับผมซ่อมแซมตัวกำแพงป้องกันตลิ่งอะไรต่างๆนะครับผมก็คือเป็นการชะลอน้ำไว้แล้วก็มีการสร้างฝายเก็บกักน้ำเป็นช่วงๆนะครับผมก็คือชะลอน้ำไว้เป็นช่วงๆแล้วก็สามารถที่จะผันน้ำได้โดยตลอดนะครับผมส่วนปลายน้ำนะครับผมเราก็ไปสร้างประตูระบายน้ำปากคลองไว้ป้องกันไม่ให้น้ำทะเลใหญ่ไหลย้อนกลับนะครับผมแล้วก็หน้าฝนก็สามารถที่เปิดระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ครับผม
6: นี่ก็คือครอบคลุมแบบครบวงจรจริงๆนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลดีให้กับชาวบ้านเรียกว่าคืบหน้าถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะคืบหน้าไปประมาณเท่าไหร่แล้วคะผอ.
5: คืบหน้าน่าจะประมาณสัก 30-40% นะครับผมครับแต่ก็สามารถรับน้ำฝนที่ไม่เกิน250 มิลลิเมตรได้แล้วครับผมครับ
6: ค่ะ ก็ยังไม่แล้วเสร็จยังช่วยได้ขนาดนี้เดี๋ยวถ้าเรียบร้อยทั้งโครงการเต็ม 100% นี่โอ้โหชาวบ้าน
5: ก็น่าจะสมบูรณ์แบบครับผมคร
6: ับ ค่ะจากที่เคยเจอปัญหาว่าน้ำท่วมตลอดก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะ
5: ครับผม
6: ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการบรรเทาอุทกภัยประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเนี่ยมันจะมีในด้านอะไรบ้างอะคะผอ.
5: ในเรื่องของการบรรเทาอุทกภัยแล้วตามที่ผมกล่าวไว้แล้วหลังจากที่เรามีอ่างเก็บน้ำเก็บน้ำไว้นะครับผมช่วงหน้าแล้งเราสามารถที่จะส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปสู่ระบบส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนได้นะครับผมครับแล้วก็เราจะรักษาระบบนิเวศโดยการปล่อยน้ำมาในลำคลองบางสะพานแล้วก็ในแถวลำคลองบางสะพานทั้งหมดก็สามารถที่จะสูบน้ำหรือใช้น้ำไปใช้ในการทำเกษตรได้แล้วก็พอเรามีน้ำอยู่ทั้งปีในลำคลองก็สามารถมีสัตว์น้ำมีอะไรเพิ่มขึ้นได้ทำให้สามารถหาสัตว์น้ำมาใช้ได้ด้วยนะครับผมมันสามารถที่จะดูแลได้ครบครับ
6: อันนี้ก็คือต่อยอดไปในเรื่องของการประกอบอาชีพของชาวบ้านได้ด้วย
5: และตอนนี้นะครับถ้าเรามองให้ดีทุเรียนนะครับทุเรียนอำเภอบางสะพานก็มีเยอะเหมือนกันนะครับทุเรียนคลองลอยอะไรพวกนี้ครับเริ่มมีชื่อแล้วเหมือนกันนะครับผมครับ
6: ค่ะก็ต้องอาศัยน้ำจากส่วนนี้ด้วย
5: ทุเรียนต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากเลยครับผมครับซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้สร้างอ่างเก็บน้ำไว้ต่อไปข้างหน้ามีการแย่งชิงน้ำแล้วก็เกิดผลเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมและก็ถ้าไม่มีปริมาณน้ำไว้ที่เก็บไว้ช่วงฤดูแล้งในอ่างเก็บน้ำระบบการส่งน้ำของการประปาของประปาส่วนภูมิภาคการประปาของอบต.การประปาของตัวจังหวัดเองก็จะมีปัญหาไปทุกที่เพราะว่าไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะนำมาผลิตน้ำประปาครับ
6: ค่ะโอ้ได้ฟังวันนี้แล้วเราเห็นถึงการทำงานนะคะแล้วก็การเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชนตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านโดยมีทางกรมชลประทานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสนองพระราชดำริตรงนี้ต้องขอบคุณผอ.มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้เราได้รู้จักโครงการนี้มากขึ้นนะคะ
5: ครับผมด้วยความยินดีครับขอบคุณมากด้วยเช่นกันนะครับผมที่ให้ทางชลประทานได้เผยแพร่ข้อมูลนะครับผมนำไปสู่พี่น้องจะได้ทราบข้อมูลกันครบถ้วนแล้วก็เพิ่มมากขึ้นครับผมครับ
6: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้นะจากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะหรือทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th ค่ะรวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
1: ค่ะติดตามกันได้นะคะทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้นะคะทางจสร้อยค่ะนะคะคุณบัวจันทร์ค่ะแจ้งว่าผลโยธินในฝั่งขาออกช่วงของต่างระดับรังสิตมาที่หมู่บ้านไวท์เฮาส์นะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่าตรงข้ามโกโฮเซลรังสิตมีรถกระบะแบบมีข้อข้างหลังสูงๆค่ะบรรทุกของมาจำนวนมากยางล้อหลังขวาแตกแล้วก็จอดอยู่ในช่องซ้ายของช่องทางด่วนนะคะเปิดไฟฉุกเฉินเป็นจุดสังเกตแล้วค่ะก็ส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะวันนี้30มิถุนายนนะคะหมดกลางเดือนที่6ไปแล้วนะคะเข้าสู่พรุ่งนี้วันที่1กรกฎาคมค่ะเข้าสู่เดือน7ค่ะนะคะก็แน่นอนค่ะว่าวันที่1ก็ยังคงเป็นความหวังของพวกเราอยู่นะคะว่าจะเป็นคนที่มีโชคไหมอะไรไหมนะคะอันนี้เป็นเรื่องของดวงด้วยค่ะนะคะคนที่จะมีโชคกันในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าคนที่มีภาระเรื่องของการเงินค่ะนะคะเราก็ต้องหาเงินมานะคะเพื่อมาใช้ในด้านต่างๆนะคะเรื่องของทางการเงินบางคนต้องส่งบ้านนะคะแล้วก็บางคนต้องลงทุนในกิจการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดการทางการเงินค่ะนะคะเราต้องมีอะไรที่แน่นอนนะคะว่าจะมาช่วยเราได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าถ้าเรารอโชคบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราฝันเอาไว้นะคะทีนี้สำหรับท่านที่มีภาระทางการเงินนะคะให้บ้านค่ะให้บ้านของเราเนี่ย ปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะคะก็แค่เรามีบ้านนะคะหรือว่ามีห้องชุดมีที่ดินที่สวนหรือว่าที่ซึ่งปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าจะมาปิดภาระหนี้นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะอยากเอาไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะตรงนี้บ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำค่ะ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะก็สมัครได้แล้วนะคะจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ค่ะที่ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th เว็บไซต์ www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะสำหรับสินเชื่อบ้านแลกเงินนะคะซึ่งเป็นอะไรที่สามารถติดต่อได้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราติดตามกันนะคะทั้งเรื่องของของหายคนหายคนพลัดหลงนะคะจร้อยก็ติดตามต่อเนื่องนะคะยังไงถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมารายงานเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็ท่านที่ใช้เส้นทางแล้วก็จุดไหนที่รถติดมากๆนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมันใกล้เที่ยงแล้วนะคะรถไม่น่าจะติดมากจุดไหนที่ติดมากก็แจ้งได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
9: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
8: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
10: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
12: ช วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือ

0: ระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

ค่ะก็มีข้อมูลนะคะที่ทางการประปานครหลวงนะคะหรือว่ากปน.นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะนะคะทั้งประชาชนนะคะแล้วก็ทางผู้ประกอบการนะคะดูแลคุณภาพน้ำภายในอาคารและที่พักอาศัยค่ะด้วยบริการล้างถังพักน้ำมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของกปน.นะคะเพื่อเสริมความมั่นใจว่าน้ำสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานค่ะแล้วก็มอบโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสำหรับทั้งถังพักน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กค่ะรายละเอียดเป็นแบบนี้นะคะว่าสำหรับถังพักน้ำขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่10ลูกบาศก์เมตรหรือว่า 10,000 ลิตรขึ้นไปนะคะเมื่อใช้บริการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที 5,000 บาทนะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะและใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้ค่ะส่วนถ้าหากว่าเป็นถังพักน้ำขนาดเล็กนะคะหรือว่าถังพักน้ำบนดินขนาดไม่เกิน2ลูกบาศก์เมตรหรือว่า 2,000 ลิตรค่ะลูกค้าทั่วไปราคาพิเศษเพียง990บาทต่อถังอันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็สำหรับถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรค่ะเมื่อรวมใช้บริการตั้งแต่10ถังขึ้นไปต่อหมู่บ้านก็ฟรีเช็คอัพตรวจสอบระบบท่อประปาระบบปั๊มน้ำแล้วก็ถังพักน้ำเบื้องต้น

0: นะคะรวมถึงติดสติ๊กเกอร์รับรองการล้างถังพักน้ำมาตรฐานจากกปน.นะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่15กันยายน2569นี้นะคะสำหรับท่านที่จะแจ้งความประสงค์ใช้บริการโปรโมชั่นล้างถังพักน้ำราคาพิเศษก็พร้อมกับแจ้งเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำผ่านสำนักงานประปาสาขาได้เลยนะคะหรือว่าไปที่นะคะโทรไปที่ MWA Call Center 1125นะคะ MWA Call Center 1125ก็แจ้งความประสงค์นะคะที่จะล้างถังพักน้ำตามโปรโมชั่นที่กปน.นั้นมีโปรโมชั่นล้างถังพักน้ำราคาพิเศษนะคะอันนี้ก็ติดต่อกันได้เลยค่ะนะคะเรื่องของตรงนี้ความมั่นใจนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากทางกปน.นะคะได้มาดำเนินการให้พวกเรานะคะแจ้งความประสงค์กันได้เลยค่ะนะคะเมื่อช่วงตอนเช้านะคะก็มีรับแจ้งนะคะเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะตอนเช้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวนะคะเข้าเมืองลำปางค่ะนะคะเป็นประเทศซึ่งเกิดจากมีหมาสุนัขนะคะน้องหมาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่คุณแม่เนี่ยขับไปส่งลูกนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็คือเรียนว่ามันค่อนข้างรุนแรงนะคะในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือจักรยานยนต์ก็เสียหลักแล้วก็เสียหลักล้มทีนี้เหล็กขาตั้งของรถเนี่ยไปปากน่องของคุณแม่ที่เป็นคนขับนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเราไปคุยกันในเรื่องนี้กันนะคะจากทางแพทย์หญิงชุลีพรนนทสูตรนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคานค่ะคุณหมอท่านผู้อำนวยการผ่านไปในเหตุการณ์พอดีเลยนะคะท่านผู้อำนวยการคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณนาค่ะโอ้โหดูจากในภาพมันน่าตกใจเหมือนกันนะท่านผู้อำนวยการว่าเหตุที่เกิดขึ้นจักรยานยนต์เสียหลักล้มแต่ว่าเหล็กเนี่ยไปเสียบขาคนขับตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะท่านผู้อำนวยการ
1: ก็คือผอ.กำลังนั่งขับรถผ่านมาจะต้องไปประชุม
0: ค่ะ
1: แต่ท่านพูดว่าที่สภากาแฟที่เกาะคาค่ะ
0: ค่ะ
1: ระหว่างทางเนี่ยก็พบเหตุก็คือมอเตอร์ไซค์จอดอยู่กลางถนนแล้วก็มีเด็กร้องไห้อยู่ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปดูค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ครั้งแรกที่เจอก็คือเป็นผู้หญิงหมดสติหายใจเฮือก
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็มีเลือดออกบริเวณหน้าผากแล้วก็ศีรษะด้านหลังค่ะ
0: โอ้โห
1: มอเตอร์ไซค์ก็ทับที่เท้าอยู
0: ่
1: แล้วก็เอิญพนักงานขับรถของผอ.ก็เป็นกู้ชีพมาก่อนเขาก็จอดรถถอยไปเพื่อที่จะกั้นไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะเพราะตรงนั้นซีนถ้าโดยภาษาแพทย์เรียกว่าซีนไม่เซฟตี้ก็คือ มันเป็นจุดอันตรายซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำได้เขาก็ไปช่วยยืนโบกรถป้องกันไม่ให้คนอื่นมาชนซ้ำระหว่างนั้นก็มาดูคนไข้ก็ทำแล้วมีชีพจรแต่ว่าไม่หมดสตินะคะแล้วก็หายใจเฮือกแล้วก็ได้โทรตาม1669
0: ค่ะ
1: ระหว่างนั้นก็ได้เปิดทางเดินหายใจค่ะ
0: ค่ะ
1: คำแล้วมีชีพจรก็เลยแค่เปิดทางเดินหายใจหลังจากคนไข้ที่หายใจเพื่อก็หายใจดีขึ้นค่ะ
0: แต
1: ่ก็เขาก็สลบแล้วก็ตาก็เหลือบไปทางด้านซ้ายซึ่งมันเป็นตายเป็นลักษณะของการเลือดออกในสมองค่ะก็เลยระหว่างนั้นก็ใช้ช่วยวิธีการเปิดทางเดินหายใจรอรถมารับเนี่ยค่ะประมาณ20นาทีค่ะ
0: ค่ะแล้วบรรยากาศคือคุณแม่ที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีลูกซ้อนท้ายมาคุณแม่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกหรอคะถึงมีบาดแผลที่หน้าผากที่ศีรษะค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณแม่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็ตรงที่เกิดเหตุก็มีสุนัขโดนชนกลางหลังก็เขาก็อยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าน่าจะขับมาเพราะเป็นเส้นทางตรงน่าจะขับมาเร็วแล้วก็สุนัขกัดหน้านี่แหละค่ะ
0: ก็เ
1: ลยทำให้เกิดอุบัติเหตุ
0: ค่ะแล้วน้องที่เป็นลูกชาย10ขวบน้องไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลยใช่ไหมคะตำรวจ
1: ก็มีบาดแผลเต็มตัวเลยค่ะเป็นรอยถลอกแต่เป็นถลอกตื้นบ้างลึกบ้างทั้งแขนทั้งขาค่ะแต่น้องค่อนข้างจะตกใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาอยู่กลางถนนก็เลยต้องเรียกน้องไปอยู่ด้านข้างค่ะ
0: ค่ะเส้นนี้รถมันใช้เยอะนะคะเส้นซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง
1: ใช่ค่ะก็เป็นประเอิญโชคดีเป็นช่วงประมาณ6โมงครึ่งค่ะยังไม่ถึง7โมงเช้าร ถก็เลยยังไม่หนาแน่นมากค่ะ
0: อ๋อ6โมงครึ่งที่ลำปางนี้ถือว่ายังไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนอะไรมากไม่เหมือนกรุงเทพนะคะกรุงเทพรถจะเยอะกว่า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เรื่องแต่ทีนี้ในข่าวในบัตรเหตุที่ส่งกันมาบอกว่าเหล็กขาตั้งรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันทะลุน่องของคุณแม่เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะปักอยู่คาอยู่ที่น่องค่ะ
0: ทะลุน่องเลย
1: ทะลุก็คือปักเข้าไปแล้วก็ฝังอยู่ในเนื้อน่อง
0: โอ้ตาย
1: คือหลักๆของการช่วยคนอื่นนะคะ
0: ค
1: ือซีนสถานที่ตรงนั้นต้องปลอดภัยก่อนอย่างเช่นเราลงไปช่วยถ้าตรงนั้นอยู่กลางถนนเนี่ยจะอันตรายมากๆเลยค่ะก็จริงๆหลักก็คือควรจะลากคุณแม
0: ่ค่ะ
1: ลากทั้งหมดเพื่อมาอยู่ไหลทางให้ได
0: ้ค่ะ
1: เพลินไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าตัวมอเตอร์ไซค์อ่ะเกี่ยวที่น่องไว้ก็คือปักเข้าไปในเนื้อน่องค่ะก็เลยต้องดูแลคนไข้กันอยู่กลางถนนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแต่จะมี
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าสมมติว่าเราจะลงไปช่วยใครก็ตามจุดนั้นต้องเป็นจุดที่ปลอดภัยเพราะว่าเราจะเสียจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำมาได้เสมอค่ะ
0: ค่ะไม่อย่างนั้นก็จะเรียกว่าเป็นซ้ำซ้อนได้คนที่ไปช่วยเหลือก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ถ้า
1: ไม่ได้ค่ะส่วนตัวเคยเจอที่คนลงไปช่วยแล้วก็ถูกชนตายก็มีนะคะลงไปช่วยแล้วก็ที่ลำปางเนี่ยแหละค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้ณตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าอาการของคุณแม่นะคะอยู่ในขั้นไหนคะท่านผู้อำนวยการ
1: ตอนนี้คนไข้ไปแอดมิทที่อุบัติเหตุโรงพยาบาลเกาะโรงพยาบาลลำปางค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วมีเลือดออกในสมองค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับรุนแรงจริงก็ต้องผ่าตัดอยู่ในช่วงที่observe ดูอาการทางสมองอยู่ค่ะแล้วก็มีแผลที่น่องแล้วก็แขนน่าจะแขนหักด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในช่องอกเพิ่มเติมเพราะว่าอุบัติเหตุค่อนข้างจะรุนแรงค่ะ
0: เขาก
1: ังวลว่าจะมีเลือดออกในช่องอก
0: ถ้ามีเลือดออกในช่องอกอันนี้ถือว่ามันหนักกว่าที่เลือดออกในสมองแล้วคะคุณผู้อำนวยการ
1: มันอันตรายทั้งคู่ค่ะมันอันตรายทั้งคู
0: ่
1: แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้รุนแรงถึงจะต้องไปผ่าตัดทันทีทันใดเพราะสัญญาณชีพอื่นๆทั้งหมดยังดีอยู่ยกเว้นเรื่องคนไข้สับสน
0: ค่ะ
1: ยังตื่นไม่ดีค่ะสับสนอยู่แล้วก็มีเรื่องออกในสมอง
0: ค่ะก็ถือว่ารุนแรงทีเดียวนะคะแล้วก็น้องไม่รู้ว่าหายตกใจหรือยังนะคะท่านผู้อำนวยการน้องที่เป็นน้องสิบขวบ
1: อันนี้ก็เอิญไม่ได้ติดตามค่ะขออภัยค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่มาจากอันนึงเรื่องของความเร็วนะคะแล้วก็เรื่องของสุนัขตัดหน้าด้วยนะคะทำให้รถนั้นเสียหลักค่ะก
1: ็จริงๆอุบัติเหตุจะได้เสมอค่ะ
0: ค่ะ
1: วินาเป็นแต่ว่าสิ่งที่ป้องกันเราได้ก็คือหนึ่งหมวกกันน็อก2ไม่ขี่ไวเกินเร็วเกินไปค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วอันที่3ก็คือการที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันต้องอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อตัวคนไข้แล้วก็ผู้ช่วยด้วยน่าจะมี3เรื่องที่จะฝากค่ะ
0: ค่ะนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ในการมากเลยค่ะนะคะที่กำลังจะไปทำงานไปประชุมนะ
1: คะ
0: ก็ลงมาช่วยนะคะด้วยความเป็นคุณหมอนะคะที่เห็นเหตุการณ์นะคะยังไงต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอนะคะที่มาเล่าให้เราฟังการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อเช้านี้นะคะที่เกิดขึ้นที่ลำปางอุบัติเหตุบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางเงานะคะที่มุ่งหน้าเข้าเมืองลำปางท่านที่ไปเคยไปก็จะทราบว่าเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักนะคะที่ใช้กันแล้วก็รถจะค่อนข้างเยอะอย่างดีที่ตอนเช้าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ดีถ้าหากว่าไม่ได้มีแบบรถที่มากันจอดป้องกันเอาไว้ในการที่ ลงไปช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้อำนวยการคุณหมอก็ได้บอกให้เราฟังนะคะว่าการที่จะลงไปช่วยนะคะก็ต้องดูหลายๆอย่างนะคะว่าเราเองก็ต้องปลอดภัยถึงจะช่วยคนอื่นได้นะคะสำหรับประเทศที่เกิดขึ้นนะคะก็นำมาฝากกันค่ะนะคะส่วนในตอนนี้นะคะก่อนที่จะไปพักกันนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะในจุดที่คุณผู้ฟังใช้เส้นทางกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลการจุดไหนที่มีรถจอดเสียจุดไหนมีประเทศนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะกับจส.100ค่ะโทรดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสมเด็จพระสังฆราชทรงงดพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569เพื่อทรงฟื้นฟูพระอนามัยและศาลฎีกานัดพิจารณาคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนัดแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศเรื่องสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดพระกรณียกิจเพื่อทรงฟื้นฟูพระอนามัยจากพระอาการปวดพระปริศดางหรือปวดหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2569ติดตามรายละเอียดจากคุณสราวุธจอกลมครับ
7: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569เพื่อให้สาธุชนทราบโดยทั่วกันโดยสืบเนื่องจากทรงมีพระอาการปวดบริเวณพระปิดสดางหรือหลังขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแม้คณะแพทย์จะถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้วแต่ด้วยปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์จึงขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดเสด็จออกรับการถวายสักการะเพื่อหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานและฟื้นฟูพระอนามัยยกเว้นพระกรณียกิจสำคัญที่จะประเมินเป็นรายกรณีในการนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบตามคำแนะนำของคณะแพทย์พร้อมมีรับสั่งอนุโมทนาในความห่วงใยและโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตแก่สาธุชนทุกท่านด้วยสราวุธจอกลมรายงานครับ
1: ศาลฎีกานัดพิจารณาคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับเป็นนัดแรกกำหนดไต่สวนพยานปปช.3นัดเริ่ม25สิงหาคมนี้เพื่อวางกรอบพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีพร้อมยกคำร้องที่ขอให้สั่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยชี้ว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีอะไรครับ
8: ศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกคดีจริยธรรมของอดีตและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร44คนของพรรคก้าวไกลจากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยโดยระบุว่าผู้คัดค้านทั้ง44คนกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากการร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยผลการพิจารณานัดแรกองค์คณะผู้พิพากษา5คนมีคำสั่งกำหนดวันไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องคือปปช.จำนวน17ปากรวม3นัดได้แก่วันที่25สิงหาคมวันที่22กันยายนและวันที่27ตุลาคม2569โดยมีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นผู้แทนฝ่ายผู้ร้องเข้าร่วมการพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านมีอดีตส.ส.และส.ส.เดินทางมาศาลด้วยตนเองบางส่วนรวม8คนขณะที่แกนนำส่วนใหญ่ได้มอบหมายทนายความเป็นผู้แทนในการพิจารณาคดีนอกจากนี้ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องของนายนพรุตวรชิตมุทิคุณอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ที่ขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนผู้คัดค้านที่35หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยศาลเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีจึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้และไม่มีเหตุอื่นเพียงพอที่จะมีคำสั่งให้นายณัฐพงษ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว นิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านกล้วยเสือเท่ามีกี่ชั้นจ๊ะบ้านค่ะอยากจะมูกันพอผ้าจ๊ะฝ้ายหนูฝ้ายว่ะจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่า
1: การแดดดีมากเลยสวยด้วยใส่ใส่
2: เราเริ่มไม่กล้าถวาย

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็มีข่าวใหญ่ที่ฟุตบอลโลกใหญ่มะ
2: ครับ
1: เยอรมันตกรอบ32ทีมสุดท้ายอันนี้เพราะว่าฟอร์มไม่ดีหรือว่ายังไงอ่ะผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หน่อย
2: ฮะเออแล้วก็ฮอลแลนด์ก็ตกนะเนเธอร์แลนด์ก็ตกเหมือนกันใช่
1: แล้วจะเหลือใครเข้าไปเนี่ย
2: จุดโทษเดี๋ยวคืนนี้ลุ้นฝรั่งเศสแล้วกัน
1: อ๋อเหรออ่านะคะก็เรียกว่าอย่างนี้เหมือนกับมีกระเป๋าฉีกอะไรกันป่ะมีมั้ย
2: ก็พลิกหน่อยใช่เพราะว่าหลายท่านก็คิดว่าเยอรมันกับฮอลแลนด์น่าจะเข้าแล้วก็บราซิลก็เฉือนญี่ปุ่นไปเหมือนกันญี่ปุ่นก็ไปละทีมจากเอเชีย
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็เหลือออสเตรเลียทีมเดียวละจากเอเชีย
1: ไม่รู้ว่าจะแสดงความดีใจหรือเสียใจกับท่านที่ผิดคาดไปมันผิดฟอร์มเลยใช่ไ
2: ห
1: ม
2: หมายถึงทีมไหน
1: เยอรมันเนี
2: ่
1: ย
2: อ๋อเยอรมันเขาก็เล่นตามรูปเกมของเขาแหละเพียงแต่ว่าปารากวัยเขาค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบวินัยนะแล้วแผนเขาเตรียมมาดีใช
1: ่ก็เลยตกรอบไปเลยฟังแล้วก็แบบ
2: จุดโทษเขายื้อกันจนยิงจุดโทษเลย
1: ค่ะ
2: ใช
1: ่ฟังแล้วก็แบบตกใจนี่ขนาดแบบว่าไม่ได้แบบเป็นแฟนมีอะไรนะแต่พอบอกเยอรมันเนี่ยบอกเฮ้ยจริงเหรอ
2: ครับ
1: นะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้สภาพการจราจรของในกรุงเทพนะคะก็จะมีปัญหาเดิมๆนะคะจุดเดิมๆก็คือทางด้านของอโศกมนตรีนะคะที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะที่สาธิตมศวก็ทำให้ติดต่อเนื่องออกไปทางเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ากำแพงเพชร7รัชดาภิเษกนะคะแล้วก็ทางอโศกสุขุมวิทด้วยนะคะกว่าจะคลี่คลายก็ต้องโน่นแล้วค่ะ8โมงกว่านะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเมื่อตอนเช้ามืดเนี่ยรับแจ้งบัติเหตุที่จรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกตรงช่วงประมาณซอย23คือตอนแรกรับแจ้งว่าเป็นเหตุรถเก๋งชนคนเดินเท้านะคะได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ปฐมพยาบาลกันแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะเหตุเกิดเนี่ยทางร้อยเวรบอกว่าเป็นบริเวณใต้สะพานลอยคนข้ามนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ60ปีซึ่งข้ามถนนเนี่ยใต้สะพานลอยนะคะก็เลยทำให้รถชนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมองได้เลยอย่างเหมือนกันนะคุณเสมาเพราะว่าด้วยอายุอะคน50กว่า60บางทีแข้งขามันก็ไม่ค่อยเป็นใจเหมือนกันนะขึ้นสะพานลอยมันก็ไม่ค่อยไหวค่ะนะคะอันนี้เรียกว่ามันเป็นอันนึงที่หน่วยงานต้องพิจารณาดูเหมือนกันนะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุกันมากขึ้นแล้วก็คนที่มีอายุก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบนั่งอยู่บ้านอย่างเดียวก็ต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นกันนะคะตรงนี้เนี่ยว่าจะทำยังไงให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับสภาพของบุคคลสภาพของสถานที่นั้นๆด้วยนะคะที่ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกันนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อตอนเช้าประมาณสัก8โมงได้นะคะก็มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ใช้เส้นทางพหลโยธินในฝั่งขาเข้าจากทางมกรุงเทพรังสิตเข้ามาทางโรงกระสาบแล้วก็ช่วงของโรงกระสาบเนี่ยคือตอนแรกคุณผู้ฟังแจ้งว่าพบเป็นวัวเนี่ยมันวิ่งอยู่ในช่องทางนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีท่านที่ตามมานะคะก็บอกว่าเนี่ยจากวิ่งขาเข้าเนี่ยเขาไปอยู่บนเกาะกลางแล้วก็ข้ามไปในฝั่งขาออกในช่องทางด่วนของพหลโยธินนะคะซึ่งวิ่งสวนทางกับรถคือก็วิ่งแบบค่อนข้างสเปะสปะเหมือนกันนะคะจนในที่สุดนะคะก็สามารถที่จะช่วยกันจับได้ตกลงว่าไม่ใช่วัวเป็นควายเป็นกระบือสาวนะคะแล้วก็จับได้เนี่ยอยู่ตรงช่วงตลาดกินซ่าในพื้นที่ของทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประสานกับทางปภ.ของเทศบาลนครรังสิตค่ะนะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่เป็นมือฉมังค่ะที่มีความสามารถเนี่ยมาช่วยกันช่วยจับเจ้ากระบือสาวตัวนี้ได้นะคะโดยใช้คือตามหลังไปแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยคล้องคอนะคะแล้วก็อีกคนก็ช่วยกันคือจับมัดนะคะทั้งสี่ขาเพื่อไม่ให้แบบดุกดิกนะคะแล้วก็นำขึ้นรถค่ะมาที่ทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องประสานทางรถยกรถเคลนเนี่ยเพื่อมาเคลื่อนย้ายเขาขึ้นรถแล้วก็ไปไว้ที่เทศบาลนครรังสิตต่อไปนะคะว่าจะ ดูแลยังไงต่อนะคะหรือว่าเจ้าของจะมาติดต่อนะคะหรือว่าจะช่วยกันไถ่ชีวิตแล้วก็นำไปไว้ในสถานที่ที่สามารถรับดูแลกันได้นะคะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ผ่านไปแล้วก็ส่งภาพส่งคลิปมาให้ได้ดูกันด้วยนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นค่ะนะคะส่วนในวันนี้นะคะติดตามเรื่องที่เมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวที่เป็นลูกเรือของการบินไทยนะคะซึ่งถูกจับนะที่นำยาเสพติดซึ่งเป็นเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะโดยการจับกุมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งเป็นข่าวไม่ได้ยังไม่เป็นข่าวนะคะทางออสเตรเลียเนี่ยก็มีการประสานมาที่ประเทศไทยนะคะโดยทางปปส.เนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รับข้อมูลเนี่ยทางปปส.ก็ได้ไปตรวจนะคะได้ไปตรวจค้นห้องพักคอนโดมิเนียมนะคะของลูกเรือนะคะที่พักอยู่กับแฟนนะคะก็จากการเข้าตรวจค้นเนี่ยในห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เดียนได้คุยกับทางท่านรองเลขาปปส.นะคะท่านรองอาริพักเดินบำรุงท่านรองก็บอกว่าในห้องพักเนี่ยไม่พบอะไรที่ต้องสงสัยหรือว่าที่ผิดค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอไปดูกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมนะคะพบว่าก่อนที่ลูกเรือเนี่ยจะขึ้นบิน1วันนะคะมีคนนำเป็นลังมานะคะมามอบให้แล้วก็มีการรับกันที่ตรงหน้าคอนโดคือไม่ได้เข้ามาในเขตคอนโดนะคะลูกเรือคนนี้นะคะก็ลงไปรับแล้วก็เข้ามานะคะโดยลังที่ว่านี้นะคะก็ตรวจพบนะคะในหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกจับแล้วนะคะแล้วก็ไปตรวจที่คอนโดเนี่ยยังเจอลังใบนี้แต่ว่าเป็นลังเปล่านะคะแล้วก็ส่วนข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีแบบบอกว่าของใครอะไรยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการขยายผลกันต่อไปนะคะโดยในเรื่องนี้นะคะทางท่านรองเลขาปปส.บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นฐานการผลิตของยาเสพติดแต่ว่ามันมาจากประเทศเพื่อนบ้านคือมาจากสามเหลี่ยมทองคำนะคะประเทศไทยเป็นทางผ่านเพราะว่าเราเนี่ยระบบโลจิสติกเราดีมากสนามบินขนส่งทางเรือทุกอย่างเนี่ยดีเยี่ยมนะคะก็เลยใช้ถูกใช้เนี่ยเป็นทางผ่านนะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นคือปปส.เองเนี่ยได้รับแจ้งได้รับการประสานงานมาว่าให้ติดตามจับตาดูอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งนะคะแต่ว่าของลูกเรือการบินไทยเนี่ยที่เกิดขึ้นบังเอิญว่ามันเป็นข่าวที่ทุกคนสนใจนะคะก็เลยแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันขึ้นมานะคะแล้วก็ในเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็คือยังไม่ชัดเจนยังไม่ยืนยันนะคะต้องมีการขยายผลว่าเธอเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้ไหมนะคะหรือว่ามีส่วนรู้เห็นกับเครือข่ายของการส่งยาเสพติดหรือเปล่านะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะท่านรองเลขาก็ย้ำเลยนะคะว่าในการเดินทางไม่ว่าจะเข้าออกจะเข้าประเทศไทยหรือว่าจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะย้ำว่าไม่รับของฝากใครทั้งสิ้นจะสนิทแค่ไหนจะรักกันขนาดไหนยังไงก็ตามนะคะอย่ารับของฝากนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไหมนะคะไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดบางครั้งเนี่ยประเทศต่างๆเขามีสิ่งต้องห้ามซึ่งไม่เหมือนกันนะคะพวกอาหารอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็ไม่รับฝากอะไรทั้งสิ้นนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางจากต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นฝากกันไว้นะคะส่วนกิจกรรมนะคะที่เรามีกิจกรรมนะคะในการแคปภาพนะคะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะที่เราได้พัฒนาขึ้นนะคะเป็น New Edition นะคะซึ่งก็ได้ให้ดาวน์โหลดกันนะคะในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ดาวน์โหลดแล้วนะคะหรือว่าท่านที่เป็นแอปเก่านะคะแล้วก็ได้อัปเดตกันค่ะร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะโดยการเข้าไปในแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ YouTube หลังจากนั้นค่ะเตรียมแคปภาพนะคะแคปภาพที่มีเป็นแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์เป็นเนี่ยค่ะเป็นรูปโทรศัพท์2เครื่องที่มุมล่างขวานะคะที่เราจะขึ้นเอาไว้เนี่ยก็แคปมาทั้งหน้าจอเลยนะคะแคปมาให้เต็มเลยค่ะนะคะแล้วก็ส่งมาที่ LINE @JS100 ค่ะโดยใส่ชื่อนามสกุลโท ทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบัตร Starbucks 2รายบัตร5รางวัลนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะนะคะที่จะได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะแคปภาพนะคะติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนะคะสำหรับใน YouTube JS100 ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะก็ส่งต่อคุณเสมาเท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปในช่วงหลังเที่ยงแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับผมเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับในช่วงเที่ยงกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: คร
2: ับ มาติดตามข่าวในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ข่าววันนี้นะคะทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เผยแพร่ประกาศเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดนะคะบริเวณพระปริสดาหลังนะคะขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งแล้วนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอพระราชทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา2เดือนนะคะโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้นะคะเพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติค่ะอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดพระประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้นะคะประกาศเมื่อวันที่29มิถุนายนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุวางระเบิดนะคะคุณไสมา
0: ครับ
2: ภายในบริเวณปั๊มน้ำมัน PT 3จุดนะคะที่ยะลา1แล้วก็ปัตตานี2นะคะคุณชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือว่าสมช.ค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าจากการรับฟังรายงานเบื้องต้นนะคะยังไม่เห็นว่าเป็นบุคคลใดนะคะหรือว่ากลุ่มบุคคลใดแต่เชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะคะเพราะมีวิธีปฏิบัติคล้ายกับปั๊มน้ำมันอื่นๆที่เคยเกิดเหตุไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับฝ่ายมาเลเซียด้วยหรือไม่นั้นทางเลขาธิการสมช.ก็บอกว่ามาเลเซียตอนนี้เขาเน้นเรื่องของการควบคุมชายแดนขณะเดียวกันเขาได้มีการปิดท่าข้ามต่างๆแล้วก็พยายามควบคุมคนเข้าออกนะคะจึงสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้มาเลเซียให้ความสำคัญกับบริเวณชายแดนมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วไทยก็อยากให้มาเลเซียเนี่ยให้ความสำคัญแบบนี้มานานแล้วนะคะจึงถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่จะได้ร่วมมือกันโดยในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้นะคะคุณเสมาท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องนี้นะคะก็จะทำให้เกิดความเป็นความร่วมมือแล้วก็ความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: นะคะพูดถึงเรื่องมาเลเซียนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ชาวมาเลเซีย2คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะก็วันนี้กระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียได้ออกคำแนะนำให้พลเมืองมาเลเซียค่ะที่พำนักหรือว่าเดินทางอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดค่ะที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการสื่อสารการติดต่อสื่อสารและก็เร่งรัดให้เกิดความช่วยเหลือทางนะคะทางกงสุลก็ขอแนะนำให้พลเมืองมาเลเซียได้ลงทะเบียนและก็อัปเดตข้อมูลการติดต่อผ่านทางโปรโชอีคอนซูล่านะคะสำหรับความช่วยเหลือด้านกงสุลนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพลเมืองมาเลเซียเนี่ยสามารถติดต่อถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อที่สถานทูตสถานกงสุลมาเลเซีย ประจำสงขลาได้โดยตรงผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะขณะที่ตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้2คนเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลว่าได้มีการนำตัวกลับไปรักษาต่อที่ประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่นะคะไปตรวจจุดเกิดเหตุนะคะที่มีเหตุลอบวางระเบิดแล้วก็กล่าวว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความไม่สงบที่จังหวัดยะลาและก็ปัตตานีที่ปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งจึงเชื่อว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่จากรายงานพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซีย2คนซึ่งประกอบอาชีพเป็นนักเทคนิคการแพทย์แล้วก็ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีรถของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นด้วยขณะนี้ก็ได้เดินทางกลับขณะที่ได้เดินทางที่เกิดเหตุนะคะเขากำลังกลับจากการปฏิบัติภารกิจในจังหวัดยะลาด้วยเบื้องต้นเจ้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายใช้ถังแก๊สประกอบเป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องโดยมีข้อมูลว่าถังแก๊สดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ใช่ถังที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะคะซึ่งเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการขยายผลหาแหล่งที่มาแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: ครับ
2: คุณเสมามาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะทองคำในประเทศเช้านี้โอ้โหครั้งแรกเปิดตลาดนี่ปรับแรงมากลงไป 1,000 บาทเลยนะคะในครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงไปถึงจนล่าสุดเนี่ยปรับไปถึง16ครั้งแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีการปรับลดไป7ครั้งนะคะ16ครั้งเนี่ยลบไป7แล้วก็บวกไป9นะคะล่าสุดเนี่ยทองคำในประเทศลบอยู่800บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,650 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 62,850 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 61,398 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 63,650 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 3,985เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.27 บาทนะคะหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้ค่ะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่นายคาเซมกาลิบาบาดีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกฎหมายและก็กิจการระหว่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานของอิหร่านกับสหรัฐจะยังไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะคุณเสมา
3: ครับ
2: ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิเสธรายงานของสื่อที่ได้มีการระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะตกลงหยุดการโจมตีกันและการเป็นการชั่วคราวนะคะโดยทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาในวันนี้ที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งก็มีรายงานว่าอิหร่านไม่ไปนะคะแต่ว่าสหรัฐบอกว่าไม่เป็นไรแต่สหรัฐจะไปก็คงไม่เจอกันนะฮะก
3: ็
2: เรียกว่าอิหร่านก็ปฏิเสธเรื่องของการนัดที่กรุงโดฮาไปแล้วขณะที่ Fed Watch 2ของ CME Group นะคะก็คาดการถึง 70.1% ว่าเฟดอาจจะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปเพราะจากปัจจัยข้างต้นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสนะคะรวมถึงเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นนะคะอาจจะส่งผลให้เฟดเนี่ยเรื่องของลดอัตราดอกเบี้ยได้ยากขึ้นในอนาคตซึ่งก็เป็นปัจจัยลบต่อทองคำนะคะทางด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำอยู่ 1,005.08 ตันค่ะยังไม่มีการซื้อขายนะคะในช่วงนี
3: ้
2: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันค่ะคุณสายมาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดก็ปรับตัวลงนะคะโดยเวสเท็กซัสลงไปอีก53เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 70.22ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไปที่8ลงไปอีก89เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 72.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะล่าสุดอยู่ที่ 1,583.27 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 5.46 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 39,493 1.94 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะภารกิจของสหประชาชาติในอัฟกานิสถานนะคะมีรายงานว่ามีพลเรือนอย่างน้อย28คนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีก49รายจากการโจมตีของจากการที่ปากีสถานโจมตีทางอากาศแล้วก็ส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในจังหวัดต่างๆของอัฟกานิสถานนะคะตามแนวชายแดนเมื่อวันอาทิตย์ค่ะรายงานระบุนะคะว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บยังมีเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยรวมอยู่ด้วยส่วนรัฐบาลของกลุ่มตาลิบันของอัฟกานิสถานกล่าวว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและเห็นว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นความโหดร้ายผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านมันโดไคนะคะจังหวัดปักเตียทางการปากีสถานชี้แจงว่าเป้าหมายการโจมตีคือสถานที่หลบซ่อนของกลุ่มติดอาวุธในจังหวัดปักเตียปักติกาและก็คูนาของอัฟกานิสถานอ้างว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้กลุ่มติดอาวุธที่บุกโจมตีฐานปฏิบัติการของกองกำลังกึ่งทหารในเมืองกาลาจีเมื่อวันเสาร์ส่งผลให้เจ้าที่ปากีสถานเสียชีวิต3นายและผู้ก่อเหตุถูกจับกุมตัวได้และก็สารภาพว่าเป็นชาวอัฟกานิสถานค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยันไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติม

0: เราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
6: ่
5: ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

เมื่อสักครู่นะครับมีประชาชนในพื้นที่ที่อำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการนะครับสอบถามแจ้งเหตุเข้ามาเยอะเลยนะฮะเขาบอกว่ารับรู้ถึงความรู้สึกแรงสั่นไหวนะเราก็เลยตรวจสอบไปนะปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับบริเวณช่วงฝั่งตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84เห็นบอกว่ามีเหตุโป๊ะล่มนะแล้วก็เกิดเสียงดังนะบริเวณในพื้นที่นะครับก็บอกว่าประชาชนในพื้นที่ก็มีการโทรเข้ามาสอบถามกับทางจสร้อยของเรานะเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นโป๊ะล่มนะสำหรับบริเวณช่วงตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84สอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทางด้านหลังใหม่เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบนะครับเบื้องต้นนี่ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าเป็นเหตุโป๊ะล่มนะเกิดเสียงดังขึ้นนะที่ตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อ่ะถ้ามีความคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ทราบนะฮะแล้วก็ทักทายหลายๆท่านเลยขอบคุณมากนะครับวันนี้คึกคืนเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นนะที่ลุ้นกันว่าเปียกไม่เปียกสรุปเปียกนะฮะสำหรับใครที่สอบถามมาว่าเปียกไหมนี่เปียกนะฮะเมื่อคืนเปียกตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะตั้งแต่วันจันทร์เลยนะฮะขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับที่เพิ่มเติมแวะเวียนเข้ามาพูดคุยกันคุณจิรทีพคุณกระปุกแดงคุณระพีพี่เพลินนะคุณวิรัตคุณวิสิทธิ์ทำได้แล้วใช่ไหมฮะสำหรับตัวแอปของเราที่อัปเดตใหม่ขอบคุณนะฮะพี่พัชนีแล้วก็คุณบูมสมายอ๋อคุณโนบิคุงสวัสดีนะครับเพิ่มเติมมาได้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราทางศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลก็มีความคืบหน้ารายงานเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้ช่วง 12:22 นาทีเมื่อสักครู่นี้เองนะที่ผ่านมาก็บอกว่ารับแจ้งมีเหตุพัดตกจากโป๊ะเรือใกล้เคียงกับท่าเรือบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามกับสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการก็เห็นบอกว่ามีผู้ประสบภัยลอยคออยู่ในน้ำจำนวน2รายเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสภ.พระสมุทรเจดีย์ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย

0: เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง1รายส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือบนฝั่งและรับแจ้งว่ามีสูญหาย1รายอยู่ระหว่างการค้นหาครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพจุลด้วยนะฮะคุณบุญมีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับพี่บุญมีอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมวิ่งบ้านกล้วยไซน้อยขาออกนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้พอตรงนั้นเขาเรียกอะไรเทศบาลบางบัวทองใหม
0: ่อ๋อครับผม
1: ตรงนั้นมันจะมีที่กลับรถเป็นที่ยูเทิร์นแต่ทีนี้มันจะเป็นรถ18ล้อนะฮะ
0: ครับ
1: นะรถพ่วงรถใหญ่ฮะยาว18ล้อนะ
0: อ
1: ๋อคือเขากลับรถแล้วมันเหตุแต่ไม่มีอุบัติเหตุแต่มันเหมือนเขามันเป็นอะไรน็อกอยู่ตรงนั้นเลย
0: เอาเหรอฮะ
1: กลางสี่แยกครับ
0: กลางสี่แล้วรถผ่านได้ไหมฮะเนี่ยพี่บุญมี
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เลยครับไม่ได้เลยครับ
0: แล้วทำยังไงกันตรงนี
1: ้ผมมานี่วันนี้ผมจะถึงในอะไรล่ะคลองเจ๊กแล้วรถมันติดเกือบถึงคลองเจ๊กแล้วขาเข้าอ่ะนะ
0: เหรอครับ
1: คลองเจ๊กครับเนี่ยผมไม่ทราบว่าจะมีหน่วยงานอะไรไปช่วยเขาทำไหม
0: ตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรฮะพี่บุญมี
1: มันเป็นพอเลยตรงนั้นมันจะเป็นเทศฝั่งตรงข้าม
0: อ่ะ
1: มันเป็นเทศบาลเขาเรียกเทศบาลบางบัวทองใหม่ตรงนั้นนะก่อนถึงเลยเคหะฮะเลยเคหะเลยเคหะมาประมาณสักกิโลกว่าก
0: ิโลกว่า
1: แล้วฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นอู่รถเมย์ของขสมก.ซ้าย
0: คร
1: ับ ก็เลยมาจากอู่รถเมย์มันก็จะเป็นทางยูเทิร์นที่รถมันเสียอยู่ตรงเนี้ย
0: คือรถมันสวนกันใช่ไหมฮะตรงนั้นคือมันสวนกันใช่ไหม
1: ไม่มีแบ่งช่องทางไปสามเลนมาสามเลน
0: แล้วตอนนี้มันผ่านกันไม่ได้เลยเหรอครับตรงนั้น
1: ไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยไม
0: ่
1: ได้ก็เลยจอดรถคุยกับคุณว่าตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเลยตรงนั้นก็มันเป็นรถใหญ่ฮะเอาง่ายแล้วก็รถพ่วงรถใหญ่เลย
0: เป็นเหมือนบรรทุกพ่วงอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: มันคล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆมันติดมากผมก็เลยไม่ได้จอดดูมองชำเลืองดูอ๋อมันเป็นรถเสียนี่เอง
0: ได้ได้ยังไง
1: แต่ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุนะไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ
0: ครับแล้วคนขับเขายังอยู่ไหมฮะเขายังอยู่แถวน
1: ั้นอยู่ฮะ
0: อยู่ใช่ไหม
1: เพราะเขาลงมาดูเขาทำอะไรไม่ได้หรอกครับตรงนั้นทำอะไรไม่ได
0: ้แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะฮะใช่ไหม
1: คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรจะแล้วแต่ไม่มี
0: เดี๋ยวแจ้งให้
1: ไม่มีครับไม่มีครับก็บอกว่าคนที่จะใช้ขาเข้
0: า
1: เส้นเนี้ยไซน้อยมันตรงคลองเจ๊กที่ผมจอดอยู่ตอนเนี้ย
0: ครับผม
1: คุณเลี้ยวเข้าคลองเจ๊กเลยฮะเลี้ยวมันจะเลาะออกไปได้ฮะมันจะเลาะไปออกทางด้านในเทศบาลเลยที่เขามีที่รถเสียอยู่ครับมันจะมีทางออก
0: ม
1: ีทางออกไปตรงนั้นเขาเรียกผมก็ไม่แน่ใจเขาเรียกคลองครับเขาเรียกอะไรนั่นแหละแต่เนี่ยพอแค่ขาเข้าเนี่ยพอถึงคลองเจ๊กปุ๊บมันจะมีทางลงเลี้ยวซ้ายบนสะพานเนี่ยเลี้ยวซ้ายมันจะเลาะไปออกไอ้อะไรถนนที่ไปสุพรรณบุรีได้แต่ทีเนี้ยถ้าเราจะมาเส้นนะบ้านกล้วยไซน้อยเนี่ยมันพอไปประมาณสัก2โลได้มั้งมันก็เลี้ยวขวา
0: อันนี้คือฝั่งที่จะมุ่งหน้ากาญจนานะพี่
1: ใช่
0: แล้วฝั่งกลับกันเขาสวนไปได้ใช่ไหม
1: ได้ครับได้
0: อ๋อคือแต่ฝั่งกาญจนาเนี่ยเขามาไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: โอเคโอเคทราบละเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้เลยพี่บุญมี
1: ครับผมครับ
0: ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณเต๋มาย
0: ินดีเลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดที่คุณบุญมีเขาแจ้งมาเนี่ย2กิโลแล้วนะครับเนี่ยท้ายแถวค่อนข้างไวนะบริเวณช่วงหน้าใกล้เคียงใกล้เคียงกับปากทางเข้าตรงเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนะครับเนี่ยวิท้ายแถวนี่2กิโลแล้วครับฝากเผื่อเวลาการเดินทางเลยนะครับสำหรับจุดนี้ด้านที่จะมุ่งหน้าไปกาญจนานะเป็นบางกรวยไซน้อยนะครับด้านที่จะมุ่งหน้าไปตัดถนนกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงตัดกาญจนาเนี่ยประมาณ3กิโลนะฮะจุดนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะเขาจอดเสียอยู่ใกล้เคียงกับปากทางเข้าเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองไปไม่ได้เลยนะฮะฝั่งนี้ไปไม่ได้เลยนะแต่ฝั่งกลับกันที่มาจากกาญจนาเข้ามาเนี่ยยังมาได้นะฮะเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้คุณอุทัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่อุทัย
2: ผมอยู่ถนนเทพารักษ์ขาเข้านะครับ
0: ครับผม
2: จากแยกบางบ่อมาครับเลยโรงพยาบาลบางบ่อเป็นขาเข้านะครับผม
0: ครับผม
2: ประมาณตรงด่านศุลกากรบางเสาธงอ่ะครับผม
0: ครับผม
2: มันมี3เลนแต่ตอนเนี้ยเขาเปิดให้วิ่งได้เลนเดียวเพราะว่ากำลังทำถนนอยู่ครับผม
0: อ้าวเหรอฮะเขาทำอยู่เลนไหนระยะทางแค่ไหนอ่ะครับพี่บุตรไทย
2: ทำสั้นๆนะครับแต่ว่ามันติดไป2เลนขวา
0: 2เลนขวา
2: ใช่ไหม2เลนซ้าย
0: อ๋อ2เลนซ้ายไม่เป็นไรครับ2เลนซ้ายระยะทางยาวไหมครับ
2: ประมาณไม่ถึง100เมตรหรอกครับแต่ว่ามัน
0: โอ้นิดเดียว
2: มันบีบให้รถเหลือแค่วิ่งได้เลนเดียวครับรถติดเป็นกิโลแล้วครับตอนนี้ครับ
0: โอ้แต่เขาทำไม่ไกลเนาะเขาทำแค่นิดเดียวเองเนาะ
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ตรงนั้นมันมีลานตู้จอดคอนเทนเนอร์ด้วยแล้วก
0: ็
2: ผมเห็นป้ายที่เขาเขียนว่าด่านศุลกากรบางเสาธงครับผม
0: โอ้รถท้ายประมาณแค่ไหนได้ฮะตอนนี
2: ้เป็นกิโลแล้วครับผม
0: โอ้เป็นกิโลเหมือนกันหรอ
2: ครับครับครับยาวมากครับยาวมากครับ
0: ฮะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงลองประสานงานพื้นที่ให้ว่าเขาจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหม
2: ครับเป็นฝั่งขาเข้า
0: ขาเข้าเน
2: า
0: ะ
2: น่าจะเรียงนะครับคุณเสมาครับถ้าใครฟังอยู่นะตอนนี้เนาะออกไปวิ่งเส้นบางนาตราดดีกว่าครับขาเข้าจะสะดวกกว่าเยอะเลยครับ
0: ครับครับตรงนี้ท้ายเป็นกิโลแล้วเหรอฮะใช่ไหม
2: ถึงครับถึง
0: เนาะ
2: มันยาวมาจนพานาโซนิกอะครับ
0: โอ้เป็นกิโลเหมือนกันนะถ้ามันยาวถึงตรงนั้นอะ
2: ครับ
0: เนาะแล้วปกติใช้เส้นนี้ประจำไหมครับเนี่ยพี่อุทัย
2: ไม่ประจำนะครับผมก็ไปทั่วแล้วผมขับแท็กซี่อะครับ
0: อ๋อแต่ขาออกไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะ
2: ไม่ได้รับผลกระทบครับขาออกมันก็วิ่งได้3 เลนแต่วิ่งได้2 เลนกันนะครับแต่ไม่มีผลกระทบครับผม
0: ครับครับได้ครับยังไงเดี๋ยวตามต่อให้ครับผม
2: ครับครับ
0: ขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณอุทัยด้วยนะครับก็สำหรับเทพารักษ์ฝั่งขาเข้านะฮะบริเวณช่วงหน้าศุลกากรบางเสาธงมีงานซ่อมผิวอยู่2เลนซ้ายคือระยะทางเขาทำไม่ยาวนะแต่ว่าเขาปิดไป2เลนซ้ายอ่ะก็เหลือแค่เลนขวาเลนเดียวอ่ะรถติดมากเลยนะท้ายแถวกิโลนึงตามที่คุณอุทัยบอกเลยเมื่อสักครู่ผมลองไปวัดระยะดูละก็นั่นแหละประมาณ1กิโลพอดีเลยบวกลบอาจจะนิดหน่อยนะฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะข้างหน้าไม่ติดก็จะติดแค่ตรงที่เขาเบี่ยงนี่แหละนะระยะทางไม่ถึง100เมตรอ่ะที่เขาเบี่ยงอ่ะแต่ว่าเขาปิดไป2เลนซ้ายนะท้ายค่อนข้างยาว1กิโลอ่ะนะครับท้ายแถวขาเข้านะเทพารักษ์ขาเข้าหน้าศุลกากรบางเสาธงถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าโล่งเลยไม่ติดเลยฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันไม่ติดขาออกไม่ติดนะฮะมีเพิ่มเติมกรณีโป๊ะที่มันพังลงมาลักษณะเหมือนมันเป็นรถเหมือนเป็นรถขุดรถตักของทางเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วก็อยู่บนโป๊ะอีกทีนึงนะคราวนี้คือมันก็เอียงไปนะครับมันเอียงไปแล้วตัวหัวไอ้ตัวขุดเนี่ยมันก็จมน้ำอยู่นะแต่ตัวรถเนี่ยมันเหมือนว่ามันกำลังจะจมด้วยนะเพราะโป๊ะมันเอียงนะฮะโป๊ะมันเอียงเมื่อสักครู่นะที่สอบถามกันเข้ามาว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นในพื้นที่ของสมุทรปราการก็มีคนเจ็บ2รายส่งโรงพยาบาลไปแล้ว1รายส่วนอีก1รายบอกว่าอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือบนฝั่งกันอยู่อ่ะนี่เป็นภาพที่เกิดเหตุใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่นะฮะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะครับบางทีอธิบายแล้วยังนึกภาพไม่ออกนะก็เข้ามาดูใน YouTube แล้วกันเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอียงอยู่อย่างเงี้ยคือไอ้ตัวหัวที่มันใช้ขุดนะใช้ตักเนี่ยมันจมลงไปแล้วเห็นมั้ยครับแต่ว่าตัวรถน่ะเหมือนมันก็กำลังจะเอียงไม่รู้มันจะไหลลงมาหรือเปล่านะเพราะมันเป็นภาพนิ่งเนาะเราก็ไม่เห็นว่ามันถ้ามันเคลื่อนไหวนี่มันจะเป็นยังไงเนาะนะฮะเนี่ยลักษณะมันเอียงอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็น่าจะพังแล้วก็ดังสนั่นเลยแหละในพื้นที่เขาก็เลยสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยง22นาทีโดยประมาณนะที่มีคนสอบถามเข้ามาหลังจากนั้นก็ทยอยตามกันเข้ามาตรงข้ามท่าเรือสุขสวัสดิ์84นะฮะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็มีการช่วยเหลือเห็นบอกว่ามีคนสูญหายด้วยนะก็อยู่ระหว่างการค้นหาผู้สูญหาย1รายนะในพื้นที่มีคนเจ็บ2รายส่งโรงพยาบาลไปแล้ว1รายส่วนอีก1รายกำลังเร่งให้การช่วยเหลืออยู่นะฮะเห็นบอกว่านำขึ้นฝั่งได้ละ1รายก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันอยู่ส่วนอีก1รายเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจอหรือยังนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานก่อนเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบอันนี้เป็นภาพล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าเป็นโป๊ะพังนะที่ตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะเห็นบอกว่ามีรอยคอตอนแรกเนี่ย3รายเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือมาได้2รายเอง1รายเนี่ยส่งโรงพยาบาลส่วนอีก1รายปฐมพยาบาลอยู่บนฝั่งแล้วก็สูญหาย1รายเท่ากับว่าตอนนี้ยังค้นหากันอยู่อีก1รายนะที่สูญหายนะฮะ ยังค้นหากันอยู่อีก1รายที่สูญหายนะครับส่วนอีก2รายที่ลอยคอเนี่ยช่วยมาได้แล้วตอนนี้ยังหาอีก1รายนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะคุณตู่ระยองสวัสดีครับบอกว่าวันนี้ระยองไม่มีฝนไม่มีอ่ะมีแดดร้อนอ่ะขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube คุณ AA ด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้คุณจุ๋มสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: หาที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงอะไรบ้างฮะ
3: ก่อนหน้านี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรค่ะแต่มันมีแรงสั่นสะเทือนนะคะ
0: เป็นยังไงอ่ะคือมันเหมือนแผ่นดินไหวหรือมันสั่นยังไงครับ
3: ใช่ๆค่ะมันสั่นเหมือนแผ่นดินไหวอะค่ะ
0: รอ
3: ม
0: ัน
3: โยกอยู่แป๊บนึงอะค่ะ
0: แต่ว่าเสียงเสริงอะไรดังไม่ได้ยิน
3: รถสิบล้อมันวิ่งผ่าน
0: หรอมันโยกมันโยกนานไหมฮะ
3: มันโยกอยู่แป๊บเดียวค่ะประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะ
0: แต่เสียงเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะไม่ได้ยินเสียงค่ะเพราะว
0: ่
3: าติดถนนมันไม่ค่อยได้ยินเสียงอยู่แล้ว
0: ของจุ๋มอยู่ด้านของคุณจุ๋มอยู่ด้านไหนอะฮะ
3: อยู่ด้านหน้าติดถนนสุขสวัสดิ์นี่เลยจ้ะ
0: ปากซอย84เลยเหรอใช่ไหม
3: ใช่ค่ะตรงสะพานลอยค่ะ
0: อ๋อมันสั่นอยู่ประมาณสักกี่วิได้ฮะ
3: ก็น่าจะประมาณสัก15วินาทีได้นะ
0: โอ้15วินะแล้วตอนนั้นเราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ
3: ตอนแรกคนที่ร้านเขาบอกแผ่นดินไหวหรออะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยแล้วพอดีมันมี10ล้อวิ่งผ่านพอดีไงคะ
0: ครับ
3: บางคนเขาก็บอกว่ารถ10ล้อวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนั้นประมาณกี่โมงคะคุณจุ๋ม
3: ประมาณตอนนี้กี่โมงละ
0: ตอนนี
3: ้ประมาณสัก
0: เกือบบ่าย
3: โมงผ่านไปได้แล้วนะ
0: ประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยง20
3: จะน่าจะประมาณช่วงนั้น
0: แล้วเป็นยังไงบ้างมีข้าวของอะไรเสียหายเพิ่มเติมไหมละแวกนั้น
3: ตรงนี้ตรงที่ร้านไม่มีค่ะ
0: อ๋อแล้วตอนนี้เราทราบยังว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะฮะ
3: เห็นแฟนเขาเอาของที่จะอบลงในกลุ่มให้ดูค่ะกลุ่มอาจารย
0: ์
3: เขามีเรือโป๊ะอะไรข้างหลังตรงนั้นนะคะข้างหลังโรงงานเนี่ยค่ะ
0: ครับครับ
3: ว่ามันล่มหรืออะไรเนี่ย
0: ตรงนั้นมันเป็นโรงงานอะไรอะฮะคุณจุ๋ม
3: โรงงานผลิตปุ๋ยอะค่ะ
0: โรง
3: เซ็นทรัลเอง
0: อ๋อเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยแล้วด้านหลังมันเป็นท่าเรือใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะน่าอาจจะใช่อะค่ะ
0: แล้วตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่เห็นอะไรเขามากันเยอะไหมฮะ
3: ก็มีรถร่วมวิ่งออกไปประมาณ2,000แล้วก็มีจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยประมาณ 2-3,000
0: การจราจรเป็นยังไงบ้างอะครับตรงนั้น
3: ตอนนี้ไม่ติดขัดค่ะ
0: ยังใช้ได้อยู่เนอะแล้วตอนนี้มันหยุดสั่นไปยังฮะ
3: หยุดแล้วค่ะ
0: มันก็
3: แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขายังคอยดูอยู่ทางข้างหน้าเนี่ยค่ะ
0: ได้รับแจ้งไหมคนแถวนั้นบอกไม่มีใครเจ็บมีใครสูญหายอะไรไหมฮะ
3: ยังไม่ได้ยินข่าวนะคะ
0: อ๋อครับครับตอนนี้เหตุการณ์ด้านนอกก็ยังเป็นปกติใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ทีแต่ว่าข้างในคือเข้าไปฝั่งตรงข้ามซอย84ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตรงนั้นเขาเรียกซอยอะไรอะครับ
3: ตรงนี้ไม่แน่ใจเขาไม่ได้เรียกซอยอะไรก็เรียกกันปากซอยผู้สร้างสุขสวัสดิ์นะคะ
0: อ๋อแต่เห็นว่าเป็นอยู่ด้านหลังโรงงานใช่ไหมที่เกิดเหตุ
3: ใช่ค่ะน่าจะเป็นข้างในโรงงานนี้แหละค่ะ
0: อ๋อเหรอ
3: เพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่เขาเข้าไป
0: อ๋อเหรออ๋อโอ้ขอบคุณมากครับคุณจุ๋มขอบคุณมากนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณจุ๋มด้วยนะฮะพอดีเป็นเจ้าของร้านอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเลขาสมช.เผยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือแก้ปัญหาชายแดนใต้และนายสุชาติชมกลิ่นนะครับยืนยันยังไม่เซ็นอนุมัติตัดพื้นที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดขั้นตอนยังอีกยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับเลขาสมช.ระบุเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีเชื่อมโยงความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับพร้อมเผยว่านายกรัฐมนตรีนั้นเตรียมเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
3: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีที่สาขาถนนสาย15ที่ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วส่วนจะเกี่ยวข้องกับความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่นั้นส่วนตัวยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงกันพร้อมขอให้ไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทั้งนี้สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้เลยหรือไม่นั้นนายชัดชัยมองว่าจากการรับรายงานเบื้องต้นยังไม่เห็นชัดว่าเป็นบุคคลใดแต่เชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพราะมีวิธีปฏิบัติคล้ายกับปั๊มน้ำมันอื่นๆที่เคยเกิดเหตุมาก่อนหน้านี้ส่วนได้รับการพูดคุยจากฝั่งมาเลเซียด้วยหรือไม่เลขาธิการสมช.ระบุว่ามาเลเซียตอนนี้เน้นไปที่การควบคุมชายแดนขณะเดียวกันก็ได้มีการปิดท่าข้ามต่างๆและพยายามควบคุมการเข้าออกจึงสะท้อนว่ามาเลเซียให้ความสำคัญกับบริเวณชายแดนมากซึ่งเราอยากให้มาเลเซียให้ความสำคัญแบบนี้มานานแล้วจึงถือเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้ร่วมมือกันซึ่งในวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีจะเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อพูดคุยในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นอกจากนี้นะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยังได้เปิดเผยถึงกรณีล่าสุดที่กองกำลังบูรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าไม่ได้มีการสู้รบนะครับยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมแต่เป็นการเตรียมการของฝ่ายทหารตามปกติเพื่อควบคุมคนเข้าออกขณะเดียวกันก็ได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ตลอดแม้มีความเปราะบางแต่ก็ยังพูดคุยกันได้นะครับไปที่เรื่องของนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่หรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดว่าจากการสอบถามนายบรรลักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องการรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA เรื่องนี้มีการพิจารณามาตั้งแต่ปี2558ถึง2559นะครับซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลทั้งนี้การเก็บข้อมูลทำมาถึงปี2564ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นนะครับว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี2564หรือไม่โดยกรมชลประทานได้เป็นเจ้าภาพหลักแต่จะดำเนินการได้นั้นต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่พร้อมย้ำว่าที่มีการสื่อสารออกไปว่าได้มีการอนุมัติให้สร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดแล้วนั้นเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดนะครับเพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ยังไม่ได้มีการเซ็นอนุมัติใดๆตามกรอบเวลานั้นยังเหลือเวลาอีกหลายปีครับ
4: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีคุณมู่ทู่หรือเปล่าฮะ7606ถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะก็เกิดอะไรขึ้นครับนะฮะก็มีเหตุที่สุขสวัสดิ์84ฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่ามีเหตุโป๊ะพังนะครับก็เมื่อสักครู่ช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วก็ได้เพิ่มเติมกับประชาชนที่อยู่ในจุดใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณสักเที่ยง22นาทีที่มีคนในพื้นที่เขาสอบถามมากับทางจสร้อยของเรานะฮะเราก็เลยตรวจสอบไปก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ลอยคออยู่ในน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3รายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้ว2รายนะครับ1รายส่งโรงพยาบาลแล้วอีก1รายปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่บนฝั่งแล้วส่วนยังค้นหาผู้สูญหายอีก1รายนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบคุณระพีนะบอกว่าแดดแรงนะในช่วงนี้อ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยแล้วก็ที่ซอยวัดใหญ่ซอยร่วมพัฒนาเป็นพื้นที่ของพระสมุทรเจดีย์อีกเช่นเดียวกันมีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โกดังอ้าวนะครับตอนนี้มี2เหตุเลยนะมีโป๊ะพังด้วยแล้วก็เนี่ยรับแจ้งล่าสุดเป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าอยู่ภายในซอยวัดใหญ่พื้นที่พระสมุทรเจดีย์มีทางรถเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังไปที่เกิดเหตุใครที่อยู่แถวนั้นรบกวนนะครับถ้าหากว่าผมพบเห็นรถเจ้าหน้าที่ก็รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยมันกระจายมันฟุ้งเลยอ่ะนะครับบริเวณจุดดังกล่าวที่ดูจากในภาพแล้วเนี่ยกลุ่มควันก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทราบละตอนนี้ก็กำลังเร่งไปที่เกิดเหตุอยู่นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาจจะถึงแล้วก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยรับแจ้งมาเมื่อประมาณต้นชั่วโมงนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังรีบไปที่เกิดเหตุอยู่ก็มีทางเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงเร่งไปที่เกิดเหตุนะครับใครที่พบเห็นซอยวัดใหญ่ซอยร่วมพัฒนาพื้นที่พระสมุทรเจดีย์สุขสวัสดิ์รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องรีบไประงับเหตุนะครับเนื่องจากว่ารับแจ้งเป็นเหตุไฟไหม้โกดังเก็บผ้านะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งไปดำเนินการที่เกิดเหตุนะฮะถ้าพบเห็นรถเจ้าหน้าที่ช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับพลตรีณรงค์แจ้งว่ามีรถจอดเสียอยู่ทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1ครับก็บอกว่าเป็นรถเทลเลอร์นะจอดเสียอยู่ขอบคุณทางศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับอยู่เลนซ้ายช่วงทางที่จะเบี่ยงลงสุขสวัสดิ์เป็นรถเทลเลอร์จอดเสียทำให้รถติดนะก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็กรณีคุณเวทินมีรถพ่วงแคปซูลคันยาวๆจอดเสียอยู่บางกรวยไซน้อยบริเวณช่วงเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองรถผ่านไม่ได้คุณโจ๊กเกอร์ผ่านมาก็แจ้งมาว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายคุณบุญมีก็เพิ่มเติมหน้าใหม่ไปแล้วรถติดท้ายแถวประมาณ2กิโลเมตรแต่ฝั่งกลับกันจากกาญจนาเข้ามาเนี่ยยังมาได้ส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปตัดกาญจนาพิเศษเนี่ยไปไม่ได้นะฮะคุณอุทัยหน้าศุลกากรบางเสาธงเทพรักษ์ฝั่งขาเข้ามีงานซ่อมผิวจราจรอยู่2เลนซ้ายวิ่งได้แค่1เลนขวารถติดยาว1กิโลท้ายแถวฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณเกมมีของตกหล่นประดิษฐ์มนูธรรมเป็นฝั่งขาออกเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์เชิงทางขึ้นต่างระดับวัชรพลมีถุงขยะสีดำ3ถุงมันตกห่างกันประมาณ100เมตรแล้วก็มีพวกเศษผลไม้เปลือกเงาะจำนวนหนึ่งมันตกหล่นกีดขวางอยู่เลนซ้ายก็ฝากเตือนให้ระวังนะครับการจราจรเห็นคุณเกมบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับ2ฝั่งยังไม่มีปัญหาแต่ฝากระวังถุงขยะสีดำ3ถุงตกหล่นห่างกันประมาณ100เมตรอยู่เชิงทางขึ้นต่างระดับวัชรพลเป็นฝั่งขาออกนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเหตุกรณีเพลิงไหม้กันคุณต้นนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏสมุทรปราการคุณต้นสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับรับแจ้งเบื้องต้นเป็นเหตุอะไรครับตรงนี
2: ้ไฟไหม้โกดังผ้าครับ
1: ที่ไหนครับทราบชื่อหรือยังครับ
2: ถ้าผมจำไม่ผิดตรงนั้นน่าจะเป็นโกดัง VRN นะครับ
1: ครับรับแจ้งคนติดภายในไหมครับ
2: ยังไม่มีครับยังไม่ได้แจ้งเลย
1: อ๋อเขาอยู่จุดไหนครับในพื้นที
2: ่อยู่ในซอยวัดใหญ่ครับ
1: เข้าไปลึกไหมครับ
2: มาตามทางก็ประมาณ4กิโลได้มั้ง
1: อ๋อ4กิโลนะแล้วรถน้ำนี่ไปกี่คันแล้วครับ
2: ของผมไป2คันแล้วก็เรียกของของพื้นที่อื่นมาอีก1คันครับ
1: อ๋อคาดว่าน่าจะเพียงพอไหมครับเขาแจ้งกลับมาไหมว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ยังไม่แน่ใจครับเพราะว่ารถเพิ่งจะไปถึงที่เกิดเหตุแล้วหัวหน้าแจ้งว่าให้ขอเพิ่มจากข้างเคียงมาเลยก็เลยขอไปที่แหลม1คัน
1: พวกวัสดุ
2: เชื้อพัสดุพัสดุเขาก็ติดเรื่องท่อแก๊สระเบิดอยู่ที่ไทยท่านเคยมี
1: อ๋ออ่ะสรุปว่าตรงนั้นเป็นเหตุท่อแก๊สระเบิดด้วยเหรอฮะเห็นตอนแรกเขาบอกเป็น
2: ไม่อำเภอเดียวกันแต่คนละพื้นที่คนละเขตครับ
1: อ
2: ันนั้นของพัสดุเจดีย์ที่ถังแก๊สไอ้ท่อแก๊สระเบิดอะนะ
1: อ่าฮะอันนี้ก็เป็นเหตุอีกเหตุนึงท่อแก๊สระเบิดนี่คืออีกเหตุนึง
2: ใช่ครับคนละที่คนละไอ้นี่กัน
1: โอ้อ๋ออ๋อครับแล้วในส่วนของ
2: อำเภอเดียวกันนะครับแต่คนละตำบล
1: คนละตำบลแต่อำเภอเดียวกัน
2: ใช่อำเภอเดียวกันใช่อ
1: ันนี้คือเหตุเดียวกับสุขสวัสดิ์84มั้ยเท่าแก๊สระเบิดเนี่ยฮะ
2: สุขสวัสดิ์84อ๋อใช่
1: มั้ยโอเคเอางั้นกลับมาที่เหตุไฟไหม้ต่อตอนนี้วัสดุเชื้อเพลิงภายในโรงงานคือเป็นพวกอะไรอ่ะครับเค้าเก็บอะไรไว้ครับตรงนั้น
2: ผ้าครับเป็นกระทังผ้าทำผ้า
1: หรอเป็นผ้ายังไงเป็นผ้าแบบผลิตเสื้อผ้าอย่างนี้เหรอฮะหรือว่าเป็นผ้ายังไงฮะ
2: ก็พวกประมาณนั้นแล้วก็มีผ้าวนผ้าอะไรพวกนั้นด้วยครับ
1: อ๋อแต่ยังไม่ได้รับแจ้งว่าใครติดภายในอะไรใช่ไหมฮะ
2: ยังครับยัง
1: หรออันนี้เป็นขอลดน้ำเสริมแล้วเนาะจากที่อื่นมา
2: ใช่ครับ
1: อ๋อครับรับแจ้งตอนประมาณสักกี่โมงได้ครับเหตุนี
2: ้เดี๋ยวแป๊บนึงรับแจ้งตอนกี่โมงบ่ายโมงครับ
1: บ่ายโมงเนาะตอนนี้ลดน้ำถึงแต่ตอนนี้ลดน้ำถึงแล้วใช่ไหมของเรา
2: ครับผมถึงแล้วคร
1: ับ ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับคุณต้น
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นอยู่ที่ศูนย์นะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองปากกดอยู่ที่สมุทรปราการนะครับก็รับแจ้งเป็นเหตุเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บผ้าภายในซอยวัดใหญ่แล้วว่าก่อนหน้านี้มันมีอีกเหตุหนึ่งนะครับอยู่คนละตำบลแต่อำเภอเดียวกันก็คือตรงข้ามสุขสวัสดิ์84นั่นแหละที่เรารับแจ้งมาตอนแรกนะฮะแล้วก็จุดดังกล่าวเนี่ยเห็นบอกว่ายังค้นหาผู้สูญหายอีก1คนตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ที่เป็นเหตุโต๊ะพังอ่ะนะยังค้นหาอีก1รายแล้วก็เมื่อสักครู่ตอนบ่ายโมงนิดๆนะเมื่อสักครู่นี้เลยเนี่ยต้นชั่วโมงเนี่ยก็รับแจ้งเป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าอีกที่บอกว่าอยู่ในซอยวัดใหญ่เนี่ยนะฮะก็เป็นพื้นที่พระสมุทรเจดีย์เหมือนกันนะแต่อยู่คนละตำบลนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับที่สุขสวัสดิ์วันนี้นี่หลายเหตุเลยนะฮะสมุทรปราการวันนี้นี่เบื้องต้นนี่เพิ่งจะบ่ายโมงครึ่งนี่รับแจ้งมา2เหตุซ้อนๆกันเลยใครอยู่ในพื้นที่นะครับรบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยเห็นบอกว่ารถน้ำถึงที่เกิดเหตุแล้วบางส่วนนะแต่เขามีการร้องขอเพิ่มนะฮะก็เดี๋ยวไปสนับสนุนที่เกิดเหตุกันสำหรับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าภายในซอยวัดใหญ่เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับใครพบเห็นรถของทางเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนะครับรบกวนช่วยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะฮะส่วนท่านใดที่กำลังมองหาประกันภัยนะประเภทที่1ประเภทที่3จากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเขามีให้เลือกทั้ง2แบบเลยทั้งประเภทที่1และประเภทที่3ประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนฮะหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยกรณีที่ผู้ทำประกันภัยประเภทที่1หากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับทางโครงการเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยประเภทที่1กับทางโครงการได้ครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้สามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนครับติดต่อสอบถามได้ที่02-150-0888สำหรับประเภทที่3ครับเงื่อนไขเขาเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคล ปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมดนะครับสิทธิประโยชน์อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ยังมีให้นะครับและผ่อนชำระได้เหมือนกันครับ 0% นาน3เดือนครับแตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมครับสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลยนะครับ02150088 02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขอบคุณวิริยะด้วยนะครับติดตามข้อมูลทางหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่มีรับแจ้งจากทางเพื่อนสมาชิกนะครับผู้ใช้เส้นทางมีอุบัติเหตุคุณสมพรพหลโยธินครับเป็นฝั่งขาออกเลยซอยเสนามาเล็กน้อยก็บอกว่ามีรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก4ล้อใหญ่แต่เขาไม่ได้แจ้งว่ามีคนเจ็บมานะก็คาดว่าน่าจะไม่มีอยู่เลนซ้ายพหลโยธินขาออกเลยเสนามาเล็กน้อยจักรยานยนต์กับบรรทุก4ล้อใหญ่กีดขวางช่องทางซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหาครับอีกจุดนึงครับมิตรภาพรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกิดเพลิงลุกไหม้อยู่ที่ปากช่องนะครับมิตรภาพฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่62มีรถจักรยานยนต์เกิดเพลิงลุกไหม้กีดขวางอยู่2ช่องทางด้านขวานะครับจุดเกิดเหตุมีคราบน้ำมันรั่วไหลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่ผ่านมาล้มไปอีก2คันท้ายแถว2กิโลครับมิตรภาพฝั่งขาออกนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข2หลักกิโลเมตรที่62อยู่ที่ปากช่องนครราชสีมามีรถจักรยานยนต์เกิดเพลิงลุกไหม้กีดขวาง2ช่องทางด้านขวาและมีน้ำมันรั่วไหลในที่เกิดเหตุส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านเส้นทางเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มไปอีก2คันท้ายแถว2กิโลเมตรครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ประสานงานกลับมาว่าเพลิงได้สงบแล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวช้าในพื้นที่ครับฝากระวังเรื่องคราบน้ำมันด้วยนะมิตรภาพขาออกกม62อยู่แถวปากช่องนะครับมีคราบน้ำมันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการในจุดเกิดเหตุครับสำหรับบริเวณนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณโชคครับอยู่สรรพาวุธฝั่งขาออกแยกสรรพาวุธเลยครับเป็นฝั่งขาออกมีเทรลเลอร์2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับแยกสรรพาวุธนะครับเทรลเลอร์2คันชนกันอยู่เลนขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับบางกรวยไซน้อยที่ก่อนหน้านี้หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองมีรถที่บอกว่าเป็นบรรทุกพ่วงลักษณะเหมือนเป็นแคปซูลรถใหญ่เลยนะเขาบอกไปจอดเสียอยู่กีดขวางทุกช่องทางล่าสุดทางสภ.บางบัวทองแจ้งว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับขอบคุณทางสภ.บางบัวทองด้วยนะครับก็บอกว่ามีการเปิดการจราจรได้เป็นปกติแล้วบริเวณจุดดังกล่าวนะครับไม่ได้กีดขวางการจราจรแล้วเมื่อครู่นี้รับแจ้งหลังไมค์บอกท้ายแถวประมาณสัก2กิโลเมตรตอนนี้ดีขึ้นนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของการจราพิเศษนะฮะสำหรับบางกรวยไซน้อยแท้แถวสั้นลงเห็นได้ชัดครับแต่น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะกว่าจะกลับคืนสู่สภาพปกตินะฮะสำหรับบางกรวยไซน้อยฝั่งที่จะมุ่งหน้าตัดการจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ก่อนถึงตัดการจราประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรนะโดยประมาณนะฮะเคลื่อนย้ายไปแล้วครับในพื้นที่บอกเคลื่อนย้ายไปแล้วการจราจรก็ดีขึ้นนะผ่านพ้นจุดนี้ไปคล่องตัวเลยฝั่งกลับกันเข้ามาจากกาญจนาไม่มีปัญหาการจราจรนะครับถ้าเข้ามาจากกาญจนานี่เห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณทันทิชาฝากประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าลืมกุญแจมีคีย์การ์ดคอนโดมีกุญแจ2ดอกมีบัตร รถประจำทางมีบัตรฟิตเนสลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วก็มาลงที่ลุมพินีปาร์คแถวปิ่นเกล้าตอนบ่ายโมง5นาทีเมื่อสักครู่นี้เองนะครับของวันนี้นะรบกวนพี่ขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับคันนั้นช่วยกรุณาติดต่อกลับด้วยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณมานพสวัสดีครับ
3: ครับผม
1: อยู่ที่ไหนครับ
3: พอดีผมวิ่งกาญจนามาเพื่อจะวิ่งต่อไปเพื่อจะไปเลียบทางด่วนตรงด่านบางมุนเทียนะครับ
1: ครับ
3: มันจะเป็นรถ10ล้อที่บรรทุกน่าจะเป็นพวกเศษพลาสติกที่เขาบดละเอียดอ่ะแล้วมันสูงเกินนะครับเขาจะลอดตรงที่ว่าใต้ต่างระดับที่จะไปกาญจนาครับที่เราจากพระราม2มันจะมีต่างระดับตรงนั้นน่ะใกล้ๆกับด่านบางมุนเทียนะครับ
1: ครับ
3: แล้วมันน่าจะสูงไปเกี่ยวกับใต้คานของเขาหล่นเต็มเลยครับ
1: อ้าวมันเป็นลักษณะเหมือนลงอุโมงค์ลอดใต้ไปเหรอ
3: ไม่ครับมันลอดต่างระดับที่ว่าจะไปกาญจนาครับตรงนั้นน่ะ
1: ลอดต่างระดับตรงพระราม2ที่จะเข้ามากาญจนาเหรอครับ
3: ใช่ครับที่มันเราจะวิ่งเรียบทางด่วนมันจะมีอีกเส้นหนึ่งถ้าเรามาจากพระราม2มันจะเป็นต่างระดับวนเพื่อไปกาญจนาครับ
1: อ๋อโอ้โหแสดงว่ามันต้องสูงมากเลยนะที่มันไปติดตรงนั้นอ่ะ
3: ก็ป้ายผมเห็นมัน 3.3 เมตรอะครับ 3.0
1: อ๋อแต่เขาไม่พ้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับเขาไม่พ้นครับแต่ถ้าเขาวิ่งเลนถ้าเขาวิ่งเลนขวามันจะพ้นอยู่แต่เขาวิ่งเลนซ้ายอะเพราะมันจะเหินขึ้นใช่ไหมครับมันถ้าซ้ายมันจะต่ำแล้วขวามันจะสูง
1: อ๋อ
3: ก็เลยหล่นอะครับ
1: หล่อแล้วตรงนั้นมันเป็นทางตรงหรือเป็นทางโค้งอะไรไหมครับตรงนั้นอะ
3: มันจะเป็นโค้งเพื่อวิ่งเรียบทางด่วนนะครับ
1: มาจากคู่ขนานเนาะไม่ได้อยู่ข้างในด่านใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับที่ว่าถ้าเราอยู่ซ้ายปุ๊บมันจะวนไปสมุทรสาครถ้าเราอยู่ขวามันจะวนไปสแกงามอะครับ
1: อันนี้มันเหมือนเป็นคานตรงทางด่วนใช่ไหมครับ
3: คานของทางต่างระดับที่จะไปกาญจนาครับ
1: อ๋อเป็นคานตรงนั้นเนาะอ๋อแต่มันอยู่ข้างนอกเนาะมันไม่ได้เข้าไปในด่านใช่ไหม
3: คร
1: ับ อ๋อแล้วสิ่งของมันกระจายอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะเนี่ยตอนเนี้ย
3: ตามพื้นถนนเลนซ้ายครับ
1: แล้วรถผ่านได้ไหมครับ
3: ผ่านได้เลนขวาครับ
1: แล้วมันเป็นพวกสิ่งของอะไรอ่ะครับพี่มานพ
3: เป็นเหมือนเศษพลาสติกที่เขาปดละเอียดครับเป็นกระสอบแล้วมันหล่น
1: โอ้ยแล้วมัน
3: หล่นลงพื้นแล้วมันก็แตกกระจาย
1: โอ้แล้วมันลื่นไหมคะเนี่ยเวลาเราขับผ่านอย่างเงี้ย
3: มันน่าจะลื่นครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเม็ด PE ที่มัน
1: กลมๆอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: ม
1: ัน
3: จะซ้อนกันถ้าเหยียบแล้วมันจะแฉลบอยู
1: ่นั่นน่ะสิ
3: พวกมอไซค์อันตรายอยู่คร
1: ับ โอ้โหเดี๋ยวยังไงรีบแจ้งให้นะครับ
3: ครับผมครับ
1: ได้ขอบคุณมากเลยพี่มานพแจ้งมา
3: ครับครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับอันนี้เป็นบริเวณช่วงใต้ต่างระดับตรงพระราม2นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นใต้ต่างระดับพระราม2เขามาจากคู่ขนานเรียบวงแหวนด้านใต้แล้วก็ก่อนถึงตัดกาญจนาบริเวณช่วงใต้ต่างระดับพระราม2เลยนะเขาบอกว่าเป็นรถบรรทุกเม็ดพลาสติกมาแล้วมันก็หล่นกระจายเต็มเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ให้มันน่าจะลื่นนะเป็นพวกเม็ดพลาสติกแบบบดละเอียดอะเยอะเลยนะครับมันเกลื่อนถนนไปหมดเลยอะระวังด้วยนะครับจุดเนี้ยคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
4: สวัสดีครับพี่เดี๋ยวมาผมใจอโศกรัชดามุ่งหน้าคลองเตยครับผม
1: ครับเป็นไงบ้างพี่พันธ
4: ์การจราจรไม่มีปัญหาพี่ทั้งไปทั้งกลับ
1: ครับ
4: ติดแก้จักรยานไปแดงอยู่ตรงตลาดคลองเตยเนี่ยครับผม
1: อ๋ออยู่คลองเตยเนาะหาอะไรทานก่อนไหม
4: ติดตามหน่อย
1: เออหาอะไรทานแวะหาอะไรทาน
4: ตอนนี้ผมหลุดมาแล้วครับผมไปอยู่5แยกนราธิวาส
1: เป็นไงบ้าง
4: มุ่งหน้าพระราม3พี
1: ่ฮะ
4: การจราจรก็ได้การได้ดีอยู่แต่ว่าอุณหภูมิมัน37นะพี่เดี๋ยวมา
1: ร้อนแรงเนาะ
4: ร้อนแรงครับร้อนแรงมันน่าฝนก็ไม่น่าร้อนเลยคร
1: ับ
4: เน
1: ี่
4: ย
1: นั่นน่ะสิน่ารักมั้ง
4: ใช่ๆ
1: ญี่ปุ่นไป
4: แล้วตอนนี้มันเป็นพระราม3มัดช่องลมแล้วพี
1: ่เป็นไงบ้างฮะ
4: รายการดีครับทั้งสองฝั่ง
1: ครับผม
4: ไปแล้วนะพี่เตรียมมา2ทีมมาเลยนะอัศวินกับ
1: เยอรมันนะเยอรมันก็ไป
4: ใช
1: ่เนเธอร์แลนด์ก็ไปญี่ปุ่นผมก็ไป
4: ใช
1: ่ๆเลิกดูละไม่ดูละไม่ดูละ
4: ไม่ดู
1: เออจบละบอลโลกปีนี้จบละจบละไม่ดูละญี่ปุ่นตกรอบไม่ดูละ ไม่ดูไม่ดูอังกฤษไม่เอาไม่เอา
4: ไม่ดูละ
1: ไม่ดูละไม่ดูละงอนละงอนละเชียร์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วตกรอบไม่เอาละไม่เชียร์ละ
4: ใช่ญี่ปุ่นแพ้ 2-1 ต่อเวลาด้วยช่วงเก็บด้วยนะ
1: แล้วเด็กอาร์เซนอลยิงด้วยมันโกรธตรงเนี้ยแหละเด็กอาร์เซนอลยิงด้วยโมโหมากโดนเด็กอาร์เซนอลยิงโมโหมากช่วงทดเจ็บด้วย
4: อย่าลืมนะวันนี้วันอังคารโอ้พรุ่งนี้วันพุธรายงานไอ้นั่นแน่เนี่ยแจ้งความเดี๋ยวเราเอาฝากแจ้งตรงเพชรบุรีหน่อยพี่เพชรบุรี
1: ทำไมครับเพชรบุรีมีอะไรพี่พัน
4: ธ์ปอดินซอย5ไม่รู้มันต้อน้ำปลาปลาแตกหรือว่ายังไง
1: ตรงไหนนะซอย5เหรอ
4: เพชรบุรีพอดีก่อนถึงเพชรบุรีซอย5ครับผม
1: ก่อนถึงเพชรบุรีซอย5มันเป็นลักษณะยังไงครับพี่พันธ์
4: ด้วยแล้วก็มีน้ำบ่อปลาครับไปหลุมด้วยตรงนั้นครับ
1: มีหลุมอยู่เลนไหน
4: อยู่เลนมัน2เลนนะพี่ตัวนี้
1: มันอยู่เลนไหน
4: เลนขวาสุดมันมีหลุมครับผม
1: หลุมเลนขวา
4: แล้วก็มีน้ำออกมาด้วยมันน่าจะเป็นท่อปลาปลาด้วย
1: อ๋อแล้วน้ำมันเต็มหลุมเลยมั้ยหรือยังไง
4: ไม่น้ำมันก็เต็มบนถนนนี่แหละแต่ว่ามันมีหลุมไง
1: อ๋อน้ำนองบนถนนเลยก่อนถึงเพชรบุรีซอย5นะ
4: ครับก่อนถึงเพชรบุรีซอย5ครับผมอ
1: ยู่เลนขวานะเรื่องหลุมเนี่ยหลุมใหญ่มั้ยหลุมใหญ่มั้ย
4: ต้นสองเลนมันหลุมใหญ่อยู่ครับ
1: หลุมใหญ่
4: ลงไปก็ล้มอ
1: ่
4: ะ
1: โอเคเราประสานงานละเดี๋ยวแจ้งให
4: ้กลับฝีมือเหมือนพี่เดมาก็ไม่ล้มอ่ะ
1: โอ้ยอย่าเลย
4: พวกมาเร็วๆรถไม่ติดนี่ล้มแน
1: ่โอ้ผมล้มมาหลายรอบแล้วแผลเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ย
4: แ
1: ผลแผลนี่ทั้งตัวเลยเนี่ยฮะ
4: แขนไม่เป็นไรอ่ะหน้าตานี่เดี๋ยวหายหล่อเลย
1: ใช่เวลาล้มก็เชิดหน้าชูคอตลอดแหละ
4: ครับผมครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่พันธ์เดินทางปลอดภัยสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะครับก่อนถึงเพชรบุรีซอย5มีหลุมแล้วก็มีน้ำซึมออกมาด้วยหลุมอยู่เลนขวานะน้ำเจอนองด้วยบนผิวทางประสานงานให้เลยนะเดี๋ยวแจ้งต่อให้ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กรณีของคุณมานพที่บอกว่าเลียบวงแหวนด้านใต้นะหรือว่าคู่ขนานนะครับวงแหวนด้านใต้การจราจรพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์เนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาตัดต่างระดับพระราม2เนี่ยที่บอกว่าใต้ต่างระดับพระราม2ก่อนถึงการจนาเนี่ยมีรถบรรทุก10ล้อทำเม็ดพลาสติกบดละเอียดจำนวนมากเทเต็มพื้นไปหมดเลยนะเนื่องจากไปชนนะครับตรงบริเวณสะพานใต้ต่างระดับก็บอกว่ากีดขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายเตือนให้ระวังด้วยจุดนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีท่านสารวัตรจราจรพื้นที่สน.แสมดำตอนนี้ท่านสารวัตรรับทราบแล้วขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสน.แสมดำด้วยนะครับท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีท่านรับทราบแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดำเนินการที่เกิดเหตุต่อให้สำหรับกรณีจุดดังกล่าวแล้วก็ของคุณโชคเมื่อครู่สรรพวุฒิขาออกแยกสรรพวุฒิเลยเทลเลอร์2คันชนกันอยู่เลนขวานะครับใหญ่กับใหญ่เจอกันรถติดนะครับเขาบอกว่าอยู่เลนขวาการจราจรติดขัดเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่พี่พันธ์เพิ่มเติมมา2จุดเลยทั้งรัชดาอโศกสุขุม5แยกนรนองพระราม4การจราจรไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแล้วก็กรณีของเพชรบุรีเดี๋ยวยังไงประสานงานให้เลยนะครับเพชรบุรีก่อนถึงซอย5ที่บอกว่ามีหลุมแล้วก็มีน้ำซึมออกมาบนผิวทางเราประสานงานศูนย์อมรินทร์ให้แล้วฝากระวังด้วยนะครับบอกว่าหลุมขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ในช่องทางด้านขวาเราประสานงานศูนย์อมรินทร์รับทราบแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทย เสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไป
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับ

0: เดี๋ยวไปเพิ่มเติมที่เกิดเหตุเพลิงไหม้กันนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏนะครับคุณหนึ่งสกลธเนศตระกูลสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือเป็นโกดังนะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีเชื้อเพลิงค่อนข้างเยอะครับเป็นเชื้อเพลิงเกี่ยวกับพวกผ้าเศษผ้าครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เจ้าที่เข้าดำเนินการพยายามจะดับเพลิงอยู่แต่กำลังพยายามจะควบคุมเพลิงอยู่ครับแต่ตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้เนื่องจากมีเศษผ้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในบริเวณรอบๆไม่มีแหล่งน้ำท่านนี้ได้ขอความช่วยเหลือจากท้องถิ่นข้างเคียงครับให้นำรถน้ำมาสนับสนุนเราด้วยครับแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงเข้าดำเนินการอยู่ครับแล้วก็มีแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บกำลังเตรียมเข้าไปนำผู้บาดเจ็บออกมาแต่ยังไม่เจอผู้บาดเจ็บนะครับ
0: ก็แสดงว่ามีรับแจ้งติดภายในใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่เจออ
1: ะไรนะฮะ
0: มีรับแจ้งเรื่องคนติดภายในแต่ยังไม่เจอใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแต่ยังระบุเข้าไปหายังไม่เจอผู้บาดเจ็บครับ
0: เขาแจ้งจำนวนไหมครับว่าติดภายในอยู่ประมาณสักกี่รายอะครับ
1: ไม่ได้แจ้งครับแต่แจ้งว่ามีผู้อยู่ภายในครับ
0: เป็นคนงานเหรอครับ
1: น่าจะเป็นคนงานครับน่าจะเป็นคนงาน
0: ครับครับ
1: ครับน่าจะเดี๋ยวคงเจอตัวแล้วครับเพราะเตรียมจะบุกเข้าไปแต่ช่วงนี้เพลิงแรงมากครับเพราะเชื้อเพลิงมันเป็นผ้ามันก็เลยติดเยอะครับ
0: ตัวอาคารยังแข็งแรงอยู่ไหมครับมันจะพังมันจะถล่มลงมาไหมคร
1: ับ มันเป็นโกดังครับมันไม่ใช่อาคารครับเป็นโกดัง
0: โกดังกี่ชั้นครับ
1: โกดังธรรมดาเลยครับไม่มีชั้นเดียวเลยครับ
0: ชั้นเดียวใช่ไหมครับเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับตัวโกดังเนี้ยครับท่านนายก
1: มันติดกันหลายโรงอะครับ
0: อ๋อเหรอแล้วความเสียหายเป็นยังไงบ้างครับโกดังเดียวหรือว่ามันลุกลามไหมครับ
1: ตอนนี้กำลังลุกลามครับแต่เราพยายามที่จะสกัดเพลิงอยู่ฮะแล้วก็เราเจอปัญหาเรื่องแหล่งน้ำอะครับในบริเวณนั้นไม่ค่อยมีแหล่งน้ำเพราะมันอยู่ในซอยอะครับ
0: เข้าไปลึกไหมครับ
1: ไม่ลึกมากครับเลยจะถนนเข้าไปหน่อยเดียวหลังแถวๆหลังหมู่บ้านธนารินครับ
0: โอ้แล้วมัน
1: เป็นเขตอบต.เป็นเขตหมู่6กับหมู่7เชื่อมต่อกันครับ
0: มันมีสิทธิ์ที่จะลุกลามเป็นบริเวณกว้างไปกระทบกับบ้านเรือนที่อยู่ในใกล้เคียงไหมครับ
1: ตอนนี้เราก็ห่วงอยู่ครับเราพยายามขอความช่วยเหลือจากรอบๆท้องถิ่นรอบๆอะครับในการนำรถมาช่วยดับอะครับ
0: ตอนนี้รถดับเพลิงกี่คันแล้วครับที่เกิดเหตุครับ
1: ตอนนี้มีทั้งกู้ภัยมีอะไรเข้ามาตอนนี้ก็เกือบ10คันแล้วครับ
0: โอ้แต่ยังไม่เพียงพอ
1: ทีนี้ทีนี้ผมว่าไม่ได้สอบถามอะไรกับผู้บริหารหน้าที่เยอะมากเพราะเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับ
0: อ๋อครับ
1: ผมส่วนทีมงานจบทีมงานผู้บริหารแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปคอยช่วยเหลือตอนหลังจากเพลิงจบอะครับ
0: แต่ว่าเห็นว่าไฟมันค่อนข้าง

0: แรงนะครับใช่ไหม
1: ใช่ครับไฟแรงครับมันเชื้อเพลิงมันเยอะครับ
0: แต่ว่าตัว
1: มันเป็นผ้า
0: ตัวหลังคามันยังไม่ได้พังถล่มลงมาใช่ไหม
1: ยังครับยังครับยังครับยังครับเนื่องจากมันโปร่งอะครับมันเป็นโกดังโปร่งมันก็เลยยังไม่สะสมความร้อนนะครับ
0: แล้วเวลารถดับเพลิงคันใหญ่ๆเข้าไปรถน้ำคันใหญ่ๆเข้าไปนี่เข้าไปได้ไหมครับมีปัญหา
1: ได้ครับตอนนี้ยังได้อยู่ครับตอนนี้กำลังวางแผนครับว่าถ้ามีรถน้ำสนับสนุนจากท้องถิ่นข้างๆก็เราก็จะถอยคันต่อสายพ่วงต่อกันมาอยู่ครับ
0: อืมครับใช้น้ำอย่างเดียว
1: คาดว่าจะเร่งดำเนินการจัดการให้เร็วที่สุดนะครับ
0: อันนี้เป็นใช้น้ำอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ได้มีการใช้สารเคมี
1: น้ำครับมันเป็นเศษผ้าครับมันยังไม่มีสารเคมีครับมันเป็นผ้าสอบถามแล้วมันเป็นโกดังเก็บเกี่ยวกับพวกผ้าอย่างเดียวครับยังไม่มีเรื่องสารเคมีเข้ามาเกี่ยวครับ
0: ครับก็ตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้นะครับในที่เกิด
1: ยังครับยังครับยังพยายามอยู่ครับ
0: ได้แล้วกลุ่มควันมันกระทบกับบ้านเรือนใกล้เคียงไหมครับท่านนายก
1: ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับเพราะตรงนั้นมันเป็นด้านในก็มีบ้างรอบๆบ้างนิดหน่อยครับแต่ยังไม่ถึงตอนนี้ชาวบ้านในละแวกนั้นก็ทยอยออกมานอกพื้นที่กันหมดแล้วครับ
0: ยังไงถ้ามีความคืบหน้ารบกวนด้วยนะครับท่านนายกขอบคุณมากนะครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณหนึ่งสกลธเนศตระกูลนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏนะครับก็ไปที่เกิดเหตุเดี๋ยวขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานสักครู่หนึ่งนะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ระดมกำลังกันเต็มที่นะครับมีรถน้ำนะครับมากันเยอะเลยแล้วก็มีการร้องขอรถน้ำที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนในที่เกิดเหตุนะฮะการจราจรยังไม่ได้มีปัญหานะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับเห็นบอกว่ารถน้ำขนาดใหญ่ก็สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ก็เป็นการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับสำหรับบริเวณในจุดเกิดเหตุนะครับเป็นโกดังเก็บผ้านะครับเป็นลักษณะเป็นโกดังชั้นเดียวนะครับแล้วก็พวกวัสดุเชื้อเพลิงภายในเนี่ยคือเป็นผ้านะครับมันก็เลยลุกลามค่อนข้างไวแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็วนะครับได้รับแจ้งว่ามีคนติดภายในด้วยนะแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแต่ยังไม่เจอนะแล้วก็ยังไม่ทราบจำนวนนะครับว่าติดภายในกันทั้งหมดเนี่ยกี่รายนะครับก็น่าจะเป็นคนงานนะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะเข้าไปด้านในแต่ไฟมันลุกค่อนข้างแรงนะถ้าดูจากในคลิปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเพลิงมันค่อนข้างโหมแรงนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเต็มที่นะฮะยังไงเอาใจช่วยด้วยใครที่พบเห็นรถน้ำของทางเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่เกิดเหตุก็ช่วยกรุณาเปิดทางให้หน่อยนะครับอยู่ที่ซอยวัดใจนะฮะเป็นโกดังเก็บผ้านะครับที่ซอยวัดใหญ่นะครับพื้นที่พระสมุทรเจดีเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏสมุทรปราการนะฮะถ้าพบเห็นรถเจ้าหน้าที่ก็กรุณาช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยคุณตู่ระยองนะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงแหลมฉบังบริเวณที่หลักกิโลเมตรที่103มีรถกระบะเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็จอดอยู่ไหลทางเขาบอกว่าฝากระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าขาเข้าสาย7ก่อนถึงแหลมฉบังกม.ที่103นะจะมีกระบะเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็จอดอยู่ไหลทางนะครับขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะไม่ได้มีปัญหาการจราจรเมื่อสักครู่รับแจ้งจากหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวทางหลวง304มีอุบัติเหตุนะครับรับแจ้งหลักกิโลเมตรที่233เป็นรถพ่วงพลิกคว่ำกีดขวางทุกช่องทางเขาบอกว่าผ่านได้แค่เลนเดียวนะผ่านได้แค่เลนเดียวก็พยายามที่จะเปิดช่องทางให้เห็นบอกว่าผ่านได้แค่เลนเดียวเป็นรถบรรทุกแป้งพลิกคว่ำกมินบุรีปักธงชัยอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสำหรับที่เกิดเหตุทางหลวง304นะครับมุ่งหน้าไปฉะเชิงเทรานะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณน้ำฝนฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าสะพายสีดำข้างในมีเสื้อผ้านะครับมีของใช้ส่วนตัวก็บอกว่าขึ้นมาจากพรมคอนโดพหล52 ไปลงที่ BTS สะพานใหม่ตอนบ่ายโมงครึ่งวันนี้จำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะฮะคุณก้อยบอกว่าอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเพลิงไหม้คุณก้อยสวัสดีครับคุณก้อยตอนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าครับได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหม
2: ไม่พี่หนูไม่ได้อยู่ใกล้เลย
0: เอาหรอไม่ได้อยู่ใกล้เลยอยู่ห่างกันเยอะไหม
2: ก็ห่างอยู่พี
0: ่หรอหลายกิโลไหมเป็นกิโลเลยป่ะ
2: น่าจะประมาณโลนึง
0: โลนึงใช่ไหมแล้วเราเห็นกลุ่มควันเห็นอะไรไหมฮะ
2: เห็นพ
0: ี่เห็นเนาะมันยังรุนแรงอยู่ไหมกับตอนแรก
2: ก็ยังมีอยู่นะ
0: หรอเป็นกลุ่มควันสีอะไรอ่ะคุณก้อย
2: ดำพี
0: ่ยังดำอยู่อีกเหรอ
2: ใช่เ
0: หรอมันไหม้มานานยังคุณก้อย
2: น่าจะประมาณเก
0: ือ
2: บช
0: ั่
2: วโมง
0: ให้
2: เราส
0: ิเกือบชั่วโมงนะตรงนั้นมันเป็นอะไรอะฮะคุณก้อยทราบไหม
2: เป็นโกดังผ้า
0: หรอมันมีชื่อมีอะไรไหมคุณก้อยทราบไหม
2: อันนี้ไม่รู้เลยพี
0: ่หรอแล้วเขาบอกมีคนติดภายในอะไรอย่างนี้ป่ะ
2: ยังไม่มีนะ
0: หรอไม่มีใช่ไหมรถดับเพลิงมากันเยอะไหม
2: สองคันประมาณสองคัน
0: นี่สองคันแล้วจุดที่เราอยู่นี่เราได้กลิ่นอะไรไหมพวกสารเคมีอะไรอย่างน
2: ี้ไม่ได้กลิ่นพี่
0: ไม่ได้กลิ่นกลุ่มควันมันลอยไปทางไหนคุณก้อย
2: ขึ้นข้างบนเลยพ
0: ี่อ๋อมันลอยขึ้นไปใช่ไหมมันไม่ได้พัดมาทางชุมชนใช่ป่ะ
2: ไม่จ
0: ้
2: ะ
0: เหรอแถวนั้นมันมีบ้านเรือนประชาชนไหม
2: มันก็มีหมู่บ้านมีอะไรอยู่นะพี่ทางนั้น
0: เหรอมันใกล้กันไหมกลุ่มควันมันจะลอยไปถึงไหมคุณก้อย
2: พี่ดูจากตรงนี้มันขึ้นแต่ข้างบนนะพี่
0: อ๋อเหรอแต่มันยังเป็นสีดำอยู่ใช่ไหม
2: ใช
0: ่หรอ
2: มันยังไม่มันยังขึ้นอยู่ตลอดเวลา
0: โอ้มันยังขึ้นอยู่เหมือนตอนแรกๆเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่โอ้นี่มันไหม้มานานเหมือนกันนะเนาะไอโรงงานนี้มันเคยเกิดเหตุอย่างนี้ไหมแถวละแวกนั้นอะฮะ
2: ไม่เคยเจอแล้วพ
0: ี่เหรออยู่ตรงนี้มานานยังคุณก้อย
2: 2ปีแล้วพ
0: ี่อ๋อแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างไงที่เกิดเหตุติดขัดอะไรตรงไหนไหม
2: ที่อยู่ตรงนี้ไม่ติดแต่ว่าครั้งนั้นเหตุเพราะว่าตำรวจกั้น
0: เขากั้น
2: ไม่ให้เข้าไปใกล้ๆ
0: เหรอเขากั้นตั้งแต่ตรงไหนทราบไหมพอทราบไหม
2: เมื่อจากร้านไปประมาณ500เมตร
0: อ๋อร้านคุณก้อยอยู่ตรงไหนอะตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนอะไรอะ
2: โค้งสน
0: วัดสนเหรอใช่ไหม
2: โค้งสน
0: โค้งสนโค้งสนเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าโค้งสนใช่ไหม
2: ใช่อ๋อ
0: แล้วจุดโรงงานที่มันไฟไหม้นี่มันเข้าไปลึกไหมหรอมันติดถนนไหมมันเข้าไปประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะ
2: มันเข้าไปในซอยพี่เข้าไปในซอยแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร
0: ่ตรงนั้นเขาเรียกซอยอะไรอะ
2: เห็นที่ลงในข่าวมันเป็นซอยร่วมอ่ะ
0: วัดใหญ่ไหมใช่ซอยวัดใหญ่ไหม
2: ใช่วัดใหญ่วัดใหญ่
0: อ๋ออ๋อแล้วตอนนี้กลุ่มควันก็ยังโพยพุ่งอยู่เนาะเป็นสีดำอยู
2: ่ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้โหนะฮะแล้วมีเสียงรถหวอรถกู้ภัยวิ่งกันไหม
2: ไปมีเรื่อยๆพี
0: ่หรอมีเรื่อยๆใช่ไหม
2: ใช่จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อแต่การจราจรก็ยังไม่เป็นปัญหาเนาะจุดนั้นเนาะ
2: จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋ออ้าวยังไงขอบคุณมากนะที่เพิ่มเติมให้นะคุณก้อยนะครับแต่ร้านเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรใช่ไหม
2: ไม่จ้ะ
0: โอเคอ่ะยังไงขอบคุณมากครับเพิ่มเติมให้คุณก้อยสวัสดีครับ
2: จ้ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณก้อยด้วยนะฮะพอดีอยู่ร้านเขาอยู่แถวนั้นนะใกล้เคียงกับซอยวัดใหญ่นะฮะก็บอกว่าห่างกันประมาณไม่เกิน1กิโลยังเห็นกลุ่มควันมันโพยพุ่งขึ้นมาแต่ว่ามันลอยขึ้นข้างบนนะเป็นกลุ่มควันดำเลยไม่มานานพอสมควรเหมือนกันนะสำหรับจุดนี้ยังไงเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับใครที่พบเห็นรถเจ้าหน้าที่นะครับที่ซอยวัดใหญ่ใกล้เคียงเนี่ยรบกวนช่วยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่อยนะฮะก็มีทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏไปช่วยเหลือที่เกิดเหตุนะมีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเลยระดมกำลังกันมาเห็นบอกว่ารถน้ำนี่มากันเยอะแล้วนะแต่ว่าบริเวณใกล้เคียงมันไม่ได้มีแหล่งน้ำก็ต้องอาศัยรถน้ำคันใหญ่ๆเนี่ยวนกันฉีดเข้าไปแล้วก็พวกเศษวัสดุเชื้อเพลิงเนี่ยมันเป็นผ้านะเป็นโรงงานเป็นโกดังที่เขาเก็บผ้าไว้ก็ดูแล้วเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านนายกอบต.ที่ในคลองบางปรากฏก็บอกว่ายังควบคุมไม่ได้นะยังควบคุมไม่ได้กลุ่มควันมันยังหนาแน่นอยู่แล้วก็ลอยโพยพุ่งขึ้นมาเป็นสีดำอยู่นะครับยังไงใครที่พบเห็นรถเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยทักทายพี่ธันวรินทร์ด้วยนะเห็นบอกว่าอยู่สีลมรถเยอะด้วยมุ่งหน้าสะพานตากสินติดสัญญาณไฟนานๆนะฮะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ย34องศาค่อนข้างร้อนนะวันนี้แดดแรงในหลายพื้นที่ขอบคุณพี่ธันวรินทร์ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมมาส่วนเรื่องของฝนเนี่ยวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
3: ให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะวันนี้ให้ฝนเยอะกว่าเมื่อวานขนาดเมื่อวานนี่ให้ประมาณ60นะถ้าจำไม่ผิดยังเปียกเลยตอนกลับบ้านนะฮะตกไม่หนักแต่ตกไม่หยุดนะก็ตกไปเรื่อยๆไอ้เราก็ขับไปเรื่อยๆก็เปียกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถึงบ้านเอาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับอ้าวยังไงต้องมาดูช่วงเย็นช่วงค่ำนะว่าจะมีกลุ่มฝนเข้ามาไหมแต่ว่าณเวลานี้ตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศยังไม่พบกลุ่มฝนนะเดี๋ยวต้องรอดูประมาณสักหลังบ่ายสามหลังบ่ายสี่นะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนฮะสวัสดีคุณวันยุมาด้วยนะครับเพิ่มเติมได้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับ1137และดอกจัน1808เพิ่มเติมข้อมูลได้ทางหลังใหม่จอสร้อยครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรัตติประภาค่ะปปช.เดินหน้าตรวจสอบคดีทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นคาดใช้เวลาไม่เกิน6เดือนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ป
1: ีผู้ช่วยเลขาปปช.ยืนยันคดีทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเร่งสรุปสำนวนภายใน 1-2 สัปดาห์ก่อนเสนอคณะกรรมการตั้งคณะไต่สวนคาดใช้เวลา 3-6 เดือนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมย้ำหากพยานหลักฐานถึงใครจะดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้นคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าหลังจากที่เลขาธิการปปช.ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและพนักงานไต่สวนเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินคดีขณะนี้การรวบรวมพยานหลักฐานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้ล่าช้าเนื่องจากปปช.ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านก่อนแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้ปปช.ตรวจสอบข้อมูลไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและได้ตรวจสอบพยานหลักฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดแล้วส่วนประเด็นการจัดทำ TOR ยังอยู่ระหว่างการสอบพยานบุคคลและผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมโดยเลขาธิการปปช.กำชับให้เร่งสรุปสำนวนภายใน1สัปดาห์หรืออย่างช้าไม่เกิน2สัปดาห์ก่อนที่คณะกรรมการปปช.จะพิจารณาตั้งคณะไต่สวนและดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รวมถึงตรวจสอบรายชื่อและเอกสารที่ตรวจยึดได้เพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานให้ครบถ้วนโดยยืนยันว่าหากพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงไม่มีการละเว้นส่วนขั้นตอนการไต่สวนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณาว่ามีมติชี้มูลความผิดหรือไม่พร้อมย้ำว่าปปช.พร้อมรับข้อมูลหรือเบาะแสจากประชาชนเพิ่มเติมและจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินคดีจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมานิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นที่พรุ่งนี้จะครบกำหนดการตรวจสอบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากเห็นถึงพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นส่วนรายละเอียดที่ใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างมีจำนวนกี่คนนั้นขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงเพราะสิ่งที่น่ากลัวคือหากวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดและเปิดเผยไปก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำไทยยกระดับความร่วมมือการค้าและพลังงานขณะนักท่องเที่ยวอิรักเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซึ่งอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศในปีนี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างทั้ง2ประเทศเปิดโอกาสขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกนอกจากนี้อิรักเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยรวมถึงด้านการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิรักเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปีที่แล้วมีจำนวนกว่า 15,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าจากปีก่อนทั้งยังช่วยส่งเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
4: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ประวัติศาสตร์วรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บปะป่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชุบฉับเนี่ยใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: แตกแล้ว
2: สิบปีเสียงแอบไหม
0: แตกแล้ว
2: เราไม่ขอเป็นเมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
2: เราส่งไม่มีบางค่ากับวิญญาณเรามีทีมผ่าตัดอยู่แล้วแน่แน่
3: ชื่อมีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
4: นามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอ้ยตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขึ้นมาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่ให้แพทย์สักคนใส่มันอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เมนูรสหวานมันเค็มจากสสส.ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับมีอุบัติเหตุนะครับคุณสองครูนายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่สองครูนาย
1: ตอนนี้ใช้ทางหลวงหมายเลขเก้าครับบางปีสวัสดิ์ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: มุ่งหน้ามาจากภูเก็ตจะมุ่งหน้าไปบางนาครับ
0: ครับ
1: เหตุการณ์ก็ใช้ได้ดีครับกระจายจอดสองฝั่งสองฝั่งทั้งเข้าและออกครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก่อนจะขึ้นจะพากาญจนาจะมี18ล้อจอดเสืออยู่เลนกลางก็เรียกคุณเสือมา
0: ครับ
1: มีเจ้าที่มากั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเมื่อจอดตัวแล้วนะ
0: ครับ
1: เป็นรถใหญ่18ล้อด้วย
0: ท้ายยาวไหมพี่ท้ายยาวไหม
1: ท้ายยาวครับเกิดเมื่อคู่นี้คร
0: ับ อ๋อครับผม
1: พอบาดที่นี่ไปก็ใช้ได้ดีครับ
0: ครับ
1: คุณเสือมาครับเนี่ยควันที่จะเห็นคนดำอยู่แล้วครับชัดเจนเลยครับควัน
0: ยังเห็นอยู่ใช่ไหมตรงสุขสวัสดิ์นะนะซอยวัดใหญ
1: ่ที่คุณเจดีย์อ่ะของนั่นแหละครับควันดำก็บอกตรงนั้นจริงบนสะพานก็จะได้เห็นชัดเจนเลย
0: มันลอยไปทางไหนอะครับ
1: ควันออกลอยขึ้นมาทางตะวันออกคร
0: ับ อ๋อลอยไปทางฝั่งตะวันออกใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อยังเห็นชัดอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยควันเห็นชัดเจนเลยเนี่ย
0: อ๋อครับครับยังไงขอบคุณมากเลยพี่สองคุณนายเดินทางปลอดภัยครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสองครุในด้วยนะฮะเป็นอุบัติเหตุการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ยังไงเดี๋ยวประสานงานออกขออภัยเป็นรถจอดเสียนะไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นรถจอดเสียแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นบอกว่ายังเห็นกลุ่มควันอยู่เลยนะครับสำหรับกรณีที่เหตุเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บผ้านะครับก็จุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับอยู่ภายในซอยวัดใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ของอบต.ในคลองบางปรากฏที่สมุทรปราการนะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ที่เกิดเหตุละรถน้ำหลายคันเลยนะฮะเห็นบอกว่ามีการร้องขอจากหน่วยงานข้างเคียงเร่งระดมกำลังกันมานะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวกันอย่างเต็มที่เลยนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาแต่เมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงตัวเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะเพิ่มเติมให้ทราบกันคุณกู๊ดมิกสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าปทุมคลอง10หนองเสือ32องศานะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคุณวัญญุมานะครับก็มีเพิ่มเติมโคราชนะบอกว่าฝนไม่ตกครับขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้แล้วก็ทางด้านของคุณอิงที่บอกว่ามีอุบัติเหตุที่สถานีรถไฟนครปฐมขอบคุณด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็คุณเซลฟ์นะครับบอกว่าบรมฟ้าครึ้มแต่ว่ายังมีแดดอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีของแอร์โฮสเตสสายการบินหนึ่งนะครับที่ตรวจพบว่ามีการขนสารเสพติดนะฮะเข้าไปในที่สนามบินเมลเบิร์นนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับอาชีพดังกล่าวการเห็นเขาบอกว่ามีการทำเป็นอาชีพเลยนะสำหรับเรื่องของการรับหิ้วเนี่ยนะฮะมีความเสี่ยงยังไงบ้างเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ท่านพันตำรวจโทวสุเทพใจอินท่านรองผู้การสวัสดีครับ
2: รองผู้กำกับครับสวัสดีครับ
0: ท่านรองผู้กำกับนะครับอยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าอาชีพรับหิ้วเนี่ยต้องมีความระมัดระวังเรื่องใดบ้างฮะตามที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ครับ
2: คือถ้าเอาตามที่เป็นข่าวอะไรเนี่ยต้องบอกว่าอาชีพรับหิ้วสินค้าที่ขึ้นเครื่องบินโดยปกตินะครับก็มีการทำอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปดูในกลุ่มเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเราก็จะเจอกลุ่มรับหิ้วกลุ่มไหนที่บอกเลยว่าจากประเทศไหนไปประเทศไหนถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ใช
2: ่ซึ่งแน่นอนครับเราประชาชนทั่วไปเคยได้ยินเจอมิจฉาชีพเองเนี่ยหรือคนที่ที่จะกระทำความผิดเนี่ยเขาก็จะทำการเซิร์ชหาข้อมูลแบบนี้แหละครับเมื่อเขาเจอเสร็จปุ๊บเขาหาเป้าหมายเสร็จเขาก็ทักไปคุยเหมือนต่างที่ออกมาเลยครับก็มีทักคุยอะไรต่างๆนะครับก็ทำให้สุดท้ายถ้าไม่มีการตรวจสอบให้ดีก็จะเจอในลักษณะเหมือนที่คนที่โดนอยู่ณตอนนี้นะครับ
0: เราจะต้องตรวจสอบอะไรยังไงบ้างเราจะต้องมีการเอ๊ะยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามีใครแบบทักมาอย่างเงี้ยมันก็แบบฝากนู่นหน่อยฝากนี่หน่อยอย่างเงี้ยฮะ
2: คือเรื่องนี้จริงๆผมอยากแยกเป็นสองอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยทางท่านที่เป็นใครอยู่เนี่ยก็คือปรากฏก็เป็นอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นอีกกรณีนึงมันเป็นเรื่องยาเสพติดแล้วก็มาตรฐานทางวิชาชีพจริงๆเขาห้ามรับชื่ออยู่แล้วก็มีการสอนมีการบอกกันอยู่แล้วว่าทำไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้ ครับแต่ในส่วนของประชาชนทั่วไปเนี่ยอันเนี้ยต้องระวังมากๆนะครับมันจะมีอยู่ในลักษณะเนี่ยผลของที่กฎหมายกับบางทีก็หลอกให้ว่าเดี๋ยวจะส่งของให้นะแต่ต้องวางเงินก่อนอะไรก่อนมันก็ยังมีอยู่สองแบบครับซึ่งถ้ามาเป็นแบบแรกในเรื่องของของเนี่ยตอนนี้ถ้าเรื่องยาเสพติดกระบวนการคนร้ายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกำทุกอย่างเนียนมากๆเหมือนอย่างถุงผ้าที่เราเห็น
0: คร
2: ับ มันจะปรับยัดอย่างดีแล้วก็ซ่อนของข้างในไม่ใช่แค่ถุงผ้านะครับ
0: ครับ
2: เบาะรองนั่งนะครับเป็นผ้าไหมแบบประดับตามกำแพงอะไรเงี้ยมีหลายรูปแบบเลยครับซึ่งมันก็จะมาในลักษณะแบบให้ดูเหมือนว่าเป็นสินค้าของใคร
0: เหมือนสอดไส้มายัดไส้มาข้างในของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยหรือเปล่า
2: ถ้าดูด้วยสายตาหรือด้วยการสัมผัสนะครับจากภายนอกเนี่ยแยกไม่ออกแน่นอนนะครับแต่สิ่งเดียวที่จะเอ๊ะได้ก็คือน้ำหนักยังไงพวกผ้าพวกนี้ครับน้ำหนักมันสูงกว่าแต่น้ำหนักมันเบากว่าผ้าที่มีการยัดสิ่งเสพติดเข้าไปข้างในอยู่แล้วครับ
0: อ
2: ันนี้ต้องดูเรื่องน้ำหนักเป็นหลักด้วยครับ
0: ที่ผ่านมานี่มีรับแจ้งเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมฮะ
2: มีที่ล่าสุดเลยที่สปเด่นชัยนะครับที่สพเด่นชัยเมื่อประมาณเดือนพฤษภาครับเมื่อเสร็จผมไปดูที่สถานที่เดือนพฤษภาเองครับก็คือเดือนที่แล้วกลางเดือนพฤษภามีลักษณะคล้ายๆกันครับคือคนที่เข้าไปแจ้งความที่สพเด่นชัยเขาได้รับการว่าจ้างให้ส่งบอกผ้าซึ่งเป็นแบบว่าปากลายไทยเหมือนกันนี่อะไรครับแล้วก็ปรากฏที่เขาสงสัยว่าทำไมน้ำหนักมันหนักผิดปกติ
0: มันมากเกินใช่ไหม
2: ครับมันหนักกว่าบอกผ้าปกติเขาก็เลยลองแกะดูปรากฏเจอผงสีขาวเขารีบไปลงพักเลยครับไปที่สถานีตำรวจภูธรเด่นชัยแล้วก็ไปให้ตำรวจดูสุดท้ายเป็นเฮโรอีนจริงๆครับซึ่งซุกซ่อนไว้เนี่ยน้ำหนักรวม5กิโลกรัมนะครับซึ่งเยอะกว่าของแอลเซตันที่เจอนะครับก็กระดูกส่งมาจากนครพนมแล้วก็มีการว่าจ้างผ่านสื่อทางคอบอลไลน์แบบเดียวกันเลยครับมีการทักข้อความมาเพื่อรู้ว่าคนนี้ทำอาชีพรับหิ้วแล้วก็ด้วยความที่เขามีความรู้สึกระวังเขาก็เลยรอดตำรวจก็สืบสวนต่อไปว่าการส่งมาตรงนี้มันมาจากไหนอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ซึ่งเกิดจนร้อนเมื่อการเรียนที่ตอนเรียนที่แล้วนะครับแล้วในอดีตเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็มีครับมีตอนปีสองปีที่แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งแต่นี้เป็นแบบพ่อแม่เขารู้ก่อนเขาเห็นลูกว่าจะไปเรียนต่างประเทศแล้วก
0: ็
2: มีแอร์โฮสเตสปาดส่งของให้แล้วก็เจอแล้วก็ผิดปกติเหมือนกันครับพอไปตรวจสอบก็ลักษณะเดียวกันเรียกว่ามีมานานครับลักษณะแบบนี
0: ้ไอ้ส่วนใหญ่นี่เราสาวถึงตัวคนรับฝากได้ไหมตัวคนฝากได้ไหมฮะ
2: ก็ถ้าจะมีการจับกลุ่มมีการบุกไปถึงแหล่งที่เขาเก็บอุปกรณ์ก็มีข่าวว่าเห็นตอนนี้ครับว่าปปส.เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปทั้งคอนโดของไอ้ฮัสเซ่สาวแล้วก
0: ็
2: ไปถ
0: ึ
2: งบ้านคุณแม่ของไอ้ฮัสเซ่สาวเพื่อไปเช็คดูเลยว่าที่มาเป็นยังไงแล้วก็ลงไปถึงคนที่มาส่งของอย่างเช่นแอร์ฮอสเตสเนี่ยส่งของมาจากทางเหนือแล้วก็ลงมาที่ภูเก็ตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยส่งมาทางนี้ต่อเนี่ยครับคือเนี่ยตำรวจก็จะไล่เส้นทางปปส.ก็จะไล่เส้นทางซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงไปถึงกระบวนการรับผลส่งแล้วก็ถึงผู้ว่าจ้างนะครับว่าจะเป็นยังไง
0: ส่วนใหญ่พอถูกจับได้แล้วเขาให้การยังไงบ้างครับเขาวิธีการเลือกเหยื่อยังไงฮะ
2: วิธีการเลือกเหยื่อนะครับก็เอาจริงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างที่มันสามารถออกได้หลายรูปแบบมากบางทีตัวเหยื่อเองคล้ายๆกับเป็นบัญชีม้าครับที่บอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงอะไรต่างๆนานามันสามารถท่านได้หมดแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การพิสูจน์ครับว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องไหมเพราะปัจจุบันเราก็มีหลักนิติวิทยาศาสตร์ในการเช็คพวกไอซีที่ใช้ข้อมูลต่างๆนะครับหมายเลขโทรศัพท์การพูดคุยมันตรวจสอบได้หมดครับว่าเป็นการสร้างขึ้นมาไห
0: ม
2: ซึ่งเหยื่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นผู้รับจ้างนี่แหละครับถ้าเขาเรียกว่าไม่มีความเอะ
0: ครับ
2: อย่างเช่นส่งถุงผ้าแต่ราคาที่ทำไมปรับที่โอ้ได้ราคาเป็นหมื่นราคา20,000-30,000อย่างเงี้ยครับ
0: อัน
2: เนี้ยมันผิดปกติอะก็คือถ้าเหยื่อแต่ตาโตว่ามันได้เงินเยอะก็เลยลงมือทำเงี้ยแล้วก็อ้างยากครับอ้างยากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทางหลักกฎหมายเนี่ยเราต้องคุณต้องเล็งเห็นผลแล้วแหละว่าการว่าจ้างอย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยทำไมถึงให้เงินคุณเยอะแต่เขาบอกว่ารับยู่ราคาไม่เท่าไหร่หลักพันต้นๆอย่างเงี้ยครับมันก็พอเป็นไปได้ครับ ก็ส่วนใหญ่เลือกเหยื่อที่ทำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเอายอดเงินค่าจ้างสูงมาล่อตาล่อใจให้เขาแบบนี่ได้ค่าจ้างสูงไม่เป็นไรเราก็ไม่เช็คอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะ
0: ครับมีคำถามที่น่าสนใจฮะท่านรองผู้กำกับฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่รับหิ้วแล้วเกิดจับได้กรณีแบบอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขายืนยันว่าเขาไม่รู้เขาปฏิเสธเนี่ยว่าเขาไม่รู้ไม่ทราบเรื่องจริงๆอย่างเงี้ยมันจะพอช่วยให้โทษมันเบาลงได้ไหมหรือว่าเขาจะมีโทษหรือว่ามีฐานความผิดในลักษณะยังไงบ้างฮะ
2: ก็อย่างตัวของแอร์โฮสเตสท่านนี้นะครับที่เจอที่ออสเตรเลียอันเนี้ยพูดยากมากครับเพราะว่าด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพของเขาเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลของคนที่จะมาเป็นลูกเรือสายการบินข้อห้ามหนึ่งที่เขาห้ามอยู่แล้วคือห้ามรับฝากนิ้วของข้อห้ามนะครับแต่การที่คุณยังเลือกที่จะรับฝากนิ้วของเนี่ยมันเจตนามันเจตนาว่าคุณทำอาชีพนี้นะแล้วมันปฏิเสธยากมากครับเพราะว่าภาระการตรวจสอบภาระอะไรก็ตามเนี่ยมาผมว่าเนี่ยน่าจะสู้ยากเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษใช่ไหมครับไม่ต้องมาต่อคิวเหมือนเราเข้าช่องทางพิเศษอะไรหลายๆอย่างแต่คุณใช้ช่องทางนี้ในการทำเนี่ยอันนี้ผมว่าสู้ยากแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปก็ต้องบอกว่าตำรวจผมเชื่อว่าตำรวจทุกประเทศครับเราไปถึงขั้นพิสูจน์ได้แล้วว่าแชทการพูดคุยหลักฐานที่คุณสร้างมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นจริงไหมแต่เหนื่อยครับต้องบอกว่าพิสูจน์เหนื่อยเพราะสุดท้ายมันก็คือการนำสิ่งของที่เป็นหมายข้ามประเทศยังไงก็ไม่ทำเหมือนดีที่สุดนะครับไม่ทำดีที่สุดเพราะว่าการรับผิวทำเป็นอาชีพเนี่ยมันเสี่ยงกับการที่จะเจอพวกนี้มากมากครับ
0: สำหรับคดีที่ผ่านมาในส่วนใหญ่นี่คนที่เขารับผิวมานี่เขาทราบหรือไม่ทราบมาก่อนฮะว่ามีของผิดกฎหมายเนี่ย
2: คือทุกคนก็จะพูด
0: ไม่ทราบ
2: ต้องบอกว่าคนใช
0: ่
2: คนที่ยาเสพโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดอะครับส่วนใหญ่จะบอกฉันไม่รู้ฉันไม่เกี่ยวไม่อะไรทุกอย่างครับคือมันสุดท้ายมันต้องไปพิสูจน์กันที่พยานหลักฐาน
0: มันต้องใช้เวลาเนาะแล้วมันค่อนข้างยาว
2: มันต้องใช้เวลาครับแล้วก็สู้กันโอ้โหต้องมาการทนายกันมหาศาลถูกไหมครับแล้วก็บางคนก็สู้ก็ชนะก็มีต้องโหวก็มีคือของแบบนี้มันยังพิสูจน์กันที่ศาลดีกว่ามันไม่สามารถที่จะใช้แค่คำพูดเป็นการพิสูจน์ได
0: ้สุดท้ายครับท่านรองผู้กำกับมีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับใครที่ประกอบทางอาชีพทางสายนี้บ้างไหมครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยนะครับท่านรอง
2: ต้องบอกว่าอย่าไว้ในยุคปัจจุบันครับในเรื่องของโลกออนไลน
0: ์
2: คือใครเข้ามาหาเราผ่านทางออนไลน์เนี่ยอย่าไว้ใจอย่าเพิ่งไว้ใจแล้วต้องทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะการรับซื้อสินค้าพวกนี้ครับมันมีโอกาสที่เราจะเป็นผู้ต้องหาซึ่งเนี่ยรุนแรงมากโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตก็ดังนั้นอย่าไว้ใจนะครับอย่าไว้ใจใครก็ตามที่เข้ามาในโลกออนไลน์ดับเบิลเช็คทุกครั้งดับเบิลเช็คคืออะไรก็คือได้ของมา
0: คร
2: ับดมอะไรก็ได้หรือถ้ามันน้ำชั่งน้ำหนักก่อนเลยถ้ามันควรจะหนักเท่าไหร่ก็เคสหนึ่งที่เขารอดนะครับเพราะว่าเขาทักไปถามร้านขายผ้าหรือว่าปกติผ้าแบบนี้มันต้องหนักเท่าไหร
0: ่
2: ถ้าเกิดเขาบอกหนักไม่ถึงกิโลโอ้พอเขาบอกเฮ้ยของเขามันชั่งแล้วเกินกิโลเขาสงสัยทันทีก็จะทำให้รอดอันนี้ที่สภ.เด่นชัยนะครับอันนี้เขารอดได้ก็อย่างนี้เลยก็เอาเป็นว่าต้องเอ๊ะทุกครั้งครับแล้วก็ต้องมีสติในการอย่าเห็นถึงยอดเงินที่มันสูงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำดีกว่าเนี่ยครับสุดท้ายไม่รอดครับ
0: ได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านรองผู้กำกับที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับ
2: ครับด้วยความยินดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทวสุเทพใจอินนะครับท่านรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นะฮะก็มาเพิ่มเติมกรณีเรื่องราวดังกล่าวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในสังคมในตอนนี้นะฮะติดตามเรื่องราวจากทางด้านของรฟม.กันนะครับมีแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับที่ไหนยังไงเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับทางรฟม.ครับประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปารภบริเวณโครงการก่อสร้างศูนย์การค้า The Platinum Square ถึงตลาดชัยมงคลเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินและโครงสร้างใต้ดินปล่องระบายอากาศที่4โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่26เมษายน2569เวลา 5:00 น.ถึงวันที่31ตุลาคม2569เ เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภบริเวณโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าเดอะแพลตินัมสแควร์ถึงตลาดชัยมงคลเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินและโครงสร้างใต้ดินปล่องระบายอากาศที่4โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่26เมษายน2569ครับเวลา5นาฬิกาถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับเวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนราชปรารภบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสันหมอนเหล็งสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรครับและฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับถนนเลียบใต้ทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะบริเวณช่วงใต้ต่างระดับพระราม2ที่ก่อนหน้านี้มีรับแจ้งมาจากเพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางนะฮะบอกว่ามีกรณีของรถบรรทุก10ล้อทำเม็ดพลาสติกบดละเอียดจำนวนมากหล่นกระจายเต็มพื้นถนนเลยเราก็มีการประสานงานไปท่านสารวัตรจราจรสน.แสมดำท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีท่านสารวัตรเพิ่มเติมมาให้นะครับตอนนี้มีการดำเนินการรถบรรทุกคันนี้เนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยดำเนินการเคลื่อนย้ายได้แล้วนะออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วส่วนเม็ดพลาสติกก็เก็บออกเป็นที่เรียบร้อยเปิดการจราจรได้เป็นปกติขอบคุณท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีท่านสารวัตรจราจรพื้นที่สน.แสมดำด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วบริเวณช่วงคู่ขนานวงแหวนด้านใต้ที่จะมุ่งหน้าไปใต้ต่างระดับพระราม2ต่อเนื่องไปการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะฮะขอบคุณเจ้าของพื้นที่แสมดำด้วยนะครับคุณ 3M คุณวิรัตคุณอิงคุณกุสมิกคุณวันจุมาคุณกระปุกแดงคุณรพีนะฮะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณเซลด้วยพี่ธันวัลลินสวัสดีนะฮะคุณ7606คุณ AA คุณตู่ระยองคุณบูมสมายพี่พัชนีอ๋อคุณโนบิคุงนะฮะคุณวิสิทธ์นะฮะคุณเพลินนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับพี่วิรัตด้วยเพิ่มเติมมาได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จอ200ของเราแล้วก็มีข้อมูลหลังใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อครู่นี้กรณีคุณสมพรอันนี้แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเรานะครับพี่สมพรบอกว่ามีคนนอนอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม7เป็นชายเร่ร่อนสภาพมอมแมมเลยเขาบอกว่านอนอยู่ขอบทางด้านขวาโอ้เราประสานงานพื้นที่สน.ประชาชื่นให้แล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับท่านผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะคุณวิรยุทธ์งามจิตสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับกรณีตรงข้าม
3: สว
0: ัสดีครับท่านผู้ช่วยกรณีตรงข้ามสุขสวัสดิ์84นี่เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุนะท่านผู้ช่วยฮะ
3: ตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังที่จะลงเตรียมสำรวจบริเวณที่เรือจมนะครับเพราะว่าต้องมีการสำรวจอยู่2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยสำรวจบริเวณหน้าท่าว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยกำลังที่จะสำรวจบริเวณที่อยู่จุดที่ได้รับรายงานว่ามีระเบิดนะครับหมายถึงว่าที่ตรงระเบิดแก๊สระเบิดอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นแก๊สประเภทไหนหรือว่าเป็นแก๊สตัวไหนที่ทำให้เกิดเหตุระเบิดนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังประเมินความเสี่ยงนะครับเพราะว่าทางนักประดาน้ำก็ต้องประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะลงไป ค้นหาผู้สูญหายนะครับ
0: สรุป
3: ว่าต้นก็เป็นการขุดลอกของเอกชนนะครับที่ได้ดำเนินการขอขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาในความตื้นเขินหน้าท่าครับ
0: สรุปว่ามีผู้สูญหายบาดเจ็บนี่กี่คนยังไงบ้างคะท่านผู้ช่วย
3: มีผู้บาดเจ็บแต่ว่าเขารายงานว่าเป็นเจ้าหน้าที่รายงานว่าเป็นเคสเขียวนะครับก็คือตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว2รายอีก1รายเนี่ยกำลังทำการค้นหาครับ
0: อ๋อถ้ากับว่าคือ2รายเนี่ยปลอดภัยแล้วใช่ไหมฮะที่บาดเจ
3: ็บ
0: 2รายส่งโรงพยาบาลไปแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วส่วนค้นหาอีก1รายก็คือเป็นคนงานของเขาเหรอฮะหรือว่าเป็นใครอ่ะ
3: เป็นคนงานของเอกชนที่บริษัทที่ขุดลอกครับทราบว่าติดอยู่ในเรือตอนนี้ก็กำลังจะเคลื่อนย้ายรถแบคโฮที่จมด้วยครับ
0: ครับแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจราจรหรือว่าไม่ได้กระทบกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจุดดังกล่าวใช่ไหมฮะจุดนี
3: ้บริเวณหน้าท่านี่อยู่ภายในของบริษัทนะครับอยู่ด้านในสุดเลยอยู่ติดริมเจ้าพระยาเป็นท่าเรือซึ่งก็ไม่ได้อยู่บริเวณติดถนนอะไรเรือที่ขนส่งเรือบรรทุกแรงต่างก็ยังสัญจรได้ปกติครับ
0: อ๋อฮะไม่ได้มีการปิดการจราจรทางน้ำแต่อย่างใดใช่ไหมจุดนี้
3: ไม่ครับเมื่อสักครู่นี้เรือเทกองก็เพิ่งผ่านบริเวณด้านจุดเกิดเหตุไปครับ
0: อ๋อแต่ถ้าจะมาเทียบท่านี่คือไม่ได้ของเป็นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมของบริษัทเขาอยู่แล้ว
3: ใช่ครับเทียบท่าไม่ได้อยู่แล้วครับ
0: อ๋อค่ะตอนนี้กระแสน้ำข้างล่างแรงไหมฮะทีมค้นหานี่ว่ายังไงบ้างฮะ
3: ผมตอนนี้ทีมค้นหาน่าจะกำลังเตรียมตัวที่จะทำการค้นหาครับก็เลยให้เขาได้เตรียมตัวก่อนครับผมเลยยังไม่ได้เข้าไปสอบถามเพิ่มเติมยังไงครับ
0: อ๋ออันนั้นเป็นท่ออะไรครับท่านผู้ช่วยที่ไปขุดแล้วมันระเบิด
3: ไม่คือตอนเนี้ยได้รับยืนยันจากบริษัทนะครับว่าไม่มีท่อที่อยู่บริเวณท่าเทียบเรือน่าจะเกิดจากการทับถมของตัวดินหรือว่าตัวก๊าซที่อยู่ในดินอันนี้เบื้องต้นที่ประเมินกันไว้นะครับยังไม่แน่ชัดแต่ทางบริษัทยืนยันว่าไม่มีท่อที่ทำให้เกิดการระเบิดแต่อย่างใดนะคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เห็นทางบริษัทเขาไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเลยครับคือเขาจะช่วยเหลือกันเองเหรอหรือยังไงครับอันนี้เท็จจริงยังไง
3: ตอนที่นั้นตอนนี้ครับมีเฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาครับพี่ๆกู้ภัยทั้งร่วมกตัญญูหรือว่านักประดาน้ำแล้วก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนายอำเภอปลัดอำเภอก็มาถึงที่บริเวณคือน่าจะเป็นการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับ
0: อ๋อคือเขาก็อนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ใช่ไหมไม่ได้มีการปิดกั้น
3: ใช่ครับไม่ได้มีการปิดกั้นครับเพราะว่าณบริเวณณจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็มีกู้ภัยนะครับทั้งกู้ภัยรถกู้ชีพหรือว่ากู้ภัยทางน้ำนักประดาน้ำก็อยู่บริเวณด้านในแล้วครับ
0: อ๋อครับแล้วเรื่องของโป๊ะที่มันเอียงแล้วรถตักที่มันเอียงอยู่นี่คือสรุปเขากู้ขึ้นมาได้ไหมครับหรือว่ายังไงครับ
3: ตอนนี้กำลังกู้ครับกำลังจะหาวิธีการกู้ขึ้นมาเพราะว่ายังประเมินกันอยู่นะครับตอนนี้อุตสาหกรรมก็กำลังมาสำรวจตัวอยู่ว่าถ้าเลื่อนออกมาแล้วจะมีอีกเหตุการณ์เกิดอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กำลังประเมินกันอยู่ครับที่จะเอาแมคโครที่เอียงขึ้นมาครับ
0: ครับอย่างนี้เราต้องมีการให้เขาหยุดก่อนไหมหรือว่าเขาต้องมีการตรวจจุดอื่นๆไหมเพราะว่าถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไปขุดไปอีกแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาอีกอะฮะเราต้องหยุดเขาไว้ก่อนไหมหรือยังไงครับ
3: ณตอนนี้การขุดเนี่ยยุติลงแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการค้นหาเนี่ยก็คือกำลังพยายามที่จะเอารถแบ็คโฮที่ขุดลอกเนี่ยออกมาเพราะว่าอยู่บนโป๊ะครับผมโป๊ะเรือ
0: ครับผม
3: โป๊ะเรืออีกลำหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำ
0: โอ้มีเรืออีกลำหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำด้วย
3: ที่
0: ที่เขา
3: ใช่ครับ
0: มันเป็นเรือลักษณะยังไงท่านผู้ช่วยพอทราบไหมครับ
3: เป็นคล้ายเรือลักษณะเทกองครับที่ขุดดินขึ้นมาแล้วก็เอาไว้บนเรือแล้วก็เอาไปทิ้งในจุดที่ทางเอกชนเขาเอาไปทิ้งครับขุดดินขึ้นมาเสร็จเป็นเรือแล้วก็เอาดินไปทิ้งครับ
0: นอกเหนือจากนี้มีตรงไหนที่พอจะเพิ่มเติมได้อีกไหมครับท่านผู้ช่วย
3: ณตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมอาจจะรายงานเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังเจ้าหน้าที่รอทางเจ้าหน้าที่เข้าประเมินบริเวณหน้า หน้างานแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายครับผม
0: ได้ครับยังไงเอาใจช่วยนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ช่วยที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
3: ขอบพระคุณคร
0: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิริยุทธ์งามจิตนะครับผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่กรณีเครนขุดลอกบริเวณท่าน้ำด้านหลังบริษัทพอดีมันตื้นเขินนะเขาก็เลยไปขุดลอกพอดีไปเจอแก๊สไข่เน่าเบื้องต้นเห็นบอกว่าไม่ได้มีเรื่องของท่ออะไรนะแต่ว่าบางสื่อก็บอกว่าไปขุดเจอท่อแล้วมันก็ระเบิดแต่เมื่อสักครู่ถ้าฟังแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นท่อนะเหมือนเป็นดินที่มันทับถมกันนะพอไปขุดเจอนะครับแก๊สที่มันสะสมอยู่บริเวณด้านใต้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเรือเทกองดังกล่าวเนี่ยมันจมลงไปแล้วก็มีคนที่อยู่ในเรือลำนั้นนะที่บอกว่าสูญหาย1รายส่วนอีก2รายเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็เป็นปลอดภัยแล้วนำส่งโรงพยาบาลไปละทั้ง2ท่านนะก็ยังเหลือค้นหาสูญหายอีก1ท่านนะก็เอาใจช่วยนะฮะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ย
1: พึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

วันนี้วันสุดท้ายนะครับสำหรับกิจกรรมแคปภาพลุ้นบัตร Starbucks กับแอป JS100 New Edition นะฮะเปิดตัวกันไปที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตไปอัปเดตด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้แจ้งเตือนให้มีการอัปเดตอัตโนมัตินะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าไปอัปเดตตัว JS100 New Edition ในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราเวอร์ชันใหม่ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยนะครับเพราะตอนนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลดและเราก็มีกิจกรรมอย่างที่บอกครับว่าแคปภาพแล้วส่งมาใน LINE @นะเพิ่มเพื่อนนะใน LINE @ของJS100 @JS100 หลังจากนั้นส่งภาพเข้ามาได้เลยพร้อมกับแจ้งชื่อนามสกุลชื่อจริงนะนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับแล้วก็รอลุ้นสำหรับท่านใดที่ทำถูกต้องถูกกฎกติกาเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอลุ้นละกันนะฮะแล้วเราก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันผ่านทางสถานีวิทยุJS100ของเราฟีเจอร์สำคัญยังอยู่ครบนะฟังก์ชันต่างๆข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์แผนที่เหตุการณ์จุดเสี่ยงนะครับมีการบอกด้วยจุดอุบัติเหตุแจ้งสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลมีเดียกับทางJS100ของเรานะ Facebook, SIG, Instagram, TikTok, YouTube และเว็บไซต์ที่สำคัญอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เลยขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะก็สามารถกดปุ่มรับฟังJS100ออนไลน์ได้เช่นเดียวกันฟังก์ชันยอดฮิตอีกหนึ่งอย่างคือตรวจสอบเรดาร์ฝนเสมาจะเปียกไม่เปียกเข้าไปดูได้เลยผ่านทางเรดาร์ฝนในแอปของJS100นะครับโฉมใหม่ฟังก์ชันรับแจ้งข้อมูล Lost and Found นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่ากิจกรรมร่วมสนุกเนี่ยไปแคปภาพแล้วก็ส่งมาทำตามกฎกติกาให้เรียบร้อยไม่แน่นะอาจจะเป็นผู้โชคดีกลางปีนี้ก็ได้ได้รับบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลละ200บาทนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคุณต้องลงทะเบียนด้วยนะอัปเดตเสร็จดาวน์โหลดเสร็จซึ่งระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยจะต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปส่วนระบบปฏิบัติการ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปหลังจากนั้นลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะฮะชื่อที่ร่วมสนุกจะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนแล้วก็แอดไลน์อย่างที่บอก @JS100 เนี่ยแล้วก็ส่งภาพที่แคปมาเข้ามาพร้อมกับแจ้งชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็รอนะเพราะว่าวันเนี้ยวันสุดท้ายละสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะฮะขอสงวนสิทธิ์นะภาพที่ส่งมาเนี่ยจะต้องแคปจากโทรศัพท์มือถือและจะต้องเปิด YouTube ผ่านแอปพลิเคชันของJS100เท่านั้น1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งเท่านั้นคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางสถานีวิทยุJS100ของเรานะฮะส่วนกิจกรรมทาง Facebook Fanpage JS100 Radio จะมีมาเรื่อยๆใครที่ถูกอกถูกใจไปกดติดตามนะครับก็เดี๋ยวรอกิจกรรมจะมีมาเป็นระยะสำหรับ Facebook Fanpage JS100 ก็ฝากติดตามด้วยอีกหนึ่งช่องทาง

นะฮะคุณพัชนีทำถูกแล้วใช่ไหมพี่พัชนีทำได้แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอลุ้นนะคุณระพีคุณระพีนี่ทำถูกแล้วผมเห็นละที่คุณระพีแคปมานะฮะบอกว่าสอบถามจะนั่งรถไปที่โรงพยาบาลรามาใช่ไหมมาจากบางขุนนนท์ไปสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานพระราม8ดีนะฮะเดี๋ยวผมดูให้ขาเข้าตอนนี้สะพานกรุงธนจะมีชะลอตัวเชิงทางลงสะพานพระราม8ไม่มีดีกว่าสะพานพระราม8ดีกว่าครับจปร.วิสุทธิกษัตริย์ชะลอตัวแต่ว่าท้ายเขาสั้นกว่านะถ้าเป็นสะพานสังฮีผมดูแล้วปริมาณรถเหมือนจะเยอะกว่านะแต่พอข้ามมาทางฝั่งพระนครก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะฮะบางพลัดยังใช้ได้นะถนนสิรินธรไปกลับไม่มีปัญหาจะชะลอตัวทางฝั่งราชวิถีจะเป็นฝั่งขาออกไม่เกี่ยวกันคุณใช้ฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะฮะสะพานพระราม8ดีกว่าฮะคุณรพีนะฮะแต่ถ้าติดไปก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าสภาพการจราจรมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตอนนี้อาจจะไม่ติดแต่ตอนที่พี่แล้วพี่ไปมันอาจจะติดแล้วก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ไม่ติดนะสะพานปิ่นเกล้าผมแถมให้อันนี้ไม่ได้ถามแต่อยากบอกเฉยๆสะพานปิ่นเกล้าเนี่ยไม่ติดนะทั้งสองฝั่งแล้วก็รวมไปถึงถนนราชดำเนินกลางณเวลานี้แยกคอกบัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมไปถึงด้านของผ่านฟ้าโดยรวมยังถือว่าใช้การได้ทั้งฝั่งแยกบรมราชชนนีรวมไปถึงถนนบรมเข้าออกต่างระดับสุรินทร์ตลิ่งชันไปทางด้านของฉิมพลียังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรนะครับมีอุบัติเหตุขออภัยรถจอดเสียโค้งเสร็จใต้เก่าแต่เขาบอกว่าการจราจรยังพอใช้การได้บรมขาออกเราประสานงานเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับจุดนี้นะครับการจราจรไม่ติดนะฮะยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณสมพรกับคุณผู้ใช้เส้นทางเนี่ยที่บอกว่าฝากระวังตรงเชิงทางขึ้นคุณเศรษฐพันธ์เนี่ยแจ้งมาจุดเดียวกันหมดเลยเชิงทางขึ้นสะพานพระราม7มีชายเร่ร่อนสภาพมอมแมมอยู่ชิดขอบทางนะครับด้านขวาสุดฝากระวังด้วยนะครับกรณีจุดดังกล่าวที่บอกว่ามีชายเร่ร่อนไปนอนอยู่ฝั่งขวาแต่ว่าเราประสานงานสน.ประชาชื่นไปแล้วนะสน.ประชาชื่นเขาก็เดินทางไปตรวจสอบให้แล้วนะเขาบอกว่าไม่พบนะฮะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะไม่ได้ติดนะที่เป็นคนเร่ร่อนนอนอยู่เลนขวาเชิงทางขึ้นตรงสะพานพระราม7นะฮะก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ขอบคุณทางสน.ประชาชื่นด้วยนะครับพอดีสายตรวจไปดูแล้วนะเขาบอกไม่พบนะจุดนี้น่าจะไปแล้วแหละนะครับการจราจรใช้การได้ไปกลับแล้วก็เคลื่อนย้ายแล้วสำหรับกลางสะพานกาญจนาภิเษกที่คุณสอครุในเพิ่มเติมหน้าใหม่ช่วงที่แล้วเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อจอดเสียเลนกลางเราก็มีการประสานงานศูนย์บางพลีตอน 14:45 นเมื่อครู่ที่ผ่านมานี่เองเขาแจ้งบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรณีที่บอกว่ารถจอดเสียบรรทุก10ล้อที่โค้งใส่ได้เก่าเลนซ้ายเนี่ยเราประสานงานสน.บางยี่ขันให้เรานะเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วเดี๋ยวเข้าดำเนินการให้นะครับคุณเทพฤทธิ์อยู่รัชดาท่าพระจากมหาสวรรค์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกท่าพระการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณชัยรัตน์มีอุบัติเหตุถนนรามคำแหงอยู่ระหว่างซอยรามคำแหง84ถึง82เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีคนเจ็บด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายกีดขวางช่องทางที่2จากซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุที่หลักกิโลเมตรที่233ทางหลวง304จากปักธงชัยที่จะไปฉะเชิงเทราก็ม233เป็นรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำผ่านได้แค่เลนเดียวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงดำเนินการที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับอยู่ที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวกม233ทางหลวง304ปักธงชัยฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายก็บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้
คุณสุทาสินีแจ้งแทนหัวหน้าหัวหน้าลืมถุงหิ้วสีดำข้างในมีกล่องรองเท้าไม่ทราบยี่ห้อขึ้นมาจากพาราไดซ์พาร์คแล้วก็มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้ตอน 4:00 น.เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1บม.คควาย8693กทม.ครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย8693กทม.ครับถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย8693กทม.เนื่องจากว่ามีผู้โดยสารลืมของไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุเพลิงไหม้เป็นกองขยะอยู่ภายในอาคารร้างอยู่ที่ซอยนราธิวาสราชนครินทร์18ครับมีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยไปที่เกิดเหตุเป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะภายในอาคารร้างนะครับภายในซอยนราธิวาสราชนครินทร์18เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำในการดับนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับได้รับแจ้งไม่สักครู่นี้แหละประมาณช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าซอยวัดใหญ่พระสมุทรเจดีย์ก็มีเจ้าหน้าที่รถน้ำไปสมทบที่เกิดเหตุหลายคันตอนนี้เห็นบอกว่าสถานการณ์ไม่แน่ใจว่าดีขึ้นหรือยังนะแต่ว่าล่าสุดหลายท่านบอกว่ายังเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมาอยู่ไกลๆนะครับหลายท่านใช้สะพานกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์มองไปก็เห็นกลุ่มควันดำเหมือนกันการจราจรเขาบอกไม่ติดแต่ว่ายังเห็นกลุ่มควันเป็นสีดำลักษณะคือลอยขึ้นมาสูงอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์จุดดังกล่าวดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าคงได้ติดตามกันต่อสำหรับรายละเอียดจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็มีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมยังไม่ติดเห็นบอกว่ายังคล่องตัวทุกด้านรวมไปถึงสะพานภูมิพล1และ2ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันครับลงสุขสวัสดิ์วันนี้สุขสวัสดิ์ยังใช้การได้ถึงแม้จะมีหลายเหตุนะสุขสวัสดิ์วันนี้มี2เหตุติดกันเลยตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาทั้งที่ฝั่งตรงข้ามซอย84นะฮะตอนนี้ยังคงค้นหาผู้สูญหายในน้ำอีก1รายส่วนอีก2รายนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเป็นสีเขียวนะครับคุณอนุกูลขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับโรงพยาบาลอะไรก็ไม่ทราบแต่ขอบคุณนะฮะที่แจ้งเข้ามาพี่อนุกูลนะส่วนสุขสวัสดิ์มีชะลอตัวตรงพระประแดงผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับทางฝั่งของพระราม2ไม่ค่อยมีปัญหานะครับต่างระดับพระราม2ก็ใช้การได้ไปกับแยกหัวกระบือแสมดำมหาชัยท่าจีนวันนี้ใช้ได้นะครับในช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะครับส่วนทางฝั่งของกาญจนาแถวช่วงต่างระดับพระราม2จะมีปัญหาฝั่งขาเข้าครับด้านที่มาจากบางคนลัดจะมุ่งหน้ามาทางด้านของข้ามทางรถไฟฝั่งนี้ค่อนข้างชะลอตัวหนาแน่นนะครับก่อนถึงเพชรเกษมก็ชะลอตัวมาตลอดเลยส่วนฝั่งกลับกันจากพระราม2จะไปเพชรเกษมไปชิมพลีด้านนู้นจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าส่วนทางฝั่งของบรมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับในเมืองรับแจ้งว่าบนสะพานตากสินเข้าชะลอตัวแล้วนะครับสาทรเหนือใต้ยังใช้ได้พระราม4วันนี้ยังเคลื่อนตัวได้ครับที่รับแจ้งว่าแน่นจะเป็นรัชดาที่ไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทแล้วก็ทางฝั่งสุขุมวิทได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นพร้อมพงทองหล่อพระขนงรวมไปถึงแยกอโศกทางด้านของนานาใต้ด่วนเพลินจิตยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับอโศกมนตรีรถมากแยกอโศกเพชรกับฝั่งกลับกันชะลอตัวตรงอโศกสุขุมวิทกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้นะครับใครที่อยู่บริเวณซอยวัดใหญ่ถ้าเห็นรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้นะครับที่เกิดเหตุ อยู่ที่สมุทรปราการนะครับในคลองบางปรากฏภายในซอยวัดใหญ่เป็นโกดังเก็บผ้านะฮะรับแจ้งตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการขอรถน้ำใกล้เคียงสนับสนุนเพิ่มด้วยใครที่พบเห็นรถเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับก็บอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะอันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏขอความร่วมมือเข้ามาฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนซอยวัดใหญ่บริเวณหมู่บ้านภูมิใจนิเวศ1ถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านภูมิใจไพร์เนื่องจากว่ามีเหตุเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บผ้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระงับเหตุเพลิงไหม้ขอขอบคุณในความร่วมมืออันนี้ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับใครที่พบเห็นรถเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางในซอยใกล้เคียงเข้าออกช่วงซอยวัดใหญ่ด้วยนะฮะขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏด้วยนะครับฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มาในพื้นที่ใกล้เคียงช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรัตติประภาค่ะปปส.เร่งแกะรอยกล่องปริศนาคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียเชื่อมีคนไทยอยู่เบื้องหลังพบติดต่องานผ่านเพจอวตารอ้างเป็นสินค้าโอท็อปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ยุงขแข็ง
6: 1
5: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับ
6: อาร์ต
5: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ปปส.แกะรอยกล่องปริศนาคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเชื่อมีคนไทยอยู่เบื้องหลังเร่งกู้แชทพิสูจน์เจตนาตรวจค้นบ้านพักที่พะเยายังไม่พบสิ่งผิดปกติยังไม่ฟันธงร่วมขบวนการหรือไม่คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยถูกจับพร้อมเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียหลังแกะรอยกล่องพัสดุปริศนาที่ถูกส่งถึงคอนโดย่านกรุงเทพก่อนวันเดินทางพบภาพจากกล้องวงจรปิดคนขับกลับนำกล่องมาวางไว้ที่นิติบุคคลโดยภายในบรรจุกระเป๋าถือ12ใบก่อนตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนน้ำหนักรวมราว900กรัมเชื่อเป็นฝีมือขบวนการค้ายาข้ามชาติที่มีคนไทยร่วมอยู่เบื้องหลังพันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบชัดสนทนาพบแอร์สาวติดต่อรับงานผ่านเพจเฟซบุ๊กอวตารชื่อรถซึ่งประกาศหาคนรับคิวสินค้าไปประเทศออสเตรเลียโดยเสนอค่าจ้าง 8,800 บาทอ้างว่าเป็นสินค้าโอท็อปขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการกู้ข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างขนของหรือมีส่วนร่วมกับขบวนการหลังตรวจสอบเส้นทางการเงินและห้องพักยังไม่พบสิ่งผิดปกติพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของครอบครัวที่จังหวัดพะเยาพบว่าไม่มีทรัพย์สินผิดปกติโดยปปส.ขอให้คนขับแกร็บที่นำกล่องพัสดุมาส่งเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยเร็วพบว่าปีนี้พบการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศแล้วหลายสิบคดีโดยออสเตรเลียยังเป็นปลายทางสำคัญและยืนยันจะติดตามตัวผู้บงการมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: และล่าสุดนะคะมีรายงานว่าตำรวจออสเตรเลียรู้ตัวผู้ว่าจ้างแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าประเทศแล้วหลังสามารถเข้าถึงบัญชีโซเชียลของแอร์สาวไทยที่ถูกจับกุมโดยรอประสานปปส.เพื่อขยายผลติดตามขบวนการที่อยู่ในไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานพบว่าแอร์สาวคนดังกล่าวเดินทางมาออสเตรเลียมาแล้วหลายครั้งโดยในวันที่เกิดเหตุเพื่อนร่วมเดินทางเห็นความผิดปกติของแอร์คนดังกล่าวที่จะคอยถามขั้นตอนการตรวจสัมภาระของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจนทำให้เพื่อนแอร์เกิดความสงสัยเนื่องจากผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าออสเตรเลียมาแล้วหลายครั้งไม่น่าจะไม่รู้ขั้นตอนการตรวจที่เมลเบิร์นตำรวจไซเบอร์บุกจับทลายรังแอดมินเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่แม่สอดรวบ2ผู้ต้องหาพบเงินหมุนเวียนกว่า70ล้านบาทต่อเดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์กองประกอบการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4เปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่10ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังสืบสวนพบใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ลาสเวกัส LV 177ซึ่งเปิดให้บริการช่วงกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลกเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนอนุมัติหมายศาลตรวจค้นในพื้นที่ตรวจค้นพบหญิงชาวเมียนมา2รายคือนางสาวทัศนาอายุ21ปีและนางสาวสินสานวยอายุ26ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินตอบแชทและให้บริการลูกค้าของเว็บไซต์ดังกล่าวรับเงินค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทจากการตรวจสอบพบเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนสูงถึงประมาณ70ล้านบาทต่อเดือนเจ้าหน้าที่มีการตรวจยึดของกลางพร้อมส่งดำเนินคดีและขยายผลต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
8: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรสดีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.ครับเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครับเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครับพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ครับในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการครับรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทประกอบด้วย1 PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41ครับจำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับ2 PTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตครับกำหนดส่งผลงานวันที่1-7กรกฎาคม2569ประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับขอบคุณข้อมูลจากปตท.ด้วยนะครับมีรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูมีเหตุเสาล้มนะครับอยู่ภายในซอยวัดอู่ตะเภาแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครรับแจ้งว่ามีเหตุเสาล้มในซอยวัดอู่ตะเภานะครับมีรถยนต์เห็นบอกว่าได้รับความเสียหายกันหลายคันอยู่สำหรับจุดนี้นะครับมีการปิดการจราจรภายในซอยครับแล้วก็ใครที่จะใช้เส้นทางผ่านนะครับซอยวัดอู่ตะเภาถนนฉลองกรุงแนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือว่าต้องเผื่อเวลาในการเดินทางก่อนนะครับในช่วงเวลานี้คุณเบียร์นะครับเห็นบอกว่าร้านของคุณเบียร์นี่ติดกับโกดังผ้าที่เกิดเหตุไฟไหม้อยู่นะคุณเบียร์สวัสดีครับ
3: ครับผมครับ
2: ครับตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณเบียร
3: ์ก็ไฟก็ยังคุอยู่ครับพูดถึงแม่ก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมครับพูดถึง
2: เอ้าหรอ
3: แต่เขาปิดถนนวัดใหญ่ไม่ให้เข้าเพราะว่าตอนนี้กำลังระดมฉีดน้ำมันอยู่ครับ
2: โอ้ดูแล้วมัน
3: แต่ถ้าพี่ดูแล้วด้านหน้าไม่ด้านหน้าไม่ลามออกมาแล้วแต่ว่าด้านหลังไม่แน่ครับเพราะลมจะโปกไปข้างหลัง
2: อ้าวแล้วของคุณเบียร์นี่อยู่ฝั่งไหนฮะเนี่ยอยู่ทิศทางไหนฮะ
3: อยู่ด้านหน้าครับอยู่ติดถนนด้านหน้าทางเข้าโกดังอะครับ
2: แล้วมัน
3: เข้าโกดังผ้าเลย
2: มันมีสิทธิ์ที่จะลุกลามมาทางฝั่งบ้านเราไหม
3: นอกจากว่าลมจะย้อนนะครับถ้าเกิดลมย้อนนี่แน
2: ่อ๋อแล้วตอนนี้กลุ่มควันอะไรยังไงนี่มันไปทางไหนอะ
3: ไปข้างหลังนะครับไปทางข้างหลังนะครับไปทางหมู่บ้านพฤกษาครับนั่นแหละครับสิ่งที่น่ากลัวว่าจะลามหรือเปล่าเพราะว่าไฟยังคู่แรงอยู
2: ่รอรถน้ำมากี่คันแล้วครับตอนนี้ในที่เกิดเหตุ
3: รถน้ำหลายคันอยู่ครับน่าจะเกิน5คันแต่คือเขาฉีดบริเวณไม่ให้ไฟลามครับแต่พอดีว่าลมมันวิ่งแรงจัดลมมันคู่ขึ้นมาว่ายง่ายแล้วก็พวกหลังคาเนี่ยยุบตัวมาหมดแล้วหลังคาโกดังเนี่ยแล้วก็โกดังทางด้านซ้ายมือเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มลามหน่อยๆเพราะแรกๆยังไม่ลาม
2: ครับอ๋อแล้วตอนนี้
3: คือดูแล้วไฟน้ำเอาไม่อยู่เอาน้ำไม่เพียงพอเพราะว่าสถานที่เข้าลำบากด้วย
2: แล้วคน
3: ไฟแรงไฟค่อนข้างแรงเชื้อเพลิงเยอะกว่าว่าง่าย
2: ๆมีใครติดภายในอะไรยังไงไหม
3: อะไรนะครับ
2: มีคนติดภายในไหมครับ
3: ภ ไม่มีครับครับไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: คร
2: ับ ครับครับแล้วรถน้ำประมาณกี่คันได้แล้วที่เกิดเหตุเห็นบอกระดมกันมาหลายที่เลยเหรอ
3: ครับใช่ครับใช่เห็นว่าพระแดงก็มาด้วยมั้งครับและเห็นเขาว่ากันมาหลายคันเข้ามาหลายคันน่าจะเกิน5คันนะครับเยอะอยู่ครับ
2: คือในซอยมันแคบหรือว่ามันเป็นยังไง
3: เต็มที่อยู
2: ่ทำไมรถมันถึงเข้าลำบากอ่ะรถใหญ่อ่ะมันแคบหรอหรือยังไง
3: มันเป็นทางประตูโกดังอะครับแค่นั้นเองพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเจอพวกผ้าเต็มไปหมดอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับ
2: อ๋อคือจุดที่จะเข้าไปในโกดังที่จะไประงับเหตุใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่มันเป็นแค่ซอกประมาณน่าจะ2เมตรได้มั้ง 2-3 เมตรได้
2: เท่ากับว่ารถก็ไปได้ทีละคันผ่านได้ทีละคันอย่างงี้ใช่ไหม
3: เข้าคู่ได้2คันนะครับแต่ว่ารถส่วนมากรถดูดน้ำเนี่ยคือดูดจากท่อประปาข้างล่างนะครับก็คือว่ารถต้องจอดข้างนอกทีนี้ทางมันแคบเลยใช้น้ำจากท่อประปาข้างนอกครับ
2: เหมือนเขาลากสายเข้าไปเหรอฮะคุณเบียร
3: ์ใช่ครับใช่ครับใช่แล้วก็มีรถอยู่ข้างในทั้งคันด้วย
2: กลุ่มควันมันยังเป็นสีดำอยู่ไหมฮะเนี่ย
3: ดำครับดำไฟน้ำยังพุ่งไฟไม่ได้ครับตอนเนี้ยเท่าที่ดูใช่ครับ
2: นี่ต้อง
3: เพลิงเยอะกว่าเพลิงเยอะกว่า
2: เห็นมันเป็นอะไรมันเป็นผ้าเหรอ
3: ผ้าครับผ้าโกดังผ้าเป็นโกดังผ้าบนเป็นโกดังผ้าส่งออกอะไรเงี้ยครับเป็นพวกเศษผ้าคร
2: ับ อ๋อพวกเศษผ้าที่ไว้สำหรับใ
3: ส่ออกใช่แล้วก็จะมีพวกพลาสติกที่ว่าแบบเป็นใส่ถุงไว้ครับนั่นแหละครับมันก็เลยง่าย
2: เชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะ
3: แล้วหลังคาก็น่าจะมีพวกฉนวนและพวกกันความร้อนนะครับรู้สึกว่าหลังคาตอนนี้ถล่มมาทั้งหมดแล้ว
2: เฮ้ยกำลังจะถามเลยว่าเราเป็นยังไงบ้างอะตัวโกดังมันพังมันเสียหาย
3: โกดังยุบตัวหมดนะครับใช้คำว่ายุบตัวหมดเลยดีกว่า
2: ขนาดประมาณเท่าไหร่อะตัวโกดังของเขาอะคุณเบียร์พอทราบไหมขนาดโกดังพื้นที่เขาอะ
3: ใหญ่นะครับใหญ่เหมือนโกดังทั่วไปนะครับขนาดเหมือนโกดังทั่วไปกะไม่ถูกครับเพราะว่าข้างในน่าจะมี 3-5 โกดังอะแต่โกดังซ้ายมือเพิ่งจะเริ่มรามแต่ยังไม่เริ่มยุบตัว
2: แล้วตอนนี้มันยุบตัวไปทั้งหมดกี่โกดังฮะ
3: น่าจะประมาณ3-4โกดังคร
2: ับ ก็เกือบ
3: ยุบลงมาเลยคือโครงมันยุบลงมาเลยครับ
2: นี่เกือบหมดเลยนะ 3-4 โกดังเนี่ย
3: ใช่ครับก็คือใช่ครับใช่ยังแรงเมื่อกี้ผมยังขึ้นไปดูก็ยังแรงอยู่เขาแค่ได้ทำได้แค่ฉีดหรือเลี้ยงไว้ไม่ให้มันลามแค่นั้นเองครับ
2: แต่มันก็มีพวกกองผ้าปะที่มันอยู่รอบๆตัวโกดังอะ
3: ใช่ครับใช่ตรงนั้นฉีดแบบฉีดให้เปียกหมดแล้วครับว่ายง่าย
2: อ๋อคือจะไม่ให้มันลุกลามมาข้างนอกละ
3: ใช่ครับใช่แต่ในโกดังอะมันเข้าไม่ได้ในโกดังมันเข้าไม่ได
2: ้โอ้แล้ว
3: ในโกดังฉีดอะมันขาดนั่นแหละครับมันเหมือนว่าเราจุดเผาอยู่ข้างในแล้วความหมายคือมันเหมือนกับว่าไฟมันลุกอยู่ข้างในแล้วมันกลายเป็นแบบว่ามันระอุอยู่ข้างในอะครับนั่นแหละมันเลยฉีดเข้าได้แบบไม่เต็มที
2: ่โอ้แสดงว่าพื้นที่มันใหญ่เน
3: า
2: ะ
3: ใหญ่ครับใหญ่
2: ไอ้โกดัง
3: เนี่ยน่าจะสนามบอล2-3สนามได้มั้งใหญ่ครับใหญ่
2: โอ้แต่ยังไม่มีแจ้งว่าใครติดภายในอะไรใช่ไหมฮะเนี่ย
3: ไม่มีครับไม่มีตอนรู้สึกว่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงที่ว่าคนงานทยอยเริ่มออกมาพักกันด้วย
2: อ้าวเหรอแล้วมันเกิดเหตุได้ยังไงอะคุณเบียร์พอทราบไหมเขาคุยกัน
3: ไม่แน่ไม่แน่ใจครับตรงนี้หลงนะผมไม่ทราบเห็นว่ามีคนตะโกนมาว่าไฟไหม้ผมก็เข้าไปดูแล้วก็เห็นควันออกมาแรกก็เห็นว่ามีถังแก๊สถังดับเพลิงหลายถังก็เลยนึกว่าเอากันอยู่ไปมาปุ๊บเลยดื้อลมมันลมมันพัดแรงครับเรื่อง
2: อ่ะแล้วตอนนี้ในพื้นที่ลมยังแรงอยู่ไหมมันยังโหมอยู่ไหม
3: ลมวิ่งตลอดตรงนี้มันเป็นช่องลมพอดีคร
2: ับ
3: ลมจะวิ่งเข้าตลอด
2: ไอโรงงานนี้มันมีมานานยังตรงเนี้ยอยู่มานานยัง
3: น่าจะนานนะครับน่าจะเกิน10ปีครับ
2: อ๋อเหรอแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหม
3: ไม่มีครับไม่มี
2: ไม่มี
3: ไม
2: ่
3: มีเลยครับไม่มีครับไม่มี
2: แล้วอย่างนี
3: ้ก็เคยส่วนมากก็เคยคิดกันอยู่ว่าโกดังผ้าเยอะๆนี้กลัว
2: อ๋อแล้ว
3: กลัวที่ว่ากลัวว่าไฟจะมาแต่ว่าก็ไม่มีเหตุการณ
2: ์ในซอยนั้นมันมีบ้านคนมีอะไรด้วยไหมใกล้เคียงชุมชน
3: มันเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นชุมชนหมู่บ้าน
2: เข้าไปในซอยเนี้ยเหรอซอยวัดใหญ่เนี่ยเหรอใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านกันครับ
2: เอาอย่างงี้คน
3: จะไปโกดังผ้าซะส่วนมากด้วย
2: แล้วคนที่เขาจะเข้าบ้านอะไรอย่างงี้นี่ยังไงก็เข้าไม่ได้เหรอตอนเนี้ย
3: เข้าไม่ตอนนี้คือเขากั้นก็คือว่าในละแวกนั้นก็คือเหมือนว่าจอดรถข้างๆก่อนอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าที่ในละแวกใกล้ๆเขาตัดไฟออกหมดแล้วก็ส่วนใครจะเข้าด้านหลังก็คือมันอ้อมจากทางเข้าทางแหลมได้เข้าทางอื่นได
2: ้อ๋อ
3: ครับ
2: อย่าง
3: น
2: ี้
3: ด้านหน้าก็ช่วงที่ยังไม่ถึงภูมิใจก็ยังเข้าได้อยู่ครับยังปกติแค่การช่วงบริเวณตึกทางเข้าโกดังแถวบ้านผมนั่นแหละครับ
2: มันเข้ามันลึกไหมถ้าจากฝั่งสุขสวัสดิ์เข้ามานี่ประมาณสักเท่าไหร่ได
3: ้น่าจะโลไม่ได้น่าจะหลายโลอยู่ก็ลึกอยู่ครับน่าจะ2โลได้มั้ย
2: 2โลเนาะประมาณนั้นเน
3: า
2: ะ
3: ใช่น่าจะประมาณโล2โลน่าจะประมาณนั้นลึกอยู่ครับลึกอยู่เลยวัดใหม่มา
2: ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรแถวละแวกนั้นอ่ะมันเป็นซอยย่อยไหมหรือยังไง
3: มันเป็นยังไงมันติด
4: ในตลาดภ
3: ู
4: มิใจเข้ามา
2: เลยตลาดภูมิใจเข้ามาอีกใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่
2: แล้วเขาจะเริ่มปิดการจราจรกันตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนอ่ะพอดีคนที่ฟังอยู่จะได้ไม่ต้องเข้าไป
3: ช่วงโค้งแถวทางเข้าหมู่บ้านภูมิใจพอดีครับ
2: อ๋อทางโค้งพอดีเลยแสดงว่าตั้งแต่โค้งตรงนี้ไปเลยตลาดแถวหน้าตลาดอ่ะ
3: ใช่ครับใช่เลยไปหน่อยใช่ครับปิดแบบว่าไม่ให้เข้าครับเพราะว่ายังมีรถพวกเจ้าหน้าที่เขาคอยวิ่งคอยอะไรอยู
2: ่
3: เขายังระดมน้ำวิ่งเข้าวิ่งออกยังอยู่คร
2: ับ อย่างนี้ถ้าเรามาจากคู่สร้างเราก็ไปออกสุขสวัสดิ์ไม่ได้แล้วสิเพราะเขาปิดสองฝั่งเลยเหรอ
3: คือมันถ้าเกิดมาจากคู่สร้างก็เราเข้าได้แค่สุดตรงก่อนจะถึงหน้าร้านนะครับหน้าทางเข้าโกดังนะครับเขาจะกันเอาไว้จะเขาจะกันจนช่วงศูนย์ฮอนด้าครับข้างในจะเป็นศูนย์ฮอนด้าด้วย
2: ก็เท่ากับว่าตอนนี้ไปออกสุขสวัสดิ์ไม่ได้แล้ว
3: ใช่ครับใช่ก็คือต้องอ้อมข้างหลังเอาครับ
2: อ
3: ้อมจากข้างหลังออกวัดแหลมก็ได้ออกคูซ่าข้างหลังย้อนกลับก็ได้ครับนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ทางภูมิใจหนึ่งก็ออกจากภูมิใจหนึ่งได้เลย
2: ได้เดี๋ยวเราจะได้ทั่วไปสามารถได้ด้วย
3: เข้าออกข้างหน้าออกปกติ
2: จะได้ไม่ต้องไปเติมรถข้างในไงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาปิดแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไป
3: ไม่ได้
2: ไปขวางไปอะไร
3: ร
2: ถ
3: วนเก่าออกมาก
2: ัน
3: หมดใช่ครับบางทีก็มีรถ
4: ที
3: ่
4: จะเข้า
3: ไ
4: ปม
3: ัน
4: ใหญ่ให้วนไปเข้าแหลมเลย
3: ครับนั่นแหละ
2: เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าไงว่าไงคุณเบียร์ว่าไงเมื่อสักครู
3: ่หมายถึงว่าถ้าเกิดใครจะเข้าจากข้างหลังมาคือต้องเข้าจากวัดแหลมมาครับเข้าปากซอยใช่เขาถ้าเกิดจะเข้าจากข้างหลังนะหมายถึงว่าจะเข้าจากหลังที่มาต้องเข้าจากวัดแหลมคนเดียวแต่ปากซอยก็ยังเข้าได้ระยะก่อนถึงภูมิใจหนึ่งได้แค่นั้นซอยลงซอยล่วงก็ยังเข้าได้ปกติครับ
2: คือตั้งแต่ตรงตลาดภูมิใจตรงแถวตลาดนัดภูมิใจอ่ะเข้าไปตรงนั้นก็จะปิด
4: ภ
2: ู
4: มิใจหนึ่งถึงโค้งสนไปไม่ได
3: ้ครับระหว่างภูมิใจหนึ่งถึงโค้งสนที่เขาเรียกโค้งสนนะครับ
2: โค้งสนภูมิใจหนึ่งถึงโค้งสนนะ
3: ใช่ครับใช่
2: โอเคเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้จะได้ไม่ต้องไปเติมปริมาณรถข้างในเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาทำงานลำบากแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงมันท่าทีมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะมันตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะใช่ไหม
3: ผมเท่าที่ผมขึ้นไปดูผมว่ามันไม่ตอนนี้มันไม่ดับเชื้อเพลิงอย่างที่ผมบอกครับมันเยอะแล้วเรื่อยลมด้วยแต่เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามฉีดแบบว่าเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้มันลามไปที่อื่นเท่านั้นเองที่ช่วยกันนะสถานการณ์ถาวรแย่ไหมก็ไม่ได้แย่แต่จุดที่เกิดเหตุอะยังไงก็คือผมมองแล้วว่ามันเอาไม่ทันแล้วต้องใช้คำนี้ครับ
2: คือตอนนี้เขาทำว่าคือไม่ให้มันลุกลามออกมาใช่ไหม
3: ใช่ครับใช
2: ่เขาก็พยายามตีวง
3: อะไรนะครับ
2: เขาพยายามจะตีวงมันใช่ไหมคือไม่ให้มันออกมาจากโกดังอ่ะ
3: ใช่ครับใช่ใช่แต่ตรงจุดไฟอ่ะไอ้ตรงที่ไฟลุกหนักๆอ่ะมันฉีดไปก็ไม่เห็นผลนะครับ
2: คือมันไปไม่ถึงไอ้จุดข้างในโกดังใช่ไหมตอนเนี้ย
3: ใช่ครับใช่ใช่มันสู้ไม่ได้อ่ะว่าง่ายเขาที่มองนะสู้แรงไฟไม่ได้ไฟมันเยอะไฟโอ้โหมันระอุจริง
2: ๆแสดงว่ามันโหมแบบแรงเลยนะ
3: โหมใช่ครับใช่ใช่โหมแรง
2: แล้วยิ่งก่อนหน้านี้มีเรื่องลมอีกอ่ะ
3: ใช่ครับใช่นี่แหละตัวลมนี่แหละครับคือปัญหาแล้วมันเป็นทิศทางลมเลยแหละเป็นทางช่องลมที่ดีเลยตรงนั้นน่ะ
2: โอ้เอายังไงเอาใจช่วยเนาะแล้วดูแล้วมันไม่น่ามาโดนทางฝั่งบ้านเราใช่ไหมคุณเบียร
3: ์ไม่โดนครับไม่โดนพอดีทางหน้าบ้านหน้าด้านผมอยู่เหนือลมครับถ้าเกิดลมนอกจากว่าลมย้อนอย่างเดียว
2: เอาแล้วใต้ลมตอนนี้มีบ้านเรือนประชาชนอยู่แถวนั้นไหมฮะเนี่ย
3: มีครับนั่นแหละครับที่บอกว่ากลัวจะไปตรงทางนั้นมากกว่าหมู่บ้านพุทธาครับ
2: โอ้แล้วมันมีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรไหมเนี่ย
3: มีแน่นอนครับมีแน่นอนครับเห็นว่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามีสาธารณสุขมาแจกแม้แจกอะไร
2: ประมาณกี่หลังคาเรือนได้ตรงนั้นน่ะที่ลมมันพัดไปตอนนี้ตรงพุทธาเยอะไหม
3: หลายเยอะครับเยอะครับ
2: เป็นหลักเท่าไหร่เป็นร้อย
3: ไม่แน
2: ่
3: ใจคร
2: ับหรอแต่เยอะใช่ไหมเป็นแหล่งชุมชนเลยใช่ไหมตรงพฤกษา
3: ใช่ครับใช่เป็นหมู่บ้านนะครับนั่นแหละครับคือน่ากลัวจริงๆเพราะว่าด้านหน้าเราดูได้ด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังเราเข้าไปไม่ได้ไฟแรงจัด
2: ครับ
3: แล้วเห็นว่ารถดับเพลิงเขาไปอ้อมไปฉีดทางแบบว่าบล็อกไปด้วยข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับข้างหน้าเขาก็ป้องกันไว้คือเหมือนกับว่าเราปล่อยเหมือนกับว่าปล่อยให้แบบว่ามันฉีดไม่ได้แล้วมันคงจะปล่อยให้แบบว่าจำนวนเชื้อเพลิงน่าจะหมดนะครับ
2: เขาบอกว่าแถวนั้นมันไม่มีแหล่งน้ำใกล้เคียงด้วยมันก็เลยต้องลากสายกันไปใช่ป่ะ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็ท่อประปาที่ตามถนนน่ะรู้สึกว่าน้ำค่อนข้างจะแห้งด้วยนั่นแหละครับคือปัญหาม
2: ันมีชื่อมันมีชื่อโกดังไหมคุณเบียร์ทราบไหมตรงนั้นชื่อโกดังอะไรอ่ะ
3: ไม่แน่ใจครับไม่น่ามีนะผมไม่เห็นเขาติดป้ายเป็นแค่โกดังตรงถ้าเกิดตรงโกดังตรงข้ามมันเป็นโกดังของตรงมันตรงข้ามกับโกดังเทพประธานนะครับ
5: อ๋อแต่อยู่ตรงข้าม
3: ไม่ใช่โกดังเทพประธานที่ป้ายนะคนละโกดังกันคนละฝั่งคนละฝั่งใช่ครับใช
5: ่ครับครับครับเอายังไงขอบคุณมากเลยคุณเบียร์ถ้ามีเพิ่มเติมยังไงแจ้งเข้ามาได้นะคุณเบียร์นะ
3: ครับ
5: ขอให้ปลอดภัยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับขอบคุณคุณเบียร์ด้วยนะฮะพอดีบ้านเขาอยู่แถวนั้นพอดีเลยเขาบอกว่าอยู่ใกล้กันเลยอ่ะอยู่แบบติดกันเลยเพียงแต่ว่ากลุ่มควันมันลอยไปอีกทางนึงไม่ได้ลอยมาทางฝั่งบ้านเขาแต่ดูแล้วเนี่ยคือลักษณะเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมอยู่ในวงจำกัดได้นะแต่ไม่สามารถคือไม่สามารถดับตรงกลางได้นะเนื่องจากว่าไฟค่อนข้างแรงแล้วก็คุณเบียร์บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของลมมันเป็นช่องลมพอดีตรงนั้นนะตอนนี้ก็ปิดการจราจรภายในซอยวัดใหญ่จากหมู่บ้านภูมิใจ1ถึงโค้งสนถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่น่าจะทราบอยู่แล้วแหละนะฮะถ้าเข้ามาจากบริเวณช่วงวัดคู่สร้างจะมาได้ถึงแค่ตรงศูนย์ฮอนด้าสาขาวัดใหญ่จะแค่ตรงนั้นนะจะมาถึงได้แค่ตรงนั้นเพราะเขาจะเริ่มปิดตั้งแต่ตรงนั้นมาจนถึงตลาดนัดภูมิใจตรงโค้งอ่ะส่วนใครที่มาจากสุขสวัสดิ์ก็เหมือนกันนะเขาก็จะเริ่มปิดตั้งแต่ตรงตลาดนัดภูมิใจอ่ะคุณจะไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเขากั้นพื้นที่ไว้ให้รถใหญ่ของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานกันอยู่ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับจะได้ไม่ต้องไปเติมการจราจรในจุดดังกล่าวนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทางทีมเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเห็นบอกว่ามีการขอรถดับเพลิงใกล้เคียงสนับสนุนกันในพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะฮะใครที่พบเห็นรถเจ้าหน้าที่ก็รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะตอนนี้เห็นบอกว่ากลุ่มควันยังลอยขึ้นสูงแล้วก็ดูแล้วกลุ่มควันเนี่ยยังคงหนาแน่นอยู่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็ขอบคุณทางคุณเบียร์ด้วยนะฮะอยู่แถวนั้นนะเอาใจช่วยนะสำหรับใครที่มีบ้านเรือนใกล้เคียงบริเวณจุดดังกล่าวเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวช่วงนี้ฝากประชาสัมพันธ์กรณีช่วง 17:00 นจะมีภารกิจส่งหัวใจดวงที่174นะครับช่วง 17:00 ย้ำนะฮะช่วง 17:00 มีภารกิจส่งหัวใจดวงที่174กองบิน604ดอนเมืองจุดหมายโรงพยาบาลศิริราชครับเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องแข่งกับเวลาในช่วงเย็นช่วงเร่งด่วนเย็นด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับสารวัตรทหารอากาศและจราจรทางพิเศษมีการปฏิบัติภารกิจร่วมกันนะครับเปิดทางนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่174จากกองบิน604ดอนเมืองไปยังโรงพยาบาลศิริราชขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางตามเส้นทางดังนี้นะครับถนนเทวฤทธิ์พันลึกถนนวิภาวดีรังสิตทางยกระดับดอนเมืองโทเวทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ถนนพิษณุโลกแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินแยกจปรสะพานพระราม8โรงพยาบาลศิริราชช่วง 17:00 นวันนี้นะครับใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวหากพบเห็นขบวนรถของทางเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะฮะเป็นส่งหัวใจดวงที่174นะครับย้ำเส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วง 17:00 นวันนี้นะครับเร่งด่วนเย็นด้วยนะฮะถนนเทวฤทธิ์พันลึกถนนวิภาวดีรังสิตทางยกระดับดอนเมืองโชเวทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ถนนพิษณุโลกแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินแยกจปรสะพานพระราม8จุดหมายคือโรงพยาบาลศิริราชนะครับภารกิจนี้ต้องแข่งกับเวลานะครับแล้วเป็นช่วงเวลา 17:00 นนะครับรบกวนด้วยนะครับใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่แต่เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวหลัง 16:00 นเดี๋ยวผมมาย้ำให้อีกรอบหนึ่งสำหรับเส้นทางที่เจ้าหน้าที่จะใช้แต่ว่าตอนนี้ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนใครที่อยู่ในจุดเส้นทางดังกล่าวรบกวนนะครับช่วง 17:00 นนะฮะหากพบเห็นย้ำว่าช่วยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องแข่งกับเวลานะครับภารกิจลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวสักครู่มีสายเสาล้มนะก่อนหน้านี้มีรับแจ้งบอกว่า ภายในซอยวัดอุตภาวนะฮะเอาพักก่อนไหมเดี๋ยวหลังสปอตค่อยมาเพิ่มเติมไหมเวลาไม่น่าจะทันละนะฮะในซอยวัดอุตภาวที่ลำผักชีหนองจอกนะนะครับมีเหตุเสาล้มปิดการจราจรนะครับปิดการจราจรนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวหลายคันเลยที่ฉลองกรุงภายในซอยวัดอุตภาวฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรนะครับขอบคุณข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บริเวณที่ร่วมกตัญญูด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับ

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ในพื้นที่ซอยวัดอุตภาวนะครับกับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลำปักชีนะครับท่านร้อยตำรวจตรีธีรวัฒน์เทียปรีชานะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สองเวคว้าล้มทับใส่รถเสียหายจำนวน7 คันแล้วสองเวคว้าสามต้นได้รับความสามต้นได้รับความเสียหาย
0: อ๋อครับมีใครบาดเจ็บไหมฮะท่านรอง
1: ไม่มีคนบาดเจ็บครับ
0: อ๋อแล้วเจอรถคันที่ทำไหมครับเนี่ย
1: ไม่เจอครับ
0: อ๋อร
1: อผมว่าน่าจะล้มเองอะครับเนื่องจากฝนตกเมื่อ2 วันที่ผ่านมาครับ
0: เอาเหรอครับแล้วล้มตอนกี่โมงอะท่านรองครับ
1: ประมาณสักบ่ายสองนะครับ
0: บ่ายสองลมมันแรงเหรอครับหรือยังไงฮะตอนนั้น
1: ก็ไม่มีลมอะครับแต่ว่าสาเหตุมาจากฝนตก2 วันที่ผ่านมา
0: แล้วอยู่ดีๆคือลักษณะมันก็เอียงแล้วก็ล้มพาดกันมาอย่างเงี้ยเหรอฮะ3 ต้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้แต่ไม่มีใครบาดเจ็บเนาะ
1: ไม่มีใครบาดเจ็บว่าตอนนี้สภาพการจราจรสายไฟฟ้าทางของการไฟฟ้าสามารถเอาสายไฟฟ้าไว้ป้องกันฝางการจราจรแล้วก็การไฟฟ้าบอกว่าไม่น่าจะเกิน2 ทุ่มไฟสามารถใช้การได้ครับผม
0: ไม่เกิน2 ทุ่มเป็นบริเวณกว้างไหมครับบริเวณจุดดังกล่าวที่ต้องตัดไฟตอนนี้ฮะ
1: ประมาณสัก200 เมตรนะครับ
0: รัศมี200 เมตรสำหรับจุดเกิดเหตุใช่ไหมฮะ
1: ครับผมอ
0: ันนี้มันจุดเกิดเหตุมันคือตรงไหนอะท่านรองสารวัตร
1: ซอยวัดอู่ตะเภาครับ
0: คือแยกมาจากฉลองกรุงอีกทีนึงใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อแต่ฉลองกรุงนี่คือยังวิ่งได้
1: เจาะลองกงเป็นเส้นหลักครับเลี้ยวซ้ายเข้าว
0: ั
1: ด
0: ซอย
1: ประมาณสัก500 เมตรนะครับ
0: อ๋อเข้าไป500 เมตรเนาะที่ผ่านไม่ได้ตอนนี้ก็ยังผ่านไม่ได้เหรอครับ
1: ตอนนี้ผ่านได้ครับการจราจรคล่องตัวแล้วครับ
0: อ๋อตอนนี้ผ่านได้แล้วแต่ว่าเรื่องไฟดับ
1: การไฟฟ้ากำลังปรับปรุงสายไฟฟ้าและสายไฟเราสามารถวิ่งได้ครับตอนนี้เราไปคว้า
0: ครับส่วนเรื่องไฟนี่ก็ไม่มีผู้ป่วยอะไรใช่ไหมฮะที่อยู่ในละแวกนั้นติดเตียงที่จำเป็นต้องใช้ไฟเนี่ยมีไหมฮะเนี่ย
1: ไม่มีครับไม่มีใครมาร้องเรียนไม่มีครับไม่มีครับ
0: โอเคตอนนี้ก็ผ่านได้เป็นปกตินะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้แล้วจุดอื่นๆในพื้นที่นี่มีอีกไหมฮะเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ลักษณะคือเหมือนดินมันยวบตัวลงไปอย่างงี้ด้วยเหรอฮะใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับเป็นไม่ได้ครับพี่ครับ
0: อ๋อครับอ่ะก็ยังไงขอบคุณมากเลยครับที่เพิ่มเติมให้ท่านรองสารวัตรเนาะ
1: ครับผมคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจตรีธีรวัฒน์เทียปรีชานะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลำปักชีนะฮะเจ้าของพื้นที่เข้าจากฉลองกรุงมาประมาณ500 เมตรในซอยวัดอุตภาวแต่ว่าตอนนี้รถผ่านได้แล้วนะเขาบอกว่ารถผ่านได้ละรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางได้รับความเสียหายทั้งหมดเนี่ย7 คันแต่ว่ายังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดภายในอันนี้ไม่มีนะฮะก็ทางการไฟฟ้าทราบแล้วก็เร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุให้อยู่นะฮะก็บอกว่าไม่เกิน2 ทุ่มน่าจะจ่ายไฟได้เป็นปกตินะครับภายในรัศมี200 เมตรภายในรัศมี200 เมตรที่ไฟฟ้าดับนะบริเวณจุดดังกล่าวไม่เกิน2 ทุ่มนะก็จะดำเนินการแล้วเสร็จจ่ายไฟได้เป็นปกตินะครับขอบคุณทางท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลำปักชีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ตอนนี้รถผ่านได้ละนะครับกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับเห็นบอกว่ายังมีกลุ่มควันนะครับลอยขึ้นสูงกันอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ระดมรถน้ำหลายภาคส่วนเข้าเพิ่มเติมบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะที่เรื่องของโป๊ะเรือล่มที่พระสมุทรเจดีอันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงกว่าช่วงบ่ายละเราก็ได้รับแจ้งเหตุเกิดประมาณเที่ยง20นะรับแจ้งตอนประมาณเที่ยง22นาทีนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะคุณสันเพชรบุญญามณีนี่ก็ท่านก็ลงพื้นที่ด้วยติดตามสถานการณ์นะครับเหตุดังกล่าวนะก็บอกว่าบริเวณใกล้เคียงกับท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามกับซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ ก็มีการสั่งการให้ทางกรมเจ้าท่าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังนะครับรับแจ้งตอน 12:22 นได้รับแจ้งว่ามีผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ำระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าตำรวจน้ำศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการระดมกำลังเข้าช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาผู้ประสบเหตุทันทีจากกรณีเบื้องต้นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายแรกถูกนำส่งไปที่โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงส่วนอีกรายเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือขึ้นฝั่งก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นที่เกิดเหตุพบความเสียหายเป็นเรือบรรทุกดินจม1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำเหตุเกิดในบริเวณที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและหาสาเหตุของอุบัติเหตุทางบริษัทยืนยันว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมมาสำหรับกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคุณ TWC Pro Service การจนาต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าไปเอกชัยรถติดนะบริเวณจุดดังกล่าวขอบคุณนะครับที่แจ้งเข้ามาเดี๋ยวตรวจสอบให้คุณอนุกูลราชเทวีครึ้มๆแต่ยังไม่ตกนะฮะเมื่อสักครู่เล่นมุกโรงพยาบาลเด็กมานะฮะบอกว่าครึ้มๆแต่ยังไม่ตกขอบคุณนะฮะในความพยายามพี่อนุกูลนะแล้วก็คุณกิติคุณพบเห็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนทางด่วนเหรอลอยฟ้าบรมใช่ไหมคู่ขนานลอยฟ้าบรมใช่ไหมครับที่แจ้งมาเนี่ยผู้หญิง2คนอยู่แถวตลิ่งชันมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเดี๋ยวประสานงานสอนอคู่ขนานลอยฟ้าให้นะครับน่าจะเป็นคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีแหละเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพก็บอกว่าอยู่แถวตลิ่งชันมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพขอบคุณคุณกิติคุณด้วยนะฮะแล้วก็คุณกระปุกแดงเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ภารกิจส่งอวัยวะหัวใจนะครับที่สอบถามเข้ามาเนี่ยตอน 17:00 นนะครับเดี๋ยวหลัง 16:00 นผมย้ำให้อีกทีนึงเป็นการดำเนินการแข่งกับเวลานะครับช่วง 17:00 นส่งหัวใจดวงที่174จากกองบิน604ดอนเมืองจุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับขอความร่วมมือผู้ใช้รถที่ใช้เส้นทางถนนเทวฤทธิ์พันลึกถนนวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวทางพิเศษเฉลิมนครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2ถนนพิษณุโลกแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินแยกจปรสะพานพระราม8มุ่งหน้าโรงพยาบาลศิริราชนะครับหากพบเห็นขบวนรถเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการร่วมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริสารวัตรทหารอากาศและจราจรทางพิเศษจะมีการทำภารกิจเปิดทางนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่174จากกองบิน604ดอนเมืองไปยังโรงพยาบาลศิริราชนะครับหากพบเห็นช่วง 17:00 นกรุณาช่วยหลบทางให้กับขบวนรถของทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับมีเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์ครับเมื่อครู่นี้คุณชัยรัตน์แจ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะอุบัติเหตุรามคำแหงฝั่งขาเข้าระหว่างซอยรามคำแหง84ถึง82จักรยานยนต์กับเก๋งมีคนเจ็บ1รายกีดขวางช่องทางที่2จากซ้ายการจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเทพฤทธิ์รัชดาทัพพระมหิสวรรค์มุ่งหน้าแยกท่าพระเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณกิติคุณทางคู่ขนานรอยฟ้าบรมราชชนนีเราประสานงานสอนอให้แล้วเห็นบอกว่ารถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิง2คนซ้อนกันมาไม่รู้ว่าขึ้นมาได้ยังไงแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกคุณเอกบนสะพานข้ามคลองบางใหญ่ช่องทางหลักทั้ง3ช่องทางมีขอบเหล็กตรงรอยสะพานเวลารถผ่านมันจะกระดกยื่นออกมาประมาณ 2-3 นิ้วเวลารถไม่ผ่านมันก็จะยุบลงไปฝากเตือนให้ระวังด้วยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะชัยชนกแจงงบปี70 DE งบเพิ่มและผลค้นห้องพักแอร์สาวที่ถูกจับคดียาเสพติดในออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแจงงบปี70ดีอีเพิ่มเพราะมีงบระบบคราวแต่บูรณาการรวมทุกกระทรวงลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 30% ยันไม่มีโครงการไทย AI Passport Phase 2คุณวัชิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีกล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบ งบปี70ซึ่งฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงงบประมาณของกระทรวงดีอีในโครงการไทย AI Passport ว่าเรื่องนี้มีการชี้แจงจากเพื่อนสมาชิกบางคนจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งงบประมาณบางส่วนของกระทรวงดีอีที่เพิ่มขึ้นมาเพราะมีการบูรณาการการรวมตัวของคลาวซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงดีอีแต่เป็นคลาวของทุกกระทรวงโดยมีเจตนาเพื่อให้ค่าที่ถูกลงซึ่งมีการลดงบประมาณไปประมาณ 30% ซึ่งเราไม่สามารถรวบรวมคลาวถูกรูปแบบให้มาจัดซื้อแบบนี้ได้เพราะบางส่วนมีลักษณะเฉพาะและบางส่วนมีงบผูกพันเช่นกระทรวงการคลังมีการดำเนินการมานานแล้วเพราะมีระบบที่แตกต่างกันทำให้สามารถรวบรวมมาเพื่อลดราคาไม่ได้นายชัยชนกยืนยันว่าในร่างพรบ งบปี70ไม่มีโครงการ Thailand AI Passport Phase 2ซึ่งกรณีที่นางสาวรัชนกส.ส.จากพรรคประชาชนเคยระบุว่าสำนักงบประมาณที่ตัดงบประมาณของ Thailand AI Passport ออกจากร่างปี70จำนวน900ล้านบาทนั้นเรื่องนี้ตนไม่แน่ใจต้องดูเฟสต่อไปโปรเจกต์ต่อโปรเจกต์และต้องดูผลลัพธ์โปรเจกต์ปีนี้ว่าจะมีผลลัพธ์อย่างไรซึ่งมั่นใจว่าจะออกมาดีอย่างแน่นอนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยผลค้นห้องพนักงานสายการบินหญิงที่ถูกจับคดียาเสพติดในออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบชายนำของมาส่งหน้าคอนโดก่อนเดินทางเร่งรวบรวมหลักฐานส่งทางการออสเตรเลียคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานสายการบินหญิงชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมว่าสำนักงานปปส.เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ส่งของและจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่าคืนวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมามีชายนำสิ่งของมาส่งบริเวณหน้าคอนโดเบื้องต้นจากการสอบถามเพื่อนของผู้ต้องหาพบว่ามีการรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติมีเงินในบัญชีจำนวนไม่มากพร้อมมอบหมายให้ปปส.สอบปากคำมารดาของผู้ต้องสงสัยที่จังหวัดพะเยาเพิ่มเติมโดยข้อมูลจากทางการออสเตรเลียพบว่ามีกระเป๋าสัมภาระทั้งหมด12ใบแต่มีเพียง2ใบที่พบความผิดปกติพร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาโดยไทยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งให้ทางการออสเตรเลียประกอบกับการดำเนินคดีรวมทั้งเตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยเพื่อทบทวนมาตรการตรวจสอบสัมภาระและอุดช่องโหว่ของระบบในอนาคตมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดยรายแรกถูกนำส่งโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงส่วนอีกรายเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือขึ้นฝั่งก่อนนำส่งโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบความเสียหายเป็นเรือบรรทุกดินจม1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำทั้งนี้เกิดเหตุในบริเวณที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุทางบริษัทยืนยันว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้
7: เกิดเป็นคนไทยควรมีน้ำใจให้แก่กันเพิ่มความรักความผูกพันเพื่อร่วมกันสร้างเมืองไทยให้สวยงามด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อย
1: วิทยุข่าวสารและการจราจรจ่ายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตส่งยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: ติกาเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจะสอดรับกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของ AOT นะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะก็มีการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินนะครับที่ถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียย้ำระบบเอ็กซเรย์สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยชี้การสกัดกั้นยาเสพติดต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลข่าวกรองรวมทุกภาคส่วนเผยสถิติปี2568ถึงปัจจุบันนะครับมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า23รายจำนวนกว่า200กิโลกรัมตามที่มีการเผยแพร่ข่าวกรณีลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวภายหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระนั้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระดังกล่าวจึงเข้าสู่กระบวนการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปทั้งนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติ explosive detection system ซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการดำเนินการมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรการการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยาน Airport Interdiction Task Force ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานปปส.กรมศุลกากรกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนข่าวกรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้นทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานป้องกันปรับปรามและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยในปี2568จนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผิดกฎหมายผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รวมกว่า23รายของกลางยาเสพติดรวม211กิโลกรัมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานไทยให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลต่อไปอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก AOT นะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะเขาก็มีการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก AOT นะครับติดตามข้อมูลสภาพการจราจรกันครับในช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตย้ำกรณีภารกิจช่วง 17:05 น.วันนี้นะครับจะมีการขอทางส่งหัวใจดวงที่174กันก่อนจากกองบิน604ดอนเมืองจุดหมายโรงพยาบาลศิริราชนะครับเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องแข่งกับเวลาในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับ 17:05 น.นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับสารวัตรทหารอากาศและจราจรทางพิเศษ จะมีการทำภารกิจเปิดทางนำส่งอวัยวะหัวใจจากกองบิน604ดอนเมืองไปยังโรงพยาบาลศิริราชขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางถนนเทวฤทธิ์พันลึกถนนวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2ถนนพิษณุโลกแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินแยกจปร.สะพานพระราม8มุ่งหน้าโรงพยาบาลศิริราชนะครับหากพบเห็นขบวนรถของทางเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยหลบหลีกทางให้กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะฮะช่วง 17:00 น.นะครับติดตามข้อมูลสภาพการจราจรครับในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้กรณีจักรยานยนต์ที่ขึ้นไปใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมเราประสานงานสน.คู่ขนานลอยฟ้ารับทราบนะครับการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้คุณมนมีรถจอดเสียโค้งใส่เต๊กเก่าถนนบรมราชชนนีครับเป็นฝั่งขาออกแท็กซี่สีขาวจอดเสียเลนซ้ายครับบริเวณช่วงโค้งใส่เต๊กเก่าส่งผลให้การจราจรชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณจุดเกิดเหตุคุณมนบอกว่าโดยรวมยังถือว่าใช้การได้อยู่นะทั้ง2ฝั่งเลยไปกับคุณไพรัตรถติดทางหลวง346รังสิตปทุมสอบถามไปทางสพสวนพริกไทยแจ้งว่ามีกรณีอุบัติเหตุหน้าวิทยาลัยเทคนิคปทุมชนกัน6คันขอบคุณสพสวนพริกไทยด้วยนะครับชนกัน6คันครับบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะก็มีทางผู้ใช้เส้นทางคุณไพรัตแล้วก็หลายท่านนะสอบถามว่าเอ๊ะทำไมรถติดจังเลยก็เลยสอบถามไปทางสพสวนพริกไทยเจ้าของพื้นที่บอกชนกัน6คันหน้าวิทยาลัยเทคนิคปทุมกีดขวางเกือบทุกช่องทางตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายไม่ได้รับแจ้งเรื่องคนเจ็บมาแต่การจราจรเนี่ยติดขัดส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งจากคุณวันชัยถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าครับหน้ามหอการค้าไทยอุบัติเหตุรถบรรทุก4ล้อเขาบอกว่ายางแตกแล้วก็ไปเสียหลักชนแบรีเออร์อยู่ในช่องทางหลักด้านขวาส่งผลให้การจราจรคุณวันชัยเพิ่มเติมเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณพ่อน้องพีการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ต่างระดับเสรีไทยที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับรามินทาจุดเกิดเหตุอยู่หลักกิโลเมตรที่41+500ครับก่อนถึงรามินทาเล็กน้อยรถเก๋งสีน้ำเงินไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันคุณพ่อน้องพีบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงสมุทรปราการครับมีเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับแขวงทางหลวงสมุทรปราการขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการปิดการจราจรเพื่อเข้าดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงถนนบนทางหลวงหมายเลข34หรือว่าก็คือถนนเทพรัตน์นะฮะบางนาตราดนี่แหละ34ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางบัวบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่16บวก700ถึงหลักกิโลเมตรที่19บวก100ตั้งแต่โตโยต้าชัยรัชกาลถึงถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิเป็นช่วงช่วงระยะเวลาการปิดการจราจรตั้งแต่วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาถึงวันพุธที่30กันยายน2569บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่16บวก700ถึงหลักกิโลเมตรที่19บวก100ย้ำนะครับตั้งแต่โตโยต้าชัยรัชกาลถึงถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเป็นช่วงๆหรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จจะเริ่มปิดการจราจรช่องทางด้านขวาของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนก่อนจะทำงานเฉพาะฝั่งขาออกครับขอบคุณข้อมูลจากแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะครับขอบคุณข่าวสารจากกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: มีเพิ่มเติมสภาพการจราจรเข้ามาในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับก็บอกว่ามีหลายพื้นที่เหมือนกันที่การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะคับคั่งแล้วศรีนครินทร์ฝั่งขาออกศรีอุดมไปศรีลาสานการจราจรหนาแน่นสาทรใต้นะครับพระราม4สะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเจียมอโศกสุขุมวิทนะครับอโศกมนตรีไปกลับอโศกเพชรบุรีนะครับแยกราชเทวีแยกประตูน้ำพญาไทแยกปทุมวันกับแยกราชเทวีศรีอยุธยาแยกสาวันนีแยกศรีอยุธยาราชวิถีแยกตึกชัยต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมไปถึงฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าการเรือนต่อเนื่องไปทางด้านของแยกสังฮีเคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพิ่มเติมกรณีเสาไฟฟ้าที่ล้มทับรถยนต์ก่อนหน้านี้นะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.ลำปางชีแจ้งว่าดำเนินการในพื้นที่เนี่ยเหลือแค่การไฟฟ้ามาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะครับไม่เกิน2ทุ่มน่าจะจ่ายไฟได้แล้วเสร็จสำหรับในพื้นที่รัศมีประมาณ200เมตรแต่ว่าการจราจรนี่ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ในพื้นที่สน.ลำปางชีก็แจ้งว่าตอนนี้เนี่ยรถผ่านได้เป็นปกติภายในซอยวัดอู่ตะเภาส่วนที่มีการปิดการจราจรกันก่อนหน้านะครับจะเป็นกรณีเหตุเพลิงไหม้เป็นโกดังเก็บผ้าภายในซอยวัดใหญ่นะฮะอันนี้อยู่ในตำบลในคลองบางปักกดนะครับที่สมุทรปราการก็เห็นบอกว่าคนในพื้นที่นะครับคุณเบียร์เมื่อชั่วโมงที่แล้วได้เพิ่มเติมให้ว่ายังมีการปิดการจราจรภายในซอยวัดใหญ่ตั้งแต่หมู่บ้านภูมิใจ1จนถึงโค้งสนบริเวณจุดดังกล่าวนะครับถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่เข้าไประงับเหตุนะครับกรณีจุดดังกล่าวการจราจรก็มีการปิดนะครับภายในซอยวัดใหญ่ตั้งแต่ช่วงตลาดนัดภูมิใจที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของโค้งสนนะซึ่งถ้าอยู่ในพื้นที่นี่น่าจะทราบนะครับสำหรับจุดดังกล่าวก็ถ้าเห็นรถน้ำของทางเจ้าหน้าที่ก็รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเห็นอยู่เลยแล้วก็กลุ่มควันยังเป็นสีดำอันนี้คือคนในพื้นที่นะฮะที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ขอบคุณนะครับก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยขอให้ทุกท่านปลอดภัยรวมถึงประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงก่อนนะครับเข้ามาจากสุขสวัสดิ์จะปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงตลาดนัดภูมิใจส่วนใครที่เข้ามาจากอีกด้านหนึ่งตรงโค้งสนตรงวัดคู่สร้างตรงนู้นเข้ามานะอันนี้ก็จะมาได้ถึงแค่บริเวณศูนย์ฮอนด้าสมุทรปราการตรงสาขาวัดใหญ่นะที่เมื่อสักครู่คุณเบียร์เขาเพิ่มเติมให้นะฮะการจราจรข้างในนี่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงก่อนนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นก็ต้องมีการเผื่อเวลาในการเดินทางนะแต่ว่าเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บคนติดภายในเนี่ยจนถึงณขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งมาแล้วก็อีกเหตุหนึ่งช่วง17นาฬิกาขออนุญาตย้ำบ่อยหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเร่งด่วนพอดีช่วงเย็นพอดีเลยแล้วมันเป็นภารกิจที่มันต้องแข่งกับเวลานะฮะช่วง5โมงเย็นวันนี้นะครับเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย17นาฬิกานะครับจะมีภารกิจส่งหัวใจดวงที่174สำหรับท่านใดที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับมาจากกองบิน604ดอนเมืองจุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับรบกวนด้วยนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าถ้าพบเห็นขบวนรถเจ้าหน้าที่กรุณาเปิดทางให้ด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับสารวัตรทหารอากาศและจราจรทางพิเศษมีการทำภารกิจเปิดทางนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่174ไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับจะใช้เส้นทางถนนเทวนิตพันลึกถนนวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวทางพิเศษเฉลิมมานครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2ถนนพิษณุโลกแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินแยกจปร.ข้ามสะพานพระราม8เพื่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับหากพบเห็นตามเส้นทางดังกล่าวช่วง 17:00 น.กรุณาเปิดทางให้ขบวนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับการจราจรในช่วงเวลานี้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าชะลอตัวเชิงทางลงสาทรเหนือได้ตามรอบไฟแยกนรินทรแยกวิทยุสาทรใต้หนาแน่นแยกนรินทรแยกสาทรสุรศักดิ์แต่บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับสุรวงศ์มุ่งหน้าพระราม4ชะลอตัว4พระยาก็เช่นกันสีลมด้วยที่จะมุ่งหน้าไปสารแดงทางฝั่งคลองสารชะลอตัวสมเด็จเจ้าพระยาเจริญนครไปกลับชะลอตัวเล็กน้อยหน้าห้างอิสรภาพชะลอตัวบ้านแขกประชาธิปกมาจากสะพานพุทธมาจากสะพานพระปกเกล้าค่อนข้างหนาแน่นครับฝั่งกลับกันได้ดีกว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาออกชะลอตัวต่อเนื่องฝั่งถนนบรมราชชนนีฝั่งกลับกันที่มาจากต่างระดับสิรินธรปริมาณรถมากบริเวณหน้าห้างต่อเนื่องเชิงทางขึ้นแยกบรมยังชะลอตัวนะครับจรัญสนิทวงศ์จากบางพลัดมุ่งหน้าบรมชะลอตัวต่อเนื่องไปบางขุนนนท์แยกไฟฉายรถเยอะครับเริ่มมีท้ายแถวสะสมฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นกว่านะครับส่วนของสะพานพระราม8ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับ จปรจะชะลอตัวฝั่งจากบัติพงศ์นะครับส่วนด้านของวิสุกษัตริย์ท้ายแถวยังสั้นครับพิษณุโลกมุ่งหน้ายมราชเริ่มชะลอตัวครับพระรามหกอุรุพงศ์ได้ช้าแล้วนะครับเพชรบุรีจากเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้าไปราชเทวีต่อเนื่องไปประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแถวสะสมครับราชปารภมักกะสันเคลื่อนตัวช้านะครับดินแดงที่มาจากแยกพระราม9ฝั่งนี้จะแน่นกว่าครับที่จะมุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนส่วนฝั่งกลับกันมุ่งหน้าไปแยกพระราม9ต่อเนื่องพระราม9ฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฟ้าฝนตอนนี้นะครับตรวจสอบจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 16:30 น.เมื่อครู่นี้มีฝนแล้วนะครับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับอยู่ที่ตลิ่งชันบางแคบางกอกน้อยบางพลัดทวีวัฒนาหนองแขมหนองจอกแนวโน้มคงที่ครับเคลื่อนตัวไปทิศตะวันออกครับนี่เป็นข้อมูลจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับใครอยู่ที่ไหนฝนตกไม่ตกเพิ่มเติมมาได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับแจ้งวัฒนะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะฝั่งขาออกหน้าศูนย์ราชการผ่านพ้นหลัก4มาชะลอตัวเลยนะครับมุ่งหน้าไปใต้ด่วนข้ามแยกเมืองทองผ่านพ้นเลี่ยงเมืองปักเกร็ด5แยกปักเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวแยกคลองประปาต่อเนื่องมาหลัก4ครับชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดพหลโยธินคุณตู่ระยองสวัสดีครับพี่ตู่ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาวันนี้มาเที่ยวไกลหน่อย
1: อยู่ไหนแล้วครับเนี่ย
2: เลยสระบุรีมาประมาณสัก4-5 โล
1: แล้วอ๋อเป็นไงมิตรภาพ
2: ถึงพันธอนนะ
1: มิตรภาพ
2: ครับใช้การได้ยังใช้การได้ดีอยู
1: ่อ่าฮะ
2: แต่ยังไม่ถึงพันธอนนะ
1: ครับผม
2: ครับมีอยู่ช่วงเลยที่มีการเบี่ยงการจราจรตรงนั้นจะเป็นเสือกม้าที่เลยจากตัวโมประมาณสัก3-4 โลเนี่ย
1: ครับ
2: ตรงนั้นก็ไม่เป็นปัญหานะตรงนั้นนะ
1: หรอ
2: ตรงนั้นรู้สึกจะเป็นทั้งเข้าทั้งออกเลยที่มีการก่อสร้าง
1: สองฝั่งเลยฮะเขาทำยาวไหมพี่ตู
2: ่ไม่ยาวไม่ยาวประมาณสัก300 เมตรได้ประมาณ
1: อ๋อแต่เขาปิดสองฝั่งเลยเหรอฮะ
2: ใช่ใช่เขาปิดเป็นแคบลงมาคนผ่านตรงนั้นจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าเลนมันจะเหลือน้อยลง
1: วิ่งได้เลนไหนบ้างครับ
2: มันคือจะบีบจากขวามาซ้ายขวามาซ้ายครับ
1: ครับทั้งสองด้าน
2: ครับถ้าเป็นวันที่ว่าวันหยุดยาวๆหรือว่าวันวันพิเศษเนี่ย
1: ครับ
2: อาจจะติดขัดหน่อยเพราะว่ามันปิดเลนแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยผมว่าโอเคนะผ่านได้ดีเลย
1: ไม่มีท้ายเนาะสองด้าน
2: ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าช่วงขาเอาย้อนหลังนิดนึง
1: ครับ
2: ขาเข้าเนี่ยช่วงกม74ครับครับเทพแบบมีการปิดการจราจรช่วงกม74เจ้าหน้าที่ของป้อมไปอยู
1: ่
2: มีกระเช้าขึ้นไปทำไฟอยู่ข้างบน
1: ครับ
2: เป็นหนโยธินนะตรงนั้นเป็นหนโยธิน
1: หน
2: แล้วอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นขาออกช่วงกมที่ประมาณ101
1: ครับ
2: ตรงนั้นเขาจะเป็นแนวสร้างเบรีเออร์ยาวๆมาไปถึงใกล้ๆจะถึงตัวสระบุรีตรงช่วงนั้นจะเป็นใกล้ๆค่ายทหาร
1: ครับ
2: เขาจะทำแนวก่อสร้างมายาวเลยแต่จะปิดช่วงประมาณ101-102ก่อนรู้สึกว่าจะทำทุกวันนะ
1: ทุกวันด้วย
2: ใช่ใช่
1: เขาจะเร่งก่อนสิ้นเดือนกรกฎาป่ะเพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนหน้ามันหยุดยาวเลยนะ
2: ก็คงมันครับจะเป็นแนวยาวเลยนะ
1: เออใช่
2: เนี่ยลอยเขาทำไปเรื่อยๆหลายกิโลเมตรเลย
1: ครับ
2: ก็จะเบี่ยงมาใช้กลางกับซ้ายก็ไม่เป็นปัญหานะช่วง
1: ครับครับ
2: สภาพอากาศโดยรวมแล้วไม่มีฝนครับ
1: อ๋อไม่มีเนาะกำลังจะถามเลยว่าฝนตกไหมแถวนู้นนะฝนมายัง
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
2: ไม่รู้ขากลับผมจะโดนเปล่า
1: โอ้มันเริ่มเข้ามานะ
2: เพราะว่าผมต้องเข้าตรงโรงเรียนในเรืออากาศตรงนั้นแล้วก็วิ่งขึ้นไปทะลุวนไปทะลุออกทางปากช่องด้านในนั่นตรงนั้นจะเป็นปากเป็นเขานะ
1: ครับครับ
2: จะขึ้นเขาทางจะลาดชันหน่อยตรงนั้นแต่ดังนั้นน่ะมันจะเป็นทางลัดจะเป็นทางลัดได้ไปปากช่องมาจากใต้หน่อย
1: ครับครับ
2: ก็เดี๋ยวขากลับถ้ามีข้อมูลก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีทางไลน
1: ์
2: นะ
1: ได้ครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับพี่ตู่ครับ
2: ครับขอบคุณเจ้าที่หลังไมค์นะ
1: ยินดีครับ
2: เจ้าที่ไลน์ด้วยครับขอบคุณคุณเสมาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณตู่ระยองนะครับใช้มิตรภาพรายงานตั้งแต่พหลโยธินออกไปเลยนะฮะล่าสุดอยู่แถวปากช่องละคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเทมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่น้อย
3: ก่อนหน้านี้ผมอยู่วงเวียนใหญ่นะ
1: ครับ
3: มุ่งหน้ามาทางท่าพระเนี่ยใช้การได้ดีแต่ว่ามีฝนตกลงมาสู้หนึ่ง
1: โอ
3: ้ลงมาตูมตามหนึ่งแล้วก็หายไป
1: ครับ
3: ผมก็ไปเติมแก๊สที่เพชรเกษมซอย19
1: ครับผม
3: มีปั๊มแก๊สอยู
1: ่ครับ
3: เติมเสร็จขณะที่กำลังเติมแก๊สอยู่ก็เห็นรถทัวร์สองชั้นอ่ะนะเขาอยู่เทิร์นพอดีเขามาจากทางเอกเสมขาเข้าแล้วเขาอยู่เทิร์นขาออก
1: ครับ
3: เจ็ดเจ 7คันคุณเสมา
1: 7คัน
3: 7คันตัว2ชั้นน่ะ
1: ฮะ
3: แล้วเค้าก็ยูเทิร์นเสร็จเค้าก็ต้องจอดซ้ายมือก่อนถึง BTS บางว่าเรียงกันมา7คัน
1: โ
3: อ้โหส่งเด็กนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาแหละ
1: อ๋อ
3: น่าจะเป็นโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ
1: ์อ๋อครับ
3: เป็นเด็กสตรีล้วนเด็กหญิงล้วนวัดนวลนี่ผู้ชายเออมีหญิงด้วยใช่ใช่
1: สหะใช่ไหม
3: เจ็ดเจ็ดฮะ
1: เป็นสหะใช่ไหมผู้หญิงผู้ชาย
3: ครับผม
1: ครับผม
3: ทีนี้เขาคงไปท่านนักศึกษามาเพราะว่าใส่ชุดเหมือนกันหมดใส่เสื้อสีชมพูกางเกงวอร์มดำก็ส่งลงเจ็ดคันนะก็คำนวณดูว่าเด็กกี่คนก็รถก็เลยติดนิดนึงชะลอตัวเด็กลงรถเสร็จเขาก็เคลื่อนตัวออกแต่ว่าท้ายแถวมันก็พาดมาทางท่าพระเนี่ยนะครับเด็กๆก็รอรถกัน
1: ครับ
3: ต่อผู้ปกครองมารับบ้างอะไรบ้างแต่เมฆฝนนี่คลุมหมดเลยนะแถวนี้ก็ยังไม่อยากให้ลงนะเดี๋ยวเด็กๆแก่เปียก
1: แต่มืดมาแล้วใช่ไหม
3: โอ้โหคลุมมืดเลยอ่ะมืดเลยคุณเสมา
1: เด็กชายเสมาจะเปียกไหมเมื่อวานเด็กชายเสมาเปียกไปแล้วนะ
3: โอ้เมื่อวานผมผ่านวัดปากน้ำคุณก็คุยกับผมอยู่ผมก็ยังอธิษฐานถึงศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่าให้คุณเสมาเปียกเลย
1: โอ้โหตายแล้ว
3: ก็ไม่ช่วยไม่ได้
1: ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยพี่นาย
3: สรุปแล้วเปียกใช่ไหม
1: เปียกเลยฮะคือตกไม่หนักแต่ตกไม่หยุดฮะตลอดทาง
3: ครับวันนี้ขอให้รอดปลอดภัยแล้วกันนะครับ
1: สาธุครับ
3: ผมเนี่ยกลับลำมาแล้วก็ขากลับไม่ติดนะดูท้ายแถวก็คือรถทัวร์7คันนั่นน่ะเด
1: ี๋
3: ยวเข้าไปแล้วก็คงจะ
1: น่าจะดีขึ้น
3: ครับผม
1: ครับผม
3: มุ่งหน้ากลับมาทางเวียงใหญ่โอ้โหมองไปฝั่งทางคลองสารก็มืด
1: มาเลยนะ
3: ครับมองไปทางบางบอนก็ครึ้ม
1: ขอบคุณครับที่มองไปทางนั้นขอบคุณครับ
3: ครับผม
1: ขอบคุณมากพี่น้อย
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสป
0: าย @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวช่วง17 นาฬิกานะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเปิดมารับฟังนะครับช่วง17 นาฬิกาจะมีภารกิจสำคัญที่ต้องแข่งกับเวลานะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้เป็นภารกิจส่งหัวใจดวงที่174นะครับจากกองบิน604ดอนเมืองจุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับเป็นความร่วมมือกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับสารวัตรทหารอากาศและจราจรทางพิเศษนะครับจะมีภารกิจเปิดทางนำอวัยวะหัวใจอย่างที่บอกนะครับขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะครับถนนเทวฤทธิ์พันลึกถนนวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2ถนนพิษณุโลกแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินแยกจปรข้ามสะพานพระราม8นะครับไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับช่วง17 นาฬิกาถ้าหากว่าพบเห็นขบวนรถของทางเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยหลบหลีกทางให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับคุณนกสวัสดีครับ
1: ครับรายงานจราจรย้อนหลังนะครับผมมาจากหน้าทกศนะครับตรงถนนพหลโยธินเลี้ยวขวาเข้างามวงวานฝั่งขาออกพอเลี้ยวขวาไฟแดงมาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: จากไฟแดงเลี้ยวมาประมาณ200 เมตรมีรถจอดเสียอยู่ทางซ้ายเลนซ้ายนะครับก
0: ่
1: อนถึงตาอุโมงค์เป็นรถเก๋งจอดฝาเปิดฝากระโปรงไว้เจ้าของรถนั่งอยู่ในรถนะครับ
0: คร
1: ับ คือจุดนั้นมาเนี่ยตอนที่ผมผ่านมายังไหลได้เรื่อยๆอยู่ยังไม่มีท้ายแถวเคลมว่าตอนนี้จะสะสมถ้าไม่ได้การเคลื่อนย้ายนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนที่ผมมาย้อนหลังท้ายแถวก่อนขึ้นข้ามวิภาวดีก็ประมาณ200 เมตรตรวจกลับกันเต็มทุกช่องเลยนะครับท้ายแถวของฝั่งกับการเนี่ยอยู่บนข้ามวิภาตอนนี
0: ้ครับ
1: กับการเนี่ยเต็มอยู่บนพวกพงเพชรฝั่งขาเข้าครับ
0: ครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: ผมอยู่ฝั่งขาออกแล้วจะถึงหน้าเดอะมอลล
0: ์ครับ
1: ครับผม
0: มีฝนไหมครับคุณนก
1: ทางซ้ายมือดูแล้วมีครึ้มนะครับทางซ้ายมือที่ทางไปคลองประปาที่จะเข้าไปในเมืองนะครับแต่ว่าด้านจุดนี้เนี่ยยังฟ้าโปร่งอยู่ครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณนกครับ
1: ครับครับผม
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังนะครับที่ทางด้านของคุณนคร45รูปกตัญญูอยู่ในจุดเกิดเหตุพี่ยอดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับพี่ยอดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: สถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของเพลิงที่ลุกลามขยายวงกว้างออกไปจากโกดังไปบริเวณด้านหลังโกดังที่เป็นชุมชนนะครับ
1: อ
2: ันนี้อาสาสมัครทีมดับเพลิงมาเกยูทีมดับเพลิงของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการฝั่งพระสมุทรเจดีย์นะครับได้ร่วมกันใช้น้ำล้อมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปถึงก็มีความเสียหายเองเล็กน้อยนะครับไปลุกลามเข้าชุมชนด้านหลัง
1: ครับ
2: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงใช้น้ำระดมอยู่ในโกดังหลักที่เป็นโกดังขนาดใหญ่นะครับ
1: ครับ
2: ที่มีเชื้อเพลิงเป็นลักษณะผ้าเนี่ยกองผ้าสูงจำนวนมากเลย
1: ครับ
2: แสงเพลิงยังมีอยู่ภายในโกดังตอนนี้แสงเพลิงยังลุกรุนแรงอยู่ในโกดังนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถใช้จุดใช้น้ำได
1: ้ครับ
2: ยืนยันว่าเพลิงนั้นอยู่ในวงจำกัดภายในโกดังนะครับซึ่งโกดังประมาณ1 2 3ประมาณ 3-4 โกดังที่เห็นอยู่เป็นโกดังขนาดใหญ่เนี่ยเออลุกไหม้ทั้งหมด
1: โอ้เห็นเขาบอกมันมีถล่มด้วยเหรอพี่ยอดมันถล่มด้วยเหรอครับ
2: โครงสร้างที่เป็นโครงเหล็กเนี่ยหลังจากโดนความร้อนเป็นพันองศามันก็ถล่มลงมาเป็นธรรมดานะครับมันถล่มลงมาทุดลงมาทั้งหมดแต่ก็ทุดอยู่ภายในโกดังเท่านั้นไม่ได้ทุดล้มเอียงออกไปด้านนอกไปอย่างใดนะครับ
1: แล้วเจ้าหน้าที่เป็นอะไรไหมครับ
2: ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในขณะเกิดเหตุมีประชาชนตกใจที่กระโดดเปลวเพลิงในตอนแรกที่ได้รับบาดเจ็บอาสาสมัครร่วมพลันยูทีมพยาบาลยังตั้งจุดอำนวยความสะดวกดูแลอยู่บริเวณด้านหน้านะครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีมท.3นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยมาอยู่ที่กระเทศมาร่วมประจำการที่กระเทศอยู่ณปัจจุบันเลยตอนนี้นะครับ
1: ครับครับ
2: ตอนนี้ท่านยังอยู่ในจุดกระเทศแล้วก็ยังร่วมประจำการเหตุการณ์ร่วมกันกับอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันของฝั่งพระสมุทรเจดีย์ครับซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าจำคงต้องใช้เวลาอีกนานนะครับเพราะว่าถ้าจากการที่ประเมินแล้วยังมีกองเชื้อเพลิงอีกจำนวนมากเลย
1: โอ้ครับ
2: ยังคงลุกติดไฟความร้อนเนี่ยยังคงสูงมากนะครับยังคงเป็นความร้อนเป็นพันองศาอยู่ในโกดัง
1: ครับ
2: เพราะกองผ้าเนี่ยสูงประมาณ5เมตร
1: โอ้มันกระทบบ้านเรือนใกล้เคียงไหมพี่ยอดมันกระทบใกล
2: ้
1: บ้านเรือนใกล้เคียงนี่ได้รับผลกระทบไหมครับ
2: เรือนเนี่ยเนื่องจากโกดังเนี่ยเป็นรั้วสูง3เมตรนะครับความสูงของรั้วเนี่ยประมาณ3เมตรครึ่งก็ในตอนแรกที่ไม่มีหัวฉีดของพี่น้องอาสาไปล้อมด้านหลังเนี่ยทำให้เพลิงเป็นความร้อนนะครับข้ามออกนอกกำแพงไปแล้วก็ทะลุไปเผาไหม้บ้านเรือนด้านหลัง
1: เอา
2: ดีบ้านเรือนด้านหลังโกดังเนี่ยเสียหายประมาณ 5-6 หลัง
1: โห
2: ประมาณ 5-6 หลังที่แล้วความเสียหายในตอนแรกนะครับเพราะว่าลมหวนไปด้านหลังอย่างเดียวเลยแล้วก็ความร้อนสูงมาก
1: ครับ
2: แต่โชคดีว่าสาสมัครเนี่ยระดมก็ไปด้านหลังเยอะในตอนแรกด้วยนะครับก็สู้กันประมาณสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
2: สู้กับไฟนะเราเห็นได้ชัดเลยว่าแสงเพลิงเปลวเพลิงเนี่ยสูงกว่า5เมตรในตอนแรกนะครับเปลวเพลิงเนี่ยสูงกว่า5เมตรแล้วก็ทะลุข้ามกำแพงไปสู่บ้านเรือนด้านหลัง
1: โอ้โห
2: มีความเสียหายไปประมาณ 5-6 หลังที่ผมบอกนะครับแต่ตอนนี้ยืนยันว่าอาสาใช้น้ำล้อมเพลิงก็คือสกัดกั้นไฟจากโกดังไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นแล้วก็คือตอนนี้ในส่วนด้านหลังชุมชนก็ควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับที่ลุกไหม้ไปติดบ้านเรือนยังคงใช้น้ำหัวฉีดแล้วก็ก็คือจากบ้านเรือนที่ได้ความเสียหายอาสาก็ใช้หัวฉีดเดินหน้าผ่านบ้านที่เสียหายเข้ามาประชิดโกดังตอนนี้ใช้น้ำล้อมอยู่ที่ในโกดังแล้วก็ยังคงลุกคืบเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเชื้อเพลิงนะครับจนกว่าเชื้อเพลิงมันจะไหม้ไปเรื่อยๆแล้วก็อ่อนความร้อนลงนะครับเมื่อเชื้อเพลิงเหลือน้อยลงแล้วก็จะสามารถควบคุมได้คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงครับ
1: ต้องการลดน้ำเสริมไหมครับพี่ยอดในจุดเกิดเหตุ
2: ตอนนี้การวางกำลังก็คือเราใช้ประปาหัวแดงแล้วนะครับแล้วก็ใช้รถน้ำดับเพลิงของร่วมกันอยู่1คันที่เป็นรถดับเพลิงใหญ่แล้วก็เป็นรถน้ำของ เทศบาลต่างๆเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ก็คือเอารถจอดรถสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่เนี่ยดันน้ำส่งน้ำเข้าไปให้กับหัวฉีดที่เป็นอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ด้านในตอนนี
1: ้
2: สามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดแต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงให้สงบได้ครับ
1: ครับครับคนเจ็บติดภายในมีรับแจ้งไหมครับถึงขนาดนี้พี่ยอดครับ
2: โชคดีว่าขณะเกิดเหตุเป็นเวลาพักเที่ยงจึงทำให้มีคนงานอยู่ด้านในนะครับพักเที่ยงทุกคนก็ออกไปพักเที่ยงไปทานอาหารกันข้างนอกก็เลยทำให้ไม่มีใครที่อยู่ในโกดังครับ
1: คนงานเขาว่ายังไงบ้างอ่ะพี่ยอดทำไมมันถึงเกิดเหตุได้อ่ะครับครั้งเนี้ยครับ
2: คนงานเนี่ยแจ้งว่าเบื้องต้นเนี่ยแจ้งว่าขณะพักเที่ยงคนงานออกมาข้างนอกกันหมดพอรู้อีกทีใหม่ทีก็ไฟนั้นจุดติดและลุกลามแล้วนะครับก็พยายามช่วยกันควบคุมในตอนแรกแต่ไม่สามารถควบคุมได้ในตอนแรกก็เลยทำให้เพลิงนั้นลุกลามและครั้งตอนแรกๆอ่ะมันเหมือนกับจะเอาอยู
1: ่ครับครับ
2: นะครับแต่พอสุดท้ายพอลมมาปะทะเพิ่มขึ้นมีความร้อนสะสมได้ที่เชื้อเพลิงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีมีอยู่แล้ว
1: ครับ
2: นะครับองค์ประกอบของไฟในสามองค์ประกอบเนี่ยมีเชื้อเพลิงมีความร้อนแล้วก็มีออกซิเจนหรือลมพอสามองค์ประกอบนี้เข้าผสมประสานกันเต็มที่ก็เกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วที่เห็นนะครับ
1: ครับพี่ยอดทราบชื่อโกดังไหมครับมีชื่อไหมครับโกดังนี
2: ้มันเสียหายหมดเลย
1: อ๋อ
2: นะครับมันเป็นโกดังขนาดใหญ่มี1 2 3 4ประมาณ4โกดังใหญ่ๆเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลย
1: โอ้โหฮะการจราจ
2: รใหญ่ๆเลยครับ
1: ค
2: นใหญ่ๆเลย
1: การจราจรนี่ต้องปิดยังไงบ้างฮะตรงซอยวัดใหญ่เนี่ยพี่ยอด
2: ถนนสายในซอยถนนสุขสวัสดิ์ซอยแยกมาซอยวัดใหญ่เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรตรงหน้าโรงงานก็คือคนในชุมชนหรือคนในนี้ก็จะสามารถมาถึงใกล้ๆถึงโรงงานแล้วก็อ้อมซอยอื่นไปได้เจ้าหน
1: ้
2: าที่ปิดการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงงานทั้งหมดครับ
1: อ๋อครับครับอ่ะยังไงขอบคุณมากครับพี่ยอด
2: ครับผมขอบคุณเจ้าของร้อยครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณพี่ยอดนคร45เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับอยู่ในจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับอยู่ภายในซอยวัดใหญ่ก็มีการปิดการจราจรบริเวณช่วงตั้งแต่หมู่บ้านภูมิใจ1ถึงโค้งสนไปกลับตอนนี้นะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆต้องเข้าไปถ้ามีบ้านเรือนอยู่ในนั้นก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางด้วยครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
4: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
1: ปปส.เร่งแกะรอยคดีแอร์สาวไทยถูกจับที่เมลเบิร์นหลังขนเฮโรอีนร่วม1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียได้ค่าจ้างฮิ้ว 8,800 บาทตรวจวงจรปิดไรเดอร์ส่งกล่องปริศนาส่งถึงคอนโดเชื่อมีคนไทยอยู่เบื้องหลังเปิดหลักฐานแชทคุยระหว่างแอร์กับโรสเฟซบุ๊กอวตารหลอกแอร์สาวรับฮิ้วของยังไม่ฟันธงแอร์สาวร่วมขบวนการหรือไม่ด้านแฟนหนุ่มรับรู้เห็นเรื่องที่แฟนสาวรับงานนำของออกนอกประเทศแต่ไม่มีส่วนรู้เห็นว่าเป็นยาเสพติดขณะผลตรวจห้องพักแอร์สาวและบ้านที่จังหวัดพะเยาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งผิดปกติเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานส่งทางการออสเตรเลียประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยสั่งตั้งกรรมการสอบแอร์โฮสเตสสาวไทยลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียขีดเส้นตายต้องรู้ผลภายใน7วันลั่นหากผิดจริงไล่ออกสถานเดียวยอมรับวันกระทบภาพลักษณ์ทำคนไทยเข้าออสเตรเลียยากขึ้นด้านรองนายกพิพัฒน์ยันไม่ได้ละหลวมตรวจยาเสพติดก่อนบินนอกประเทศเชื่อสายการบินไม่โดนออสเตรเลียแบนไม่กระทบคนไทยเดินทางขณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งระบบเอ็กซเรย์สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องยังทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยชัยชนกแจ้งงบปี 70DE ได้งบเพิ่มเพราะมีงบระบบคลาวด์แต่บูรณาการรวมทุกกระทรวงลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 30% ยันไม่มีโครงการไทย AI Passport Phase 2ศาลออกหมายจับอนันต์อัศวโพคินนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังคดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจันทน์หลังเบี้ยวนัดอัยการด้านตัวแทนผู้เสียหายจี้ฟัน5กลุ่มเหี่ยวธรรมกายศาลฎีกานัดพิจารณาคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนัดแรกกำหนดไต่สวนพยานปปช.3นัดเริ่ม25สิงหาคมนี้วางกรอบพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีพร้อมยกคำร้องที่ขอให้สั่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหยุดปฏิบัติหน้าที่ชี้ผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีกระทรวงการคลังเตือนอย่าลืมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ในงวดแรก 1,000 บาทให้หมดภายใน 5 ทุ่มวันนี้หากใช้ไม่หมดในเดือนแรกไม่สามารถทบในเดือนถัดไปได้ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัสเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์รัฐบาลอุดหนุนค่าโดยสารร้อยละ60ประชาชนชำระร้อยละ40ของราคาตั๋วเริ่ม1กรกฎาคม69ครม.ขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเพียงครั้งเดียวถึง30มิถุนายน2570คงหลักเกณฑ์เดิมเร่งดูแลกลุ่มเป้าหมายเดิมควบคู่เข้มปรับทุจริตกทม.ปฏิบัติภารกิจเลือกตั้งลุล่วงส่งผลนับคะแนนครบ 6,628 หน่วยถึงกกต.เรียบร้อยรอประกาศรับรองผลยังเป็นทางการผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการชัดชาตินำริ้ว 1.5 ล้านขณะที่สก.ครบ50เขตลุ้นกกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ปิดท้ายกันที่กองทัพภาคที่1แจงประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วไม่ใช่เคอร์ฟิวแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่ยันอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ 6:00 น.ถึง 6:00 น.เพื่อความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชน
9: ิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
8: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
9: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
7: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
10: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
9: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
10: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
11: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
12: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมกรณีภารกิจนำส่งหัวใจดวงที่174นะครับที่เราประชาสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยนะฮะ บอกว่าเดี๋ยวช่วง17นาฬิกาเนี่ยจะมีภารกิจสำคัญแข่งกับเวลานะครับในช่วงเย็นวันนี้เร่งด่วนด้วยนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าอยู่ทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวนะครับรบกวนท่านใดที่ใช้เส้นทางนะครับตามเส้นทางเลยนะครับตอนนี้อยู่ทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวกำลังจะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1ต่อเนื่องทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2หลังจากนั้นถนนพิษณุโลกไปที่แยกสวนมิสกวันต่อเนื่องราชดำเนินมุ่งหน้าแยกจปร.ข้ามสะพานพระราม8จุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับท่านใดที่พบเห็นขบวนของรถเจ้าหน้าที่นะครับเป็นความร่วมมือกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับสารวัตรทหารอากาศและจราจรทางพิเศษนะครับทำภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลานะครับเปิดทางนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่174จากกองบิน604ดอนเมืองไปยังโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่านใดที่พบเห็นขบวนรถเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่บริเวณทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวฝั่งขาเข้านะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ทางพิเศษเฉลิมพระนครไปทางพิเศษศรีรัตน์พิษณุโลกแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินแยกจปร.ข้ามสะพานพระราม8ไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับเพื่อนร่วมทางที่ช่วยกันเปิดทางให้นะครับการจราพิเศษด้านฝั่งบุพเพตะวันตกที่จะมุ่งหน้ามาเพชรเกษมต่อเนื่องไปพระราม2ค่อนข้างติดนะครับติดนะครับส่งผลให้กระปะพึกที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกับการจราฝั่งตะวันตกก็ติดไปด้วยครับแล้วก็มีท้ายแถวสะสมเช่นเดียวกันนะครับส่วนราชพฤกษ์ต่อเนื่องจากกรุงธนบุรียังหนาแน่นนะครับเพชรเกษมจากท่าพระที่จะมุ่งหน้าบางว่ายังติดอยู่พระราม4ยังแน่นนะครับวิทยุสารแดงสะพานไทยเบลเยียมสะพานไทยญี่ปุ่นสุขุมวิทอโศกอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรแยกราชเทวีฝั่งเพชรบุรีไปกลับฝั่งพญาไทเข้าเพลินจิตพระราม1สะพานปิ่นเกล้าออกสะพานพระปกเกล้าออกประชาธิปกแยกบ้านแขกแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนราชวิถีแยกการเรือนแยกสังฮียังได้ช้านะครับพหลโยธินสะพานควายอารีสนามเป้าดินแดงจากแยกพระรามเก้าที่จะมุ่งหน้าไปสามเหลี่ยมดินแดงต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปริมาณรถมากครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้นะครับมีกรณีเรื่องของเหตุเสาไฟฟ้าล้มจำนวน3ต้นนะครับบริเวณช่วงทางเข้าซอยวัดอู่ตะเภาที่หนองจอกนะครับล่าสุดมีเพิ่มเติมจากทาง MEA นะฮะการไฟฟ้านครหลวงก็เพิ่มเติมมานะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการแก้ไขก็ในพื้นที่เนี่ยนะครับบอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขนะครับสำหรับกรณีจุดดังกล่าวยังส่งผลให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่นะครับซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA เขาก็เร่งดำเนินการแก้ไขให้อยู่นะครับตอนนี้ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับซอยวัดอู่ตะเภาที่ฉลองกรุงนะครับเข้ามาจากทางด้านของฉลองกรุงประมาณ500เมตรนะสำหรับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับพื้นที่ของสน.ลำผักชีนะฮะก็ต้องขอบคุณทาง MEA การไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่นะครับมีรับแจ้งเพิ่มเติมทางด้านของสภาพการจราจรมานะครับเมื่อครู่นี้จากคุณนกกรณีที่เรื่องของรถไปจอดเสียนะเพิ่มเติมหน้าไมค์ชั่วโมงที่แล้วก็มีการประสานงานไปสน.บางเขนนะครับที่บอกว่าเลยแยกเกษตร200เมตรงามวงวานออกมีเก่งจอดเสียส่งผลให้การจราจรคือปกติรถเขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับเนี่ยขาออกเนี่ยแล้วก็ประกอบกับมีรถมาจอดเสียอีกนะครับเลยแยกเกษตร200เมตรเป็นเก่งจอดเสียเลนซ้ายก็ประสานงานท้องที่ให้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ากลับกันนี่ก็บอกว่าเต็มพื้นที่เข้ามาเหมือนกันคุณบัญชานะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุการจราพิเศษเป็นฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับหรือว่าถนนหมายเลข9เป็นฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟเล็กน้อยที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2นะครับมีรถบรรทุก10ล้อตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ไปชนกับรถเก๋งสีดำกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายการจราจรติดนะครับฝั่งกลับกันก็บอกถึงเคลื่อนตัวได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นการจราพิเศษฝั่งตะวันตกเหมือนกันแต่อยู่คนละช่วงนะครับอันนี้เป็นช่วงฝั่งขาออกกลางสะพานข้ามคลองบางแพรกรถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางกลางเลยครับอยู่ช่องทางหลักเลนกลางเลยนะครับเราประสานงานตำรวจทางหลวงบางใหญ่รับทราบแล้วการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าครับผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ทหารบกดีวันนี้ดีนะครับ
1: ครับ
2: ไปติดไม่เยอะนิดหน่อยเองนะครับเข้าออกใช้ได้หน้าพระหน้าพักก็ดีนะครับ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้รถหมดเร็วผมรอบองค์พระปฐมจะดีได้ต่อเนื่องเลยไม่เป็นปัญหาเจ๊สาก็ค่อนข้างดี
1: ครับ
2: ครับมีชะลอตัวตามจุดต่างๆแถวหน้าโรงพยาบาลเท่านั้นเองเพราะว่าใช้ล้อมตรงนั้นนะ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหาก็ใช้กันได้ดีโดยตลอดนะครับก็ฝนไม่มีนะมีแต่กลุ่มเมฆอย่างเดียวคือเมฆมาก
1: คร
2: ับ แต่ไม่มีกลุ่มฝนเลยก็เมฆมากทั้งวันในวันนี้แต่ว่าไม่มีกลุ่มฝนซึ่งยังสบายใจได้แต่ถ้าตกก็คงตกแค่เพราะว่าเขามีเมฆเยอะ
1: อ
2: ย่างแต่ว่าไม่มีกลุ่มที่ชัดเจนเลยนะรอบๆเท่าที่ดูแต่เสียใจคุณเสือมาด้วยนะญี่ปุ่นตกรอบ
1: โอ้นั่นน่ะสิเต็มที่แล้วนะเขาก็สู้สุดกำลังของเขาเหมือนกัน
2: เราก็รู้เนี่ยนะแต่ว่ามันไปได้แค่ไหนเท่านั้นเองก็นำก็ต้องยอมรับสภาพ
1: นำเขาก่อนด้วย
2: ครับ
1: นำเขาก่อนด้วย
2: ยิงก่อน
1: เออนำเขาก่อนด้วย
2: แต่ที่สุดช็อกอะมันไม่ใช่
1: แล้วมันโดนช่วงทดเจ็บพอดีเลยเออ
2: ครับแล้วอีกคู่เนื้อเนี่ยสุดช็อก
1: เยอรมันใช่ไหม
2: ครับ
1: เยอรมันเนเธอร์แลนด์ไปหมดเลย
2: ไม่เคยแพ้ใครนะ
1: เ
2: ออคุณเชื่อไหมล่ะว่าคราวนี้ยิงลูกโทษแพ้ก็ผมไม่รู้จะเอาอะไรบรรยายเหมือนกันน
1: ะไปแล้วเยอรมันไปแล้ว
2: คือเขาไม่เคยไปเร็วขนาดนี้ท
1: ี
2: นี้แสดงว่าทีมเขาไม่เหนียวพ
1: อ
2: ก็ชอบกันไปแถวเทียนอยู่รูหมูก็อยู่ตึก
1: ครับ
2: ผมว่าเขาว่าอย่างนั้นฝากตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99นะฮะถนนทหารบกนครปฐมนะก็บอกวันนี้ดูปริมาณรถเนี่ยไม่มากนะโดยรวมในพื้นที่ก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณบัญชานะครับเมื่อสักครู่ย้ำอีกรอบนึงเห็นว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวหลายท่านแจ้งเข้ามาว่าติดหนักมากนะฮะการจราจรพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกขาเข้าก่อนขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับพระราม2นะแต่ว่ามันอยู่ในส่วนของการจนาตะวันตกนะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไปชนกับรถเก๋งสีดำแล้วก็อยู่เลนซ้ายคู่ขนานรถติดยาวเลยนะครับก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเลยท้ายแถวค่อนข้างยาวส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุสะพานลอยวงสว่างมุ่งหน้าไปฝั่งประชาชื่นนะเขาบอกว่ามีรถโดยสาร6ล้อชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคุณพีรพลนะฮะเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube ขอบคุณคุณพีรพลด้วยนะฮะคุณ AA แจ้งว่ามีนบุรีลมแรงมากนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมาให้เดี๋ยวไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันนะครับกับทางด้านของคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณวิชากรครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสลับกันครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือใต้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงอันดลงครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับหยุดนิ่งครับผมผ่านพ้นมองเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจะหนอบางนาครับทางด้านฝั่งกลับกันครับจากบางนาเข้าตลาดท่าเรือใต้รถมากอยู่ช่วงบริเวณแถววัดสะพานครับเนินสุขุมวิท2ต่อได้เงินถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4เลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผ่านพ้นข้อมูลกรอบพาเลทแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงดินแดงครับท้ายสะสมจนถึงบริเวณทางใต้ตลาดมักกะสันครับรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผมมาทางด้านฝั่งดาวคณอมมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตลาดรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือช่องรังสีครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็ฝั่งกับการรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณตลาดท่าเรือครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงเลียบแม่น้ำครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นท่าเลียบแม่น้ำแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกสุขสวัสดิ์ครับผ่านพ้นทางออกสุขสวัสดิ์ก็ยังรถมากครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกพระราม2เลยครับมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่านพหลครับตอนนี้กันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับผมทางด้านฝั่งกับการรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับตอนนี้กันถึงบริเวณทางลงกระแพงเพชรครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าเข้า ประชาชื่นตลอดทั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งต่างระดับบางโค้งมุ่งหน้าต่างระดับพญาไทแต่รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมฟังกับการรถมากในช่วงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงสีลมครับผ่านพ้นทางลงสีลมและชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงสาธุประดิษฐ์ครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับบางโค้งครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าชะลอสะพานพระราม9ครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอปอพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนได้ช้าฝั่งกับการชะลอตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงพหลโยธินครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณแนวคอนแสนแสบครับรถมากเคลื่อนได้ช้าสักหยุดครับผ่านพ้นเดินนายและถึงจะเคลื่อนตัวที่จังหวัดมอเตอร์เวย์ครับมาทางด้านฝั่งสายฉลองรัฐครับอันจะลงมุ่งหน้าจตุโชติตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเลนทางขึ้นพัฒนาการเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านพ้นทางลงโยธินแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางออกจตุโชติท้ายแถวประมาณ 1.2 กม.ครับฟังกับกันครับยังเคลื่อนตัวดีจนเข้าอนาลงครับมาทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฟังกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านเมืองใหม่บางพีครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ดีมาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านมงแหวนครับผ่านพ้นด่านมงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวครับทางด้านสายกาญจนาพิเศษครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงบางเมืองครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นถนนบางเมืองแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำต่อได้จนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับฟังกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคู่ครับต่อได้จนถึงบริเวณทางลงปากน้ำแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลงบางเมืองมุ่งหน้าเข้าบางแก้วอย่างคล่องตัวครับส่วนสายทางพิเศษอุดรรัชยาแล้วก็ประจิมรัชยาอย่างเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
1: ครับผม
3: ครับการทางพิเศษของประชาธิปัตย์เพิ่มเติมครับเพราะเป็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถตู้เบรคทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอตตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ขอบคุณครับคุณวิชากรครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณเอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมารอดวันนี้รอด
1: รอดเมื่อวานพี่เอกก็บอกผมอย่างเงี้ยผมเปียกเลยนะถึงบ้านเลยนะพี่คือเปียกจริงๆนะเปียกทั้งตัวเลยนะพี่เมื่อวานพี่ก็พูดอย่าง
2: น
1: ี้
2: ลงทุกวัน
1: หรอ
2: ลงทุกวันเมื่อคืนนะแบบเราเรียกแบบไม่ดูดูการอะไรที่บ้าน
1: ใช่พี่
2: ทำลูกกานะตกหนักมาก
1: ครับ
2: ชั่วโมงชั่วโมงเลย
1: โ
2: อ้รายงานสภาพจราจรย้อนหลังก่อน
1: ครับ
2: ถนนซ่อมสร้างนะครับ
1: ครับ
2: ที่ใครที่จะมาทางรังสิตเนี่ยเปลี่ยนใจได้เลยนะ
1: ครับผม
2: ไม่ขยับเลย
1: เอ้าหรอ
2: แล้วพอมาถึงตรงแยกซ่อมสร้างพวกผมกลับรถเข้าทางมอรังสิตตอนนี้ผมกำลังจะออกวิภาวดีแล้ว
1: ฮะ
2: คล่องตัวข้างในยังคล่องตัวอยู่ตามกันมาได้นะครับ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวจะไปคลองเสร็จลำลูกกาเดี๋ยวว่าจะเรียบคลองคลองอะไรเนี่ยคลองรังสิตนครนายกอ
1: ่
2: ะข้างในอ
1: ่
2: ะ
1: ครับผม
2: ก็จะเรียบไปแล้วเดี๋ยวไปออกทางโน้นเลยทางคลองเจ็ดชัชวาล
1: ครับ
2: ครับสภาพตอนนี้นะรอดไหนก็รอดไม่ตก
1: หรอกจริงเหรอพี
2: ่เออเมฆมันไปหมดแล้ว
1: โอ้ครับ
2: เนี่ยเมฆมันมาทางอ้อมไปทางตะวันออกอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเออมันพัดไปทางตะวันออกไหม
2: ใช่มันไปทางตะวันออกมันพ่อไปทางบ้านผมนั่นแหละแต่ตอนนี้ท้องฟ้ามันสว่างหมดแล้ว
1: แต่ซ่อมสร้างอะไรยังไม่ตกยังไม่ลงใช่ไหมฮะ
2: ยังไม่ลงอยู่ไม่มีเลยแห้งเลย
1: แล้วลมเป็นยังไงลมแรงไหม
2: ปกติ
1: ครับผม
2: ตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยอบอ้าวนะ
1: ฮะ
2: ตอนที่อยู่ทางแถวไฟน้อยเนี่ยอบอ้าวนะแต่พอมาทางนี้โล่งๆแล้วไม่มีอะไรแล้ว
1: ครับผม
2: เพราะแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วติดแล้วพลายก
1: ติดไหม
2: ติดแบบไม่ขยับเลยอ
1: ่ะอ้าวหร
2: อไม่ขยับกันเลยนะ
1: ต่อเนื่องมาจากทางโซนรังสิตปทุมปะ
2: ไม่ใช่มันน่าจะมาจากทางแถวแถวเปาโทนั่นแหละแถวแถวคลองหนึ่งสองคลองสามนั่นแหละ
1: อ
2: ๋อน่าจะนะเท่าที่เดาดูนะเพราะว่าไม่น่าติดแบบนี้
1: ท้ายมันล้นมาโซนแถวรังสิตปทุมเนาะ
2: มันน่าจะแบบขยับได้บ้างไงนี่กูไม่ขยับเลย
1: อ๋อ
2: เลยกลับหัวเลยกลับหัวเข้าในนี้แล้วเนี่ยทะลุละทะลุวิภาวดีละ
1: ครับผม
2: เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: ได้ครับ
2: แต่ว่าไปยังแดงๆนะเนาะ
1: ครับ
2: โอเคจบรายการเท่านี้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เมื่อวานพี่เอกเขาก็โทรเข้ามาแล้วเขาก็พูดกับผมอย่างเงี้ยเขาพูดเหมือนวันนี้เลยนะปรากฏเมื่อคืนก็โดนเต็มๆเหมือนกันนะคือตกไม่หนักนะแต่ตกไม่หยุดอ่ะจนถึงบ้านเลยก็เปียกไปตลอดเส้นทางเลยตากฝนตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะฮะวันนี้ก็เขาก็พูดเหมือนเมื่อวานเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รังสิตปทุมเนี่ยติดนะฮะไปทางด้านของพหลโยธินต่างระดับรังสิตเนี่ยติดนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุสพสวนพริกไทยก็รับแจ้งว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะฮะตอนประมาณ 17:20 ที่บอกว่าชนกัน6คันดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปละนะฮะสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวด้านของรังสิตปทุมจากรังสิตที่จะมุ่งหน้าไปปทุมนะฮะสำหรับจุดนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะการจราจรก็กลับมาเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าเขาจะมีท้ายด้านที่จะไปทางฝั่งของพหลโยธินต่างระดับรังสิตเนี่ยว่ามีท้ายแถวเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ซ่อมสร้าง3-4-5เข้ามาก็ชะลอตัวเหมือนกันแต่ฝั่งกลับกันนี่เห็นบอกว่าการจราจรนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีคุณพงศกรนะสอบถามแจ้งเข้ามาหลังใหม่เมื่อครู่นี้เองเขาบอกว่าราชพฤกษ์ขาเข้าเลยวงเวียนบางขุนกองมาเล็กน้อยแถวๆ The Walk ช่องทางเบี่ยงจากคู่ขนานจะเข้าในช่องทางหลักเห็นว่ามีรถเก๋ง Honda สีดำจอดอยู่แล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจมีรถฉุกเฉินจอดอยู่ท้ายรถด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุอะไรนะฮะเดี๋ยวยังไงลองสอบถามท้องที่ให้ก็ปรากฏเราแจ้งไปทางสภ.บางกรวยเป็นอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับคุณพงศกรรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับขอบคุณทางสภ.บางกรวยด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ทางศูนย์สื่อสารบางแก้วแจ้งว่าเทพารักษ์เป็นฝั่งขาเข้าครับมีรถบรรทุกไปจอดเสียมีปัญหาเรื่องของระบบลมกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาจุดกับรถหลักกิโลเมตรที่9ถนนเทพารักษ์ฝั่งขาเข้าท้ายแถวเนี่ยบอกว่าอยู่ช่วงแยกคลองขุดนะครับขาออกไปทางด้านของจุดกับรถซอยมังกรขอบคุณทางสื่อสารบางแก้วด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณพัชรพงศ์สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: อยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้อยู่ถนนจรัญสนิทวงครับ
1: ครับเป็นไงบ้างครับ
2: มุ่งหน้าที่จะผ่านรถไฟฟ้าบางขุนนนท์
1: ครับผม
2: ติดแน่นเลยครับลงอุโมงค์นี่ติดแล้วครับ
1: ท้ายยาวเลยนะฮะด้านน
2: ี้ท้ายยาวเลยเกือบถึงตรงแยกสิริธรแล้วครับผม
1: โอ้โหยาวเลยยาวเลย
2: ใช่ครับ
1: ไปได้ช้าหรือว่านิ่งเลยครับเนี่ยตอน
2: ไปไม่ได้เลยครับ
1: นิ่งเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: กี่นาทีแล้วครับที่จอดนิ่งๆ
2: อยู่ตรงนี้น่าจะประมาณ5นาทีแล้ว
1: 5นาทีเนาะแล้วฝั่งกลับกันวิ่งได้ไหม
2: กลับกันไหลได้ไหลได้อยู
1: ่ครับครับเดี๋ยวยังไงประสานงานพื้นที่ให้นะครับจุดนี้นะคร
2: ับ ได้ครับผมขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณมากครับคุณพัชรพงศ์สวัสดีครับขอบคุณคุณพัชรพงศ์นะครับจรัญสนิทวงศ์นะฮะก็บอกว่าจอดนิ่งๆเลยประมาณ5นาทีนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางขุนนนท์ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยมาจากบางพลัดอ่ะอย่างที่เขาบอกเลยว่าโอ้โหอยู่แถวๆตัดถนนสิรินธรน่ะก็คือแยกบางพลัดอ่ะมุ่งหน้าแยกบัลลมจากแยกบัลลมไปบางขุนนนท์เนี่ยติดยาวเลยนะแล้วก็หัวแถวนี่ก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงเนี่ยบางขุนนนท์เนี่ยแหละถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปก็ใช้ได้ละตรงไฟฉายนี่ท้ายสั้นนะกลับกันก็ติดนะเหมือนเขาจะมีปัญหาตรงบางขุนนนท์กันเนี่ยแหละนะฮะไปกลับเลยอ่ะสองฝั่งเลยขาที่มาจากพานิทนนะฮะนี่ก็ชะลอตัวตั้งแต่ก่อนถึงไฟฉายเหมือนกันนะท้ายก็พอสมควรเหมือนกันทั้งสองด้านเลยแต่พอผ่านพ้นตัดบางขุนนนท์ไปก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับด้านของจรัญสนิทวงศ์เข้าออกต้องผ่านพ้นตัดบางขุนนนท์ไปก่อนนะถึงจะเริ่มใช้การได้ราชพฤกษ์นะฮะขอบคุณทางสภ.บางกรวยนะฮะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุหน้า The Walk นะครับช่องทางคู่ขนานที่จะเบี่ยงเข้าช่องทางหลักปรากฏว่ามีคนเจ็บด้วยจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งตอนนี้ทีมกู้ชีพอยู่ระหว่างปฐมพยาบาลช่วยเหลือกันอยู่นะครับรถติดนะครับเนี่ยรถติดนะเมื่อสักครู่ที่มีทางด้านของคุณพงศกรสอบถามมาเนี่ยรถติดเลยนะครับเนี่ยสำหรับจุดเนี้ยแต่ว่าทางสภ.บางกรวยก็ทราบแล้วนะก็อยู่ที่เกิดเหตุเหมือนกันก็ชะลอตัวกันนะครับก่อนที่จะพักกันนะฮะมีทางคุณพิมพ์คุณพิมพ์ฝากประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือรถแบตหมดไม่มีสายพุ่งแบตนะเป็นรถเก๋งเบนซ์สีเทา6กไก่บม665กทมนะครับรถเก๋งเบนซ์สีเทา6กไก่มม665กทมนะครับจอดอยู่บนลานจอดรถชั้น2โรงแรมไอบิด พระโขนงสุขุมวิทฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกสุขุมวิท71เล็กน้อยท่านใดมีสายพ่วงแบตติดรถนะฮะแวะให้ความช่วยเหลือหน่อยนะครับคุณพิมพ์นะขอความช่วยเหลือมารถแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตเก๋งเบนซ์สีเทา6กอไก่มอม้า665กทมนะครับจอดอยู่ลานจอดรถชั้น2โรงแรมไอบิดพระโขนงสุขุมวิทฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกสุขุมวิท71เล็กน้อยฮะท่านใดมีสายพ่วงแบตติดรถก็แวะให้ความช่วยเหลือกันได้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี

มีทางด้านของคุณพัชนีนะครับบอกว่าจากสะพานใหม่ไปบางบัวทองผ่านแจ้งวัฒนะรถติดมากไหมเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะฮะคุณกระปุกแดนและก็พี่วันบางรักขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับก่อนหน้านี้คุณพีรพลนะครับบอกว่าวงสว่างมุ่งหน้าประชาชื่นขาออกมีอุบัติเหตุสะพานลอยวงสว่างเป็นรถโดยสาร6ล้อชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณ AA มินบุรีลมแรงมาแล้วนะครับพี่วันบางรักบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ารถแน่นๆเลยแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆชะลอตัวแยกสัญญาณไฟสาทรสุรศักดิ์ท้องฟ้าครึ้มฝนน่าจะตกเวลาเดิมนะฮะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยที่คุณพี่พัชนีสอบถามมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับแจ้งวัฒนะใช่ไหมครับไปทางด้านของบางบัวทองตอนนี้แจ้งวัฒนะหนาแน่นนะครับตั้งแต่ผ่านพ้นหลัก4ท้ายแถวจะอยู่ประมาณหน้าศูนย์ราชการหัวแถวจะอยู่ประมาณข้ามแยกเมืองทองถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดนะครับให้แยกปากเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ไปจนถึงกาญจนาจะมีติดอีกทีนึงก็คือช่วงที่ตัดกับกาญจนานะครับทางด้านของชัยพฤกษ์ก่อนถึงตัดถนนกาญจนาภิเษกด้านฝั่งบัวแหวนตะวันตกมีชะลอตัวนิดหน่อยแต่ที่หนาแน่นเนี่ยจะเป็นส่วนของแจ้งวัฒนะนะฮะแต่ถ้าผ่านพ้นเลี่ยงเมืองปักเกร็ดมาก็ไม่ติดแล้วนะครับให้แยกปักเกร็ดสะพานพระราม4นิดโล่งๆเลยนะครับส่วนงามวงวานก็ติดเหมือนกันครับเผื่อว่าจะเลี่ยงไปงามวงวานงามวงวานก็แน่นครับตั้งแต่ช่วงแยกเกษตรไปจนถึงแยกแครายถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดนะครับสะพานพระนั่งเกล้ารัตนทิเบศรัตนาธิเบศเนี่ยถ้าหันไปทางสะพานพระนั่งเกล้าเนี่ยไม่ติดสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ก็ไม่ติดแต่ถ้าเป็นฝั่งที่หันหน้าเข้ามาแครายจะเข้ามาทางด้านของงามวงวานอันนี้ติดท้ายแถวยาวด้วยรัตนาธิเบศจะไปติดอีกทีนึงก่อนถึง M81 ก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่อันนี้ชะลอตัวแต่ฝั่งกลับกันถ้ามาจากกาญจนาตะวันตกไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้กาญจนาตะวันตกตั้งแต่ช่วงฉิมพลีออกมาทางด้านของบางใหญ่ชะลอตัวแต่ถ้าตั้งแต่บางใหญ่ไปฉิมพลีไม่ติดจะเริ่มติดขาเข้าเนี่ยก่อนถึงพันนกสาย4ที่จะไปเพชรเกษมจากเพชรเกษมไปพระราม2

2ด้านนี้หนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งจากพระราม2มาเพชรเกษมมาฉิมพลีไม่ติดขาออกจะเริ่มติดหลังจากผ่านพ้นฉิมพลีออกไปนะครับส่วนราชพฤกษ์ขาเข้าเนี่ยจะมีชะลอตัวบางว่านิดเดียวครับเข้ามาตัดเพชรเกษมนิดหน่อยโดยรวมก็ไม่ได้ติดแล้วก็อีกจุดนึงก็คือฝั่งที่มาจากกรุงธนบุรีต่อเนื่องมาราชพฤกษ์มาที่สวนเรียบนะที่ชะลอตัวกันอยู่หลังจากนั้นก็ใช้ได้ครับก็จะไปเจอท้ายอีกทีนึงก็แถวฟู้ดวิลล่าแล้วก็หัวแถวอยู่ประมาณข้ามคลองมหาสวัสดิ์หน้าห้างก็มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับก่อนถึงวงเวียนก่อนถึงลงอุโมงค์ขุนกองก็มีชะลอตัวนิดหน่อยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยไปจนถึงตัดชัยพฤกษ์เลยก็ไม่มีปัญหาการจราจรส่วนฝั่งขาเข้าจะมีชะลอตัวก่อนถึงตัดชัยพฤกษ์หน้าห้างเหมือนกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปขาเข้าเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นอีกจุดนึงบริเวณช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์แต่ฝั่งขาเข้าท้ายแถวยังไม่ยาวครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนร่วมทางทุกๆท่านเลยที่ช่วยกันเปิดทางให้หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งกันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาว่าวันนี้มีภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ในช่วงเร่งด่วนช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือโรงพยาบาลศิริราชกับภารกิจนะครับนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่174มาจากกองบิน604ดอนเมืองไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับเป็นความร่วมมือกันจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริสารวัตรทหารอากาศและจราจรทางพิเศษนะครับต้องขอบคุณมากๆครับหลายๆท่านพอเราประชาสัมพันธ์ไปก็พอพบเห็นตามเส้นทางต่างๆที่ได้แจ้งไปข้างต้นก็ช่วยกันเปิดทางให้ก็ไปถึงที่หมายที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยตอน 17:29 นะฮะ 17:29 ขอบคุณมากๆนะครับถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกๆท่านนะที่พอรับฟังแล้วก็ไม่นิ่งเฉยนะใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่ก็ช่วยกันเปิดทางให้ในช่วง 17:00 นที่ผ่านมาขอบคุณนะครับคุณก้องครับบอกว่าแครายมาจากสนามบินน้ำรถติดขึ้นมากๆไฟเขียวคือได้สัญญาณไฟเขียวมันสั้นนะฮะช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยครับเดี๋ยวยังไงบอกให้นะคุณก้องนะที่เพิ่มเติมมาให้ใน YouTube ทางคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวแจ้งให้นะครับแยกแครายค่อนข้างติดนะฮะทั้งฝั่งรัตนาธิเบศทั้งฝั่งงามวงวานทั้งฝั่งติวานนท์วันนี้ท้ายค่อนข้างยาวนะทางด้านของรัตนาธิเบศเข้าทางด้านของติวานนท์จากซอยเรวดีจากแยกติวานนท์ก็ติดนะฮะจากสนามบินน้ำมาจากสามัคคีมาก็ชะลอตัวเป็น2ขยักช่วงสนามบินน้ำท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่ก็จะมาแน่นๆก็ก่อนถึงแครายนี่แหละที่ท้ายค่อนข้างยาวส่วนงามวงวานอันนี้แน่นเลยทั้งไปกลับเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะทั้งด้านของเกษตรบางเขนพงเพชรทั้ง2ด้านเลยการจราจรก็ไปได้ช้าเลยแล้วก็มีเห็นบอกว่ามีหยุดเป็นบางช่วงกรณีรถบรรทุกที่จอดเสียเทพารักษ์นะฮะเมื่อสักครู่ที่รับแจ้งกรณีของเทพารักษ์ที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบลมนะที่บอกว่าอยู่เลนขวาจุดกับรถหลักกิโลเมตรที่9เป็นฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเข้าไหลทางซ้ายละเพราะว่ารถติดมากนะครับก็อยู่ระหว่างรอช่างนะอยู่ระหว่างรอช่างดำเนินการที่เกิดเหตุตอนนี้เข้ามาไหลทางซ้ายแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็รถยังคงหนาแน่นนะบริเวณจุดนี้นะฮะเป็นจุดกับรถหลักกิโลเมตรที่9นะครับถนนเทพารักษ์ฝั่งขาเข้าก็ยังคงติดขัดสะสมกันอยู่นะครับรอช่างเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงใครที่จะใช้ก็เผื่อเวลาการเดินทางนะครับแล้วก็เห็นว่าหลายท่านเริ่มแจ้งเรื่องของกลุ่มฝนเข้ามาบ้างแล้วนะครับในหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะฮะก็มีพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นบึงกลุ่มคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงนะเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยลดลงนะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตพระนคร9มิลลิเมตรนะฮะมีก่อนหน้านี้นะครับมีทางคุณวันลบเมื่อสักครู่แจ้งมาถนนราชวิถีเป็นฝั่งขาเข้าแยกตึกชัยที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะพี่วันลบบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้คุณพัชรพงศ์เมื่อครู่นี้นะเพิ่มเติมหน้าใหม่จะลันติดนิ่งเลย5นาทีไม่ขยับจะไปทางด้านของบางขุนนนท์มาจากบรมส่วนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณเอกซ่อมสร้างนะเคลื่อนตัวช้าแยกบางพูนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้คุณวิมลมีรถจอดเสียวงแหวนอุตสาหกรรมครับเป็นฝั่งขาเข้าเป็นรถใหญ่นะบรรทุกพ่วงจอดเสียยางแตกมีช่างเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วเชิงทางลงสะพานภูมิพล2ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมเชิงทางลงสะพานภูมิพล2มีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียยางแตกช่างมาดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถใหญ่ ไปจอดเสียจุดดังกล่าวนะครับเชิงทางลงสะพานภูมิพล2ส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: การจราจรยังติดขัดหนาแน่นหลายพื้นที่นะครับที่รับแจ้งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสาทรใต้นะครับบนสะพานตากสินเข้าแยกแคลายกรุงทนไปราชพฤกษ์พระราม3ไปแยกถนนตกสาทรเหนือพระราม4ไทยญี่ปุ่นไทยเบลเยียมวิทยุตัดพระราม4ราชดำริไปสารสินต่อเนื่องสารแดงอังรีดูนังไปพระราม4เฉลิมเผ่าพระราม1ราชประสงค์ไปปทุมวันไปกลับพญาไทมุ่งหน้าราชเทวีพระราม6ไปอุรุพงษ์เพชรบุรีเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรเพชรอุทัยได้ช้านะครับอโศกมนตรีโดยเฉพาะที่จะไปอโศกเพชรดินแดงมาจากพระราม9ฝั่งกลับกันก็แน่นแล้วเหมือนกันรัชดาเทียมร่มมิตรแยกพระราม9รัฐวิถีตึกชัยอนุสาวรีย์ชัยทั้งฝั่งที่มาจากแยกตึกชัยและฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงค่อนข้างที่จะหนาแน่นสะสมเต็มพื้นที่นะครับด้านของการเรือนไปสังฮีแต่บนสะพานสังฮีเนี่ยไม่ติดนะครับแต่ก็จะมีแน่นตรงเนี้ยแหละตรงแยกสังฮีลาดวิถีเนี่ยแหละแล้วก็ด้านของถนนสิรินธรไปกลับบรมด้วยที่มาจากตลิ่งชันต่อเนื่องไปเชิงทางขึ้นแยกบรมเชิงทางขึ้นสะพานปิ่นเกล้าจรันเข้าออกแยกบางขุนนนท์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทั้ง2ฝั่งแต่กว่าจะผ่านพ้นไปได้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะฮะราชพฤกษ์ขาออกฟูดวิลล่าเลียบทางรถไฟตลิ่งชันข้ามคลองมหาสวัสดิ์การจันนาตะวันตกที่จะไปเพชรเกษมไปพระราม2ขาออกก็ที่จะไปบางคูเวียงต่อเนื่องไปบางใหญ่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนด้านของแจ้งวัฒนะขาเข้าดูท้ายก็มีก่อนถึงหลัก4นี่แหละเยื้องๆสู่ราชการซึ่งก็ดีกว่าขาออกฮะถ้าเทียบกับขาออกและขาออกยาวเลยครับท้ายแถวเนี่ยหน้าสู่ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนข้ามแยกเมืองทองเรื่องเมืองปากเกร็ดถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นครับถ้าแยกปากเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังพอเคลื่อนตัวได้ติวานนท์แยกแครายรัตนาธิเบศรมีปัญหาแยกแครายครับแล้วก็รวมไปถึงสะพานนนท์ส่วนสมเด็จศรีสมานมาใต้ด่วนชะลอตัวนะครับสงประพาดีกว่านะครับด้านนี้แถวดอนเมืองวิภาขาออกชะลอตัวครับพหลจะมีตรงคปอครับมีตรงอนุสรณ์ใช้ได้แล้วครับอนุสรณ์สถานไม่ติดแล้วนะครับเนี่ยเสียรังสิต4มุมเมืองต่างระดับมีต่างระดับตรงรังสิตอีกจุดนึงขาออกที่ชะลอตัวนิดหน่อยแต่พหลนี่ยังดีกว่ารังสิตปทุมครับถ้าเป็นรังสิตปทุมนี่ท้ายยาวกว่าครับที่จะไปทางด้านของต่างระดับรังสิตรังสิตนครนายกขาออกจะมีชะลอตัวก่อนถึงคลอง1คลอง2แล้วก็ไปแน่นอีกทีก่อนถึงวัดเขียนเขตหลังจากนั้นก็ใช้ได้นะครับอีกทีนึงก็นู่นแล้วครับแถวคลอง7คลอง8นู่นเลยแต่ท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับก็ถือว่าดีขึ้นครับรังสิตนครนายกขาเข้าก็จะมีก่อนถึงคลอง4คลอง3ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาการรุ่งธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
5: อร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
6: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: แกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
12: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
13: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
12: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
13: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
12: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
13: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
12: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ย่าจุน
1: น้ำ
0: เอง
1: มาปอกินกัน
2: น
1: ้
2: ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือย่าจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: สวัสดีคร
1: ับวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาแล้วก็พัดไปทางโซนแถวตะวันออกนะครับกลุ่มใหญ่ตกหนักตกนานยังไม่รับแจ้งนะส่วนใหญ่ก็ลงมาบ้างประปรายนะครับแล้วก็สลายหายไปนะครับมีเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มีเหตุเรื่องของแก๊สไข่เน่าเขาบอกว่าไปขุดตรงจุดไปลอกตรงที่มันดินมันตื้นเขินน่ะบริเวณหลังบริษัทนะครับตรงข้ามกับซอยสุขสวัสดิ์84แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับแล้วก็โป๊ะเนี่ยล่มลงไปนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ2รายนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีสูญหาย1รายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการค้นหากันอยู่นะฮะแล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็อยู่ในจุดใกล้เคียงกันเลยก็คือพื้นที่ของพระสมุทรเจดีย์ที่สมุทรปราการเหมือนกันแต่คนละตำบลกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับเป็นโรงงานนะครับภายในวัดใหญ่ซอยวัดใหญ่ก็มีการปิดการจราจรเป็นโกดังที่เขาบอกว่าเก็บเป็นพวกเป็นผ้าอะไรไว้อย่างเงี้ยเป็นมัดห่อๆใหญ่ๆซึ่งมันก็เป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายนะแล้วก็ลุกลามไปโกดังทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณ 3-4 หลังโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าติดภายในเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าค่อนข้างลำบากในการควบคุมเนื่องจากว่าในซอยเนี่ยเข้าไปก็ค่อนข้างลึกพอสมควรนะฮะก็จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงหมู่บ้านภูมิใจ1จนถึงช่วงโค้งสนนะฮะก็ยังไงหลีกเลี่ยงก่อน 3-4 โกดังลุกลามทั้งหมดเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสายจากทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ด้วยนะเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมในช่วงของคุณพัดนะฮะแล้วก็สน.ลำปักชีแจ้งเรื่องของเสาไฟมันล้มทับรถยนต์อยู่ที่ปากทางเข้าซอยวัดอุตภาวนะครับเข้ามาจากฉลองกรุงนะฮะประมาณสัก500เมตรซึ่งจุดนี้เนี่ยการจราจรเนี่ยผ่านได้แล้วก็จะเหลือเรื่องของไฟฟ้าซึ่งทาง MEA เขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเร่งดำเนินการแก้ไขสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวอยู่นะครับสำหรับในพื้นที่ก็ยังมีไฟฟ้าดับอยู่บริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ช่วง 17:00 นที่ผ่านมามีภารกิจแข่งกับเวลานำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่174ถึงที่หมายโรงพยาบาลศิริราชตอน 17:29 นะฮะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยกันเปิดทางให้เทพารักษ์นะครับมีรถบรรทุกไปจอดเสียเกี่ยวกับระบบล
2: ม
1: ตอนแรกเนี่ยกีดขวางอยู่เลนขวาเป็นเทพารักษ์ฝั่งขาเข้าจุดกับรถกม9ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ไหลทางซ้ายแล้วรถยังติดอยู่สำหรับจุดนี้รถบรรทุกพ่วงจอดเสียอีกจุดหนึ่งเชิงทางลงสะพานภูมิพล2ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมขนาดนี้ช่างมาแล้วแต่ว่ารถเนี่ยยังติดขัดบริเวณจุดดังกล่าว
2: okay.
1: เรื่องสุดท้ายครับกับกิจกรรมแคมเปญแคปหน้าจอ
2: hmm.
1: ในแอป JS 100 New Edition วันนี้วันสุดท้ายแล้ว
2: okay.
1: ร่วมสนุกกันนะครับไม่แน่ท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรกำนันจาก Starbucks จำนวน5รางวัล นะฮะช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: okay.

มาติดตามไปต่อนะครับช่วงนี้18:14นะครับทักทายคุณผู้ฟังทางจส100นะครับและทางโซเชียลของ JS100 ในทุกช่องทางทาง YouTube ด้วยนะครับมาติดตามกันช่วงเย็นนะครับ18:00 ถึง 24:00ผมพัดอภิธนาการนะครับหลายเส้นทางเดินทางกันอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณผู้ฟังครับทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์นะฮะช่วงระหว่างด่านเก็บเงินประชาชื่นนะครับมุ่งหน้าทางโรงงานมงหวานทางด้านนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีสุนัขนะสีขาวนะครับลงบริเวณทางลงงามวงวานนะครับวิ่งสวนทางขึ้นมาด้านบนในช่องทางด้านซ้ายนะครับก็ฝากใครที่ใช้เส้นทางของทางพิเศษศรีรัตน์นะครับระมัดระวังด้วยนะครับน้องเนี่ยวิ่งสวนขึ้นมานะบริเวณทางลงงามวงวานนะครับก่อนหน้านั้นมีคุณวรลบนะฮะรายงานเข้ามาบอกว่าราชวิถีนะครับในด้านขาเข้าเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งช่วงระหว่างแยกตึกชัยมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปริมาณรถมากนะครับด้านกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะฮะส่วนทางคุณวิมลนะครับรายงานเข้ามาบอกว่ามีรถเสียนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับรถพ่วงนะจอดเสียยางแตกเห็นช่างมาแล้วนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมบริเวณเชิงทางลงสะพานภูมิพล2นะครับด้านขาออกนั่นเองนะท่านใดที่ตามหลังอยู่เพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้รถพ่วงคันดังกล่าวยังอยู่ณจุดดังกล่าวหรือเปล่าหรือว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วเพิ่มเติมได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้มาช่วงเย็นนะครับฝนยังไม่มีนะคุณผู้ฟังครับกรุงเทพเวลา 18:00 นไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสนี่อยู่ที่ 69% นะครับส่วนสภาพการจราจรในหลายจุดนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับในช่วงผ่านพ้น 6:00 น 18:00 นเนี่ยช่วงนี้นะฮะทางด้านของรอบในเองเนี่ยนะครับสาทรเหนือยังมีท้ายยาวนะครับช่วงเข้าแยกวิทยุท้ายยังสะสมอยู่ช่วงซอยคอนแวนต์นะครับถือว่ายาวนะส่วนฝั่งขาออกนะครับสาทรใต้เองเนี่ยเข้าแยกนฤินทรท้ายไม่ยาวนะฮะแล้วก็เข้าทางหน้าของสุรศักดิ์สาทรอย่างเคลื่อนตัวช้านะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมนะครับนะกรณีของเหตุการณ์เพลิงไหม้โกดังผ้านะครับที่ซอยวัดใหญ่นะฮะซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณเจเศษไทยเศษนะครับท่านก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับผมท่านรัฐมนตรีช่วยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ลงพื้นที่ณจุดดังกล่าวนี่เหตุการณ์ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้ครับ
2: ครับก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังนะครับโกดังรีไซเคิลเศษผ้านะครับก็ตอนนี้ในส่วนของโกดังเนี่ยทั้งหมด4โกดังนะครับก็ตอนนี้เสียหายหมดนะครับแล้วสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยนะครับยังเหลือจำนวนเพลิงไหม้เนี่ยอยู่ประมาณ1โกดังนะครับแล้วมีจำนวนบ้านเรือนนะครับที่มาแจ้งความเสียหายแล้วเนี่ยประมาณ15หลังคาเรือนนะครับส่วนที่เสียหายหนักๆเนี่ยประมาณ2หลังคาเรือนนะครับซึ่งเป็นอาคารที่ติดกับโกดัง
1: ครับ
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เอา JCB นะครับไปคุยผ้านะครับออกมานะครับเพื่อจะพยายามจะดับเชื้อไฟให้หมดนะครับพยายามดึงเชื้อไฟออกมาเพื่อจะคุยออกมาแล้วก็ให้เจ้าที่ดับเพลิงดับไฟให้หมดครับผม
1: ก็คือณตอนนี้ก็ยังมีการทำงานอยู่ก็คือต้องคุยด้านล่างขึ้นมาเพื่อให้
2: ใช่ครับ
1: มันดับได้สนิทหมดอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านรัฐมนตร
2: ีใช่ครับใช่ครับผมครับผม
1: นะครับ
2: ส่วนหลังคาของโรงงานเนี่ยมันก็เกิดการที่จะยู่ตัวลงมานะครับหลังคาก็ยุบตัวลงมาทั้ง4อาคารครับ
1: ในส่วนโครงสร้างใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ทั้ง4หลังเลยใช่ไหมครับรัฐมนตรี
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: นะครับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนี่อาการเป็นยังไงบ้างครับท่าน
2: ยังไม่มีผู้ได้รับแจ้งผู้ได้รับบาดเจ็บครับสาเหตุมาจากน่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงพอดีครับผม
1: ครับผมอ๋อเป็นช่วงที่คนงานเขาพักเที่ยงใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับตอนนี้เราก็พยายามจะรีบเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบภายในอีกทีนึงครับผม
1: ครับผม
2: ครับ
1: ในส่วนของผลกระทบเนี่ยอย่างบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยนะหลังจากนี้นี่จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับท่าน
2: อ๋อเดี๋ยวทางท้องถิ่นก็จะมีเงินเยียวยานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องทำการสำรวจนะครับแต่ถ้าท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถเยียวยาได้นะครับทางส่วนกลางทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ครับผม
1: อ๋อครับยังที่เกิดเหตุที่นี่เนี่ยเขามีคนงานมากน้อยแค่ไหนครับท่าน
2: เบื้องต้นเนี่ยนะครับน่าจะมีคนงานเนี่ยราว50-100คนครับ
1: เป็นต่างด้าวใช่ไหมครับ
2: ครับผมครับ
1: นะครับมีการประเมินค่าเสียหายประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นไว้แล้วหรือยังครับ
2: อันนี้ยังไม่ได้ประเมินเลยครับผมดูแต่เรื่องอาคารบ้านเรือนนะครับและสอบถามท่านนายกเนี่ยน่าจะประมาณ10ประมาณ50คูหาครับที่ได้รับผลกระทบ
1: เสียหายทั้งหมดเลยไหมครับทั้ง50คูหาเนี่ยหรือว่ามีบ้าง
2: ไม่ครับจะมีเรื่องกระจกแตกบ้างควันไฟบ้างหรือว่าได้รับผลกระทบจากการที่เราฉีดน้ำบ้างครับผ
1: ม
2: ครับแต่ส่วนที่เสียหายหนักๆเนี่ยประมาณ2อาคารนะครับผม
1: ครับนะฮะซึ่งช่วงที่เกิดเหตุก็มีเรื่องของขั้นตอนในการอพยพคนยังไงบ้างนะตรงนี้ตอนก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหม
2: อ๋อช่วงที่เกิดเหตุเนื่องจากมันเป็นโรงงานนะครับแล้วก็พอมันมีเรื่องกลุ่มควันไฟเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวนี้เนี่ยก็ได้ทำการอพยพนะครับก็เลยไม่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องควันก็เบาบางลงแล้วแต่จะมีเรื่องกลิ่นเนื่องจากมันเป็นเศษผ้านะครับแล้วก็มีกระสอบที่เป็นพลาสติกนะครับตอนนี้ก็กำลังให้กรมควบคุมมลพิษนะครับเข้ามาตรวจสอบเรื่องคุณภาพอากาศอยู่ครับผม
1: ไม่แน่ใจว่ารัศมีของกลิ่นนี้มันไปไกลแค่ไหนครับท่าน
2: ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมว่าประมาณสัก500เมตรจากที่เกิดเหตุผมว่ายังได้กลิ่นอยู่ครับ
1: 500เมตรนะก็ประมาณสักครึ่งกิโลนะครับเป็นลักษณะของกลิ่นที่มันมาจากสารเคมีในส่วนของ
2: มาจากพลาสติกครับพลาสติกที่หุ้มผ้าครับ หุ้มกระสอบครับกระสอบที่หุ้มที่ใช้หุ้มผ้าครับ
1: พี่น้องประชาชนมีความอุ่นใจมากน้อยแค่ไหนครับจากการลงพื้นที่ของท่านวันนี้ครับ
2: ก็ผมว่ามันน่าจะไม่ใช่เพราะผมคนเดียวนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับหลายๆเทศบาลหลายๆตำบลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนะครับจากหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คงจะทำให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าหลายภาคส่วนเลยนะครับหลังจากนี้นี่คนงานที่ทำงานนี่ก็แหมก็น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับมีในส่วนของคนไทยบ้างไหมครับท่านสำหรับคนงานที่นี่เนี่ย
2: ผมยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยนะครับในส่วนของโรงงานนะครับรวมถึงเจ้าของด้วยนะครับที่ทราบเนี่ยน่าจะเป็นคนไต้หวันนะครับเท่าที่สอบถามนะครับยังไม่ได้ลงไปตรวจสอบเอง
1: ครับผมคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับหลังจากนี้ในการควบคุมทั้งหมดไว้ให้ได้แล้วเสร็จเนี่ย
2: เมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่ผมสั่งให้ทุบกำแพง
1: ครับ
2: นะครับผมคิดว่าจากนี้น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเปลวไฟน่าจะหมดนะครับแล้วก็คงจะให้เวลาแม็กโครทำงานอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นในเรื่องของการควบคุมเพลิงแบบ 100% ครับ
1: ครับนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับท่านที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บด้วย
2: ครับผม
1: นะครับแหมรถน้ำนี่ก็เข้าไปควบคุมเพลิงกันโอ้โหเรียกได้ว่าทยอยเข้าไปกันตลอดเลยนะฮะตอนช่วงที่เกิดเหตุ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: สองทุ่มนี่น่าจะควบคุมได้แล้วเสร็จไหมครับท่านประเมินแล้ว
2: น่าจะเรียบร้อยครับผม
1: หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของเรื่องของการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะต่อไป
2: ใช่ครับใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วก็เรื่องของการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ต้องมีการประกาศให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยในการสวมหน้ากากอนามัยยังไงบ้าง
2: ต้องมีครับตอนนี้ก็เริ่มพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ใช้หน้ากากอนามัยกันครับ
1: ความรุนแรงของกลิ่นนี่มันมีมากขนาดไหนครับท่าน
2: ก็มันแค่ประมาณว่าได้กลิ่นที่เป็นเหมือนกลิ่นไหม้อะครับกลิ่นพลาสติกไหม้ประมาณนี้ครับ
1: โอเคนะฮะ
2: ครับผม
1: ก็
2: คือผมเชื่อว่าตอนนี้อากาศมันปิดด้วยครับแต่ถ้าแบบว่ามันมีอากาศที่ว่ามีลมพัดอะไรเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็น่าจะได้แล้วก็ภายใน2ทุ่มก็น่าจะแล้วเสร็จได้ทั้งหมดนะครับ
2: ครับผม
1: ได้ครับแหมวันนี้จอสร้อยต้องขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ
2: ม
1: าเพื่อเติมข้อมูลกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็ท่านก็ลงพื้นที่นะครับเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้โกดังนะเป็นโกดังผ้านะครับที่ซอยวัดใหญ่ที่เราติดตามกันมาตลอดเลยนะคุณผู้ฟังนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ควบคุมยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดนะครับนะอาจจะยังมีการปะทุขึ้นมาอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการคุยจากข้างล่างขึ้นมานะครับแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปเราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้คือรถน้ำที่เข้ามานะครับส่วนที่กำลังกันเรียกได้ว่าตลอดเลยนะครับแล้วก็น้ำที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันเยอะมากนะฮะแต่ยังโชคดีนะครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายก็ประมาณ10หลังคาเรือนหลังจากนี้ก็คงจะต้องประเมินเรื่องของความเสียหายของโกดังทั้งหมดที่เรียกได้ว่าเกิดเพลิงไหม้แล้วก็รวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับณตอนนี้ก็ยังมีกลิ่นนะครับในที่ท่านรัฐมนตรียืนอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรก็ยังได้รับกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ระแวกบริเวณใกล้เคียงกับตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยให้สวมหน้ากากนะกรองมลพิษไว้นะครับอาจจะเป็น N95 ก็ได้นะครับก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนกลับมาช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังมาเดินทางกันต่อการจราจรในหลายๆจุดนะครับช่วยแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับนะคุณผู้ฟังเดินทางอยู่ที่ไหนอย่างไรการจราจรในจุดนั้นมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าดอกจัน1808และ1137นะครับปทุมวันพระราม1เนี่ยนะฮะก็หนาแน่นตามเคยนะครับเจริญผลเข้ามาทางปทุมวันต่อเนื่องมาทางด้านของราชประสงค์เพลินจิตนะครับใต้ทางด่วนเนี่ยยังหนาแน่นถ้าเลยใต้ทางด่วนมาเนี่ยนานาเข้าอโศกก็ยังมีปริมาณรถเยอะนะครับส่วนขาเข้าเองเนี่ยพร้อมพงเข้าอโศกเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับนะฮะเริ่มดีนะครับแต่ก็ยังติดบ้างนะครับช่วงหน้าห้างนะมีชะลอตัวช้าอโศกมนตรีเข้ากลางซอยนะครับไปอโศกเพชรปริมาณรถหนาแน่นแต่จากฝั่งอโศกเพชรเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้จะมีรอสัญญาณไฟนะครับก่อนเข้าแยกอโศกสุขุมวิทก็ประมาณสัก 400-500 เมตร เพชรบุรีนะครับด้านขาเข้าจากทางทองหล่อเข้ามาทางพร้อมพงษ์เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับมีติดสัญญาณไฟที่แยกพร้อมพงษ์ก็ประมาณ 2-3 รอบไฟนะครับหลังจากนั้นเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรเนี่ยยังมีเคลื่อนตัวช้าท้ายสะสมก่อนเข้าแยกเพชรอุทัยส่วนกลับกันด้านขาออกนะครับต่อเนื่องใต้ทางด่วนจะเริ่มชะลอตั้งแต่มิตรสัมพันธ์นะครับข้ามลอยอโศกเพชรนะฮะมาทางด้านของเพชรอุทัยพร้อมพงษ์นะครับเลยมาแล้วเนี่ยเข้าไปทางทองหล่อเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทองหล่อไปเอกมัยต่อเนื่องคลองตันจะมีชะลอช่วงด้านบนของสะพานข้ามแยกคลองตันลงพัฒนาการยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเหนืออุโมงค์ถาวรทวัฒน์นะฮะไปทางด้านของแยกศรีพัฒน์แต่ก็ตามกันได้เรื่อยๆไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับส่วนกลับกันฝั่งขาเข้าพัฒนาการเข้ามาเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทโสรสสิริกิมพงนะครับรองผู้กำกับการจราจรสภ.บางแก้วนะครับสวัสดีครับท่านรอง
3: สวัสดีครับคุณพัชครับสวัสดีคุณผู้ฟัง
1: ครับกรณีของเทพรักษ์นะครับท่านรองที่รถบรรทุกไปจอดเสียล่าสุดนี้ตอนนี้คืบหน้ายังไงบ้างแล้วครับ
3: ตอนนี้เนี่ยเราดึงชิดซ้ายได้ครับแต่ว่าไปต่อไม่ได้เพราะระบบมันล็อกต้องรออะไรจากปู่เจ้ามาน่าจะถึงประมาณสักทุ่มนึงนะครับ
1: โอ้ครับ
3: เพราะว่าถ้าเกิดยกหรือลื้อไปเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะเสียหายหนักกว่าเดิมนี้เดี๋ยวแก้มันกันไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ได้จัดจราจรไปเร่งระบายนะครับประสานกับสำโรงเหนือแล้วก็บางพีในพื้นที่ข้างเคียงกันละว่ารถมีปัญหานิดนึงแล้วก็เสียไปหนึ่งช่องทางด้านซ้าย
1: ครับ
3: ครับผม
1: และตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพการจราจร
3: ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าๆอยู่ครับแต่ไม่หยุดนิ่งครับ
1: ตามกันได้นะครับนะ
3: ครับผมยังได้ยังพอไปตามกันได้อยู่ครับก็ต้องรบกวนให
1: ้
3: มันในความไม่สะดวกนิดนึงครับ
1: อ๋อนะฮะตอนช่วงเย็นนี้คนก็เดินทางกันเยอะด้วยนะครับไปทางจุดกลับรถซอยมังกร
3: พอดีด้วยใช่ครับใช่ครับกลับบ้านเดินทางกลับบ้านพอดีด้วยคร
1: ับ ครับมีอุปสรรคหน่อยท้ายนี่ประมาณขาออกนี่ถึงไหน
3: ขาออกชนสีเทพาครับชนสีนครินพอสมควรเหมือนกันครับ
1: ครับผม
3: ขาเข้าก็ชนคลองขุดครับ
1: อ๋อครับแต่ก็เคลื่อนตามได้นะครับไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมครับท่านรอง
3: ไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งแล้วอันนี้คือเคลื่อนตามกันไปเรื่อยๆแล้วครับ
1: ครับจุดอื่นเส้นทางอื่นในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับสุขุมวิทศรีนครินทร์อย่างเงี้ยครับ
3: ศรีนครินทร์ไม่ได้อยู่ในเขตครับ
1: อ๋อขออภัยนะครับทางด้านของสายสุขุมวิทเองเนี่ย
3: ครับผมของผมว่าบางนาตาตอนนี้ขาเข้าขาออกก็ชะลอตัวหน้าเมกะคร
1: ับ ครับผมตรงนี้ตรงเมกะนะ
3: ประชาชนมาใช้บริการช่วงเย็นใช่ครับ
1: ตัวรวมครับนะครับ
3: ครับผมส่วนฝั่งโฮมโปรกิ่งแก้วฝั่งนู้นก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆดีอยู่ครับ
1: อ๋อครับนะฮะก็เหลือเทพรักษ์นี่แหละนะครับที่มีรถ
3: ใช่ครับพอดี
1: จอดเสียอยู่
3: ใช่ครับมันรถจอดเสียขวางตอนจุดกลับรถไว้ครับ
1: ครับ
3: ตอนนี้เอาชิดซ้ายเรียบร้อยครับครับ
1: เดี๋ยวถ้าตามเวลาทุ่มหนึ่งก็อีกแป๊บเดียวนะครับอีกแป๊บเดียว
3: ครับอีกแป๊บเดียวถ้าอะไรมาก็พอขยับได้ก็ขยับออกพ้นก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับครับ
1: ครับผมอันนี้ต้องใช้เวลาดำเนินการอีกต่อเรื่องไหมครับหลังจากได้อะไรมาเนี่ย
3: เดี๋ยวให้ช่างเขาประเมินดูก่อนคร
1: ับ
3: ผมก็ยังไม่กล้ายืนยันเลยครับเดี๋ยวบอกไปแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวโดนดุครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวอาจจะได้คลิปหน้ากันอีกทีนะครับขอบคุณมากครับท่านน้อง
3: ครับครับสักทุ่มหนึ่งถ้าเกิดนั่นโทรมาเช็คใหม่ก็ได้ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้ไปต่อกันในพื้นที่ของสภ.เมืองนนท์นะครับกับทางร้อยตำรวจเอกวิทวัฒน์อัครเมธิกเมธิกิจนะครับทางด้านของรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมในพื้นที่สภ.เมืองนนท์เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: ช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวขาออกและเคลื่อนตัวได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรครับยังไม่มีฝนตกโชคดีนิดนึงถนนพิบูลสงครามขาออกคล่องตัวนะครับขึ้นสะพานข้าไปทางพระราม5ยังดีนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ฝั่งบุรีรัมย์ขาออกนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
1: ครับ
2: ไปมาทางแคลายก็ยังเข้าได้ดีนะครับเข้าไปงามวงวานยังดีครับ
1: ครับผม
2: ส่วนทางเลี่ยงเมืองขึ้นสะพานเจษฎาก็ยังดีครับผม
1: ครับ
2: ยังไม่มีปัญหาครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่าดีผิดคาดไหมครับวันนี
2: ้ภาพการวันนี้ดีผิดคาดครับคงจะรีบกลับกันเพราะฝนจะน่าจะตก
1: ดูแตกต่างจากเมื่อวานไหมครับเมื่อวานอาจจะเป็นวันอาทิตย์ด้วยแต่ขออภัยวันจันทร์แล้วก็เรียกได้ว่าฝนตกด้วยนะ
2: คร
1: ับ
2: ก็คือว่ายังดีนะครับวันจันทร์นะ
1: ครับผม
2: จะติดช่วงประมาณถ้าช่วงเช้าเนี่ยติดประมาณก
1: ็ช่วงเช้า
2: 5นาทีถึง30นาทีอย่างนั้นแหละประมาณ7โมงช่วงเช้าจะเข้านานไม่นานยาว
1: ครับแต่ก็คลี่คลายเร็วใช่ไหมครับ
2: ครับตอนเย็นนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับในการเคลื่อนตัวนอกจากถ้าเกิดมีเหตุหรือเสียรถชนอะไรเงี้ยอาจจะมีกระทบกระท
1: บแสดงว่าเย็นวันนี้ไม่มีเหตุไม่มีอุบัติเหตุรถเสียเลย
2: ไม่มีครับ
1: อ๋อดีเลยครับผมได้ครับขอบคุณมากนะครับรองสารวัตรครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปต่อกันทางสน.วิภาวดีนะครับร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะครับสวัสดีครับรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชคร
1: ับผมวิภาวดีเป็นยังไงบ้างครับช่วงเย็นวันนี้ครับ
2: ครับช่วงเย็นนี้ก็ยังมีปริมาณที่หนาแน่นเป็นบางจุดนะครับก
1: ็
2: ตั้งแต่ลงด่วนดินแดงมามุ่งหน้าสุทธิสารก็ยังใช้ความเร็วได้ดีนะครับไม่มีท้ายแถวจากสุทธิสารมุ่งหน้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนช่วงนี้ก็จะมีลดปริมาณมากนะครับลงสะพานลอยข้ามแยกสุทธิสารมาทางด้านลาดพร้าวนี่ก็จะเต็มตลอดเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
1: ครับ
2: จากลาดพร้าวมุ่งหน้าบางเขนหนาแน่นแถวเลี้ยวซ้ายประชานุกูลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนารีนะครับช่วงนี้ก็มีปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวมาแล้วมุ่งหน้าทางด้านหลังสี่ในช่องทางด่วนก็ใช้ความเร็วได้ดีนะครับช่องทางขนานเลี้ยวซ้ายแจ้งวัฒนาไปปักเกร็ดช่วงนี้ก็ท้ายแถวก็ทางลงยกระดับหลักสี่นะครับจากหลักสี่มุ่งหน้าตลาดใหม่สถานีรถไฟดอนเมืองช่วงนี้ก็หนาแน่นบริเวณร่วมคันน้ำมันนะครับท้ายแถวแฟลชเคหะเมื่อผ่านพ้นสะพานกลับรถที่หนึ่งไปแล้วจะเคลื่อนตัวได้ดีส่วนวิภาวดีขาเข้านะครับ
1: ครับ
2: จากหน้าท่ามุ่งหน้าหลักสี่เลี้ยวซ้ายวงเวียนบางเขนช่วงนี้มีท้ายแถวสะสมนะครับท้ายแถวก็บริษัทอินโนนะครับจากหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนขาเข้าใช้ความเร็วได้ดีโดยตลอดนะครับ
1: บ
2: นทางยกระดับทั้งเข้าและออกเคลื่อนตัวได้ดีนะครับวอร์18วอร์40ช่วงนี้ยังไม่ได้รับแจ้งครับคุณพัชครับ
1: ครับผมฝนก็ไม่มีด้วยนะครับวันนี
2: ้ครับยังไม่มีฝนครับคุณพัชยังไม่มีครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับท่านรองสารวัตรครับขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังมีเหตุต้นไม้ล้มนะครับถนนตัดใหม่ซอยวิภาวดี72ต่อเนื่องถนนเทพรักษ์นะครับเข้าซอยเข้าจากวิภาวดีมาประมาณ1กิโลเมตรมีต้นไม้นะครับล้มอยู่ขวางช่องทางซ้ายนะครับเป็นช่องทางซ้ายสำหรับคนวิ่งแล้วก็เป็นเลนจักรยานปั่นนะก็ไม่ได้กีดขวางช่องทางเดินรถนะครับนะรถยนต์ทั่วไปเนี่ยยังเดินรถได้แต่ว่าไปขวางช่องทางวิ่งออกกำลังกายช่องทางจักรยานปั่นออกกำลังกายตรงนี้นะครับก็เราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคุณฉลาดแจ้งเข้ามานะครับขอบคุณทางคุณฉลาดด้วยนะฮะหลายเส้นทางนะครับเดินทางกันอยู่ตอนนี้ก็ยังแน่นๆอยู่นะนะครับอย่างเมื่อครู่เนี่ยได้คุยกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกวิทวัฒน์อัครเมธากิจนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนท์วันนี้ค่อนข้างดีนะครับในพื้นที่เมืองนนท์นะครับมาก็โล่งๆสบายๆเหมือนกันนะครับส่วนทางเทพรักษ์ของบางแก้วเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีผลกระทบแต่ว่ารถก็ยังเคลื่อนตามกันได้นะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งก็สงวนเลนซ้ายไว้ก่อนนะครับกรณีของรถบรรทุกที่เขามีปัญหานะเสียนะครับก็นำเอาเข้าข้างทางด้านซ้ายแล้วนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็มีผลกระทบนะครับท้ายเนี่ยเท่าที่ผมดูนะขาออกมีสะสมตั้งแต่ช่วงตรงข้ามกับบริษัทซีเกตต่อเนื่องมาทางด้านของใต้ทางด่วนกาญจนานะครับมาบริเวณจุดกับรถกม9นะครับที่จะกลับรถไปทางขจรวิทย์เนี่ยนะฮะก็เคลื่อนตัวช้าถ้าเลยจุดกลับรถไปเข้าแยกคลองขุดก็จะเคลื่อนตัวได้แล้วก็ฝั่งขาเข้านะครับก็มีท้ายสะสมเข้าไปในพื้นที่ของบางพลีด้วยนะครับท้ายเนี่ยสะสมอยู่ก่อนถึงนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะท้ายยาวเหมือนกันครับเนี่ยก็ก่อนถึงรู้สึกว่าทางด้านของโรงพยาบาลจุฬารัตน์3นะก่อนถึงตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์3แถวๆบางปลาซอย4นะครับที่มีชะลอช้าอยู่นะฮะก็ท้ายนี่พอๆกันเลยนะครับทั้งเข้าและออกของเทพรักษ์กระทบทางด้านของกิ่งแก้วด้วยนะครับกิ่งแก้วที่มาจากเทพรักษ์บางนาตราดเนี่ยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะทางกิ่งแก้วเนี่ยต่อเนื่องมาทางด้านของคลองขุดนะครับแต่ก็มีสะสมอยู่นะฮะก็เดี๋ยวใช้เวลาประมาณสักน่าจะ 19:00 นอะไหล่จะเดินทางมาถึงหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะต้องประเมินนะครับเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะฮะสำหรับกรณีของถนนเทพรักษ์นะครับคุณผู้ฟังที่มีรถบรรทุกเรียกได้ว่าไปจอดเสียอยู่นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับช่วงจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณจุดกลับรถกม9นะครับที่จะวนกลับมาทางด้านของขาเข้านั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทางด้านของ YouTube นะฮะที่มีเข้ามาทักกันคุณกระปุกแดงคุณรพีนะครับนะทางคุณพัชนีคุณ KONG คุณกองกี้ป่ะฮะนะครับบอกว่าแค่รายจากสำแยกสนามบินน้ำรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้รถติดขึ้นมากๆครับไฟเขียวสั้นมากๆนะฮะคุณวันบางรักก็เพิ่มเติมมาบอกว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ารถแน่นเหมือนกันนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆชะลอตัวบริเวณแยกไฟสัญญาณไฟสาทรเหนือนะครับสุรศักดิ์ด้วยนะท้องฟ้าครึ้มๆนะครับทางนั้นเห็นบอกว่าฝนน่าจะตกเวลาเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะครับนะเข้ามาทักทายกันได้นะครับทาง YouTube JS100 Radio วันนี้อย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมการแคปหน้าจอแบรนเนอร์ใน YouTube นะครับที่คุณต้องเข้าทางแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่นี่เวอร์ชันของเรานะครับผู้ฟังก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 อย่าลืมอัปเดตนะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store อัปเดตกันได้รวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store และ Play Store เช่นเดียวกันเวอร์ชันใหม่ใช้ไลกว่าเดิมแน่นอนปุ่ม SOS เป็นปุ่มใหญ่ขึ้นใช้งานสะดวกนะครับนะคุณผู้ฟังเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลก็จะเห็นมีทั้ง Facebook TikTok YouTube Instagram X นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 แล้วเข้าไปที่ไลฟ์สดนะครับหลังจากนั้นจะเห็นแบรนเนอร์ที่เป็นแบรนเนอร์โฆษณาแอป JS100 ตัวใหม่ให้คุณผู้ฟังแคปหน้าจอก็คือถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้แล้วส่งภาพที่คุณถ่ายได้มาที่ LINE @JS100@JS100 นะครับไลน์ของจอสร้อยนั่นแหละพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรคุณมีสิทธิ์ลุ้นกับบัตรกำนันจาก Starbucks นะครับมูลค่า200บาท 5รางวัลวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีใครยังไม่ได้แคปหน้าจอรีบนะครับคุณผู้ฟังภายในช่วงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะฮะสวัสดีทักทายคุณสกลด้วยนะครับบอกว่าสะพานภูมิพล2รถหนาแน่นส่วนหนึ่งมาจากจักรยานยนต์วิ่งฝ่าขึ้นไปเยอะครับนะช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเนี้ยโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็นนะครับสวัสดีทักทายคุณ887ด้วยนะครับบอกว่าช่องทางด้านซ้ายก่อนขึ้นลอยฟ้ามีรถเสียช่วงก่อนถึงเหนือห้างพาต้านะครับขอบคุณมากๆเลยเพิ่มเติมมาทาง YouTube นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเหตุอย่างเงี้ยเหตุพวกอุบัติเหตุรถเสียเนี่ยประสานเข้ามาที่หมายเลขก็ได้นะครับนะทีมงานจะได้ประสานต่อให้นะครับดอกจัน1808หรือว่าจะกด SOS ก็ได้ถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินอย่างกรณีที่รถไปจอดเสียจุดที่รถติดทำให้มีผลกระทบอย่างเนี้ยก็กด SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 มาได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อการประสานงานเจ้าหน้าที่นะฮะในส่วนของการประสานต่อจะได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุม
1: วัตถุดิบจากธรรมชาติรสชาติคู่ครัวไทย
0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา

0: ดูสภาพการจราจรบริเวณรอบในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับยังมีผลกระทบ3ด้านด้วยกันนะครับแต่ว่าด้านที่มีผลกระทบหนักหน่อยก็คือทางด้านของดินแดงนะครับดินแดงเข้ามาเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามาเนี่ยนะครับมีท้ายอยู่ใต้ถนนดินแดงนะครับส่วนทางด้านของราชวิถีท้ายอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับด้านนี้ดูเหมือนรถหนาแน่นด้วยนะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้นะฮะมีทางด้านของคุณรลบที่เพิ่มเติมเข้ามาจากแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์รถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับปริมาณรถเยอะด้านที่มาจากพญาไทซาท้ายเนี่ยอยู่ซอยโยธีก็ยังไม่ยาวนะครับส่วนพหลโยธินท้ายไม่ยาวอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะครับแต่ว่าโดยรอบของวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยรถหนาแน่นนะครับศรีอยุธยานะครับคุณผู้ฟังต่อเนื่องมาจากทางด้านของจตุรทิศเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับด้านบนของจตุรทิศลงมาในฝั่งขาเข้าไม่ติดฟังกลับกันนะครับขึ้นไปจากทางด้านของศรีอยุธยาจตุรทิศเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะด้านขาออกนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของทางราชปารภนะครับก็เรียกได้ว่ายังหนาแน่นทั้งสองด้านนะประตูน้ำไปมักกะสันครับเดี๋ยวไปต่อกันในพื้นที่ของสน.บางกอกน้อยกับทางร้อยตำรวจเอกกุศลขาวเงินครับรองสารวัตรจราจรสน.บางกอกน้อยสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมพื้นที่บางกอกน้อยช่วงเย็นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
1: มีปัญหาช่วงฝนตกนิดนึงนะ
0: อ๋อฝนมานิดนึง
1: ศิลาคานนกแต่ตอนนี้คล่องตัวหมดแล้วศิลาคานนกไปฉายจะเหลือจรัญคือช่วงจากแยกบรมมุ่งหน้าไปฉายกลับไปฉายมุ่งหน้าบรม
0: ครับ
1: เพราะว่าแยกมันจะมีปัญหาตรงแยกบางขุนนนท
0: ์
1: คือขาเข้าเนี่ยแนวก่อสร้างรถไฟสายสีส้มเนี่ยเขามาทำตรงกลางเหลือสองทางสองช่องทางด้านซ้ายด้านขาเข้า
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านขาออกก็เหลือช่องทางสองช่องทางด้านขวาทำให้รถชะลอตัวตรงจุดซ่อมสร้าง
0: อือฮึครับ
1: แต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มน้อยลงแล้วตอนนี้ก็เริ่มคล่องตัวขึ้นเกือบจะปกติแล
0: ้วอ๋อครับก็เรียกได้ว่าผ่านช่วงที่หนาแน่นมาแล้วอ่ะเนาะใช่ไหมครับรองสารวัตร
1: ครับครับครับแล้วมันยังขาออกเนี่ยรถมันเข้าแยกไปทันมันติดจุดต้องสร้างแล้วก็ติดรถที่จะเลี้ยวเข้าเรียบทางรถไฟทำให้รถวิ่งทางตรงมาลำบาก
0: อ๋อ
1: แล้วส่วนขาเข้าก็ติดจุดต้องสร้างรถที่จะเลี้ยวเข้าสุทธาวาสกับรถที่ออกจากสุทธาวาสมาตัดอีก
0: ครับโดนตัดกระแสใช่ไหม
1: ครับแล้วรถไฟผ่านอีกตอนนี้รถไฟน้อยแล้วเริ่มหมดแล้ว
0: ครับ
1: ครับผม
0: รถเสีย

0: อุบัติเหตุมีบ้างไหมครับเนาะมีรถเสียมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
1: ไม่มีช่วงนี้ไม่มีเลยครับ
0: อ๋อคอยังชั่วนะถ้ามีนี่ก็อาจจะหนักกว่าเดิมนะครับ
1: คร
0: ับ ครับผมฝนตกมา
1: ไอ้ที่ว่ามีไอ้หัวใจมาเสียล่าเนี่ยมันมีแต่รถที่ว่าขอทางจากไฟฉายไปโรงพยาบาลนนทบุรีนะแต่ไม่รู้เขาบอกไม่รู้เป็นโรคไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ผ่านไปตอนนั้นผ่านไปไม่มีปัญหาอะไร
0: อ๋อครับฝนตกลงมาช่วงกี่โมงได้ครับรองสาวัตร
1: โอ้ย4 โมงกว่า5 โมงครับประมาณนั้น
0: นะหยุดไปแล้วนะครับตอนนี
1: ้ครับตอนนี้หยุดแล้วครับหยุดแล้วถนนเริ่มแห้งแล้วผิวจราจรเริ่มแห้งแล้วปัญหาเริ่มหมดแล้ว
0: ขอบคุณมากเลยครับรองสาวัตร
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางครับสวัสดีครับรองสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพื้นที่ห้วยขวางเป็นยังไงบ้างครับช่วงเย็นนี้ครับ
2: พื้นที่ห้วยขวางช่วงเย็นฝนตกแต่ตอนนี้ถนนแห้งสนิทแล้วใช้ความเร็วได
1: ้ครับ
2: รถเชดาเข้าออกเคลื่อนตัวได้ดีรถมีปริมาณแต่ไม่ติดขัดค้างไม่มีค้างก็เส้นเทียมร่วมมิตรประชาอุทิศที่จะไปออกทางดิษมนุธรรมก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับณตอนนี้น่าจะใกล้หมดไหมครับตอนนี้เนี่ยปริมาณรถ
2: ยังครับ
1: อ๋อยัง
2: ยิงก็สองทุ่มอะครับ
1: โอ้ครับด้านไหน
2: ทยอยมา
1: ด้านไหนที่ยังเยอะอยู่ครับตอนนี้ที่แบบเป็นพิเศษกว่าด้านอื่น
2: ก็ช่วงเย็นจะเน้นขาออกครับเส้นที่ไปสุทธิสารรับจากพระรามเก้าออกเมืองใจออกสุทธิสาร
1: รถยังเยอะ
2: แล้วก็รับจากเทียมลุ่มมิตรออกสุทธิสารด้านหลัง
1: ครับโอ้ครับมีอุบัติเหตุเข้ามาบ้างไหมครับเย็นวันนี
2: ้ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะครับแค่รถเยอะอย่างเดียวเด
2: ี๋
1: ยวหลังสองทุ่มน่าจะดีขึ้นก็กำลังเร่งระบายกันเต็มที่เลยนะครับตอนนี
2: ้ครับผมครับ
1: ครับผมฝนมาบ้างไหมครับในพื้นที่ครับ
2: หยุดไปเป็นชั่วโมงแล้วครับหย
1: ุ
2: ดนานแล้ว
1: ก่อนหน้านี้ตกนะตกหนักไหมครับตอนช่วงที่ตกเนี่ย
2: ไม่หนักเท่าไหร่ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้เองผมไปทำภารกิจแถวๆบรมนะฮะสายใต้ใหม่ตรงนั้นเนี่ยโหฝนมาเหมือนกันนะช่วงสักเนี่ย3 โมง 4 โมงเย็นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโหมาแบบกระหน่ำหนักเลยนะครับทางด้านนั้นนะแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับนะอาจจะยังมีถนนเปียกเลื่อนหรือเปล่าท่านไหนที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของธนาคารออมสินเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้ครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อปิดภาระหนี้นะครับหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนตาม3ปีแรกครับล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30 ธันวาคม 2569นะครับที่ gsb.go.th ที่ www.gsb.or.th ย้ำนะครับ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินก็ได้นะครับทุกสาขาครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับการจราจรรอบในยังดูแน่นๆอยู่เลยนะครับคุณผู้ฟังพระราม4ทั้งเข้าและออกนะครับสะพานเหลืองสำย่านนะมาทั้งสวนลุมนะครับวิทยุเนี่ยนะไทยญี่ปุ่นยังมีปริมาณรถหนาแน่นเลยนะครับด้านล่างเองก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับผ่านทางด้านของแยกสารแดงต่อเนื่องมาทางวิทยุนะครับสาทรเหนือวันนี้แน่นนะครับท้ายยังวนเวียนอยู่แถวซอยคอนแวนนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้าจะดูดีกว่าขาออกนะครับขาเข้าจากคลองเตยเข้าไปเคลื่อนตัวได้นะครับวิทยุไปสารแดงตามรอบสัญญาณไฟแต่เริ่มจะมีปริมาณรถหนาแน่นช่วงนะครับเข้าไปทางด้านของสัมย่านนะครับแล้วก็ดูการจราจรของถนนราชดำริจากสารสินที่จะมาออกทางพระราม4ก็มีท้ายสะสมนะครับช่วงแยกสารสินเช่นเดียวกันกับทางด้านของวิทยุมีท้ายสะสมนะครับช่วงตรงข้ามกับสถานทูตอเมริกันนะครับก็ยังปริมาณรถมากนะวิทยุออกทางพระราม4นะครับส่วนต่อเนื่องในด้านขาออกจากเกษมราษฎร์ไปกล้วยน้ำไทยเนี่ยตามกันได้ตลอดเลยนะครับที่แยก3แยกพระขนงก็มีท้ายสะสมช่วงซอยโรงพยาบาลนะครับส่วนสุขุมวิทจากเอกมัยไป BTS พระขนงตรงนี้ผ่านหน้าวัดธาตุทองมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยจากทางพระขนงปรีดีพนมยงค์ข้ามสะพานข้ามคลองพระขนงเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับลงอ่อนนุชอาจจะมีติดนิดนึงตรงแยกนะครับหลังจากนั้นพอหลุดมาเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับปุณวิถีอุดมสุขมาทางบางนานะเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับแล้วก็จะมาชะลออีกทีช่วงเลยจากแยกบางนามาหน้ากรุงอุตุมาลาซาเนี่ยนะครับรถยังเยอะอยู่ศรีนครินทร์ก็ดีนะครับนะทางด้านหัวฝั่งขาออกนี่ตอนนี้ก็เริ่มคลายนะสะพานสีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางลาซานนะครับเริ่มขยับกันได้บ้างแล้วเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่สน.มักกะสันครับร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับรองสารวัตรครับ
2: ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีขาเข้าจากเอกมัยมุ่งหน้ามาพร้อมพงษ์มาจบเพชรรถเคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม
1: ่
2: มีท้ายสะสมอโศกเพชรมุ่งหน้าออกพระรามเก้ายังปริมาณมากอยู่หนาแน่นเคลื่อนตัวได้เป็นรอบๆมีท้ายชะลอตัวเป็นบางครั้ง
1: ครับ
2: ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่ถึงกับหยุดนิ่งนาน
1: ครับ
2: ถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกจากมิสมัติมุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงษ์เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับท้ายสะสมไม่ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับ
2: ถนนพระรามเก้าขาออกบนยกระดับรามศูนย์ลงรามจะหนาแน่นช่วงเลี้ยวซ้ายลงรามครับ
1: ครับ
2: ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาเคล
1: ื่อ
2: นตัวได้ตลอดเรื่อยๆครับ
1: ครับ
2: พระรามเก้าขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจากแยกพระรามเก้าใหม่มุ่งหน้าเก้าสองผังเมืองจตุรทิศครับเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับบนยกระดับจตุรทิศดึงมักกะสันลงมาก็ดีแล้วครับยังเองครับ
1: ครับผมหลายเส้นทางก็คลี่คลายดีขึ้นนะครับแนวโน้มช่วงนี้ใกล้19นาฬิกานะครับ
2: ครับครับ
1: มีรถเสียมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับช่วงเย็นที่ผ่านมา
2: ไม่มีครับไม่มีคร
1: ับ ไม่มีนะครับได้ครับภาพรวมในช่วงนี้ก่อนขอบคุณมากครับรองสารวัตรครับขอบพระคุณครับ
2: สว
1: ัสดีครับขอบคุณนะครับร้อยตำรวจเอกรัติพงศ์พิมพ์พัฒน์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันคุณผู้ฟังกรณีของถนนเทพรักษ์นะครับในพื้นที่ของสภ.บางแก้วที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียระบบลมนะฮะคือตอนนี้ต้องรออะไหล่อยู่กำหนดอะไหล่จะเดินทางมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งเดินทางมาจากทางปู่เจ้านะครับรถเนี่ยอยู่เลนซ้ายนะครับก็คือเขาย้ายไปอยู่ช่องทางด้านซ้ายแล้วเป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณจุดกลับรถกม.9ขออภัยขาเข้านะบริเวณจุดกลับรถกม.9ตรงนั้นจะเป็นช่วงแถวๆซอยขจรวิทย์นั่นแหละนะครับตรงจุดกลับรถนะทำให้มีผลกระทบทั้งสองด้านทั้งขาเข้าและขาออกด้วยนะครับตอนนี้ท้ายสำหรับฝั่งขาออกเนี่ยก็สั้นลงนะครับท้ายนี่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสินแพทย์เทพรักษ์ก่อนหน้านั้นท้ายอยู่ซีเกตนะครับส่วนฝั่งขาเข้าท้ายเนี่ยอยู่แถวๆตรงข้ามกับเรือทาน่านะครับนะก็ดีขึ้นเหมือนกันนะท้ายฝั่งขาเข้าดีขึ้นเหมือนกันนะครับก็ยังติดเหมือนกันนะตรงจุดกลับรถกิโลเมตรที่9นะครับช่วงก่อนถึงตลาดรถไฟขจรวิทย์ตรงเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ถ้าเปลี่ยนอะไหล่แล้วเนี่ยอาจจะต้องในช่วงเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับดำเนินการกันด้วยเดี๋ยวคงจะได้คืบหน้ากันจากทางด้านของสภ.บางแก้วด้วยนะครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งกรณีของเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยกรณีต้นไม้นะครับล้มที่คุณฉลาดแจ้งมานะครับตรงถนนตัดใหม่ซอยวิภาวดี72นะครับซึ่งมีต้นไม้ล้มนะครับแล้วก็มาขวางช่องทางที่เขาใช้ออกกำลังกายเลนปั่นจักรยานเนี่ยนะฮะล่าสุดเราประสานไปกับทางศูนย์อมรินทร์ให้แล้วนะครับประสานเจ้าหน้าที่ไปนะแต่ว่าตรงนี้ไม่กระทบกับช่องทางเดินรถนะครับรถยนต์ทั่วไปยังวิ่งได้เพราะว่าต้นไม้เขาล้มมาตรงถ้าให้นึกภาพก็คือเป็นทางเท้านะครับนะที่เขาทำเป็นเลนจักรยานปั่นทำเป็นช่องทางให้กับคนวิ่งออกกำลังกายเนี่ยล้มมาพาดบริเวณดังกล่าวนะครับก็ขอบคุณทางคุณฉลาดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เราประสานไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับ18 นาฬิกากับ59 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับคุณผู้ฟัง

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19 นาฬิกานะครับกับ9นาทีครับมาติดตามกันต่อกับการเดินทางในทุกเส้นทางนะครับกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับผมดูสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้หลายๆสะพานก็เริ่มที่จะหมดปัญหาแล้วนะครับสะพานตักสินด้านขาออกดีแล้วนะครับคุณผู้ฟังคล่องตัวเลยนะฮะแต่ว่าจะไปชะลอช่วงเหนือแยกตักสินนะเข้ามาทางด้านของโค้งวุฒากาศเนี่ยตรงเนี้ยยังมีปริมาณรถเดินทางกันได้ค่อนข้างช้าอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานพระปกเกล้าจะมีทางฝั่งพระนครนะครับลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกรถยังมากนะครับยังมีท้ายแถวสะสมนะครับอยู่ทางฝั่งพระนครอยู่เลยนะครับสะพานพุทธก็เช่นเดียวกันยังมีปริมาณรถหนาแน่นด้านขาออกนะครับส่วนกลับกันจากวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องแยกบ้านแขกข้ามสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าคล่องตัวดีนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยาครับคลองสารเคลื่อนตัวได้นะครับเจริญนครผ่านหน้าไอคอนสยามมาทางด้านของแยกเหนือใต้เนี่ยก็ไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะราชพฤกษ์นะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับการจราจรราชพฤกษ์ทางด้านของฝั่งขาออกนะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับคุณผู้ฟังส่วนทางวงแหวนต้นตกการจนาพิเศษนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับด้านขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้บางใหญ่อาจจะมีชะลอนิดนึงช่วงต่างระดับบางใหญ่นะครับแต่ก็ค่อนข้างคล่องนะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นแล้วก็หมดปัญหาด้วยขาเข้าดีนะครับนะแล้วก็ทางด้านของพระราม2ดูการเคลื่อนตัวสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนไม่ติดเลยนะครับทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้ต่างระดับบางขุนเทียนพระราม2ก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับณเวลานี้นะตอนนี้สุขสวัสดิ์นะครับด้านฝั่งขาออกช่วงเข้า3แยกพระประแดงต่อเนื่องนะครับมาทางด้านของพระสมุทรเจดีย์เนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับก่อนเข้าแยกพระประแดงมีท้ายสะสมช่วงใต้วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับส่วนด้านขาเข้าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับณตอนนี้อาจจะมีตรงช่วงจุดกับรถนะครับบริเวณวัดสนที่มีท้ายสะสมอยู่นะครับก็ประมาณสักช่วงประสาทิศนะตรงนี้นะครับซอยสุขสวัสดิ์52/1นะครับการเดินทางทางฝั่งของกรุงเทพตะวันออกดูทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาออกนะครับบนยกระดับรามคำแหงยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายยังอยู่ช่วงเหนือห้างบิ๊กซีหัวหมากนะครับต่อเนื่องลงมาทางด้านของโรงพยาบาลรามคำแหงตรงนี้นะครับแล้วก็ศรีนครินทร์นะครับเข้าแยกลำสาลีนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับท้ายยังอยู่บริเวณตรงข้ามกับสินทรสเต็กเฮาส์นะส่วนที่มาจากทางพัฒนาการลงอุโมงค์เนี่ยเคลื่อนตัวตามได้นะครับใครที่จะลงอุโมงค์หัวหมากแล้วก็จะซ้ายตัดไปออกทางพระรามเก้าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีการนำเอาตัวแท่งเป็นเสาแดงนะครับมาวางกั้นไว้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆตรงนี้เขามีการจัดการจราจรถ้าใครจะไปพระรามเก้าเดินทางมาจากศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าให้ใช้นะครับคู่ขนานนะครับก็คือลงอุโมงค์เนี่ยคุณจะเบี่ยงออกไปพระรามเก้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องมารอสัญญาณไฟบริเวณช่วงแยกสีพัดนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบบางท่านแบบยังแบบคอยจะหักเบี่ยงออกพระราม9เนี่ยซึ่งตอนนี้เขามีตัวเสาแดงเนี่ยเอามาวางกั้นเต็มเลยนะครับเพราะว่ามีลักไก่ออกไปกันเยอะแล้วทำให้ไปตัดกระแสทางตรงรถที่มาทางตรงเนี่ยก็เกิดผลกระทบและตรงนั้นเป็นทางข้ามทางรถไฟหัวหมากด้วยดีขึ้นนะครับเท่าที่ดูนะการจัดการจราจรแบบนี้ทำให้มีสะสมช่วงเข้าแยกสีพัดเนี่ยดูลดน้อยลงนะครับดูลดน้อยลงนะแล้วก็ลงอุโมงค์ก็คือชัดเจนคุณจะต้องไปต่อเนื่องไปต่างระดับสีกรีธาไปลำสาลีได้เลยตรงนี้นะครับมอเตอร์เวย์ด้านขาเข้าไม่ติดนะครับดูการจราจรช่วงต่างระดับทับช้างต่อเนื่องศรีนครินทร์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ขาออกก็ดีนะครับไปสุวรรณภูมิไม่ติดเลยร่มเกล้าต่อเนื่องไปทางด้านนั้นก็คล่องตัวดีนะครับมอเตอร์เวย์สาย9ภาพรวมดีนะครับจะมีด้านขาออกนิดหน่อยเท่านั้นเองช่วงต่างระดับเสรีไทยมีสะสมนะฮะดูเหมือนจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับแต่รถก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตามๆกันไปได้เรื่อยๆนะครับเทพรักษ์ณเวลานี้กับกรณีที่มีรถบรรทุกนะไปจอดเสียเรื่องของปัญหาระบบลมด้านขาเข้านะครับจุดกับรถกม9หรือว่าบริเวณก่อนถึงทางด้านหูซอยขจรวิทย์เนี่ยนะฮะล่าสุดก็ยังมีผลกระทบบ้างแต่ว่าดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับสำหรับทางด้านขาเข้ายังมีสะสมก่อนเข้าแยกคลองขุด ท้ายก็อยู่ประมาณสักแถวๆก่อนถึงวัดบางพลีนะฮะส่วนด้านกลับกันในฝั่งขาออกตอนนี้ก็เริ่มที่จะสั้นลงนะครับท้ายก็อยู่ก่อนถึงทางด้านของใต้ทางด่วนกาญจนาสะสมแถวๆโรงเรียนสุขเจริญผลนะครับนะแล้วก็รถที่ลงทางด้านของบางพลีมาจากกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะก็ยังลงได้นะครับนะจะมีติดนิดนึงนะฮะทางด้านของขาออกนะครับส่วนทางฝั่งที่มาจากทางศรีนครินทร์ด่านบางเมืองเนี่ยนะที่จะลงไปสำโรงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับคล่องตัวดีนะเทพรักษ์หนำแดงสำโรงนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทเข้าก็ดีนะจากทางสำโรงไปบางนาเนี่ยคล่องตัวเช่นกันกับศรีนครินทร์เข้าจากศรีเทพาไปศรีเอี่ยมเคลื่อนตัวดีแล้วนะครับวันนี้โชคดีที่ฝนตกลงมาเมื่อช่วงสัก4โมงที่ผ่านมาแต่ก็หยุดไปนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีฝนในกรุงเทพนะครับนะก็เรียกได้ว่าหลายเส้นทางที่ฝนตกมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะเริ่มแห้งแล้วนะครับสำหรับถนนหนทางในแต่ละจุดนะครับคลี่คลายเร็วเหมือนกันนะสำหรับการจราจรในหลายๆด้านนะครับผ่านพ้นช่วง19นาฬิกามาแล้วเนี่ยแต่ว่ารอบในก็อาจจะยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากอยู่นะครับรัชดาพระราม9นะครับด้านขาออกจากแยกพระราม9ต่อเนื่องไปทางเทียมร่มมิตรนะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ไปทางสุทธิสารไปทางรัชดาลาดพร้าวเนี่ยจะมีชะลอตัวช่วงก่อนเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับไปทางด้านของรัชโยธินนะฮะเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีปริมาณรถช่วงรัชวิภานะครับไปประชานุกูลนะถ้าเลยประชานุกูลจะเคลื่อนตัวได้ไปติดอีกทีช่วงวงสว่างนะครับส่วนด้านกลับกันนะครับจากวงสว่างมาประชานุกูลดีขึ้นเยอะเลยนะครับจะมีชะลอตัวช่วงเหนือแยกประชานุกูลนะครับต่างระดับประชุยพาตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับทางด้านของฝั่งที่มาจากทางสะพานพระราม7นะครับพหลโยธินจาก5แยกไปรัชโยธินยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับมีท้ายสะสมช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับจากรัชโยธินเสนาไปเกษตรรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับตรงช่วงตัดกับซอยเสนานิคมนะฮะแล้วก็ทางด้านของแยกเกษตรไปบางเขนเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะครับปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับศูนย์ทางด้านของศูนย์ราชการนะต่อเนื่องมาทางเรียบคลองประปาไปใต้ทางด่วนนะครับก็ตามกันได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะฮะช่วงหน้าห้างจะมีปริมาณรถเยอะหน่อยนะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะมีท้ายสะสมช่วงใต้ทางด่วนแจ้งส่วนขาเข้าดีนะครับจะมาชะลอตัวช่วงศูนย์ราชการเข้ามาทางด้านของหลัก4ต่อเนื่องมาทางบางเขนส่วนงามวงวานครับแครายนะเข้ารัตนาธิเบศรเนี่ยเข้าแครายเคลื่อนตัวได้ดีนะครับลงแครายเข้างามวงวานมาพงเพชรบางเขนไม่ติดแล้วนะครับนะแล้วก็ทางฝั่งกลับกันด้านขาออกยังมีปัญหาอยู่นะครับสะสมช่วงขึ้นจากอุโมงค์ลอดแยกเกษตรก็จะเจอท้ายนะครับต่อเนื่องมาทางบางเขนพงเพชรนะครับผ่านหน้าห้างเดอะมอลล์เนี่ยท้ายก็คืออยู่แถวๆขึ้นจากอุโมงค์ลอดแยกเกษตรนะครับนะเกษตรนวมินทร์นะครับด้านขาออกปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับท้ายสะสมคลองบางบัวเข้ามาทางด้านของเสนาอเวนิวเลยไปแล้วเนี่ยรถยังเยอะนะครับผ่านสุคนทสวัสดิ์ไปได้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางสวนน้ำมาทางด้านของนวมินทร์เนี่ยนะฮะส่วนด้านกลับการดีนะครับคล่องตัวนะจะมีชะลอช่วงเข้าใต้ทางด่วนรามินทราเท่านั้นเองนะครับเลยมาเนี่ยทางสุขสวัสดีทางแยกเสนาอเวนิวเคลื่อนตัวได้เข้ามาทางด้านของแยกเกษตรนะครับก็หลายๆจุดรอบในยังมีผลกระทบบ้างนะครับณนะตอนนี้เองดูการจราจรทางด้านของพญาไทจากสามย่านเข้ามาทางด้านของปทุมวันเริ่มดีขึ้นนะครับนะจะมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกปทุมวันเท่านั้นเองอยู่บริเวณช่วงหน้า MBK นะครับแล้วก็ทางด้านของถนนเพชรบุรีนะครับแยกเพชรพระรามนะเข้ามาทางด้านของแยกราชเทวียังหนาแน่นนะครับนะก็มีการเบี่ยงแนวก่อสร้างบริเวณช่วงแยกราชเทวีด้วยท้ายยังสะสมอยู่ช่วงก่อนเข้าแยกเพชรพระรามนะครับยังค่อนข้างนิ่งๆเหมือนกันตรงนี้ส่วนต่อเนื่องจากทางราชเทวีไปประตูน้ำก็จะมีชะลอตัวช่วงเพชรบุรีซอย15นะครับแถวๆตรงข้ามกับฟินิกซ์ประตูน้ำตรงเนี้ยนะที่จะเข้าแยกประตูน้ำก็มีแนวก่อสร้างด้วยนะครับนะแล้วก็ กระทบทางด้านของราชดำริก็ยังมีสะสมอยู่นะครับราชปรพนะจากทางประตูน้ำไปมักกะสันจะมีชะลอตัวช่วงหน้าตลาดประตูน้ำอินทราสแควร์นะครับส่วนด้านที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังนะก็เริ่มดีขึ้นนะครับทางด้านของราชปรพนะเวลานี้ด้วยเดี๋ยวดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับณเวลานี้อุบัติเหตุก็มี28รายนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่6โมงมานี่ยังไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับที่เราได้รับแจ้งนะก็เดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับนะอุบัติเหตุไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งประมาทนะคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของการฝ่าสัญญาณไฟจราจรยังมีให้เห็นนะสำหรับกรณีของรถจักรยานยนต์ก็ดีการขับขี่ย้อนสอนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากจะเห็นแล้วไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าเห็นจนชินตาคือเป็นอะไรที่บางที่เนี่ยเราเห็นบ่อยครั้งมากๆจนกลายเป็นพฤติกรรมที่แบบหลายๆคนพอเห็นเขาทำก็ทำตามอะไรแบบเนี้ยอย่างแถวๆเทพรักษ์เนี่ยหนำแดงเนี่ยคุณผู้ฟังใครที่อยู่ทางด้านนั้นเนี่ยจะรู้เลยนะตลาดหนำแดงนะถนนเทพรักษ์ทางฝั่งขาเข้าเนี่ยนะฮะเห็นกันจนเป็นเรื่องที่แบบคือผมไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ปกตินะครับมันไม่ปกติคือย้อนสอนกันแบบเป็นกิจจลักษณะเลยอ่ะนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เนี่ยทางตลาดอะไรนะตรงตลาดของซีเกตนะตรงเนี้ยก็มีการย้อนสอนเหมือนกันแต่หนามแดงนี่จะเยอะนะครับเห็นกันบ่อยครั้งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานธรรมดารถมอเตอร์ไซค์นี่คือแบบเยอะมากและยิ่งถ้ามีรถเข้าไปจอดเลนซ้ายจอดรอซื้อของทีเนี้ยรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาย้อนสอนมาเนี่ยบางทีรถใหญ่เขาเปิดประตูไปนี่ไม่รู้นะครับแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุกันบ่อยมากนะครับลักษณะของการย้อนสอนมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับและทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดด้วยพูดง่ายๆคือบางทีเสียไปหนึ่งช่องทางด้านซ้ายเนี่ยแบบเต็มๆเลยนะครับและเห็นบางครั้งเนี่ยก็มีรถที่มาจอดเลนที่2จากซ้ายนี่ก็มีนะนะครับแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินกันไว้ซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่มันเป็นการฝ่าฝืนกฎจนไม่อยากจะให้เกิดเป็นความเคยชินนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นอย่างตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ของสำรงเหนือท่านก็จะไปจัดการจราจรด้วยการนำเอารถตำรวจเนี่ยไปจอดไว้เปิดสัญญาณไฟนะครับทีเนี้ยพอช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปจอดรถเปิดสัญญาณไฟเนี่ยก็จะไม่มีใครกล้าย้อนสอนแต่พอเจ้าหน้าที่ไม่อยู่กลับมาอีกแล้วลักษณะแบบนี้เห็นกันบ่อยแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆนะครับก็เลยอยากจะมาย้ำเตือนกันว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดนะครับมันไม่ที่ถูกต้องก็อย่าไปทำตามก็อย่าไปฝ่าฝืนเข้าใจครับว่าบางทีเราจะไปกลับรถไปยูเทิร์นนะมันก็เสียเวลาแต่เสียเวลาได้รับความปลอดภัยดีกว่านะครับดีกว่าที่เราไปแหกกฎแล้วพอประสบเหตุมันก็รู้สึกมันมีความรุนแรงอ่ะนะครับเพราะว่าเคยเห็นกับตาเหมือนกันนะจักรยานที่ย้อนสอนมาแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ที่เขาก็วิ่งย้อนสอนมาด้วยความเร็วต่างคนต่างมาทางเดียวกันอ่ะผิดทั้งคู่อ่ะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีรถที่เขาไปจอดอยู่เป็นรถเก๋งเปิดประตูไม่ได้ดูก็ชนเข้าไปกับประตูแล้วจักรยานยนต์ก็เรียกได้ว่าบาดเจ็บหนักเหมือนกันนะครับก็เกิดเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยนะเพราะฉะนั้นก็ให้คำนึงถึงเรื่องของกฎระเบียบวินัยการจราจรเป็นหลักนะครับคุณผู้ฟังนะฝากกันไว้ด้วยยังมีอีกหลายที่นะครับที่ยังมีลักษณะของการเดินทางที่มันผิดปกติมันไม่ถูกต้องแบบเนี้ยเยอะจริงๆนะครับ 19:23 นะครับหลายๆท่านก็แวะเข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันนะทาง YouTube JS100 Radio ด้วยนะครับนะสวัสดีทางคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมไปด้วยบอกว่าเนี่ยทำจนเป็นนิสัยฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับคือผมขอยกตัวอย่างที่หนามแดงเพราะอะไรเพราะว่าบ้านผมอยู่แถวนั้นแล้วมันมีลักษณะการกระทำแบบเนี้ยทุกวันแล้วต้องบอกว่าตลอดเวลาด้วยไม่ใช่แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งยิ่งถ้าเป็นช่วงเช้าเร่งด่วนช่วงตลาด นะที่มีคนไปเดินจับจ่ายซื้อของกันช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีปริมาณรถที่เขาย้อนสอนแบบนี้เยอะมากเยอะมากๆนะครับถ้าเป็นช่วงปกติช่วงสายๆเนี่ยอาจจะมีน้อยลงนะครับเพราะว่าคนเดินทางน้อยลงตลาดก็สายๆก็ซาๆไปใช่ไหมก็ยังมีให้เห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแล้วไปประสบเหตุนะก็เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับนี่แหละก็มาย้ำเตือนกันว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดนะครับมันมีความสุ่มเสี่ยงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากทุกท่านกันไว้ด้วยนะฮะคุณแฟนครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารกันบ้างในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับโดยคุณวัฒนพรวัฒนบุรพกุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัท
0: ครับผม
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับ
2: คุณพัทวันนี้วันอะไรคะ
0: วันนี้วันอังคารครับ
2: วันที่30มิถุนายนนะ
0: ครับ
2: 5ทุ่มวันนี้นะใครที่ยังใช้ไทยช่วยไทยพลัส6040เดือนแรกไม่หมดเนี่ยนะคะรัฐบาลเขาจะริบเงินคืนแล้วนะคะ
0: ครับ
2: ก็พรุ่งนี้วันที่1กรกฎาคมก็จะจ่ายอีก 1,000 บาทรอบใหม่นะคะล่าสุดกระทรวงการคลังค่ะเตือนว่าที่ยังมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไม่ครบวงเงิน 1,000 บาทนะคะถึงกว่า15ล้านคนคุณพัทซ
0: ึ่
2: งก็จะมีเวลาใช้ถึงแค่5ทุ่มของรอบแรกของเดือนแรกนะคะ5ทุ่มคืนวันนี้เท่านั้นนะคะหากพ้นวันนี้แล้วเงินที่เหลือไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้เลยหรือว่าเหลือนิดหน่อยก็จะถูกหักคืนเข้าระบบทั้งหมดค่ะนะคะไม่มีการทบยอดไปในเดือนถัดไปนะคะก็บอกมากติกานี้มาตั้งแต่แรกและในวันพรุ่งนี้รัฐบาลก็จะทำการจ่ายเงินรอบ2ให้กับพี่น้องประชาชนในวงเงิน 1,000 บาทเท่าเดิมนะคะโดยตอนนี้เนี่ยมีคนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทกว่า 10.2 ล้านคนนะคะมีเงินสะพัดอยู่ในระบบกว่า42ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: ที่ตัวเลขน้อยหน่อยเพราะว่าดิฉันว่าบางคนก็ยังเหลือเศษนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่ครบทั้ง 1,000 บาททั้งหมดเนี่ยนะคะ
0: ค
2: ่ะก็คืนนี้สั่งไรเดอร์ยังได้อยู่นะคะ
0: 5ทุ่มนะห้ามเกิน5ทุ่ม
2: คุณพัทหมดยัง
0: หมดเรียบร้อยแล้วครับ
2: โอ้ดิฉันก็เหลืออีกไม่
0: ยังเหลือแล้วครับ
2: นิดแบบว่าเป็น
0: นิดหน่อย
2: เป็นลูกเจี๊ยบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
2: ่ะมาอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของไทยกัมพูชานะคะจากกรณีที่ฝ่ายเจ้าที่ฝ่ายกัมพูชาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคะโดยอ้างว่าปราสาทคณาค่ะเป็นของกัมพูชา 100% นะคะพร้อมกับกล่าวหาว่าฝ่ายไทยได้เข้ายึดครองพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพโบราณสถานและก็ทำลายบันไดทางขึ้นปราสาทนะคะโดยวันนี้พลอากาศเอกประภาสขออภัยสอนใจดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นะคะก็ได้แถลงตอบโต้ประเด็นนี้นะคะบอกว่าการแสดงท่าทีฝ่ายเดียวนะคะไม่อาจถือเป็นข้อยุติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ยอมรับการกล่าวอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่พิพาทโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนื่องจากประเด็นแนวเขตแดนที่ยังมีความเห็นต่างจะต้องได้รับการพิจารณาผ่านกลไกทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันโดยอาศัยหลักฐานที่มีน้ำหนักทางกฎหมายทั้งสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และก็หลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่อาศัยการแถลงหรือว่าการตีความแผนที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพังผู้อำนวยการ JIC กล่าวว่าการอ้างแผนที่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ตัดสินประเด็นอธิปไตยได้แม้ฝ่ายกัมพูชาจะระบุว่าไม่ว่าจะใช้แผนที่ในมาตราส่วน1ต่อ2แสนหรือว่า1ต่อ 50,000 ปราสาทคณาก็อยู่ในดินแดนของกัมพูชาถือเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างนะคะฝ่ายเดียวขณะที่ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั้งไทยและกัมพูชายังต้องดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีจึงไม่อาจสรุปสถานะอธิปไตยจากการตีความของแผนที่ของเพียงฝ่ายเดียวได้นะคะ
0: ครับ
2: สำหรับข้อกล่าวหาว่าไทยเนี่ยเข้ายึดครองพื้นที่นะคะท ทางพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าการดำเนินการมาตรการด้านความมั่นคงการเข้าควบคุมพื้นที่และการดูแลโบราณสถานของไทยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ที่ประเทศไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยนะคะและก็เป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไทยเข้าไปยึดครองดินแดนของกัมพูชาประเทศไทยยังคงยึดมั่นแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองประเทศโดยการยืนยันการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและการใช้กำลังนะคะรวมถึงการหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะส่งผลให้สถานการณ์บานปลายค่ะนอกจากนี้ทาง JIC นะคะได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเพิ่มความตึงเครียดนะคะพร้อมกับยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมที่จะดำเนินการอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศความสุจริตใจและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงที่ยังเป็นประเด็นพูดอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องของลูกเรือนะคะวันนี้นะคะคุณทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มีคำสั่งออกมานะคะทางคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเปิดเผยว่าได้รับการมอบหมายจากทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยนะคะที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดนะคะยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมทั้งขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.นะคะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนจะต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าสนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกเรือผ่านขั้นตอนตรวจค้นได้อย่างรวดเร็วนะคะจึงคงต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและก็สัมภาระตามมาตรฐานสากลนะคะการตรวจค้นของสนามบินมุ่งเน้นเรื่องของการหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือวัตถุระเบิดนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานเป็นหลักนะคะโดยที่เจ้าที่ได้รับการฝึกอบรมและก็ใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานซึ่งทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะเข้าตรวจประเมินระบบเป็นระยะอยู่แล้วนะคะสำหรับการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดสัตว์พืชหรือว่าสิ่งต้องห้ามอื่นๆทางสนามบินนะคะจะประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศุลกากรหรือว่าหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและก็ตรวจร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะกรณีนี้นะคะลูกเรือได้ผ่านการตรวจตามขั้นตอนของสนามบินต้นทางแล้วแต่เนื่องจากการตรวจด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของวัตถุอันตรายต่อการบินประกอบกับการซุกซ่อนยาเสพติดนะคะเป็นไปอย่างแนบเนียนจึงอาจจะหลุดรอดการตรวจได้นะคะขณะที่เมื่อเดินทางถึงปลายทางเจ้าที่ออสเตรเลียมีการตรวจค้นเพื่อสกัดการลักลอบนำเข้าสารเสพติดและของผิดกฎหมายโดยตรงก็จึงได้ตรวจพบได้นะคะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกจึงได้มีการหารือแล้วก็แจ้งกับทางพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้เชิญสายการบิน AOT หน่วยงานด้านศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดนะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมนะคะรวมถึงการเข้มงวดกับลูกเรือในการรับฝากหรือว่าหิ้วสิ่งของนะคะการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเพิ่มการประสานงานด้านการข่าวเพื่อให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องดำเนินการควบคู่กับการรักษามาตรฐานการให้บริการผู้โดยสารไม่ให้ได้รับผลกระทบเกินความจำเป็นนะคะก่อนหน้านี้ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไทยยังคงทำการบินในเส้นทางออสเตรเลียได้ตามปกตินะคะแต่หลังจากนี้ต้องเข้มงวดแล้วก็ยกระดับการตรวจตราสิ่งของผิดกฎหมายในกลุ่มผู้ให้บริการการบินเช่นเดียวกับผู้โดยสารเนื่องจากไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทซึ่งที่ผ่านมาเราให้เกียรติซึ่งกันและกัน และแม้ประเทศไทยจะดำเนินการตามมาตรฐานการบินโลกซึ่งก็ตามนะคะซึ่งทางที่ดีคือจะต้องหาวิธีการแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถสแกนในข้างในสัมภาระได้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่หรือไม่นะคะส่วนคุณสุรศักดิ์เจริญพันธ์วรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่ถึงขั้นที่ประเทศออสเตรเลียประกาศระงับเส้นทางการบินจากไทยเนื่องจากว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลแต่ไทยและสายการบินในประเทศไทยจะต้องยกระดับและก็บูรณาการการปราบปรามยาเสพติดร่วมกันให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะได้ย้ำแล้วก็บอกว่าจะได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกนะคะจากนี้จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและก็หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: นะคะมาดูข่าวเศรษฐกิจบ้างนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมนะคะ2569บอกว่าทรงตัวจากเดือนก่อนนะคะโดยรายรับภาคการท่องเที่ยวโดยรวมเพิ่มขึ้นนะคะตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกลุ่มตลาดระยะไกลที่ฟื้นตัวนะคะประกอบกับจีนและก็มาเลเซียมีวันหยุดยาวนะคะขณะที่นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ลดลงค่ะจากความต้องการเดินทางที่ลดลงนะคะแล้วก็การปรับลดเที่ยวบินจากต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงส่วนการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำนะคะปรับลดลงจากการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็เครื่องประดับค่ะด้านอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างนะคะจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนตามยอดการขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสำคัญส่วนหนึ่งก็สะท้อนถึงการปรับตัวของผู้บริโภคที่หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นในช่วงที่ราคาน้ำมันในประเทศอยู่ในระดับสูงนะคะขณะที่การบริโภคและการลงทุนในหมวดอื่นๆทรงตัวด้านการใช้จ่ายภาครัฐนะคะขยายตัวเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนจากทั้งรายจ่ายประจำและก็รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางส่วนเศรษฐกิจด้านอุปทานทรงตัวนะคะโดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงสอดคล้องกับการส่งออกของสินค้าขณะที่ภาคบริการทรงตัวเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวในระดับสูงใกล้เคียงกับเดือนก่อนโดยหมวดพลังงานลดลงเล็กน้อยตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงค่ะ
0: ครับ
2: นะคะมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้วันนี้หุ้นไทยขายดีค่ะคุณพัช
0: ครับ
2: นะคะโดยวันนี้หุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,591.24 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 13.43 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 90,000 นะคะ 1,878.08 ล้านบาทเลยนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,595.23 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,576.00 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นมาได้ต่อเนื่องด้วยมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างคึกคักนะคะกว่า 90,000 ล้านบาทปัจจัยหนุนสำคัญก็คือจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่กระจายตัวในกลุ่มที่เม็ดเงินต่างชาติหรือว่าฟันโฟลไหลเข้านะคะขณะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายวันทำการสุดท้ายของไตรมาส 2/69 ทำให้มีการปรับพอร์ตรับหุ้นที่ได้รับการประกาศเข้าคำนวณในเซต50รอบครึ่งปีหลังนะคะแม้ว่าปัจจัยใหม่อื่นๆเนี่ยยังไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกค่ะหลังจากที่จีนเผยแพร่ข้อมูลภาคการผลิตและภาคบริการที่แข็งแกร่งเกินคาดก็เลยทำให้นักลงทุนมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,094.40 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 20.50 จุดค่ะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดลบนะคะโดยบรรยากาศการลงทุนยังคงซบเซาค่ะคุณพัช
0: ครับ
2: แม้ว่าธนาคารกลางจีนนะคะได้ออกมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องครั้งใหม่ผ่านการทำข้อตกลง reverse repo ข้ามคืนนะคะซึ่ง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยช่วยหนุนตลาดหุ้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะทำให้หางเสงวันนี้ปิดที่ 22,881.02 จุดลดลงไป 145.66 จุดนะคะส่วนนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดบวกนะคะจากแรงซื้อของหุ้นกลุ่มชิปแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หลังจากที่สองยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ก็คือ Samsung Electronics แล้วก็ SK Hynix นะคะเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจะลงทุนรวมประมาณ 4,755 ล้านล้านวอนนะคะหรือว่าประมาณ 3.07 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของรัฐบาลเกาหลีใต้นิเคอีวันนี้ปิดตลาดที่ 70,062.32 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 594.21 จุดค่ะหลังจากที่พุ่งขึ้นเกือบถึง 1,200 จุดนะคะแต่ว่าทำได้แค่ช่วงสั้นๆในระหว่างวันเท่านั้นนะคะ
0: ครับ
2: มาดูทองคำในประเทศบ้างนะคะคุณพัชวันนี้ก็ปรับไปทั้งสิ้นทั้งวันเนี่ยปรับไปทั้งหมด35ครั้งนะคะโดยเป็นการปรับบวกไป21ครั้งแล้วก็ปรับลบไป14ครั้งนะคะปิดตลาดวันนี้ทองคำในประเทศยังคงลบอยู่350บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,100 บาทนะคะส่วนไขออกอยู่ที่บาททองคำละ 63,300 บาททองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 61,837.64 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,100 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,023 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.23 บาทนะคะมาดูราคาเงินบาทนะคะเงินบาทวันนี้ปิดตลาดที่ 32.22 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ 32.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.18 ถึง 33.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะวันนี้เงินบาทแข็งค่าสนทางกับเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคค่ะระหว่างวันราคาทองคำในตลาดโลกก็เด้งขึ้นมาทำให้เงินบาทแข็งค่านะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.15 ถึง 33.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูราคาน้ำมันบ้างนะคะคุณพัชน้ำมันตลาดโลกนะคะเวสเท็กซัสตอนนี้บวกเพิ่มไปอีก43เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 71.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกเพิ่มไปอีก16เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 73.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าว CNN รายงานในวันจันทร์โดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าที่สหรัฐ2รายบอกว่าสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะก็เดินทางไปที่ยังกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์แต่ยังคงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจาเรดคุกเนอร์ลูกเขยนะคะจะไปด้วยหรือเปล่านะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางแถลงการที่ยังคงขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะเรื่องที่จะมีการจัดประชุมร่วมกันในวันนี้นะคะที่โดฮาประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านทางทรูโซเชียลในเช้าวันจันทร์ว่าอิหร่านได้ยื่นคำร้องเพื่อที่จะขอเปิดการประชุมร่วมที่กรุงโดฮานะคะในวันอังคารที่30มิถุนายนโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างอื่นนะคะขณะเดียวกันเอสมาอิลบาแกอีโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็เปิดเผยเมื่อวันจันทร์เช่นเดียวกันบอกว่าคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญของชาวอิหร่านจะเดินทางเยือนกาตาร์ในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อผลักดันการปลดเรื่องของการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านค่ะอย่างไรก็ตามบากาอีระบุว่าการเดินทางเยือนกรุงโดฮาของเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการเดินทางของผู้แทนคณะผู้แทนอิหร่านอ้าวเราจะเจอกันไหมพร้อมทั้งกับยืนยันว่าอิหร่านจะไม่มีการจัดการเจรจาใดๆกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นระดับใดในช่วงหลายวันข้างหน้านี้นะคะก็คือวันนี้เนี่ย สรุปวันนี้ก็จะไม่มีการประชุมอะไรกันทั้งสิ้นเพราะตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะประชุมกันที่โดฮาเพื่อที่จะคุยกันถึงเรื่องของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะ
0: ค
2: ะแต่ว่าสหรัฐก็ยืนยันว่าจะไปคุยแต่อิหร่านบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกัน
0: นั่นน่ะสิน
2: ั่นน่ะสิ
0: พูดถึงคนละเรื่อง
2: ก็เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปที่โดฮาเพื่อที่จะคุยกันถึงเรื่องของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะ
0: คะ
2: แต่ว่าสหรัฐก็ยืนยันว่าจะไปคุยแต่อิหร่านบอกว่า

0: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมเกมแคปภาพแบนเนอร์ JS100 แอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันใหม่นะครับใครยังไม่ได้อัปเดตใครมีแอปพลิเคชันJS100 JS100 Radio แล้วเนี่ยเข้าไปอัปเดตได้นะครับนะที่ App Store หรือ Play Store คุณฟังง่ายๆก็คือพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S เลข1เลข0เลข0 JS100 แล้วก็คลิกไปที่การอัปเดตในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับนะหรือว่าใครที่ยังไม่มีแอป JS100 ก็เข้าไปดาวน์โหลดไ

ที่ App Store หรือ Play Store คุณฟังก็จะได้เวอร์ชันใหม่นะครับที่จะมีปุ่ม SOS ใหญ่ขึ้นนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับเป็นฟีเจอร์ของการแจ้งเหตุฉุกเฉินนะเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุนะหรือว่าจะแจ้งอุบัติเหตุแทนผู้อื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะขอความช่วยเหลือรถเสียมีปัญหาอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยคุณผู้ฟังกด SOS ได้เลยนะครับในแอปพลิเคชัน JS100 เราจะทราบจุดพิกัดที่คุณอยู่ขอให้เปิด GPS ไว้นะครับนะก็จะได้ระบุพิกัดได้แม่นยำด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวคุณที่สุดไปช่วยเหลือดูแลกันอาจจะมีการประสานเรื่องของรถพยาบาลไปช่วยเหลือคนป่วยก็ได้นะครับขอให้เป็นเหตุฉุกเฉินกด SOS เข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรามีกิจกรรมเกมครับภาพแบรนเนอร์นะครับให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่แอป JS100 หลังจากนั้นไปที่ฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลซึ่งข้างในของหน้านี้เนี่ยก็จะมีทั้ง Facebook Instagram มี X มี TikTok นะครับมีเว็บไซต์ของจส.100มี YouTubeคุณฟังให้เข้าไปที่ YouTube ครับแตะเข้าไปที่ YouTube ก็จะพาคุณเข้ามาที่ช่อง YouTube ของ JS100 Radio Official ทีนี้ให้เข้าไปที่หน้าจอไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นการแชทพูดคุยกันของเพื่อนสมาชิกของคุณผู้ฟังจส100ทุกท่านในช่องแชทสดแล้วก็จะมีหน้าตาของการไลฟ์สดนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยทีเนี้ยเวลาที่มีแบรนเนอร์นะครับแบรนเนอร์ Brander โฆษณาของแอปพลิเคชัน JS100 ขึ้นที่แถบด้านล่างของหน้าจอไลฟ์สดให้คุณผู้ฟังแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายภาพหน้าจอในขณะนั้นได้เลยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นตอนช่วงที่ดีเจพูดนะครับคุณผู้ฟังแคปหน้าจอไว้แล้วส่งเข้ามาที่ LINE @JS100 ไปเพิ่มเพื่อนใน LINE ก่อนก็ได้นะครับพิมพ์ค้นหา @JS100 กดเพิ่มเพื่อนแล้วคุณผู้ฟังก็เอาภาพที่เราแคปได้เนี่ยที่เราถ่ายภาพหน้าจอได้เนี่ยนะไปส่งที่ LINE @JS100 อย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรมาด้วยนะครับนะหลังจากนั้นรอลุ้นครับบัตรกำนันจาก Starbucks 5รางวัลนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะก่อนเที่ยงคืนนะครับคุณผู้ฟังต้องรีบนะครับนะเราให้สิทธิ์คุณผู้ฟังนะครับขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งมาต้องแคปจากแอปพลิเคชัน JS100 ที่เปิดใช้บริการนะที่เปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับ1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งนะครับคณะกรรมการจะจับสลากผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางวิทยุจส.100ของเรานะครับติดตามกันได้นะครับคุณผู้ฟังนะย้ำนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับใครยังไม่ได้แคปหน้าจอใครยังไม่ถ่ายหน้าจอแบนเนอร์เข้าไปที่แอป JS100 แล้วเข้าไปที่ช่องทาง YouTube นะฮะเนี่ยตอนนี้แบนเนอร์ขึ้นมาแล้วนะครับแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังแคปหน้าจอได้เลยนะให้ติดแบนเนอร์ด้านล่างนะครับที่เป็นแถบนะฮะที่มีแอปJS100 สีเขียวอยู่ซ้ายมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องอยู่ขวาเนี่ยครับคือแบนเนอร์โฆษณาของแอปพลิเคชัน JS100 New Version เวอร์ชันใหม่นะครับถ่ายภาพหน้าจอแล้วส่งมาได้เลยนะครับที่ LINE @JS100 ลุ้นบัตรกำนันจาก Starbucks มูลค่า200บาท5รางวัลด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะไหนใครที่ร่วมสนุกกันแล้วพิมพ์เข้ามาทาง YouTube ได้นะครับบอกว่าร่วมแล้วแคปหน้าจอมาแล้วนะ1ท่านต่อ1ครั้งแล้วย้ำนะครับว่าจะต้องเข้าแอปผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาปิดท้ายกันนะครับที่ข้อมูลการจราจรนะครับมีทางคุณวิษณุนะรายงานเข้ามานะครับบอกว่าถนนติวานนท์ด้านขาเข้าช่วงระหว่างแยกแครายนะครับมุ่งหน้าแยกติวานนท์มีการจราจรชะลอตัวนะครับบริเวณจุดที่มีรถปิกอัพจอดเสียบริเวณช่วงแยกติวานนท์นะครับด้านขาเข้าเขาจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับล่าสุดเราประสานแจ้งไปทางสภ.ปากเกร็ดให้แล้วนะครับแจ้งมาเมื่อสักประมาณ10นาทีที่แล้วนี่เองนะคุณวิษณุนะครับก็เดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับบางจุดที่อาจจะมีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอค่อนข้างมืดอาจจะมีรถที่ไปจอดเสียอยู่วันนี้รถเสียหลายจุดนะก็ยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับอย่างกรณีของถนนเทพรักษ์นะครับณเวลานี้เท่าที่เข้าไปดูเนี่ยดูเหมือนจะหมดปัญหาแล้วนะครับเนี่ยเทพรักษ์ด้านขาเข้าที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียปัญหาระบบลมนะครับตอนนี้ขาเข้าเองคล่องตัวแล้วนะครับผ่านซอยขจรวิทย์ผ่านจุดกลับรถกิโลเมตรที่9
แต่ด้านขาออกยังมีปริมาณรถนะครับรอบริเวณจุดกลับรถท้ายสะสมอยู่ช่วง PTT Station กม8นะครับยังหนาแน่นทางด้านขาออกนะครับส่วนการจราจรในจุดอื่นๆนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายขึ้นนะครับนะรอบในเองนะฮะก็ยังอาจจะยังมีหนาแน่นบ้างบางจุดอโศกมนตรีฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถหนาแน่นกลางซอยวิทยุนะครับจากสวนลุมไปทางด้านของเพลินจิตยังมีสะสมนะครับอยู่ช่วงแถวๆโอเรียนเต็นเรซิเดนต์กรุงเทพนะครับแถวๆช่วงเลยสถานทูตสหรัฐอเมริกาไปก็จะเจอท้ายสะพานพระปกเกล้านะครับด้านขาออกยังมีปริมาณรถนะครับช่วงกลางสะพานลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกยังมีหนาแน่นอยู่นะส่วนสะพานพุทธตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาออกยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เข้ามาเหนือแยกอรุณอมรินทร์แยกทางด้านของแยกบรมเนี่ยนะครับยังมีเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับส่วนด้านกลับกันขาเข้าคล่องตัวดีส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามอัปเดตกันต่อครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือ State Visit ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังอนุสรณ์สถานโอตาลเดเซงวาลิสส่งร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โดยมีนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังลานพิธีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปประทับรอระหว่างแถวคณะทางการฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีกองทหารกิตติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปประทับด้านหน้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภริยาประธานาธิบดีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวเรียบอาวุธต่อจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดีและภริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยากราบบังคมทูลลาเดินทางออกจากอนุสรณ์สถานไปรอเฝ้ารับเสด็จที่ทำเนียบประธานาธิบดีระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซนวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดขบวนเกียรติยศนำเสด็จประกอบด้วยรถจักรยานยนต์เกียรติยศจำนวน28คันและทหารม้าจำนวน146นายตลอดระยะทาง2กิโลเมตรทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการติดต่อสารสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกโดยมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศโดยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสได้ส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และไทยได้ส่งราชทูตไปฝรั่งเศสในปี2229ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเมื่อปี2399จนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเวลา 17:15 นขบวนรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณลานเกียรติยศด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศหลังจากทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินขึ้นอาคารทำเนียบประธานาธิบดีและส่งฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคาร

20:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือ State Banquet โดยทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณลานเกียรติยศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีหลังเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากลับถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในเวลา 23:09 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชลอชไลซ์ไฮม์ซึ่งเป็นพระราชวังศิลปะบาร็อกที่สำคัญที่สุดของราชบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

0: วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมสไตเกิลแบเกอร์ไอคอนฟรังซัวเทิร์ฟพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและภริยาและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2569เวลา 9:05 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟแฮนซาเที่ยวบินที่ LH102 เสด็จพระราชดำเนินไปนครมิวนิกใช้เวลาบินประมาณ35นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมิวนิกในเวลา11:10 นาทีนางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัจจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกพร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชุลชุลัยสถานดร.ซูซานฟรังเกมักคุเทศประจำพระราชวังเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชวังแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มพระราชวังศิลปะบาโรกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียตั้งอยู่ที่เมืองโอเบอร์ชไลฮามทางตอนเหนือของนครมิวนิกประกอบด้วยพระราชวัง3องค์ได้แก่พระราชวังเก่าพระราชวังใหม่และพระราชวังลุชฮามมีสวนสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ในยุควิลเฮลม์ที่5แห่งบาวาเรียสร้างเมื่อปี2140เพื่อเป็นที่ทรงพระสำราญและปฏิบัติทางศาสนาต่อมาเจ้าผู้ครองนครแม็กเอมานูเอลโปรดให้เป็นที่ประทับตามแบบราชสำนักในยุโรปแล้วเริ่มสร้างพระราชวังใหม่พระราชวังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะบาโรกขนาดใหญ่แบบราชสำนักด้านล่างเป็นพื้นที่พิธีการมีห้องโถงใหญ่ผังห้องและการจัดลำดับพื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของพระราชวังในยุโรปที่ชั้น2เป็นจุดสำคัญของพระราชวังใช้สำหรับงานพระราชพิธีการรับรองแขกและเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครทงบันไดใหญ่เป็นหนึ่งในผลงานสถาปัตยกรรมบาโรกที่สำคัญที่สุดของแคว้นบาวาเรียเฮนริโกซุคคารีเป็นผู้ออกแบบมีพื้นที่สูงโปร่งและภาพเฟรสโกบนโดมที่เปรียบเทียบเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลกับวีรบุรุษจากมหากาพย์โรมันห้องโถงใหญ่ผนังปูนปั้นสีขาวตัดกับภาพเขียนเพดานขนาดใหญ่สื่อถึงชัยชนะและพระเกียรติยศของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลห้องชัยชนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านการทหารของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลออกแบบให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของราชสำนักบาวาเรียหอศิลป์ใหญ่เป็นจุดเด่นที่สุดของชั้น2เป็นห้องยาวประมาณ57เมตรเนื่องจากเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลเริ่มสะสมศิลปะวัตถุทำให้พระราชวังใหม่เป็นหอศิลป์หลวงปัจจุบันจัดแสดงผลงานของสำนักศิลปะสำคัญในยุคบาโรกระเบียงภาพนี้ได้แบบตามกรองกาเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์รูปส่วนภาพจิตรกรรมเฟรสโกเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของศิลปะจิตรกรรมเพดานในเยอรมนีตอนใต้เฟรสโกเป็นเทคนิคการวาดภาพบนผนังใช้สีผสมน้ำวาดรูปปูนปลาสเตอร์ที่เพิ่งฉาบใหม่ขณะที่ปูนยังเปียกเมื่อปูนแห้งและแข็งตัวเม็ดสีจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังทำให้ภาพมีความคงทนถาวรหอศิลป์ใหญ่นี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องประทับเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลและห้องประทับของพระชายาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรปีกซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลเริ่มโดยห้ององครักษ์ห้องรับรองแรกห้องรับรองใหญ่ห้องประชุมส่วนพระองค์ห้องบรรทมพระแท่นบรรทมยังคงอนุรักษ์ไว้เกือบสมบูรณ์ดังเดิมงานปักลายนูนบนผ้าไหมกำมะหยี่สีแดงปิดด้วยทองคำทำให้พระแท่นบรรทมมีความหรูหรานอกจากนี้มีห้องทรงงานใหญ่ห้องทรงงานสีแดงแนวคิดหลักของการตกแต่งคือการล่าสัตว์ ในสมัยบาโรกถือเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ปกครองใช้แสดงถึงพระราชอำนาจความมั่งคั่งและความโอ้อาของราชสำนักบนเพดานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใสส่วนทางด้านปีกขวาเป็นที่ประทับของพระชายาเจ้าผู้ครองแคว้นไบเอ็นมีห้องรับรองชั้นนอกห้องเฝ้าห้องบรรทมมีเครื่องประดับรูปขนนกยูงที่อยู่เหนือพระแท่นบรรทมแถบปักดิ้นเงินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเรือนดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้นอกจากนี้มีโบสถ์ขนาดเล็กสำหรับประกอบศาสนกิจบุด้วยแผ่นหินอ่อนเทียมฝังลวดลายเป็นเทคนิคการตกแต่งที่เรียนแบบหินอ่อนด้วยปูนผสมสีและวัสดุพิเศษความงดงามไม่ต่างจากหินอ่อนจริงภาพแท่นบูชาแสดงเหตุการณ์การรับพระนางมารีขึ้นสู่สวรรค์ผลงานของปีเตอร์พอลรูเบนส์จิตรกรเอกแห่งยุคบาโรกพระราชวังนี้เป็นศิลปะยุคบาโรกแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งและแสดงฐานะทางสังคมในยุคสมัยนั้นศิลปะยุคนี้โดดเด่นด้านการแสดงออกถึงพลังอารมณ์และความเคลื่อนไหวสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมส่งผลให้ศิลปะบาโรกยิ่งใหญ่อลังการนอกจากนี้ศิลปะบาโรกยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของราชวงศ์และชนชั้นสูงด้วยพระราชวังชลอชไลส์ฮามนับเป็นสมบัติของแคว้นบาวาเรียและของประเทศเยอรมนีที่แสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนอัยการแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสำหรับพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะได้นำเสนอต่อไปเวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชโองการครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคมพ.ศ. 2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาโดยผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยองค์บิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทยจำนวน83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:57 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทรงประเคนปิ่นโตพระตาหารแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจากนั้นประทับพระเก้าอี้ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาการเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการปฏิบัติภาคกรณียกิจตามคติยาราชประเพณีสะท้อนถึงสายใยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความผูกพันอันลึกซึ้งในพระบรมวงศ์มาอย่างยาวนานด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภคินีที่พระราชทานทั้งความรักและความเมตตาแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณในฐานะทรงเป็นพระคณิฐามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งยังทรงเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละในการอุทิศพระองค์ทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรนานาประการสนองพระราชปณิธานแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท ั้งนี้พระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิธีธรรมนั้นเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมและสามารถจดจำลีลาทำนองการสวดตามแบบแผนที่บุรพาจารย์ในพระอารามหลวงนั้นๆได้กำหนดไว้โดยสมบูรณ์และในวันเดียวกันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันสมเด็จพระสังฆราชประทานพระวโรกาสให้คณะองคมนตรีเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาวันนี้เวลา 9:29 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยานำคณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569ในการนี้มีพระดำรัสถึงการรักษาขันติธรรมหรือความอดทนอดกลั้นไว้ให้มั่นคงต่อบทบาทหน้าที่ของตนอันจะเป็นเครื่องค้ำจุนให้เกิดความภาคเพียรในการบำเพ็ญกรณียกิจด้วยคุณธรรมประการอื่นๆต่อยอดให้สูงขึ้นไปพร้อมกันนี้ประธานกำลังใจแก่คณะองคมนตรีในการร่วมกันสนองพระบรมราโชบายและสุจริตธรรมเพื่อจะลงสถาบันหลักของชาติทั้ง3ให้มั่นคงสถาพรสืบไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2568วันนี้เวลา 13:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาในการออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568จำนวน10คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นจ่าอากาศตรีวีรพลวิชุมานักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนางสาวจุฑาทิพย์กันทธงนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นผู้แทน10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอัญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นักกีฬาอาชีพชายดีเด่นนายมูฮัมหมัดอุสมานมูซานักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอัธยาทิติกุลนักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนายทศพรศรีพรหมานักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนางสาวอริสรานุ่นเอียดนักกีฬาพิการชายดีเด่นนายพงศกรแปยอและนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นนางสาวสายสุนีจะนะ น่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสตูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสปริงประเทศไทยจำกัดนายอนุกูลอิสรางกูลณอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดสะแกวัดต้นเชือกจังหวัดนนทบุรีวัดปากกร่ำวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่สวนพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนางชีวัดทองในวัดระฆังโคสิตารามวัดบางนาในวัดหนองจอกกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงวัดบ้านแขมวัดเขื่องกลางวัดกุดผักตบจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดหลวงวัดมหาธาตุวัดใหม่อีจางจังหวัดราชบุรีวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเกาะมาไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนสมาคมสตรีนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองจังหวัดพังงาห้างทองตะวันจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนข้าราชการโรงเรียนการบินพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรไทยจนสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและ ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสตูลรวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท King Power International จำกัดซึ่งทุกภาคส่วนล้วนต่างเดินทางมาด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติภาคกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมที่ทรงขับเคลื่อนโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules เพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติและฉบับแรกของโลกนอกจากนี้ยังทรงมีคุณูปการในด้านการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้มีอาชีพและจุดยืนในสังคมอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนและคณะบุคคลเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงบ่ายเวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงค่ำเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์โดยสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือชุดคลุมเข่าและสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์เพื่อความเรียบร้อยและถวายความเคารพอย่างสูงสุดขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ับดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้นไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10

0: ายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับจส100ครับวิทยุข่าวสารรายการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีฝากเข้ามาจากทางด้านของประกันสังคมนะครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเสียงของคุณสามารถกำหนดอนาคตประกันสังคมนะครับทีนี้เนี่ยเรามาเจาะลึกกันหน่อยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569นะครับถือว่าเป็นวาระที่สำคัญที่ผู้ใช้แรงงานต้องไม่พลาดนะครับคุณผู้ฟังครับกองทุนประกันสังคมถือเป็นเสาหลักสำคัญครับที่ช่วยอบอุ้มและสร้างหลักประกันทางรายได้รวมถึงสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องแรงงานไทยในจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศครับแต่คุณเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเงินสมทบที่เราจ่ายไปในทุกๆเดือนถูกนำไปบริหารจัดการอย่างไรและใครคือคนที่เป็นกระบอกเสียงแทนเราในการรักษาผลประโยชน์เหล่านี้คำตอบทั้งหมดกำลังจะถูกกำหนดผ่านเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม69ครับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งสำคัญที่กำลังเวียนกลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมพัฒนากองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นนะครับคุณฟังครับปฏิทินเลือกตั้ง69นะการเตรียมตัวนะครับคือการปฏิทินเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดสิทธิ์ครั้งสำคัญสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกตั้งไว้3ช่วงหลักๆดังนี้นะครับช่วงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงนะครับสะดวกสบายกับ3ช่องทางการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนช่วงวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม69สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกนะครับให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ถึง3ช่องทางนะครับช่องทางแรกครับก็คือช่องทางออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th ช่องทางที่2ครับผ่านแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และช่องทางที่3นะครับเป็นช่องทางออนไซต์สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางหรือต้องการคำแนะนำนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับวันที่1ถึง15กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับก็คือ1ถึง15กรกฎาคมนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งนะครับวันดีเดย์ที่ทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมครับคุณผู้ฟังช่องทางในการติดตามข่าวสารหากมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข

0: ทรศัพท์02-956-2929และ1506กด9นะครับทีนี้ต้องฝากกันไว้นะครับว่าทำไมต้องออกไปใช้สิทธิ์นะครับก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการประกันสังคมนะครับหรือว่าบอร์ดประกันสังคมก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างมากนะครับผู้ฟังในการเสนอความคิดเห็นควบคุมดูแลและวางนโยบายการบริหารกองทุนที่มีมูลค่ามหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานด้วยนะครับรวมถึงการดำเนินกองทุนไปลงทุนให้งอกเงยเช่นกันการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องของประกันสังคมคุ้มครองทุกวัยใส่ใจทุกคนนะครับเพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถนะและความโปร่งใสเข้าไปรักษาผลประโยชน์สูงสุดของพวกเราทุกคนอย่างแท้จริงเลยนะครับย้ำนะครับช่องทางการติดตามข่าวสารหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับ02-956-2929และ1506กด9นะครับหรือติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook, LINE, YouTube และ TikTok สิทธิ์ของคุณคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมนะครับมาร่วมใจไปใช้สิทธิ์กันนะครับขอบคุณสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปเพิ่มเติมนะฮะกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับผู้ฟังกับทางด้านของนคร45นะฮะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับสวัสดีครับนคร45ครับ
1: สวัสดีครับคุณนัทและท่านผู้ฟังชาวสหายทุกท่านครับผม
0: ครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับนคร45
1: ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรได้มาร่วมบัญชาการเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุนะครับก็บัญชาการร่วมก็คืออนุญาตให้ทีมดับเพลิงทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่แล้วก็อาสาสมัครร่วมกตัญญูเนี่ยทลายกำแพงนะครับทุกจุดที่มีกำแพงกั้นเนี่ยทลายกำแพงพังกำแพงแล้วก็เอาหัวฉีดอัดเข้าไปเพราะว่าเนื่องจากทุกโกดังทั้ง5โกดังเนี่ยมีกองผ้าที่ตั้งสูงเป็นสัก5เมตรได้นะครับแล้วก็ติดไฟที่ฐานหมดแล้วนะครับติดเหมือนมันลุกลามติดไฟเพราะเป็นมัดผ้ามัดผ้าแล้วก็มีไฟลุกที่ฐานที่ฐานของกองผ้า
0: ครับผม
1: มันก็เลยทำให้การฉีดน้ำไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปถึงต้น
0: ข้างล่าง
1: ต้นเพลิงที่จะทำให้สงบได้ก็เลยต้องทุบกำแพงเอาหัวฉีดอัดล้อมเพื่อไม่ให้ไฟนั้นขยายวงกว้างไปลุกลามติดบ้านเรือนอื่นอีกนะครับแล้วก็บัญชาการร่วมโดยการให้รถน้ำที่จอดอยู่ด้านหน้าเนี่ยขยับออกมาแล้วก็เอารถแบ็คโฮเพิ่มเข้าไปทำการตัดกองผ้าออกมาแล้วให้อาสาแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเราน้ำฉีดตอนนี้จับไปได้3โกดังแล้วนะครับเหลืออีก2โกดังอาสาก็ยังคงใช้น้ำฉีดกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมีเอารถแบ็คโฮเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าการเข้าไปเกี่ยวกองผ้าก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกี่ยวโครงหลังคาที่พังถล่มมาบางส่วนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกี่ยวแล้วโครงสร้างนี่ก็จะพังถล่มลงมาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายได้ครับ
0: โอ้นะฮะก็เหลืออีก2โกดังนี่งานยากแค่ไหนครับเนี่ย
1: ก็อีกสักประมาณสักผมคิดว่าน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะอีกประมาณสัก2ชั่วโมงก็คือโกดังละ1ชั่วโมงตอนเนี้ยความคืบหน้าก็คือประชาชนในที่เกิดเหตุต้องขอบคุณมากนะอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กันอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นอาคารที่ไม่ได้ยังไม่ลุกไหม้ก็อนุญาตให้อาสาเราต่อน้ำเข้าไปในอาคารไปยืนบนระเบียงด้านหลังฉีดอัดเข้าไปต้องบอกว่าในชุมชนแห่งนี
0: ้
1: เอื้อเฟื้อกันมีน้ำใจกันน่าชื่นชมมากๆเลยครับ
0: นะฮะแล้ว3โกดังที่บอกว่าควบคุมได้แล้วนี่คือแล้วเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับนคร45
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าความเสียหายนะครับทั้ง5โกดังเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมด
1: แต่เพียงแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่สามารถหยุดใจน้ำได้เพราะว่าแสงเพลิงที่ลุกหยุดตรงกองผ้าเนี่ยจำนวนมากในโกดังคือผ้าเนี่ยทุกโกดังมีกองผ้าที่ตั้งเป็นผ้าอัดกองเนี่ยสูงประมาณ 5-7 เมตรทุกโกดังเลยแล้วก็ติดไฟทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกในตอนแรกเนี่ยค ผมไม่ได้คิดจะไปด้วยเพราะผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวทั้งทีมเสรีจันทร์ทั้งช่อง8โทรมาหาผมบอกว่าน่าจะเอาอยู่นะครับก็เลยบอกผู้สื่อข่าวไปว่าไม่ได้มากโอ้โหพอสักพักเดียวมีการร้องขอว่าเจ็ดว่าผมเข้าไปดูคลิปอีกทีหนึ่งโอ้โหมันลุกไหม้จนแล้วผมออกเดินทางไปเนี่ยขึ้นทางด่วนเนี่ยมองเห็นกลุ่มควันสีดำแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามันลุกลามคือกลุ่มควันเนี่ยเป็นสองสายคือรู้เลยว่ามันขยายวงกว้างเพราะว่าน่าจะแผ่ออกมากลุ่มควันสีดำขยายออกมาใหญ่โอ้โหเลยก็รีบประสานงานทีมดับเพลิงแล้วก็รถดับเพลิงที่มีทั้งรถน้ำแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องบอกว่าขอว่าเจ็ดจากเทศบาลข้างเคียงมาตอนนี้ยังไม่กลับกันเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมพลังกันเลยทำให้ตอนแรกๆเนี่ยเหมือนกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางการเดินทางที่ซอยมันเป็นลักษณะคดเคี้ยวนะแต่พอหลังจากที่ทุกคนมารวมกันเนี่ยตอนแรกห่วงใยชุมชนด้านหลังมากเลยครับตอนที่ผมไปถึงตอนบ่ายเนี่ยต้องบอกว่าชุมชนด้านหลังเนี่ยระทึกมากแล้วหลังจากที่เปลวไฟพอมันลุกได้ที่เนี่ยมันพัดมันหวนมันทำให้ลมกระพือและทำให้ลุกลามขยายได้เร็วมากถ้าความร้อนได้ที่ในพื้นที่มีเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะครับและมีอากาศหรือลมที่มีมาเติมให้สาวองค์ประกอบนี้เข้าด้วยกันเนี่ยโอ้โห
2: น่าก
1: ล
2: ัว
1: นะน้อยบอกได้เลยว่าเรื่องใหญ่ครับ
2: ครับนอกเหนือจากชุมบ้านที่ได้รับผลกระทบที่เราได้คุยกับทางรัฐมนตรีนะฮะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าประมาณ15หลังมีขยายเพิ่มไหมครับมีเพิ่มจากนี้ไหม
1: มีช่วงที่เป็นด้านหลังนะครับที่เป็นชุมชนด้านหลังในตอนแรกที่เอาไม่อยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าบ้านกลุ่มใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยปลอดภัยแล้วแต่ได้รับความเสียหายจากการที่ไม่ถูกไฟไหม้ทั้งหลังนะครับแต่ความร้อนคือผมขึ้นไปสำรวจนะครับชั้น3เนี่ยไม่ได้ถูกไฟไม่ลุกไหม้นะครับแต่ความร้อนเนี่ยความเสียหายแบบพวกปลั๊กไฟพวกอะไรละลายหมดเลย
2: อันนี้คือในบ้านประชาชนที่อยู
1: ่ในบ้านประชาชนที่อยู่ด้านหลังตัวหลังผ้านะครับคือบ้านไม่ได้ลุกไหม
2: ้
1: แต่ถูกไอความร้อนสูงที่ลุกไหม
2: ้อย่างต่อเนื่อง
1: ที่โกดังนะครับไอความร้อนเนี่ยข้ามหน้าต่างมาทำให้โทรทัศน์ละลายปลั๊กไฟละลายแบบหลายหลังเลยครับหน้าตรงหน้าต่างแบบละลายครับไม่ได้ถูกไฟลุกไหม้นะคร
2: ับ เขาอยู่
1: เป็นความ
2: เขาอยู่ห่างจากโกดัง
1: ร้อนขนาดใหญ่ครับ
2: อยู่ห่างจากโกดังกี่เมตรได้ครับเนี่ย
1: ประมาณ3เมตรอยู่ติดคือบ้านแหละ
2: แต่
1: เป็นกำแพงเป็นบ้านที่เหมือนกับอยู่หลังโกดัง
2: ค
1: ือโกดังเนี่ยด้านหลังเนี่ยเหมือนเป็นโครงยกสูงขึ้นมาแล้วไฟเนี่ยลุกไหม้ผ้าอยู่ในโกดังแต่ไอความร้อนคือไฟทะลุหน้าต่างออกมาแล้วก็ไอความร้อนเนี่ยไฟยังไม่ได้ข้ามมาลุกไหม
2: ้
1: ลุกลามติดกับบ้านข้างหลังนะครับแต่สิ่งของชั้นบนของบ้านที่อยู่แนวหลังโกดังเนี่ย
2: มัน
1: ถูกไอความร้อนทำสร้างความเสียหาย
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆนะครับ
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลยครับเป็นไอความร้อนสูง
2: สองโกดังที่เหลือเนี่ยมันถ้าตีเป็น 100% ทั้งหมด5โกดังเนี่ยมันเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับเนี่ย
1: ผมจริงๆความเสียหายมันทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยเราแค่ยังหยุดใช้น้ำไม่ได้แต่ความเสียหายของโกดังทั้ง5โกดังคือเสียหายหมดเลยทั้ง 100% ครับ
2: ก็คือ2โกดังเนี่ยคือต้องใช้รถแบ็คโฮคุ้ยตลอดแล้วก็ฉีดลงไป
1: ตอนนี้คือเอากองไฟหรือออกมาเพื่อให
2: ้
1: เจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำดับผ่านเป็นการดับให้สนิทนะครับ
2: กับเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยดีไหมครับ
1: ปลอดภัยครับการ
2: ป
1: ฏิบัติงานไม่ได้รับแจ้งว่ามีใครได้รับอันตรายอย่างใดแต่ว่าในขณะเกิดเหตุตอนแรกๆเนี่ยมีผู้บาดเจ็บที่กระโดดลงมาบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มากแต่อาสาร่วมพลันยูตั้งจุดบัต
2: ร
1: ซึ่งมีทีมรถพยาบาลยังอยู่ที่กระเด
2: ียนคน4-5เวลามันงวดมาแล้วแหมน่าเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับปวาริสาวรัตติประภาค่ะตำรวจรวบตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน1 ล้านแลกช่วยปมเอกสิทธิ์ที่ดินพบโยงคดีเรียกเงินสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทแลกกับการช่วยเหลือแก้ไขเอกสารสิทธิที่ดินคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: ตำรวจสอบสวนกลางโดยกรมคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กรมการปกครองและกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองธิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตรัฐประพฤติมิชอบกลางภาค9ในคดีเรียกรับผลประโยชน์โดยกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัครรักษาดินแดน3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าคดีนี้เริ่มจากเจ้าของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตร้องเรียนว่าถูกเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินสอค.1ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ต้องหากำหนดแต่กลับไม่ได้ความช่วยเหลือตามที่ได้ตกลงกันไว้ขณะที่การสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดียวกับที่เกี่ยวข้องในคดีเรียกรับเงินสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นด้านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าการสอบสวนยังขยายผลในหลายประเด็นรวมถึงข้อมูลการคุกคามเจ้าหน้าที่หญิงซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในส่วนปปท.ย้ำว่าคดีนี้เป็นคนละสำนวนกับคดีทุจริตการสอบบรรจุที่อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.โดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: และจากกรณีพบการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นจนเกิดความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทนั้นล่าสุดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบระยะเวลา7วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้คณะกรรมการชุดสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ประชุมวางกรอบการไต่สวนเอาผิดนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณพร้อมเตรียมร่อนหนังสือเชิญเพื่อเรียกตัวกลับมาเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำและต่อสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้นายพิชิตอยู่ระหว่างการสั่งพักราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ควบคู่กับคำสั่งของผู้ว่าราชการเพชรบูรณ์แต่มีรายงานว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องดังกล่าวนายพิชิตก็ได้หายตัวไปแม้กระทั่งคนใกล้ชิดก็ไม่สามารถติดต่อได้กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าประกาศให้ผลิตภัณฑ์ระบบโซลาร์เซลล์5รายการเป็นสินค้าควบคุมตามมอก.เพิ่มเติมลดความเสี่ยงไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรคาดเริ่มบังคับใช้กันยายนนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยระบบโซลาร์เซลล์เตรียมกำหนดให้อุปกรณ์ในระบบโซลาร์เซลล์อีก5รายการเป็นสินค้าควบคุมตามมาตรฐานมอก.เพื่อลดความเสี่ยงไฟไหม้และไฟฟ้าลัดวงจรหลังจากก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมแล้วและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้สำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมควบคุมเพิ่มเติมได้แก่สายไฟสำหรับระบบโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมฟิวแรงดันไฟฟ้าต่ำอินเวอร์เตอร์และเครื่องจัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อปิดช่องว่างด้านความปลอดภัยของระบบโซลาร์เซลล์ทั้งระบบทั้งนี้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดส่งผลให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดได้ยากขึ้นช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมแนะประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.และติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกา13นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนอุบัติเหตุนิดนึงนะฮะมีแจ้งเข้ามาเนี่ย3เหตุด้วยกันนะครับไปดูเหตุแรกกันก่อนเมื่อช่วง19นาฬิกา55นาทีนะครับที่ถนนสวยประชาราษฎร์เยื้องกับร้านอาหารฮักแพงมีรถตู้เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยรถน้ำของเทศบาลเมืองบึงยี่โถอยู่ระหว่างใช้น้ำควบคุมนะครับการจราจรช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับนี่เป็นเหตุที่มีแจ้งเข้ามาทางไลน์ @js100 นะครับเมื่อช่วงก่อน20นาฬิกาเล็กน้อยนะประมาณสักทุ่ม55นาทีนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีความคืบหน้าเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะเป็นกรณีของรถตู้เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับถนนสวยประชาราษฎร์เยื้องกับร้านอาหารฮักแพงส่วนทางคุณทองอินรายงานเข้ามานะครับพระราม6ขาออกก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับช่วงประมาณก่อน2ทุ่มนะครับบริเวณแยกโรงกองน้ำสามเสนมีรถจักรยานยนต์2คันมีคนเจ็บนะครับขวางกลางแยกด้วยล่าสุดเราประสานไปกับทางสน.พญาไทแล้วนะครับการจราจรก็มีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับณเวลานั้นแล้วก็มีแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 นะครับเมื่อช่วง 20:22 น.พัฒนาการด้านขาออกปากซอยพัฒนาการ37มีรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับขวางช่องทางขวาซึ่งตอนนั้นเองเราประสานไปกับทางสน.คลองตันให้แล้วนะครับส่วนทางคุณสิริรัตน์นะฮะแจ้งมานะครับบอกว่าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีช่วงระหว่างทางขึ้นพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าทางขึ้นฉิมพลีนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าสังเกตเห็นไฟส่องทางบนคู่ขนานลอยฟ้าเนี่ยดับตั้งแต่ทางขึ้นจนถึงสายใต้เลยนะครับเนี่ยสายใต้เก่ากว่านะตรงนั้นนะครับคือไฟส่องสว่างดับนะฮะก็เลยดูแล้วอันตรายนะครับเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นทางก็แจ้งให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้ดูตรงนี้นะฮะส่วนทางคุณพิมพ์นะครับแจ้งมาบอกว่าพัฒนาการด้านขาออกลงอุโมงค์พัฒนาการมีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะครับขวางช่องทางกลางลงอุโมงค์พัฒนาการเมื่อช่วง 20:38 นาทีนะครับด้านขาออกพัฒนาการลงอุโมงค์พัฒนาการนะฮะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องทางกลางด้วยนะครับแล้วก็มีทางคุณวิโรจน์นะแจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วง 20:21 นาทีบอกว่าพระราม2ด้านฝั่งขาออกนะครับตรงข้ามโรงเหล้าแสงจันทร์มีคนจอดรถจักรยานยนต์ชิดขอบทางด้านขวาในช่องทางหลักกำลังยืนกดโทรศัพท์อยู่ดูแล้วอันตรายมากนะครับก็เลยฝากเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลที่คุณผู้ฟังช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับส่วนกรณีของเหตุการณ์เสาไฟล้ม3ต้นทับรถยนต์7คันนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังภายในซอยวัดอู่ตะเภาก็เรียกได้ว่าได้รับความเสียหายนะครับสำหรับกรณีของอู่ซ่อมรถนะที่นะมีรถเสียหายไป7คันนะครับและช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นก็ไฟดับด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มาดำเนินการล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA มีรายงานว่าจ่ายกระแสไฟฟ้าครบแล้วนะครับจากกรณีดังกล่าวส่งผลที่ส่งผลกระทบให้ไฟดับเมื่อช่วงที่ผ่านมานี่นะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่ MEA แก้ไขเสร็จสิ้นและกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแล้วนะครับโดยทางการไฟฟ้านครหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีอู่ซ่อมรถนะฮะซึ่งเสาไฟเนี่ยล้มทับนะครับแล้วก็รถที่อยู่ในอู่เนี่ย7คันได้รับความเสียหายก็บอกว่ามาจากสาเหตุเพราะว่าฝนตกจาก 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มาถึงไวแล้วก็ดำเนินการตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจนถึงตอนนี้ก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวเรายังคงติดตามความคืบหน้านะกรณีของเหตุไฟไหม้นะครับคุณผู้ฟังที่บริเวณชุมชนวัดใหญ่นะครับอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นไฟไหม้โกดังที่เป็นโกดังผ้า5โกดังเนี่ยดับไปแล้ว3 ที่ได้เพิ่มเติมกับทางนคร45นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูตอนนี้เหลืออีก2โกดังที่กำลังเร่งควบคุมสถานการณ์ให้ได้นะครับก็ต้องมีรถแบ็คโฮมาคุ้ยนะครับมาเกี่ยกองผ้าแล้วก็ฉีดน้ำระดมฉีดกันอยู่ตอนนี้นะเหลือ2โกดังแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็อย่างที่คุยกับทางนคร45หลังที่อยู่ด้านหลังของโกดังเนี่ยห่างกันไปโอ้คิดเรียกได้ว่าไม่กี่เมตรเองนะครับคุณผู้ฟังคือไฟเนี่ยไม่ได้ลุกไหม้แต่ว่าทรัพย์สินอุปกรณ์ไฟฟ้าละลายนะครับเนื่องจากความร้อนมันละอุแล้วมันได้เรียกว่าคือไฟไหม้เนี่ยมันนานมากนะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดผลกระทบนะฮะเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างหลังคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้อีกเพราะฉะนั้นการทำงานการฉีดน้ำเป็นจำนวนมากแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการสุดตัวได้อีกนะครับมีในส่วนของเพจนะครับของนคร45เนี่ยนะฮะเขาขึ้นเป็นคลิปภาพบอกว่าเป็นคลิปภาพบางส่วนของเหตุเพลิงไหม้โกดังทอผ้าดังกล่าวนี่นะครับโอ้โหก็เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะว่าบ้านแล้วก็ชุมชนเนี่ยอยู่ใกล้กับโกดังดังกล่าวมากๆนะครับมีทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกมาก็เรียกได้ว่าลุ้นระทึกกันคือต้องออกมาจากในตัวบ้านเลยนะครับซึ่งอยู่ใกล้กันมากๆนะใกล้กันมากๆเนี่ยแม่ก็เรียกได้ว่ายังโชคดีนะครับที่ประชาชนอย่างที่เราได้เพิ่มเติมกับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านก็ลงพื้นที่วันนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะสำหรับประชาชนนะครับก็เรียกได้ว่าใช้เวลานานพอสมควรจนไปถึงณเวลานี้เนี่ยก็เหลืออีก2โกดังนะครับที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเสร็จทั้งหมดนะก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกฝ่ายด้วยนะครับเนี่ยนะฮะสำหรับเดี๋ยวให้ดูทาง YouTube นิดนึงนะเนี่ยครับคือก็เรียกได้ว่าทุรักทุเลเลยนะสำหรับประชาชนเนี่ยอุ้มสุนัขอุ้มสัตว์เลี้ยงอพยพออกมาในจุดที่ปลอดภัยนะครับเนี่ยฮะก็ต้องผูกก็ต้องอะไรกันไว้อะนะอย่างรายนี้เนี่ยคุณสุภาพสตรีนี่ก็เอาเป็นลักษณะของเศษผ้าครับเอามาผูกกับสุนัขคือณเวลานั้นเนี่ยหาอะไรได้ก็ต้องเอามาใช้ก่อนอะคือไอ้คันจะไปหาเชือกล่ามไปหาโซ่ล่ามมันก็คงไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละเอาเสื้อผ้านี่แหละเอามาฉีกแล้วก็ทำเป็นเอามาคล้องตัวเขานะแล้วก็พาไปไหนไปด้วยอ่ะนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าไปดูภาพได้นะทาง YouTube JS100 Radio โอ้โหคือพอถึงนาทีชีวิตแบบนี้เนี่ยสตินี่สำคัญมากๆนะครับสำคัญจริงๆมันเป็นเหตุที่โอ้คือใครไม่เจอกับตัวนี่ไม่ทราบนะคุณผู้ฟังเหตุไฟไหม้แล้วดูนะดูคุณผู้ฟังดูแสงเพลิงกับบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยครับประมาณ3เมตรนะที่เราได้คุยกับทางนคร45เนี่ยห่างกันกับโกดังด้านหลังเนี่ยอยู่ด้านหลังโกดังและด้วยความร้อนที่มันละอุไอความร้อนเนี่ยมันทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีวีก็ละลายน่ากลัวมากครับคือบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกผลกระทบแต่ว่ามันเป็นผลกระทบทางอ้อมอ่ะนะเรื่องของความร้อนที่มันอังมันสุมอยู่เนี่ยมันทำให้บ้านในบ้านตัวบ้านเนี่ยมันมีความร้อนสะสมแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ก็ละลายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันคือต้องดื่มน้ำตลอดอ่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนจัดมากนะครับ5โกดังและพื้นที่กว้างใหญ่มากสำหรับโกดังทอผ้านะครับที่ชุมชนวัดใหญ่ย่านสุขสวัสดิ์เนี่ยนะโอ้โหเนี่ย คือเป็นใครก็ใจไม่ค่อยดีอะถ้าบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะขอบคุณคลิปภาพจากนคร45ด้วยนะครับเนี่ยครับก็มีการส่วนที่กำลังกันจากเจ้าหน้าที่หลายๆพื้นที่นะครับพื้นที่ข้างเคียงรถน้ำก็ช่วยกันโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเหตุใหญ่เลยแหละคุณผู้ฟังเนี่ยครับเจ้าหน้าที่สังเกตเลยนะเขาจะถือน้ำดื่มน้ำกันตลอดโอ้เพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กลิ่นด้วยนะกลิ่นของพลาสติกนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็ถูกเผาไหม้และกลิ่นมันก็ทั้งควันทั้งกลิ่นเนี่ยมันก็มีผลกระทบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดื่มน้ำเพื่อที่จะไปไล่อ่ะนะครับไปไล่ไอ้พวกสารพิษเนี่ยนะครับที่มันอาจจะเข้าไปสะสมทางที่เราสูดอากาศเข้าไปสูดหายใจเข้าไปเนี่ยไปไล่ให้มันออกมาเพราะฉะนั้นนี่จะไม่เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ขาดน้ำเลยเนี่ยเนี่ยหูนี่ฮะน้องหมาตัวนี้เนี่ยเจ้าของนี่เขาก็ต้องผูกไว้เลยนะครับเพราะว่ากันว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งไปเพ่นพ่านไปเข้าไปในกองเพลิงเนี่ยอันตรายมากๆเนี่ยก็ใช้เศษผ้านะครับที่เขาน่าจะเป็นเศษของชิ้นผ้าอะไรสักอย่างเนี่ยนะเอามาฉีกให้มันเป็นให้มันมีความยาวแล้วก็ไปผูกกับตัวน้องหมาแล้วก็ลากจูงไปด้วยแล้วท้ายที่สุดก็ไปผูกกับตัวเสาไว้นะคนยังร้อนเลยสุนัขก็น่าจะร้อนระอุเหมือนกันนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิตนะฮะของชาวบ้านด้วยนะฮะอย่างภาพเนี้ยพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็อุ้มคือทำทุกอย่างอ่ะนะครับเนี่ยคนก็ต้องปลอดภัยสัตว์เลี้ยงก็ต้องปลอดภัยเช่นกันนะครับโหเห็นภาพแล้วแหมก็เรียกได้ว่ายังโชคดีที่ทุกคนปลอดภัยนะครับนะเข้าใจถึงความยากลำบากเข้าใจถึงวิกฤตนาทีชีวิตเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราติดตามอัปเดตคืบหน้ากันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ฟังนะครับจากเรื่องนี้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องของประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยครับประกาศฉบับที่9แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคุณผู้ฟังครับในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคลื่นสูงประมาณ3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนนะเนี่ยครับเป็นประกาศฉบับที่9แล้วนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยาฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคนะครับภาคเหนือเนี่ยร้อยละ70ตกหนักบางแห่งด้วยนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เช่นกันตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศานะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด33องศานะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดเชียงรายอันนี้หนักเลยที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับก็เวลาประมาณ 17:30 นาทีที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าเกิดฝนตกหนักกระหน่ำลงมาอย่างหนักในพื้นที่เมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะฮะแล้วก็อยู่ตรงข้ามนะอันนี้ไม่ได้มีผลกระทบแบบไม่ได้ตกทางแม่สายนะแต่ว่าแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมานะฮะก็มีรายงานนะครับว่าฝนตกหนักในพื้นที่เมืองท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาแล้วส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทันนะครับเกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมผิวจราจรในย่านชุมชนแล้วก็เขตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกระแสน้ำนี่บอกว่าไหลเชี่ยวบนถนนนะครับส่งผลกระทบการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นได้ทำให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กก็เรียกได้ว่าเดินทางด้วยความยากลำบากนะครับเบื้องต้นนี่คาดว่าหากฝนหยุดตกระดับน้ำจะค่อยๆระบายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับนี่ฮะคือน้ำนี่เป็นสีขุ่นๆเป็นโคลนคลักๆเลยอ่ะนะครับจริงๆต้องบอกว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีรายงานนะครับว่าที่จังหวัดเชียงรายนี่เขาเจอกับฝนที่ตกหนักเหมือนกันนะก็คือปัญหาคือท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กเกินไปทำให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันมีรายงานว่าที่บ้านห้วยน้ำเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายในฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันการระบายนี่เป็นไปด้วยความยากลำบากและทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงเส้นทางการจราจรด้วยนะครับที่ก็มีผลกระทบนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบที่ฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงฝนตกหนักลมแรงที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ชายที่ขับรถกระบะเดินทางไปทำงานแต่ฝนตกหนักถนนลื่นเป็นเหตุให้รถเนี่ยเสียหลักบริเวณทางโค้งจนพลิกคว่ำไหลพุ่งไปชนพื้นคอนกรีตจนแตกเสียหายสภาพรถนี่พังเสียหายอย่างหนักล้อหลุดนะฮะคือหลุดออกมาจากตัวรถเลยครับต้องระวังนะฮะบางเพจเนี่ยผมเห็นภาพของรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยคือวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วลื่นนะครับระหว่างที่ฝนตกเนี่ยลื่นอันตรายมากๆนะครับต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศแล้วนะครับให้เตรียมรับมือนะกับเรื่องของสภาพอากาศฝนที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนทางกรมชลประทานนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะครับตามคำสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการรองรับความเสี่ยง จากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับที่อาจจะมีผลกระทบกับประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยให้ความสำคัญกับการเก็บกักน้ำไว้อุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนด้วยนะครับบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่สภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนและคาดว่าจะคงสภาพดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าโดยโอกาสพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีนี้ซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณฝนของประเทศไทยใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่าปกติก็มีการสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์ของฝนนะครับน้ำท่าและปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกันนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์ด้วยนะครับส่วนทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 42,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ55ของความจุอ่างรวมกันยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,600 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนหลัก4แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 12,663 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ51ของความจุอ่างรวมกันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้คาดว่าต้นฤดูแล้งปี 69/6/70 จะมีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคส่วนนะครับนี่นะก็เน้นย้ำนะครับให้ดำเนินมาตรการจัดการน้ำฤดูฝนในปีนี้นะครับอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักต้นเนี่ยต้นกักกลางต้องหน่วงปลายต้องระบายนี่นะฮะเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบควบคู่ไปกับการทบทวนการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับใช้เป็นต้นทุนรับรองรับฤดูแล้งคือเขาคาดว่าฤดูแล้งปีนี้ต่อเนื่องปีหน้าเนี่ยจะหนักเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์ของเอลนีโญเข้ามาก็มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรสำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับอีกครั้งการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานคันกั้นน้ำระบบระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำนั่นเองคุณฟังวันนี้จะมีปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงด้วยไม่แน่ใจว่าใครเห็นบ้างหรือยังตอนนี้ผมมองออกไปไม่เห็นนะตอนนี้นะฮะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับเปิดเผยว่าวันนี้นะครับ30มิถุนายนชวนดูดาวดวงจันทร์เต็มดวงก็จะมองเห็นสว่างเต็มดวงเลยนะครับสามารถมองเห็นสังเกตได้เกือบทั้งตลอดทั้งคืนโดยทางด้านของ Facebook นฤทธิ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวันที่30มิถุนายน2569ดวงจันทร์เต็มดวงหรือฟูลมูนนะครับคือดวงจันทร์ที่อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกทำให้ซีกที่หันเข้าหาโลกได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่จึงมองเห็นสว่างเต็มดวงและสามารถสังเกตได้เกือบตลอดคืนท้องฟ้าพื้นที่ไหนเปิดถ่ายภาพได้นะครับส่งมาอวดกันหน่อยที่ LINE JS100 หรือว่าขึ้นภาพทาง X Asai JS100 Radio ได้นะครับมาติดตามเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับมีการแจ้งปรับราคาน้ำมันเฉพาะดีเซลและเบนซินไฮพรีเมียมลดลง5บาทต่อลิตรนะครับมีผลตี5วันพรุ่งนี้ครับนี่นะฮะปรับลดนะครับเฉพาะน้ำมันดีเซลและเบนซินแบบไฮพรีเมียมนะครับ5บาทต่อลิตรนอกนั้นยังคงราคาเดิมนะครับมีผลตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งคุณทิวุฒินะครับแจ้งมาจากตุลทิศด้านขาเข้าก่อนถึงราชปรบประมาณสัก500เมตรมีรถปิกอัพชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางกลางนะครับการเคลื่อนตัวช้าครับเป็นอุบัติเหตุรายที่32แล้วนะครับคุณผู้ฟังเรามีโครงการดีๆนั่นคือโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุ จากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนเลยครับให้ทุกท่านเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีมาช่วยกันครับต้องยอมรับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันวินัยการจราจรของคนไทยน้อยลงทุกทีเรามาร่วมกันนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยการเข้าร่วมโครงการคนรักรถทุกคนทุกคันต้องทำประกันอยู่แล้วทำประกันกับโครงการคนรักรถของวิริยะคุณมีสิทธิ์ได้เงินคืนด้วยอย่างไรล่ะถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีโอกาสได้เงินกองทุนคืนสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับสำหรับการทำประกันประเภท1นำซ้ำถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้สูงสุดไม่เกิน20วันด้วยรถที่จะเข้าร่วมทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนส่วนรถที่อายุเกิน7ปีไม่เป็นไรครับก็มีรองรับให้นี่คือการทำประกันประเภท3ได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับรถที่จะเข้าร่วมสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์แล้วก็ยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน3เดือนแต่ประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับลองโทรไปสอบถามได้เลยครับบอกว่าฟังมาจากจสร้อยโครงการขับรถดีมีเงินคืนจะทำอย่างไรปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะถ้าคุณขับรถดีอยู่แล้วเนี่ยเชิญเรียนเชิญเลยนะครับเข้าร่วมได้021500888นะครับโทรได้เลยครับ021500888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับคุณผู้ฟัง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: งขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับการจราจรรอบในก็คลี่คลายไปได้เยอะเลยนะครับตอนนี้ที่ยังหลงเหลือตกค้างกันอยู่เพชรบุรีด้านขาออกเพชรพระรามไปราชเทวียังแน่นๆนะครับผ่านแนวเบี่ยงการก่อสร้างบริเวณช่วงแยกราชเทวีบริเวณช่วงแยกราชเทวีนะครับส่วนต่อเนื่องไปทางประตูน้ำก็ยังมีปริมาณรถนะครับช่วงผ่านเข้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำตรงข้ามกับแพลตินัมเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณมัทวันนะครับแจ้งตามหาคุณอำนาจนะครับคุณอำนาจสวัสดีครับคุณมัทวันครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณอำนาจหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับ
1: ตอน11 โมงค่ะ
2: ขี่จักรยาน
1: ไปซื้อของที่ตลาดสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญ
0: เป็นอันนี้เป็นคุณพ่อหรือยังไงครับ
1: ใช่ครับคุณพ่อ
0: เป็นคุณพ่อนะครับแล้วตอนนั้นมีใครอยู่บ้านไหมครับ
1: ตอนนั้นมีคุณย่าอยู่บ้าน
0: อ๋อเห็นบอกว่าคุณพ่ออำนาจเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัวด้วยใช่ไหมครับ
2: มีครับ
1: มีค่ะ
0: ยังไงบ้างครับ
1: ม
0: ี
1: เบาหวานและความดันแล้วก็ไขมันด้วย
0: อ๋อครับมีโทรศัพท์พกติดตัวไปไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: โอ้ไม่มีเลยมีเงินสดมีอะไรไปด้วยไหมครับเนี่ย
1: สดมี200 กว่าบาท
0: โอ้แกจะออกไปซื้ออะไรครับได้แจ้งคุณแม่ไว้ไหม
1: แกออกไปซื้ออาหารนกค่ะ
0: โอ้อยู่ไกลจากบ้านไหมครับบ้านอยู่แถวๆซอย59เนาะโอ้59เออ
2: ไป
0: ส
2: ะพานใหม่ได้ที่จะไปย่างไปก็ซื้ออ
0: ืมถ้าขี่จักรยานไปนี่คือต้องย้อนสอนต้องอะไรไหมตรงนั้นน่ะ
2: ขี่บนฟุตบาท
0: บนฟุตบาท
1: บนฟุตบาทตรงอย่างเดียว
0: ไปบ่อยไหมคุณพ่อไปบ่อยไหมครับ
1: บ่อยอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไกลแบบห่างจากบ้านไปนี่กี่นาทีได้ถ้าปั่นจักรยานไป
2: ประมาณ2 กิโล
1: สองกิโล
0: ครับแล้วได้ไปออกไปตามหากันหรือเปล่าช่วงกี่โมงได้บ้าง
1: ตอนนี้ตามหาอยู่ค่ะ
2: ตอนเย็นก็ตามหา
0: ค่ะ
2: 4 โมงเย็นก็ตาม
0: หาก็ยังไม่เจอได้ไปถามคนระแวกดังกล่าวไหมครับมีไปสอบถามบ้างไหมได้บอกแสอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ไม่เห็นเหมือนกัน
0: ยังไม่มีบอกแสเนาะนะครับวันนี้คุณพ่อแต่งกายยังไงครับ
2: วันนี้ใส่เสื้อสีเขียวลายสก๊อตครับ
0: เป็นเสื้อสี
2: ขาสั้นสีดำ
0: เสื้อสีเขียวที่ว่านี่เป็นเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อยืด
2: เสื้อคอปกครับเสื้อคอปก
0: เป็นเสื้อโปโลคอปกใช่ไหม
2: ใช่
0: สีเขียวลายสก๊อตนะครับกางเกงขาสั้นสีดำนะรองเท้าเป็นรองเท้าอะไรครับ
2: รองเท้าแตะครับ
0: รองเท้าแตะนะ
2: ขี่จักรยานสีแดงคันนึง
0: เป็นจักรยานลักษณะไงแม่บ้านไหมหรือว่ามีตะกร้
2: าแม่บ้านใช่มีตะกร้าข้างหน้า
3: โอ้มีตะกร้าข้างหน้าด้วยช่วง11 โมงนะครับ
0: ทีเนี้ยทางคุณมัทวันกับแฟนเนี่ยกลับมาถึงบ้านตอนกี่โมงครับถึงมาทราบว่าพ่อหาย
2: ประมาณ4 โมงเย็นครับ
0: อ๋อก็ออกตามหากันเมื่อช่วงเย็นด้วยเนาะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้คุณออมสินใช่ไหมครับผมเรียนสายกับคุณออมสินเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นลูกชายของคุณพ่ออำนาจเนาะ
2: เป็นลูกชายครับใช่ครับ
0: คุณพ่อเคยหายไปแบบนี้บ้างไหมครับคุณออมสิน
2: ไม่เคยครับ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกเลย
2: ครับน่าจะเริ่มหลงแล้วครับ
0: อ๋อมีอาการยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ยเล่าให้ฟังได้ไหม
2: คือบางทีก็จำใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนที่บ้านด้วยเหรอ
2: คนที่บ้านจำได้แต่ว่าพวกญาตินะครับนานๆมาทีก็จะจำไม่ได
0: ้ครับมีแบบว่าเคยบอกกับเรากับคนในครอบครัวไหมว่าแบบคิดถึงที่ไหนเป็นพิเศษอยากจะไปที่นี่เป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ย
2: ไม่มีครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่หายไปคุณพ่อนี่ปกติถ้าเวลาไปเจอคนแปลกหน้าเนี่ยสมมติว่าเรียกทักทายคุณพ่อ

0: ี่ยคุณพ่อจะคุยด้วยบ้างไหมเผื่อพลเมืองดีเขาไปเจอ
1: คุยครับคุย
0: ได้เนาะตามปกติเลยแกทราบไหมครับว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่พหลโยธินซอย659
1: เราเคยถามไปแล้วก็ตอบว่าบ้านซอยไหนไม่รู้แต่เขาจำทางได้ตลอด
0: จะไป
1: บางครั้งครับผม
0: จะไปที่ตลาดสะพานใหม่เนี่ยนะแถวๆสะพานใหม่นี่อาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งได้ครับเนี่ย
1: ประมาณอาทิตย์ละครั้งได้ครับ
0: อ๋อก็กลับมาปกติทุกครั้งได้ตลอดคาดหมายยังไงครับว่าไปครั้งนี้นี่แกอาจจะออกนอกเส้นทางอะไรยังไงไห
1: มผมว่าไม่น่าออกครับแต่ผมก็โทรเช็คตามโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีคนชื่อนี้ไปลงเข้าโรงพยาบาลแต่ผมบ้านหลงลืมเคยมีนานมากแล้วก็คือแบบอ้าวลืมเข้าบ้านไม่ถูกเหมือนกันเคยมีนานแต่นานแล้วครับหลายปีมีเหมือนกัน
0: แบบหลงอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้านเราเอง
1: ใช่ครับยังใกล้เคียงอยู่แต่ครั้งนี้อาจจะหายไปเลยครับ
0: ครับโอ้ตั้งแต่11นาฬิกาแล้วคุณพ่อมีเอกสารติดตัวไหมครับพวกบัตรประชาชนไปอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเลยครับไปตัวเปล่าเลยครับกับเงินกระเป๋าตังค์ก็ไม่ได้เอาไปเพราะในนั้นจะมีที่อยู่ใส่ไว้ให้อยู
0: ่ครับอย่างภาพที่เราเห็นจูงจักรยานคือชุดนี้เลยใช่ไหมครับที่คุณพ่อใส่อันนี้
1: ชุดนี้ครับผมดูจากกล้องของจากบ้านเขาใส่ชุดนี้
0: อันนี้แคปภาพมาจากกล้องใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ฟังตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio นะครับภาพนี้เลยนะหรือว่าใครที่เข้าไปที่ Facebook JS100 Radio ทาง X ก็ได้คุณฟังแชร์ต่อนะฝากแชร์ต่อหน่อยนะครับก็หายไปเห็นบอกว่าไปที่ตลาดสะพานใหม่นะแถวๆนั้นนะครับนะก็ใครที่เจอนะครับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อชื่อว่าอำนาจเคนล่าน ะอายุ86ปีมีอาการหลงลืมด้วยผมสีดอกเราหมดแล้วนะครับผมงอกนะผม
1: ขาวทั้งหัวเลยครับ
0: แต่ผมก็ยังหนาอยู่นะผมว่าแต่ก็อาจจะมีหัวศีรษะเถิกนิดนึงบริเวณด้านหน้านะครับแต่ก็ยังมีผมอยู่นะฮะก็ฝากด้วยนะครับก็ใครที่พบเจอเพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะเอาใจช่วยเลยนะครับยังไงขอให้ได้ข่าวดีนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมยินดีครับเอาใจช่วยครับคุณน้อมศิลป์นะ
1: คร
0: ับ แล้วก็คุณมัทวันด้วยขอบคุณมากครับนะฮะคุณผู้ฟังช่วยหน่อยนะใครเข้าไปที่ Facebook JS Live Radio นะครับหรือทาง X คุณฟังจะเห็นโพสต์นี้ครับหรือว่าในส่วนของเพจ Lost and Found นะครับที่เราโพสต์กันไว้คุณผู้ฟังฝากแชร์ต่อกันหน่อยนะเผื่อใครที่ตอนนี้พบเห็นนะครับคุณพ่ออำนาจเคลล่าอายุ86ปีนะคุณช่วยไปทักคุณพ่อหน่อยอาจจะไปนั่งอยู่ข้างทางตรงไหนหรือเปล่าคุณพ่อเนี่ยมีจักรยานสีแดงด้วยเป็นจักรยานแม่บ้านคันก็ไม่ใหญ่นะคันเล็กๆนะครับเนี่ยดูจะเตี้ยๆหน่อยด้วยนะครับเป็นจักรยานแม่บ้านสีแดงใครพบเห็นเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับคุณพ่อเนี่ยสวมเสื้อเป็นเสื้อคอปกผมว่าเป็นเสื้อเชิ้ตนะเนี่ยเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตสีเขียวกางเกงขาสั้นเลยแหละคือกางเกงนี่คือขาสั้นมากเลยแหละสั้นเหนือเข่าเลยนะครับสีดำรองเท้าแตะเข็นจักรยานอยู่ในภาพเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะช่วยหน่อยครับนี่ก็จะ4ทุ่มแล้วนะคุณพ่อยังไม่กลับบ้านเลยหายไปตั้งแต่เมื่อช่วง11นาฬิกาบ้านอยู่พหลโยธิน59คุณแม่บอกว่าพ่อเนี่ยไปที่ตลาดแถวสะพานใหม่หลังจากนั้นหายไปเลยนะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137คุณผู้ฟังฝากไว้กับโครงการ Forget Me Not ด้วยเรามีโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผู้ป่วยสมองเสื่อมเราทำสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not เป็นดอกไม้สีม่วงกลีบดอกสีม่วงเกสรสีเหลืองตรงกลางเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยบนเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับก็จะมี QR Code มีเบอร์โทรให้ติดต่อเข้ามาที่จอสอร้อยก็เป็นสัญลักษณ์ที่ครอบครัวสามารถเอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยได้นะครับถ้าเกิดผู้ป่วยออกจากบ้านแล้วพลัดหลงเข็มกลัดนี้ที่ติดเสื้อติดหน้าอกเสื้อก็จะทำให้ผู้ที่เป็นพลเมืองดีหรือสมาชิกจอสอร้อยที่ได้พบเห็นเนี่ยเขาจะได้ช่วยกันนะครับสแกน QR Code หรือว่าโทรมาที่หมายเลขบนสัญลักษณ์เพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จอสอร้อยเราจะได้มีข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับว่าบ้านของผู้ป่วยอยู่ที่ไหนครอบครัวหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรของผู้ที่ดูแล ก็จะได้มีการประสานงานให้กับญาติได้ทราบนะครับว่าผู้ป่วยอยู่ที่ไหนด้วยเพราะฉะนั้นลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพอลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ตามหลังไปให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันก็ให้เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อตัวเก่งที่ผู้ป่วยมักจะใส่เป็นประจำส่วนสติกเกอร์นี่สามารถเอาไปรีดติดเสื้อได้เลยนะครับติดตรงจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนอาจจะเป็นหน้าอกเสื้อกลางเสื้อก็ได้เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังใครที่พบเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับช่วยกันนะติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยสัญลักษณ์นี้จะเป็นตัวที่ช่วยสื่อสารพูดแทนผู้ป่วยว่าเขากำลังหลงทางอยู่บนเข็มกลัดและสติกเกอร์จะมีข้อความระบุว่าคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับเป็นข้อความที่อยู่ด้านล่างของสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอันรู้กันนะครับใครที่พบเห็นผู้ป่วยที่เขาติดสัญลักษณ์นี้คุณช่วยเขาได้ด้วยการสแกน QR code หรือโทรเข้ามาที่จอสร้อยมีหมายเลขโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับบนสัญลักษณ์ดังกล่าวใครที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับลงทะเบียนผู้ป่วยของท่านเข้ามาได้เลยนะครับโทรมาที่ดอกจัน1808ครับหรือ1137ได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเวลาโทรมาก็บอกทางเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าขอลงทะเบียนผู้ป่วยหลงลืมก็ได้นะครับเราก็จะเป็นอันรู้กันนะลงทะเบียนแป๊บเดียวนะครับฝากกันไว้นะครับกับโครงการดีๆของจอสร้อยนี่คือโครงการ Forget Me Not นะครับ21 นาฬิกากับ 56 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริสาวารสิริประภาค่ะ DSI ผนึกกำลังปปส.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยึดทรัพย์กว่า34ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
7: ยามา

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: DSI ผนึกกำลังปปส.เปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดบุก8จุดเชียงรายทลายเครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโตยึดทรัพย์กว่า34ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่วนที่กำลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย8จุดในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อขยายผลเครือข่ายการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติจากการตรวจค้นเครือข่ายของหนูเฉินเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวสอบปากคำพร้อมตรวจยึดพยานหลักฐานและทรัพย์สินหลายรายการทั้งกระเป๋าเงินดิจิทัลบัญชีเงินฝากธนาคารเงินสดทองคำแท่งทองรูปพรรณและโฉนดที่ดินรวมมูลค่ากว่า34ล้านบาทซึ่งเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดโดยจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งในและต่างประเทศพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและการใช้ทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อปกปิดสินทรัพย์จากการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเผยกองทัพไทยเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถสู่ยุค AI เตรียมจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมกองทัพไทยหรือ JCC อย่างเป็นทางการ1ตุลาคมนี้คุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเสวนา Digital Readiness for One Team ATAF ที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ากองทัพไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติทางทหารในอนาคตผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าขณะนี้สภากลาโหมได้เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมกองทัพไทยหรือ JCC แล้วและจะมีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชารวมถึงจัดตั้งหน่วยอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคม2569นี้โดยหน่วยดังกล่าวจะรับผิดชอบการบูรณาการงานด้านอวกาศการปฏิบัติการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบอัตโนมัติโดรนหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพไทยพร้อมระบุว่าในช่วง3ปีแรกจะจัดทำพิมพ์เขียวดิจิตอลของกองทัพไทยกำหนดแนวทางพัฒนาระบบอัตโนมัติของทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมถึงพัฒนาหลักนิยมและมาตรฐานการปฏิบัติร่วมเพื่อให้กองทัพสามารถปรับตัวและพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนัทชัยดิ่มพลอยรายงาน
3: นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้จนถึงขณะนี้มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า11ล้านคนแต่มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพียงกว่า 600,000 คนส่วนนายจ้างที่มีกว่า 400,000 คนแต่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพียงกว่า 4,000 คนโดยในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ทั้งนี้เลขาธิการประกันสังคมคาดว่าจะมีผู้ประกันตนและนายจ้างยื่นใบสมัครมากกว่าปี2566ประมาณ2เท่าจากเดิมที่มีผู้ประกันตนสมัครกว่า200คนและนายจ้างสมัคร65คน
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสาร บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะมีกันพอผ้าจ๊ะฝ้ายถูกฝ้ายป่ะจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ไอ้ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: เอาใส่ใส่
2: เหล่าแล้วไหมคะถวาย

0: รสหวานมันเค็มจากสสส
1: 4:16 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับสวัสดีทักทายคุณณัฐนัยชื่นทรัพย์ด้วยนะครับแจ้งอัปเดตมาเหมือนเดิมบอกว่าถนนวังหลังมีการทำงานนะครับช่วงซอย4 ถึงซอย 7นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณนะครับนะฮะสวัสดีพี่จุกระเบียบด้วยนะครับทักทายเข้ามานะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับก็บอกว่าขอให้ครอบครัวของคุณพ่ออำนาจนะครับขอให้เจอคุณพ่ออำนาจไวๆนะฮะก็ยังไงฝากคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook JS ร้อย Radio ก็ได้นะครับเพจ Lost and Found หรือว่า X นะครับ @JS100ฝากช่วยแชร์นะครับโพสต์ของการตามหาคุณพ่ออำนาจเคนล่านะครับอายุ86ปีที่หายไปพร้อมกับจักรยานคันสีแดงเป็นจักรยานแม่บ้านตั้งแต่ช่วง 11:00 น.จากบ้านที่ซอยพหลโยธิน59นะครับซึ่งคาดว่าคุณพ่อน่าจะไปแถวๆตลาดทางด้านของตลาดสะพานใหม่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ยังไม่กลับบ้านเลยนะครับจนถึงณเวลานี้ใครที่พบเห็นบุคคลในภาพนะครับคุณพ่ออำนาจเนี่ยสูงประมาณ165 ซม.ผิวดำแดงนะครับผมสั้นหงอกขาวนะครับรูปร่างสมส่วนนะครับผมขาวทั้งศีรษะนะครับคุณพ่อมีโรคประจำตัวก็คือเป็นทั้งเบาหวานความดันมีอาการหลงลืมด้วยการแต่งกายคือสวมเสื้อเชิ้ตลายสก็อตสีเขียวกางเกงขาสั้นสั้นเหนือเข่านะครับกางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าแตะฝากสังเกตรถจักรยานก็ได้นะครับจักรยานปั่นสีแดงเป็นจักรยานแม่บ้านเนี่ยนะฮะซึ่งเราขึ้นภาพให้ดูตอนนี้ทางไลฟ์สดของ YouTube JS ร้อยใครที่พบเห็นคุณพ่ออาจจะนั่งอยู่บริเวณจุดไหนยังไงตรงไหนศาลาพักนะครับริมทางหรือเปล่ายังไงฝากแจ้งเพิ่มเติมกันนะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137นะฮะก็ให้กำลังใจทางครอบครัวด้วยนะครับก็พยายามจะตามหากันประสานไปกับทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีใครแจ้งนะครับกรณีของคุณพ่ออำนาจเคนล่าเลยนะพบเห็นลองเรียกชื่อคุณพ่อว่าใช่คุณพ่ออำนาจหรือเปล่านะครับลูกชายคุณออมสินตามหาอยู่นะลูกชายก็ชื่อว่าคุณออมสินนะครับยังไงฝากสังเกตหน่อยนะครับใครที่อยู่แถวๆเนี่ยทางด้านของย่านสะพานใหม่นะหรือพหลโยธินแถบๆเนี้ยนะช่วยสังเกตให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันส่วนตอนนี้ดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับหลายๆจุดก็เรียกได้ว่าอาจจะมีชะลอตัวเพราะว่ามีการทำงานอย่างสุขุมวิทด้านขาออกนะครับช่วงหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาต่อเนื่องมาทางลาซาเนี่ยรถยังติดอยู่นะครับมีการทำงานนะครับของทางเจ้าหน้าที่ขาเข้าเองเนี่ยก็จะมีชะลอตัวเข้าแยกลาซาแต่กลับการขาออกรถติดกว่านะครับมีท้ายสะสมช่วงบริเวณไบเทคบางนานะครับศรีนครินทร์ไม่มีปัญหานะครับบางจุดที่มีการทำงานรถยังชะลอตัวนะเพชรบุรีด้านขาออกต่อเนื่องมาทางราชเทวีดีขึ้นนะครับมีสะสมช่วงเข้าแยกราชเทวีพญาไทด้านขาเข้าเช่นเดียวกันต่อเนื่องแยกราชเทวีมีท้ายสะสมข้ามคลองแสนแสบนะครับต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของราชปรบยังมีปริมาณรถนะครับจากประตูน้ำต่อเนื่องไปทางมักกะสันนะยังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายแถวอยู่ตรงข้ามกับซอยหัสดินฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับจากมักกะสันเข้ามาทางประตูน้ำราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์เข้าแยกประตูน้ำก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับตอนนี้ห้างสรรพสินค้าก็ใกล้ปิดแล้วนะครับพระราม1ยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังช่วงปทุมวันต่อเนื่องราชประสงค์รถมากนะครับแล้วก็หนาแน่นช่วงชิดลมเพลินจิตนะครับผ่านใต้ BTS ชิดลมด้านขาออกเนี่ยนะครับหนาต่อเนื่องเข้าอโศก จะมีปริมาณรถหนาแน่น2ฝั่งช่วงใต้ BTS นานาส่วนเข้าแยกอโศกเริ่มดีแล้วนะครับสุขุมวิทพร้อมพงษ์เข้าแยกอโศกก็เคลื่อนตัวตามกันได้จะมีชะลอตัวนิดนึงช่วงหน้าห้างนะครับแต่ภาพรวมในแต่ละเส้นทางก็ดีขึ้นนะครับไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะอาจจะหลงเหลือเรื่องของปริมาณรถที่ยังตกค้างการทำงานของทางเจ้าหน้าที่พระราม2กลับมาติดอีกครั้งนึงนะครับพระราม2ขาเข้าข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนนะครับมีท้ายสะสมเลยบริษัทยันหวอยุนอยู่แถวๆ PTT Station ท่าจีนนะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับด้านกลับการมีชะลอตัวช่วงก่อนขึ้นสะพานท่าจีนแถวๆตรงข้ามตลาดทะเลไทยถ้าเลยไปได้ก็จะคล่องตัวนะครับฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะจุดไหนที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้แล้วก็ย้ำกันหน่อยสำหรับกิจกรรมการแคปภาพแอปพลิเคชันนะครับแคปภาพแบนเนอร์ในแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันใหม่นะครับคุณผู้ฟังเราร่วมสนุกวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าก่อนเที่ยงคืนนะครับคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับเรามีแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่New version นะครับดาวน์โหลดแล้วหรือยังใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดเข้าไปที่ App Store Play Store พิมพ์ค้นหา JS100 ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับแอป JS100 หรือใครยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store เช่นเดียวกันอัปเดตได้พออัปเดตกันแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นหน้าตาของแอปพลิเคชัน JS100 รูปแบบใหม่โดยมีปุ่ม SOS ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ของการเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลง่ายขึ้นนะครับหรือติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านแผนที่เหตุการณ์ต่างๆนะครับก็จะมีหลักๆอยู่3หมวดด้วยกันนะเราร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังนะครับด้วยการให้คุณเข้าไปที่ YouTube ผ่านแอปพลิเคชันย้ำนะครับเข้าไปที่ YouTube ผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณนี่แหละคุณฟังเข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 หลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลครับก็จะมี YouTube นะคุณผู้ฟังกดเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เข้าไปที่หน้าไลฟ์สดนะครับพอเข้าไปถึงหน้าไลฟ์สดคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นมีแบนเนอร์ที่ด้านล่างของหน้าจอไลฟ์สดนะครับเป็นแบนเนอร์โฆษณาแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ตัวนี้ให้คุณผู้ฟังถ่ายภาพหน้าจอณเวลานั้นเลยแคปหน้าจอณเวลานั้นเลยที่มีแบนเนอร์ขึ้นนะครับแล้วส่งภาพมาที่ LINE @sijs100 พร้อมพิมพ์ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เท่านี้เองก็จะมีโอกาสได้ลุ้นกับบัตรกำนัน Starbucks นะครับคุณผู้ฟังรีบนะเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแคปหน้าจอเรารีบส่งเข้ามาที่ LINE @sijs100 นะครับนะย้ำนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับคุณผู้ฟังจะต้องถ่ายภาพที่มีแบนเนอร์นะครับเนี่ยฮะตอนนี้ฮะมีแบนเนอร์ขึ้นแล้วนะครับคุณฟังแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วส่งมาที่ LINE @JS100 ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งจะต้องแคปจากแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับและ1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งครับนะฮะคณะกรรมการจะจับสลากผู้โชคดีนะครับและประกาศรางวัลออกอากาศทางสถานีวิทยุจส100นะครับเนี่ยตอนนี้แคปหน้าจอได้เลยนะครับแบนเนอร์ที่ขึ้นด้านซ้ายจะมีโลโก้ของจส100 JS 100นะครับแอป JS 100สีเขียวด้านขวาเนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถืออยู่2เครื่องอันนี้เป็นแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์โฆษณาแอป JS 100เวอร์ชันใหม่เนี่ยแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับแล้วส่งมาที่ LINE @JS 100คุณฟังไปเพิ่มเพื่อนใน LINE ก่อนนะครับก็ได้ไปเพิ่มเพื่อนใน LINE ไว้ก่อนก็ได้เข้าไปที่ LINE ครับแล้วเข้าไปที่ช่องเพิ่มเพื่อนนะครับเข้าไปที่ ID ครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาตัว @sijs100 นะครับนะคือใน LINE เนี่ยจะมีหน้าหลักคุณผู้ฟังเข้าไปที่คำว่าหน้าหลักแล้วก็จะมีสัญลักษณ์รูปคนที่มีเครื่องหมายบวกให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่รูปคนที่มีเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ค้นหาค้นหาจะเป็นรูปแว่นขยายใน LINE นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว @sijs100 เพิ่มเพื่อนได้เลยแล้วก็แคปหน้าจอใน YouTube ที่เข้าผ่านแอปเนี่ยนะเอาภาพที่คุณแคปได้ที่คุณถ่ายภาพได้ส่งเข้ามาที่ LINE พิมพ์ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรเท่านี้เองนะครับใครสงสัยยังทำไม่เป็นยังงงอยู่โทรมาสอบถามได้ดอกจัน1808หรือ1137นะครับลุ้นกันกับบัตรกำนันของ Starbucks นะครับมูลค่า200บาท5รางวัลนั่นเองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นครับนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนะอย่าลืมใครที่เข้าแอปพลิเคชันแล้วยังงงๆก็สอบถามเข้ามาได้นะครับกับทางทีมงานที่จอสร้อยของเรานะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้คุณผู้ฟังครับกรณีของเหตุการณ์เรือโป๊ะที่ล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือบริษัทแห่งหนึ่งถนนสุขสวัสดิ์ที่ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหาย1รายซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่เขาช่วยเหลือคนเจ็บขึ้นจากน้ำได้นะครับแล้วก็นำส่งที่โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงปรากฏว่าเป็นคนขับรถแบ็คโฮแล้วก็มีเป็นคนไทยนะครับขับรถแบ็คโฮ1คนอายุ44ปีแล้วก็มีชาวกัมพูชาอายุ42ปีช่วยเหลือได้นะครับนำส่งไปที่โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงส่วนผู้ที่สูญหายครับนั่นคือนายสามารถอายุ55ปีซึ่งช่วงบ่าย2โมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาร่างของผู้ที่สูญหายล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เรียกว่ามีความคืบหน้านะฮะกับเหตุการณ์ดังกล่าวในพื้นที่ของตำบลบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจเมื่อช่วงเย็นนะครับในการค้นหาผู้ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบก็ทราบว่าผู้ที่สูญหายชื่อว่านายสามารถพันทวงอายุ55ปีซึ่งขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเรือบรรทุกดินเลนโดยหลังจากเกิดแรงระเบิดเรือได้รับความเสียหายแล้วก็จมลงใต้น้ำครับส่งผลให้นายสามารถสูญหายไปพร้อมกับเรือซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำเมื่อช่วงเย็นเนี่ยนะฮะจากทางมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้ระดมกำลังค้นหาต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากกระแสน้ำใต้แม่น้ำเนี่ยมีความเชี่ยวกรากและส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์และวางแผนการค้นหาอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความปลอดภัยของทีมปฏิบัติการด้วยวันนี้ก็มีทางด้านของคุณสรรเพชรบุญยามณีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นโป๊ะของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการขุดลอกร่องน้ำโดยยืนยันว่าณขณะนั้นเองเนี่ยมีผู้สูญหาย1รายและบาดเจ็บ2รายซึ่งคนเจ็บถูกส่งโรงพยาบาลมีอาการปลอดภัยแล้วนะครับส่วนภารกิจในการค้นหาเมื่อช่วงเย็นก็ยังต้องดำเนินต่อไปซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อช่วงเวลา 20:50 นมีการแจ้งอัปเดตว่าได้ยกเลิกการค้นหาแล้วนะครับเมื่อช่วง 20:50 นทีนี้สำหรับสาเหตุของเหตุการณ์นี้นะครับเบื้องต้นเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่รถแบ็คโฮกำลังขุดตักดินจากร่องน้ำครับตามโครงการขุดลอกดังกล่าวซึ่งกรมเจ้าท่าเขาอนุมัติโครงการเมื่อวันที่27พฤษภาคมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่15กรกฎาคมโดยบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามขั้นตอนนะครับอย่างไรก็ตามบอกว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานพนักงานสอบสวนจะมีการรวบรวมหลักฐานในการตรวจพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็มีการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะครับก็บอกว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีทางด้านของบริษัทปตท.เนี่ยนะฮะเขาก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ยืนยันนะครับว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุไม่มีท่อส่งก๊าซหรือท่อก๊าซของบริษัทจึงตัดประเด็นการรั่วไหลของก๊าซที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ออกไปเบื้องต้นก่อน
2: ทีนี้มาตรการด้านความปลอดภัยกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้ทางกรมเจ้าท่านะครับระงับการปฏิบัติงานทั้งหมดนะครับในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนอนุญาตให้กลับมาดำเนินงานอีกครั้งนะรวมทั้งขอความร่วมมือจากท่าเรือและสถานประกอบการใกล้เคียงให้ตรวจสอบโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมินผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีการประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับประชาชนว่าพื้นที่โดยรอบยังคงมีความปลอดภัยนะครับสำหรับเรื่องของภารกิจการค้นหาผู้สูญหายซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาสามารถระบุตำแหน่งหัวเรือและท้ายเรือที่จมอยู่ใต้น้ำได้โดยเรือลำดังกล่าวนี่นะครับบรรทุกเป็นเรือบรรทุกดินที่ใช้รองรับดินจากรถแบ็คโฮมีน้ำหนักการบรรทุกนี่อยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันนะครับการค้นหาจึงต้องดำเนินไปด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำด้วยเนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องติดตามนะครับเพราะว่ายุติการค้นหาไปเมื่อช่วง 20:50 นะครับก็แหมถ้ามีปาฏิหาริย์นี่ก็ขอให้ปลอดภัยนะเอาใจช่วยนะครับครอบครัวของผู้ที่สูญหายด้วยนะคุณฟังคืนนี้มีโปรแกรมของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับแหมพูดถึงฟุตบอลโลกนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมเต็ง2ทีมตกรอบแล้วนะครับเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์ผลเสมอในเวลา 1-1 ต่อเวลาก็ยังเสมอกันท้ายที่สุดตัดสินด้วยการดวลจุดโทษเนเธอร์แลนด์เสมอในเวลา1-1กับโมร็อกโกดวลจุดโทษแพ้ไป2-3ทำให้เนเธอร์แลนด์ตกรอบนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมาทัวร์นาเมนต์นี้เนเธอร์แลนด์นี่เล่นกันไวต่อบอลกันไวเล่นกันไวแต่ไปแล้วนะครับพ่ายให้กับโมร็อกโกส่วนทางเยอรมนีก็เสมอในเวลากับปารากวัยท้ายที่สุดดวลจุดโทษนะครับแพ้ไป3-4ทำให้อินซีเล็กเยอรมันตกรอบ32ทีมสุดท้ายครับในขณะที่ทางด้านของบราซิลก็เอาชนะญี่ปุ่นไปนะครับอย่างหวุดหวิด2-1นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตว่าคืนนี้ใครแข่งกันบ้างเดี๋ยวขอไปคุยกับกรณีนะครับที่มอเตอร์เวย์นะครับช่วงใต้สะพานกับรถมอเตอร์เวย์มีรถบรรทุกคอนเทนเนอร์นะครับนะที่ไปติดอยู่ใต้สะพานนะฮะคุยกับทางพันตำรวจโทปรีชามีเพตราสารวัตรสารวัตรจราจรนะครับสน.จระเข้น้อยนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับ
2: ครับผมสารวัตรเหตุการณ์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับไปติดอยู่ใต้มอเตอร์เวย์ครับตรงนี้ตรงจุดไหนครับสารวัตร
3: จุดนั้นเขาเรียกว่าจุดตัดใกล้ๆทางรถไฟเรียบคลองมอนครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าทั้งสองฝั่งนะครับรถน้อยครับแต่ว่าจำเป็นต้องปิดหมดครับว่าจุดดังกล่าวมันมีแค่สองเลนครับ เลนเข้าและเลนออกแล้วตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยขวางอยู่สองเลนครับผม
2: โอ้ขวางหมดเลย
3: แต่ว่าจุดดังกล่าวรถน้อยทั้งตัวครับแล้วก็ตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของรถนะครับตอนนี้เอารถเคนมาแล้วครับเดี๋ยวจะใช้ลักษณะยกขึ้นแล้วก็ให้หัวลากออกมาแล้วก็ให้ตั้งลำใหม่แล้วก็ถอยเข้าไปแล้วก็จะลากออกไปได้เลยครับใช้เวลาอีกแป๊บนึงครับ
2: หัวลากนี่มีพลิกมีอะไรไหมครับหัวลาก
3: ไม่ครับไม่นะครับแค่ตัวล็อกมันหลุดเฉยๆครับ
2: อ๋อตัวล็อกของท้ายกับหัวมันหลุดออกจากกัน
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วตรงนี้นี่ต้องมีการจัดการจราจรยังไงครับระหว่างดำเนินการรถต้องเลี่ยงยังไงบ้างครับ
3: ก็คือตอนนี้ครับเลยจุดดังกล่าวมันเป็นที่กลับรถอยู่ครับก็เลยให้น้องๆพี่ที่เขาใช้ทางก็บอกว่าช่วยไปกลับรถข้างหน้านะครับเพราะจุดดังกล่าวไม่สามารถที่จะกลับรถได้ผมคงใช้เวลาอีกไม่นานก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้ครับ
2: อ๋อครับเอ๊ะความสูงเขามันสูงเกินมันเขามี การห้ามอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ว่าความสูงเท่าไหร่
3: ไม่ครับก็คือตอนนี้รถเทรลเลอร์คันนี้ก็เป็นปกติทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาตอนที่ติดโค้งมาสลักที่ยึดแล้ว
2: มันหลุด
3: หัวลาก
2: อ
3: ะแค่นั้นเองครับผม
2: ไม่ได้ไปไอตัวด้านบนไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับคานด้านบนเนี้ยไม่มีใช่ไหม
3: ไม่เลยครับ
2: ไม่มีนะ
3: ข้างบนอะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์ขอโทษนะครับแล้วก็มันห่างอยู่ประมาณหน้าที่ผมกะด้วยสายตานะหน้าจะห่างอยู่ประมาณ3-4เมตรครับ
2: นะครับแล้วเขาบรรทุกอะไรมาครับสารวัตร
3: เป็นไก่ครับหนักไม่เกิน25ตันครับผมตอบถามแล้วครับผม
2: โอเคครับยังอยู่บนตู้ครบหมดไม่มีหล่นลงมานะ
3: ถูกต้องครับผม
2: ครับเอ๊ะตรงนี้ประมาณสักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ได้อะครับสารวัตร
3: กิโลเมตรน่าจะประมาณเดี๋ยวผมจะอยู่ประมาณกิโลเมตรที่13-15ครับ
2: 13-15นะตรงนี้
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะครับเดี๋ยวน่าจะต้องใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่นะในการดำเนินการ
3: ตอนนี้รถเคนมาจอดแล้วครับน่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวครับเต็มที่ไม่เกินครึ่งประมาณ30นาทีครับ
2: ครับคนขับเขาให้การยังไงครับทำไมมันถึงหลุดได้ครับสารวัตร
3: ถามคร่าวๆแล้วก็คือช่วงตีโค้งมานะครับมันตะหลุดนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
2: ครับ
3: ครับ
2: อยู่ห่างกันไหมตัวแม่กับตัวลูกเนี่ย
3: ตัวตู้คอนเทนเนอร์มันก็ยังทับอยู่นะครับทับอยู่กับตัวหัวลากแค่มันหลุดออกมาเต็มที่ก็ไม่เกินครึ่งเนี่ยซึ่งไม่ได้ครับ
2: ครับผมนะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่ารถน้อยนะครับไม่ได้มีผลกระทบกับการจราจรนะ
3: คร
2: ับ ครับได้ครับแต่รถใหญ่ยังวิ่งกันอยู่ไหมครับเนี่ยสารวัตรตอนนี
3: ้น้อยแล้วครับ
2: น้อยแล้วนะโอ้ครับสารวัตรยังไงเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จอาจจะรบกวนอีกทีนึงนะครับเพิ่มเติมกันที่จอสร้อยด้วยนะครับรบกวนนิดนึง
3: ได้คร
2: ับ ครับผมขอบพระคุณครับให้กำลังใจครับ
3: ครับผมโอเคคร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพันตำรวจโทปรีชามีเพตราสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยนะครับเป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับใต้สะพานกลับรถมอเตอร์เวย์นะครับเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกไก่มาคือสลักของตัวพ่วงเนี่ยหลุดนะฮะก็เลยต้องมาดำเนินการต้องใช้รถยกขนาดใหญ่มาดำเนินการนะครับตรงนี้ฝากเป็นข้อมูลนะครับรถไม่ได้มากนะครับต้องเลยไปกลับรถจุดถัดไปนะครับนะเพราะว่าขวางไป2ช่องทางก็เห็นไปได้แค่มอเตอร์ไซค์อ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณเฟิร์นครับกรณีของคุณออมสินที่แจ้งตามหาคุณพ่ออำนาจคุณเฟิร์นครับกรณีของ

พ่อนะที่สน.คันนายาวนะครับโอ้นี่เป็นข่าวดีนะครับตอนนี้ทางคุณออมสินกำลังเดินทางไปรับตัวคุณพ่ออำนาจอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงต่อสายได้พูดคุยได้เดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีใจด้วยนะดีใจกับคุณอำนาจแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องให้คุณพ่อหายไปข้ามคืนนะฮะก็เรียกได้ว่าแหมหลายๆคนก็รู้แล้วก็เอาใจช่วยกันอยู่นะครับดีใจด้วยจริงๆนะครับกำลังเดินทางไปนะตอนนี้เจ้าตัวกำลังเดินทางไปนะครับนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสน.บางเขนแล้วก็ทางด้านของสน.คันนายาวด้วยนะครับก็มีการประสานงานกันเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังนี่นะฮะก็เป็นการลุ้นเอาใจช่วยของหลายๆท่านอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวดีแล้วนะครับนะดีใจกับทางคุณอำนาจและครอบครัวด้วยจริงๆนะครับคุณฟังส่วนกรณีของเหตุ เพลิงไหม้นะครับที่โกดังผ้าย่านสมุทรปราการทางสุขสวัสดิ์พระสมุทรเจดีย์นะครับนั่นคือย่านซอยวัดใหญ่นี่นะฮะล่าสุดเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการประสานกับกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยไม่พบสารอันตรายนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการอัปเดตความคืบหน้าการควบคุมเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่ยังคงมีกลุ่มควันโดยรอบเพื่อดูแลความปลอดภัยเรื่องของสารพิษที่อาจจะเกิดจากไฟไหม้โดยทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษทำการเข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เหตุที่เกิดเหตุนะครับโดยทางคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้สั่งสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่เกิดเหตุทันทีนะครับเพื่อคลายความกังวลให้กับประชาชนโดยข้อมูลณเวลา 22:00 น.ที่ผ่านมานี่เลยนะครับยังไม่พบสารอันตรายใดๆครับทีนี้สำหรับการวางแผนปฏิบัติการต่อเนื่องซึ่งยังมีความร้อนสะสมอยู่นะครับจังหวัดสมุทรปราการทีมปฏิบัติการในพื้นที่และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้วางแผนปฏิบัติโดยทีมดับเพลิงจะทำการเกลี่ยพื้นที่ระดมฉีดน้ำเข้าไปเพื่อทำการตรวจวัดก๊าซบริเวณโดยรอบพื้นที่ครับรวมถึงตรวจวัดก๊าซในชุมชนบริเวณท้ายลมนะครับจำนวน 2-3 จุดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในชุมชนนะครับทางนี้ทางปภ.ก็จะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ให้ทราบต่อไปนะครับก็นี่คืออัปเดตล่าสุดเลยนะครับนะขอบคุณทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับล่าสุดมีทางคุณกระปุกแดงนี่ก็บอกว่าดีใจกับคุณออมสินที่ได้พบคุณพ่อแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีนะนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ภาวะสมองเสื่อมลงทะเบียนกับโครงการ Forget Me Not ของเราได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโทรมาลงทะเบียนครับดอกจัน1808หรือ1137จะได้มีข้อมูลกันไว้นะครับเวลาที่คนป่วยเขาหลงทางสูญหายนะครับก็จะได้ให้พลเมืองดีช่วยกันสังเกตสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not นะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคุณผู้ฟังในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับในค่ำคืนนี้เที่ยงคืนนะครับก็จะมีคู่ระหว่างโกติวัวกับนอร์เวย์นะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกส่วนคู่ที่2นะครับตี4ฝรั่งเศสเจอกับสวีเดนโอ้โหคู่นี้ก็น่าดูนะครับและเวลา8นาฬิกานะครับเม็กซิโกเจอกับเอลกวาดอร์นะครับตอนนี้รู้สึกว่าทีมจากเอเชียนี่ตกรอบกันหมดแล้วนะญี่ปุ่นนี่เป็นทีมสุดท้ายของเอเชียที่ยังเหลืออยู่นะครับนอกนั้นนี่นะไม่เหลือแล้วนะ

ไม่เหลือแล้วนะฮะเอเชียเนี่ยเกาหลีใต้ไปแล้วซาอุก็ตกรอบไปแล้วนะครับออสเตรเลียก็ไม่เดี๋ยวก่อนนะออสเตรเลียนี่ยังอยู่นะคือถ้าทีมในเอเชียเนี่ยออสเตรเลียนี่เป็นหนึ่งทีมในเอเชียนะออสเตรเลียยังอยู่นะครับแต่หลายคนมองว่าออสเตรเลียไม่ใช่ฮะจริงๆเขาอยู่ในโซนเอเชียนะนะครับก็ยังเหลือออสเตรเลียนี่แหละนะครับนอกนั้นนี่ไม่มีแล้วนะครับนะน่าเสียดายแทนญี่ปุ่นนะเพราะว่าก็เล่นดีๆนะครับแหมมาเสียในนาทีบาปนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะหลายๆท่านก็ลุ้นกันอยู่เนาะคู่บราซิลกับญี่ปุ่นสนุกมากๆนะครับอย่าลืมเชียร์ฟุตบอลให้เป็นฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังเชียร์ฟุตบอลให้เป็นกีฬานะครับล่าสุดนี่มีการทลายเว็บพนันมีเงินหมุนเวียนปีละ840ล้านนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีปฏิบัติการมาโดยตลอดนะครับมีการนำกำลังหมายค้นจากศาลจังหวัดแม่สอดจังหวัดตากนะครับเข้าจับกลุ่มนางทัศนาอายุ27ปีสัญชาติเมียนมานางสาวซินซาหน่วยอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาเหมือนกันพร้อมตรวจยึดของกลางคอมพิวเตอร์1เครื่อง iPad 1เครื่องโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเราเตอร์อีก1เครื่องตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับผบ.ตร.ได้สั่งการให้บช.สอท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โดยเฉพาะพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลที่ยังเปิดท้าทายโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายในช่วงมหากาพย์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจชุดสืบกองกำกับการ2นะครับบก.สอท.4ตรวจพบเว็บไซต์ชื่อว่า Las Vegas LV177 มียอดสมาชิกกว่า 40,000 รายเปิดมานาน2ปีมียอดเงินหมุนเวียนกว่า70ล้านต่อเดือนหรือกว่า840ล้านบาทต่อปีโดยลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์เช่นพนันฟุตบอลต่างประเทศมีหวยมีสล็อตบาคาร่าและพนันอื่นๆอีกหลายชนิดครับมีฐานที่ตั้งอยู่ที่พื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากนั้นจึงมีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายศาลออกหมายค้นเป้าหมายนะครับก่อนเข้าจับกลุ่มผู้กระทำผิดทั้ง2คนนะครับพร้อมกับของกลางที่ตรวจยึดได้ไว้ทั้งหมดจากการสอบสวนทั้ง2คนก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าได้ทำงานรับจ้างเป็นแอดมินตอบแชทลูกค้าบริการลูกค้าที่เข้ามาเล่นพนันออนไลน์ให้กับเว็บพนันรายนี้มานานกว่า1ปีแล้วโดยได้รับค่าตอบแทนคนละ 30,000 บาทต่อเดือนก็มีการดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.การพนันนะครับแหมแอดมินเป็นชาวพม่านะครับ2รายยังมีอีกเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะกวาดล้างให้ได้หมดนะท่ามกลางการเข้าถึงการถ่ายทอดสดที่อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ก็เนี่ยแหละก็จะมีเว็บไซต์เหล่านี้นะครับนะซึ่งเขาก็ลักลอบในเรื่องของการถ่ายทอดแล้วก็มีการเชิญชวนนะให้เข้าร่วมการพนันขันต่อมีความผิดนะครับนะนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันนะฮะสำหรับอีกหลายๆเว็บนะครับที่ก็ยังมีเกิดใหม่ก็มีเยอะของเดิมแล้วเปลี่ยนชื่อก็มีมากมายนะครับก็ต้องให้ความรู้ให้ข้อมูลกับบุตรหลานของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่สำคัญนะเด็กๆ เขาก็อยากจะดูครับฟุตบอลโลกแต่บางทีการหาดูมันไม่ง่ายนะครับช่องทางต่างๆก็ไปอาศัยช่องทางเขาเรียกว่า
คือภาษาของคนดูฟุตบอลเขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติก็เป็นเว็บไซต์เว็บเถื่อนนะครับซึ่งมันก็จะมีแอบแฝงเรื่องของการเชิญชวนให้เล่นพนันน่าเป็นห่วงถ้าเด็กๆ เยาวชนเข้าไปดูโดยเฉพาะแอดมินที่เขาก็จะมีการสื่อสารกับคนดูเนี่ยบางทีก็โฆษณาให้ดูน่าสนใจใช้เงินไม่เยอะลงทุนนิดเดียวอะไรแบบนี้ใช้เงินเพียงแค่หลักสิบหลักร้อยก็ได้เนี่ยต้องระวังนะน้องๆเยาวชนอย่าไปหลงเชื่ออะไรเด็ดขาดนะครับคือเป็นไปได้อย่าไปเข้าครับอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ดีเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเราไปหลวมตัวเขาไปเล่นเขาไปโอนเงินให้เขามันมีแต่ผลเสียนะครับนะเพราะฉะนั้นเตือนถึงน้องๆทุกคนฝากทางผู้ปกครองนะครับดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรลักษณะที่มันล่อแหลมแบบนี้เยอะมากนะครับทางโลกออนไลน์ต้องระวังบุตรหลานของเราด้วยนะครับ 22:57 น.เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 23:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเมื่อช่วง22:55 นะครับรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุเพลิงไหม้ครับคุณผู้ฟังเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับที่ซอยจรัญสนิทวงศ์75แยก25/2ถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับแขวงบางพลัดเขตบางพลัดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยบางอ้อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุนะครับอัปเดตเมื่อช่วง23:04ตรวจสอบนะครับถึงที่เกิดเหตุในลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นอยู่ระหว่างการใช้น้ำควบคุมเพลิงนะครับหลังจากนั้นครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคลบางขุนนนท์สามเสนนะฮะรวมไปถึงฝ่ายปฏิบัติการพิเศษกู้ภัยทางน้ำอยู่ระหว่างเข้าสนับสนุนในที่เกิดเหตุนะครับณขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้น้ำนะครับจำนวน2หัวฉีดเข้าควบคุมเพลิงที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับในซอยจรัญสนิทวงศ์75แยก25/2นะครับนี่เป็นอีกเหตุหนึ่งนะคุณผู้ฟังที่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับล่าสุดเลยใครที่พบเห็นรถดับเพลิงนะครับรถของกู้ภัยกำลังเดินทางไปควบคุมเพลิงนะครับบริเวณดังกล่าวยังไงช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับกำลังรีบเร่งไปควบคุมเพลิงนะจรัญสนิทวงศ์75แยก25/2นะครับถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงและเขตบางพลัดครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับผู้ฟังแหมคือช่วงนี้เนี่ยเหตุเพลิงไหม้นี่บ่อยมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีเหตุใหญ่ที่ชุมชนวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราขอไปเพิ่มเติมกรณีของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ครับที่สลักพ่วงหลุดนะฮะบริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับกับทางพันตำรวจโทปรีชามีเพตราสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งครับสารวัตรสวัสดีครั้งครับอ๋อสักครู่หนึ่งนะครับสัญญาณยังไม่มานะนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมนะฮะ บอกว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเคลื่อนย้ายแล้วนะทางสารวัตรเพิ่มเติมมานะครับก็เปิดการจราจรได้แล้วนะครับตรงนี้นะที่ขวางไป2ช่องทางบริเวณช่วงคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็เป็นคู่ขนานใต้สะพานกลับรถมอเตอร์เวย์ใกล้กับจุดตัดทางรถไฟกิโลเมตรที่13ถึงกิโลเมตรที่15รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกไก่นะสลักระหว่างหัวพ่วงกับบรรทุกพ่วงเนี่ยมันหลุดนะครับก็ดำเนินการก็ใช้เวลา30นาทีอย่างที่สารวัตรนำเรียนก่อนหน้านี้ก็ตรงนะครับก็ค่อนข้างเป๊ะเลยนะให้หลังมา30นาทีเนี่ยเคลื่อนย้ายได้นะครับขอบคุณทางพันตำรวจโทปรีชามีเพตานะครับสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะครับรามอินทราด้านขาเข้าก่อนหน้านี้ช่วงตรงข้ามกับแฟชั่นไอแลนด์มีรถจักรยานยนต์ชนกันหลายคันที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะครับพื้นที่ของสน.บางชันเป็นเหตุรายที่34นะครับที่มีแจ้งเข้ามานะใครเดินทางกันอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยถนนโล่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างมืดด้วยใช้ความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จักรยานยนต์นี่ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะที่ประสบเหตุบ่อยที่สุดนะครับฝ่าฝืนสัญญาณไฟบ่อยที่สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นยานพาหนะที่เยอะที่สุดเยอะจริงยังไงต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คุณสวมหมวกกันน็อกไหมคุณรอสัญญาณไฟคุณฝ่าฝืนหรือเปล่าทุกปัจจัยมันมีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับมาช่วยกันครับลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดนะครับ ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังนะครับมาดูเรื่องของการแจ้งของหายกันบ้างนะครับมีทางคุณสมเจตตามหาโทรศัพท์มือถือ Oppo A57 นะครับเครื่องสีดำอยู่ในเคสสีดำหรือไว้บนรถแท็กซี่นั่งจากซอยกำนันแม้น28มาลงที่กำนันแม้น36เวลาประมาณ2:15 นที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะส่วนทางคุณสุภศรตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษเป็นกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อโค้ชสีน้ำตาลลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะครับททหารหอหีบ6589กรุงเทพข้างในบอกว่ามีลอตเตอรี่3ใบมีเงินสดประมาณ 1,000 กว่าบาทมีบัตรข้าราชการบัตร ATM บัตรประชาชนนะครับบัตรเครดิตนะฮะบัตรประชาชนด้วยนะครับโดยสารมาจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่คอนโดไลฟ์ลาดพร้าวนะครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวประมาณช่วง2:20 ที่ผ่านมานี่เองบนรถแท็กซี่สีชมพูนะครับททหารหอหีบ6589ฝากผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้ด้วยเจอหรือเปล่าบางทีเนี่ยเวลาที่ผู้โดยสารลงต้องเปิดไฟในห้องโดยสารให้เขาตรวจสอบนิดนึงอ่ะเนาะแล้วก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าอย่าลืมสำรวจสิ่งของก่อนนะครับก่อนลงจากรถเนี่ยบ่อยครั้งบางทีหยิบเงินค่าโดยสารในกระเป๋าสตางค์กำลังจะจ่ายแต่ว่าวางโทรศัพท์มือถือไว้โทรศัพท์มือถือเนี่ยหายเยอะมากน่าจะเป็นทรัพย์สินที่สูญหายมากที่สุดนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือคือจังหวะที่ลงก็ลืมหยิบมาด้วยหลายคนก็วางไว้บนเบาะนั่นแหละนะครับบางทีวางกระเป๋าสตางค์แต่หยิบโทรศัพท์มือถือลงเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือเนี่ยหายกันเรียกได้ว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้นะ2รายการนี้คุณณัฐวัฒน์นะครับตามหารองเท้าเป็นรองเท้ากีฬาสีขาวเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนโดยสารจากปิ่นเกล้าลงที่ซีคอนบางแค5 โมงที่ผ่านมานะครับคุณพิชยาดาตามหาแฟ้มเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเรียกมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีมาลงที่ศูนย์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ AAS Harley Davidson ที่วิภาวดีนะครับประมาณช่วง3 โมงที่ผ่านมานะครับเป็นเอกสารที่อยู่ในแฟ้มนะครับแล้วก็มีทางคุณลำดวนที่ตามหาถุงยาเป็นถุงยาที่อยู่ในกระเป๋าผ้าสีชมพูนะครับมีระบุรายชื่อผู้ป่วยนะครับบนถุงยาก็คือนางสาวนกน้อยสนพะเนามีโทรศัพท์มือถือสีดำเป็นลักษณะแบบปุ่มกดด้วยนะครับอยู่ในกระเป๋าใบนี้นั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับ1 ม.ม.ค.ควาย 6006กรุงเทพจากแมคโครศรีนครินทร์มาลงที่ซอยอ่อนนุช66เมื่อช่วง15:30นะครับทั้งหมดนี้ก็ยังไงฝากด้วยนะมีคุณมินด้วยนะคุณมินนี่เข้ามาล่าสุดเลยคุณมินตามหาเป็นเนื้อสดน้ำหนัก2 กิโลกรัม1 ถุงนะครับบนรถแท็กซี่นะครับทะเบียนททหารหอหีบ9050นั่งมาจากตลาดนัด4 แยกพระพรหมถนนเลียบคลอง2มาลงที่หมู่บ้านสุภาลัยเบลล่าวงแหวนสุเหร่าคลอง1ช่วง 20:55 เป็นเนื้อสด2 กิโลกรัม1 ถุงนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้าตัวนี้วางไว้ที่ท้ายกระโปรงหรือเปล่าไม่ได้ระบุเพิ่มเติมมานะฮะยังไงฝากพี่โชเฟอร์คันนี้ด้วยนะครับททหารหอหีบ9050ผู้โดยสารนั่งมาช่วงก่อน2 ทุ่มเนี่ยแหละนะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับที่จอสอร้อยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคือบางท่านเนี่ยพอไปถึงปลายทางผู้โดยสารลงแล้วผู้โดยสารลืมของไว้ทีนี้รถออกไปแล้วไปรับผู้โดยสารต่อแต่ว่าของเนี่ยเก็บไว้ไม่รู้จะส่งคืนอย่างไรจะย้อนกลับไปคืนให้เราก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนอ่ะบางทีก็มีอย่างนี้เหมือนกันก็ไม่รู้ผู้โดยสารคือเราไปส่งอ่ะแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะผู้โดยสารอาจจะเดินต่อไปเข้าบ้านเขาอะไรแบบนี้แต่ถ้าไปส่งหน้าบ้านนั้นก็จะพอทราบแหละใช่ไหมฮะถ้าไม่รู้ว่าจะส่งคืนกันอย่างไรก็ให้สสร้อยเป็นสื่อกลางนะครับประสานเข้ามาที่นี่ก่อนแจ้งเข้ามาได้เลยตลอด24 ชั่วโมงเข้าใจครับบางท่านเนี่ยบอกคือไม่อยากจะให้ผู้โดยสารลืมของเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยกังวลใจอ่ะของอยู่กับเราอ่ะที่ไม่ใช่ของเราอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าไม่อยากจะเสียเวลาไปส่งคืนหรืออะไรแบบนี้ ทุกครั้งก่อนลงยังไงให้ผู้โดยสารตรวจสอบกันนิดนึงเนาะผู้โดยสารก็ต้องตรวจสอบดีๆครับก่อนลงเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับผู้ขับขี่อาจจะเปิดไฟในรถให้ตรวจสอบนี่โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยหายกันบ่อยนะฮะหรือไว้บนเบาะบ้างบางทีร่วงอยู่บนที่วางเท้าบ้างอะไรแบบเนี้ยนะโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์นะยังไงก็เน้นย้ำอ่ะตอนลงนะครับตรวจสอบอะไรให้ครบก่อนลงนะครับอะไรก็ว่ากันไปเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในภายหลังด้วยนั่นเองนะครับหรืออย่างไรถ้าเจอยังไงถ้าอยากจะประสานงานเข้ามายินดีเลยนะครับที่จอสร้อยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับคุณฟังช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในต่างประเทศกันบ้างครับที่ญี่ปุ่นครับมีเหตุรถไฟชินคันเซ็นครับไปชนหมีครับนะฮะนี่คือในญี่ปุ่นนะครับสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานนะครับว่ามีเหตุรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นไปชนหมีตัวนึงบริเวณระหว่างสถานีวาดะและสถานีอุโงะซากายในจังหวัดอากิตะทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นนะครับช่วงประมาณ 7:30 น.ของวันอังคารที่30มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยพนักงานขับรถไฟเนี่ยเขาพยายามหยุดรถทันทีหลังสังเกตเห็นหมีอยู่บนรางนะครับแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทันครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งผลให้บริการรถไฟดังกล่าวเนี่ยระหว่างจังหวัดอากิตะกับกรุงโตเกียวต้องหยุดชะงักชั่วคราวครับแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะและยังไม่พบหมีตัวดังกล่าวนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุด้วยรายงานระบุนะครับว่ามีการตรวจสอบรถไฟขบวนที่มุ่งหน้าไปยังกรุงโตเกียวที่สถานีอุโงะซากายแล้วก่อนกลับมาให้บริการอีกครั้งไม่นานครับหลัง 8:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากไม่พบความผิดปกติทีนี้ในวันเดียวกันครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้เริ่มดำเนินการสำรวจประชากรหมีในถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งเขาบอกว่ากระจุกตัวอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากมีรายงานพบเห็นหมีและเหตุการณ์ที่มีหมีทำร้ายคนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโดยจะติดตั้งกล้องตรวจจับในพื้นที่ภูเขาและดำเนินการสำรวจจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายนก่อนจะเผยแพร่ผลการประเมินจำนวนประชากรหมีตามแหล่งที่อยู่อาศัยและรายจังหวัดภายใน6เดือนหลังจากการสำรวจเสร็จสิ้นนั่นเองครับนี่นะฮะก็ยังไม่พบนะสำหรับหมีตัวดังกล่าวก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างแต่ถูกชนหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้มีร่องรอยความเสียหายของตัวรถไฟหรือว่าไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ครับทีนี้ไปต่อกันที่ประเทศจีนครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่ามีไวรัลบนโลกออนไลน์ที่ประเทศจีนเป็นคลิปวิดีโอที่สุดซาบซึ้งนะครับโดยมียอดผู้เข้าชมมากกว่า10ล้านครั้งกดไลค์กว่า 58,000 ครั้งด้วยกันเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสุนัขตำรวจสายพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดชื่อว่าปู่ลู่อายุ4ปีนะครับซึ่งปู่ลู่เนี่ยได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อตรวจค้นยาเสพติดในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่ดูแลนะครับก็คืออาเว่ยก็ย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วระหว่างที่อาเว่ยกับปู่ลู่เนี่ยถูกส่งตัวไปปฏิบัติภารกิจทลายแก๊งค้ายาเสพติดณอาคารร้างแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานปู่ลู่สามารถตรวจจับเสียงของกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่กำลังหลบหนีแล้วก็วิ่งนำหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยอาเว่ยเนี่ยก็วิ่งไล่ตามติดๆนะครับท่ามกลางแสงไฟที่สลัวๆนะครับแล้วก็ทางเดินที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยซากสิ่งของต่างๆอาเว่ยเนี่ยเกิดก้าวพลาดครับคุณผู้ฟังแล้วพลัดตกจากระเบียงชั้น2ลงสู่พื้นด้านล่างส่งผลให้ตัวของอาเว่ยเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ แล้วก็มีอาการชักหลังจากนั้นหมดสตินะครับมีอาเจียนเป็นเลือดในขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆเนี่ยก็รีบเข้าไปช่วยเหลืออาเวยส่วนตัวปู่ลู่นะฮะสุนัขข้างกายของอาเวยเนี่ยก็ไม่ยอมห่างจากร่างของอาเวยตัวมันเนี่ยวิ่งวนเวียนด้วยความกระวนกระวายนะครับใช้จมูกดุลร่างของอาเวยเพื่อพยายามจะปลุกให้อาเวยเนี่ยตื่นตลอดอาเวยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับและตกอยู่ในอาการโคม่าถึง5วันแพทย์วินิจฉัยว่ากะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าอกของเขาเนี่ยหักหลายจุดในระหว่างที่อาเวยต้องพักรักษาตัวยาวนานถึง6เดือนเนี่ยนะครับปู่ลู่ครับซึ่งก็ถูกส่งกลับไปอยู่ที่ฐานฝึกนะก็ไม่ได้ทำอะไรก็หยุดทำงานไว้อย่างนั้นกลายเป็นสุนัขที่เสื่องซึมกระวนกระวายเขาบอกว่าแทบจะไม่ยอมกินข้าวกินน้ำด้วยนะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าปู่ลู่เนี่ยมันเดินกลับไปยังสถานที่ที่อเวยเคยอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับบริเวณห้องพักประตูหน้าฐานฝึกหรือว่าเส้นทางที่เคยเดินฝึกซ้อมร่วมกันมีหลายครั้งเขาบอกมีครั้งหนึ่งที่มันรีบวิ่งเข้าหารถตำรวจที่ขับเข้ามาแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าไม่พบอเวยอยู่บนรถทีนี้เมื่ออเวยหายดีแล้วนะครับแล้วก็กลับเข้ามารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อสักประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาก็เลยนำปู่ลู่ครับออกมาพบกับอเวยทันทีที่มันเห็นหน้าของผู้ดูแลมันปู่ลู่ก็ส่งเสียงเห่าแล้วก็วิ่งโผล่เข้าหาอย่างรวดเร็วขณะที่อเวยก็ทิ้งกระเป๋าเดินทางลงพื้นเลยนะครับแล้วก็คุกเข่าลงอ้าแขนโอบกอดสุนัขคู่ใจของเขาไว้ด้วยความตื่นตันใจเนี่ยครับเป็นคลิปที่เป็นไวรัลนะครับซึ่งชาวโซเชียลในจีนเนี่ยก็รับชมคลิปดังกล่าวต่างก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับกับเรื่องราวของเจ้าหน้าที่เอาเวยกับสุนัขตำรวจปู่ลู่คู่นี้นะฮะชาวเน็ตคนหนึ่งก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าสิ่งที่ปู่ลู่เฝ้ารอไม่ใช่แค่คนดูแลแต่คือสหายร่วมรบตัวเขาเองบอกว่าซาบซึ้งที่สายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์คู่นี้จริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าซาบซึ้งกันไปนะครับเพื่อเป็นนะภาพความประทับใจเป็นไวรัลที่จีนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยเรื่องข่าวดีของคุณอมสินกันก่อนคุณอมสินครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ยเป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยเป็นเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาใช่ไหม
1: ใช่ครับผมนู่นเดินไหมครับจักรยานเขาไม่ได้เอาไปเขาบอกว่าจอดปากซอยแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยไปเอาของลืมไว้แล้วก็เดินไปถึง
0: ที่ไหนอ่ะ
1: จอดแถวลามินทาครับดูเหล่าคลองหนึ่งครับ
0: โ
1: อ้วินมอเตอร์ไซค์ไปเจอเขาก็เลยไปส่งที่สน.คณะยาว
0: ไอ้แล้ววินมอเตอร์ไซค์นี่เขาไปเจอยังไงตรงนั้นเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังไหมเขาสุดท้ายก
1: ็วินมอเตอร์ไซค์เขาคงเจอแล้วเขาคงถามว่าบ้านอยู่ไหนเห็นพูดว่าอยู่พหลโยธิน59เขาก็ยังพอจำได้แต่ว่าแบบคงจะไปไม่ถูกอ่ะพอเดินไปถึงทางลามินทาแล้วครับไกลก็คงเลยไปส่งสน.ไว
0: ้ที่คันนายาวใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วจักรยานอยู่ที่ไหนครับ
1: จักรยานเขาบอกว่าจอดอยู่ปากซอยครับ
0: ปากซอย
1: ปากซอย59เนี่ยครับ
0: ที่พหลโยธินเนี่ยนะ
1: ปากซอยบ้าน
0: ที่บ้านเนี่ยเหรอแล้วเจอหรือยังครับตอนนี้จักรยาน
1: ยังผมยังไม่สังเกตเพิ่งขับรถกลับมาถึงบ้านก็เลยเดี๋ยวว่าจะออกไปดูว่าจักรยานอยู่หรือเปล่า
0: โอ้แล้วแกก็เดินไปนู่นเลยเหรอ
1: ครับครับ
0: เดินไปนู่นครับไกลมากไหมคุณ
1: ไกลครับไกลครับแต่บอกว่ากลับมาบอกปวดเข่าเลยครับ
0: โอ้โหแล้วช่วง11โมงนี่แดดร้อนๆเปรี้ยงๆเลยนะ
1: ครับ
0: อาการเป็นยังไงบ้างคุณพ่อ
1: ก็ปกติอยู่ครับถามว่าหิวข้าวไหมไม่หิวแต่ว่าดูโซมๆครับ
0: แล้วได้ถามไหมครับว่าเดินไปไหนมายังไงบ้างเนี่ยไปกินอะไรมาบ้างหรือยัง
1: ยังครับกำลังซักอยู
0: ่อิดโรยไหมครับเหนื่อยไหม
1: ก็นิดหน่อยครับนิดหน่อย
0: ไม่มีร่องรอยอะไรถลอกอะไรยังไงมีไหม
1: ครับไม่มีครับไม่มีครับ
0: โอ้ปลอดภัยดีอุ้ยนี่เดี๋ยวต้องขอบคุณมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างเขาด้วยเนาะแม
1: ่ครับแต่ไม่เจอครับเจอเขามาส่งไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันครับ
0: โอ้โ โอ้ดีมากเลยไปเจอคนดีนะครับเขาก็สงสัยนะดีนะที่เขาสงสัยแล้วเขาถามอยู่นะโอ้แต่คุณพ่อก็ยังจำได้นะตกลงแกจำได้นะว่าอยู่ที่พระหนห้าสิบเก้า
1: เขาบอกว่าพระหนห้าเก้าครับแต่ว่าคงกลับไม่ถูก
0: มันสักประมาณกี่กิโลได้ถ้าเราประเมินอะที่เดินไปเนี่ยคุณอมสิน
1: นี่ใช่จากถึงก็กิโลแปดครับโอ้โหก็เป็นร่วมเกือบสิบโลอะครับ
0: โอ้แกลบลบมีแนวโน้มว่าจะเดินไปเรื่อยไหมใช่ไหม
1: ผมว่าคงเดินไปเรื่อยหาทางกลับครับแต่ไม่รู้จะกลับยังไงเจอวินเขาก็ไปส่งสอนอไว
0: ้ครับครับดีใจด้วยจริงๆคุณอมสินหลายท่านให้กำลังใจมาทาง YouTube เนี่ยแฟนๆจสร้อยบอกว่าดีใจด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ก็ให้คุณพ่อพักผ่อนให้เต็มที่นะครับคุณอมสินยังไงมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not ของจสร้อยได้นะเราเปิดรับลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็เข็มกลัด Forget Me Not ไปให้ที่บ้านนะฮะเดี๋ยวยังไงอาจจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะครับเนาะ
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยสวัสดีครับเนี่ยมีคุณระพีก็บอกมันดีใจด้วยที่ได้พบคุณพ่อแล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณกระปุกแดงด้วยนะครับที่ก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณพ่อก็กลับถึงบ้านแล้วนะคุณพ่ออำนาจของคุณอมสินนะครับดีใจกับครอบครัวด้วยนะครับนะเดินไปไกลเลยบ้านอยู่พหล59เดินไปถึงกม8รามอินทราครับนะนี่แหละเพราะฉะนั้นผมย้ำเลยนะกรณีของผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือว่าผู้ที่เขามีอาการหลงลืมอาจจะไม่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับบางคนเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วนะสำหรับคนที่วัยกลางคนที่อาจจะแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราเริ่มแล้วนะเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะเราเคยทำเราเมื่อกี้เนี่ยเราแปลงฟันไปแล้วแต่เรามาแปลงอีกรอบนึงเราทำอะไรไปแล้วแต่เรามาทำอีกรอบนึงอันเนี้ยมันจะเริ่มมีอาการแบบเนี้ยนะสำหรับเรื่องของอาการหลงลืมสามารถลงทะเบียนกับโครงการ Forget Me Not ได้เลยนะครับโทรมาที่ดอกจัน1808หรือ1137จะได้รับสัญลักษณ์เป็นเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเอาไว้ติดตัวนะให้กับผู้ป่วยเวลาที่พลัดหลงออกจากบ้านเกิดหลงทางสัญลักษณ์นี้ช่วยได้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยพูดช่วยสื่อสารแทนผู้ป่วยให้กับพลเมืองดีที่เขาพบเห็นจะได้ทราบว่านี่คือผู้ป่วยที่หลงทางอยู่ก็จะได้ช่วยกันประสานติดต่อเข้ามาที่จสร้อยลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137ย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะแม้เมื่อสักครู่เล่าถึงเรื่องของอาเวยกับปู่ลู่คุณกระปุกแดงก็บอกว่าน้องหูลู่เขาชื่อปู่ลู่ครับคุณกระปุกแดงบอกน้องหูลู่น่าเอ็นดูนะครับปู่ลู่นะครับความผูกพันระหว่างเจ้านายกับสัตว์เลี้ยงนะคุณละพีนะครับคุณละพีบอกรักเจ้าของสุดนะครับเนี่ยมันเป็นความซื่อสัตย์ของสุนัขที่มีให้กับเจ้านายมีให้กับเจ้าของเขานะก็หลายๆคนก็ชอบนะเลี้ยงสุนัขเนี่ยเพราะความซื่อสัตย์ของเขาเนี่ยแหละนะครับเวลากลับบ้านแล้วเขาช่วยฮีลใจจะเป็นแมวก็ดีจะเป็นสุนัขก็ดีช่วยฮีลใจได้เยอะบางทีเราเครียดมาจากการทำงานตลอดทั้งวันเครียดมาจากเรื่องราวต่างๆแต่ไปเจอพวกเขาเนี่ยเราก็มีความสุขเขาเจอเราเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเขาไม่เจอเราเขาก็เศร้าก็เช่นเดียวกันนะครับนะก็เอ็นดูกันนะครับอ่ะ23นาฬิกากับ38นาทีช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่กระหายไปแล้วอะค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ุณฟังกรณีของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์75แยก25-2นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้มีผู้ติดค้างอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการช่วยเหลือออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งขณะนี้บอกว่าใช้น้ำจำนวน3หัวฉีดนะครับ23:23เพิ่มเติมมาบอกว่าควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับนะซึ่งขณะนี้เพลิงสงบแล้วนะครับรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะก็เป็นเหตุล่าสุดสำหรับเพลิงไหม้ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์75แยก25-2นะครับเนี่ยนะฮะมีทางคุณกู๊ดมิวนะครับบอกว่าขอบคุณพี่วินด้วยพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะนะที่ไปเจอคุณพ่ออำนาจนะครับแล้วก็แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่นะโอ้โหนี่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเป็นพลเมืองดีในช่วงกลางคืนเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นผู้สูงอายุที่เขาเดินอยู่นะลักษณะเหมือนจะหลงทางเนี่ยมันเป็นไปได้เลยนะครับว่าญาติหรือว่าครอบครัวอาจจะกำลังตามหาอยู่แบบเนี้ยนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผิดวิสัยอ่ะนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับที่จอสอร้อยอย่างเคสของคุณอำนาจเนี่ยทางครอบครัวก็ตามหาเพราะว่าคุณพ่ออำนาจนี่ออกไปตั้งแต่11 โมงนะครับเดินไปไกลมากเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับติดตามมีอยู่พี่จุกระเบียบก็บอกว่ามารอส่งนะเมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งใช่ไหมเมื่อวานหลับไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ซอยมารอส่งนะเมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งใช่ไหมเมื่อวานหลับไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟัง

อนตรวจสอบให้ดีๆนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรายังมีการเสียบปลั๊กค้างไว้โดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความร้อนนะครับกาต้มน้ำหรือบางคนอุ่นอาหารไว้ค้างเตาไว้คาเตาไว้บางทีเราลืมนะครับบางท่านพออุ่นอาหารอยู่ก็เข้าไปสวดมนต์เดี๋ยวจะออกมาปิดสุดท้ายลืมเผลอหลับไปก็มีเหมือนกันก่อนนอนตรวจสอบดีๆครับจุดธูปจุดเทียนก็ให้ดับสนิทก่อนแล้วค่อยเข้านอนอย่าปล่อยไว้นะอันตรายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าๆสายไฟเนี่ยสำคัญมากๆนะครับคือถ้ามันเก่าแล้วก็ต้องเดินสายใหม่นะครับบางทีสายไฟที่มันไปเดินอยู่บนฟ้าหรืออะไรแบบเนี้ยถ้ามันเก่ามากก็มีโอกาสนะครับที่มันจะเกิดปัญหาลัดวงจรได้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นปัจจัยที่เรียกได้ว่าเป็นสาเหตุเลยดีกว่านะสำหรับเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะก่อนออกจากบ้านตรวจสอบให้ดีๆว่ามีอะไรที่เราอุ่นอาหารไว้เราลืมหรือเปล่าวาล์วแก๊สปิดแล้วหรือยังคือถ้าเราตรวจสอบได้เป็นนิสัยแบบนี้นะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับคุณฟังสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางล่าสุดนะครับทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะครับนายเอสมาอิลบาเกรีได้เปิดเผยนะครับว่าคณะผู้แทนอิหร่านจะหารือกับเจ้าหน้าที่กาตาร์ในวันพรุ่งนี้นะครับเกี่ยวกับการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านที่อยู่ในกาตาร์ภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU ที่มีการลงนามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั่นเองโดยทางบาเกอีได้กล่าวนะครับบอกว่าการหารือที่กรุงโดฮาจะมุ่งเน้นการดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจรวมทั้งข้อ11ซึ่งเกี่ยวกับการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านแล้วก็ยังเพิ่มเติมว่าอิหร่านได้เตรียมการที่จำเป็นไว้ทั้งหมดแล้วและแสดงความหวังว่าการปลดอายัดทรัพย์สินจะเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุตามที่ต้องการบาเกอีได้กล่าวเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งสำคัญสำหรับอิหร่านคือการที่สามารถเข้าถึงเงินทุนของตนเองและนำเงินดังกล่าวไปใช้ซื้อสิ่งที่ประเทศจำเป็นในช่วงเวลานี้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวเขาเองยังยืนยันว่าอิหร่านไม่มีกำหนดการในการหารือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในทุกระดับในช่วงหลายวันข้างหน้าก็ตามบอกว่าการเริ่มต้นการเจรจาระดับสูงกับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจซึ่งรวมถึงการยุติสงครามในทุกแนวรบการยกเลิกปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการออกหนังสือยกเว้นจากสหรัฐที่ให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบและการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดบางส่วนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับบอกด้วยนะครับผมว่าเราต้องประเมินกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่อีกไม่กี่วันข้างหน้าจากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะเริ่มการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเมื่อใดและอย่างไรสำหรับประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซทางบาเกอีได้กล่าวนะครับว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องให้บุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงในช่องแคบแห่งนี้เพราะว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นพร้อมย้ำว่าอิหร่านมุ่งมั่นที่จะรักษาสิทธิ์ในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซดังกล่าวในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นในวันนี้นะครับนักลงทุนก็จับตาการเจรจาทางอ้อมครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กาตาร์ 21:42 ตามเวลาประเทศไทยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสรอบส่งมอบเดือนสิงหาคมบวกเพิ่ม 0.05 ดอลลาร์หรือ 0.07% สู่ระดับที่70.80 เซนต์นะครับต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือครับรอบส่งมอบเดือนสิงหาคมบวกเพิ่ม 0.12 ดอลลาร์หรือ 0.16% สู่ระดับ73.27 เซนต์ต่อบาร์เรลแม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นในวันนี้แต่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสมีแนวโน้มดิ่งลง 20-19% ตามลำดับในเดือนมิถุนายน

0: ะครับซึ่งทางการกาตาร์ยืนยันในวันนี้นะครับว่าสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายเจเร็ดคูเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับได้เดินทางถึงกรุงโดฮาแล้วทั้งสองจะไม่เข้าพบเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรงโดยทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์นายมาเจตอัลอันชารีได้เปิดเผยนะครับว่าคณะผู้แทนสหรัฐจะเข้าพบตัวแทนจากประเทศเป็นกลางเพื่อหารือความคืบหน้าในการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่สหรัฐและอิหร่านที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามร่วมกันนอกจากนี้นะครับทางด้านของนายอัลอันชารียังได้เปิดเผยยืนยันว่าทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดเอาไว้จะไม่ถูกโอนไปยังอิหร่านแต่อย่างใดนักลงทุนก็จับตานะครับเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบของสถาบันปริโตอเมริกาหรือว่า API ในวันนี้ก่อนที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลในวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าต้องจับตานะครับคุณผู้ฟังสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเรื่องของการเจรจานะครับดังกล่าวเนี่ยว่าจะมีเกิดขึ้นจริงหรือไม่สหรัฐก็บอกว่ายังไงก็มีเกิดขึ้นแต่ว่าทางอิหร่านก็ยังปฏิเสธท่าทีดังกล่าวของทางผู้นำสหรัฐนะครับก็เรียกได้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยผมเข้าไปสำรวจราคาน้ำมันดิบนะครับเวสเท็กซัสตอนนี้เนี่ยปรับลดลงมา 0.83 นะครับก็คือ83เซนต์นะตอนนี้ปิดอยู่ที่69เหรียญ93เซนต์นะครับส่วนเบรนท์นะครับปรับลดลงมาเล็กน้อย13เซนต์ตัวเลขอยู่ที่73เหรียญนะครับก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในเรนจ์นะครับเดียวกันกับเมื่อช่วง3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับที่นำมาฝากกันด้วยขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่แวะมาส่งกันด้วยนะครับคืนนี้กลับไปเชียร์ฟุตบอลโลกไหมครับคุณระพีถามโอ้คืนนี้ผมว่าคู่ที่น่าสนใจนี่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะแต่ตีสี่น่าจะไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆเอาใครยังไม่ได้ลุ้นครับหน้าจอทางแอปพลิเคชัน YouTube ในแอปเวอร์ชันใหม่บ้างเหลือเวลาอีก6นาทียังทันนะฮะเข้าไปที่ YouTube ถ้ายังไม่อัปเดตไปอัปเดตก่อนนะครับเข้าไปขออภัยเข้าไปที่แอปพลิเคชันก่อนแอปพลิเคชัน JS 100ถ้ายังไม่อัปเดตก็เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store กดอัปเดตก่อนใครยังไม่มีแอปไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store เช่นเดียวกันพอได้แอปเวอร์ชันใหม่มาแล้วคุณผู้ฟังลงทะเบียนเรียบร้อยเปิดเข้าไปปั๊บในหน้าของช่องทางโซเชียลคุณผู้ฟังแตะเข้าไปก็จะเห็น YouTube แตะเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปที่ไลฟ์สดตอนนี้แบนเนอร์ขึ้นแล้วนะครับแบนเนอร์นะที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับคุณฟังแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยถ่ายภาพหน้าจอตอนนี้ได้เลยแล้วเอาไปส่งที่ Line @JS 100พิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับลุ้นบัตรกำนันจาก Starbucks 5รางวัลนะครับนะอีก5นาทีสุดท้ายทำได้ทำเลยนะครับพี่จุกบอกว่าหลานทำให้แล้วเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นล่ะนะขอให้โชคดีนะครับเอาล่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันก่อนครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่30มิถุนายนครับจสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุทั้งหมด34รายครับมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นผู้เสียชีวิตที่เกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับขอบคุณมูลนิธิเหมาไม่ขับด้วยนะครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมพัดอภิธนาการขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับก็ให้พักผ่อนให้มากๆนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่วันศุกร์ตอนเช้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

วีรกรรมแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยต่อพระมหาอุปราชาเมื่อพุทธศักราช2135เป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าในการต่อมาได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระบรมราชานุสรณ์ในพระบรมเดชานุภาพเป็นราชประเพณีสืบเนื่องมาเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลราชูปโภคพระราชทานนามตามอย่างพระแสงสำคัญและเครื่องพิชัยยุทธของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้แก่พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโตงพระแสงดาบคาบค่ายพระแสงของเงาเจ้าพระยาแสนพลพ่ายและพระมาลาเบียงซึ่งได้อัญเชิญเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาทุกราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสกวีเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์วรรณกรรมยอพระเกียรติลิลิตะเลงพ่ายทรงพรรณนาความเมื่อทรงท้าให้กระทำยุทธด้วยพระกชาทานไว้อย่างไพเราะยิ่งว่าหัสดีรณเรศอ้างอวสานนี้นานับอนาคตการห่อนพ้องขัตติยายุทธบรรหารคดชคู่กันแห่คงแต่เผื่อพี่น้องตราฟ้าดินกษัยเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนฝีมือดีในรัชสมัยเขียนภาพจิตรกรรมแสดงพระราชพงศาวดารการทรงกระทำยุทธหัตถีไว้ในหอพระราชกรมานุสรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งหนึ่งกับตั้งให้ประชาชนชมในงานพระเมรุท้องสนามหลวงคราวหนึ่งเมื่อเสร็จงานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดับไว้ที่พระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางปะอินต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้บูรณะพระสถูปที่ตำบลดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีไว้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แต่การค้างอยู่จนถึงรัชกาลปัจจุบันในพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระสถูปที่ดอนเจดีอีกวาระหนึ่งต่อมาในพุทธศักราช2502เมื่อการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ดอนเจดีแล้วเสร็จรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสรณ์ในวันที่25มกราคมกับได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้การนี้เป็นรัฐพิธีเรียกว่ารัฐพิธีพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสังเวยและประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ในท้องที่ต่างๆที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศกาลปีใหม่ของจีนซึ่งเรียกว่าตรุษจีนนี้นอกจากมีการเฉลิมฉลองของราษฎรเชื้อสายจีนโดยทั่วไปแล้วในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีแบบอย่างธรรมเนียมเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่3อย่างหนึ่งเรียกว่าการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระป้ายจากพระที่นั่งมหิศรปราสาทไปประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและสร้างพระป้ายประดิษฐานเป็นที่ทรงสักการะณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินครั้งนั้นได้มีพระราชดำริว่าเมื่อทำป้ายขึ้นแล้วก็สมควรให้มีการเส้นไหว้ตามธรรมเนียมด้วยจึงมีการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของจีนเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นพระรูปหล่อคล้ายกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักละไม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระจารึกพระประมาภิไธยด้วยอักษรจีนประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลากลายลงรักปิดทองส่วนพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งเวหาจำรูนเป็นพระป้ายแบบจีนจารึกพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีคู่หนึ่งภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระป้ายจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเพิ่มขึ้นอีกคู่หนึ่งพระป้ายทั้ง4องค์จารึกด้วยอักษรจีนบนแผ่นไม้จันทร์ปิดทองขอบสลักลวดลายอย่างจีนประดิษฐานในพระวิมานตั้งอยู่ท้องพระโรงกลางหน้าห้องพระบรรทมชั้นบนพระราชพิธีสังเวยพระป้ายมีเครื่องสังเวยตามธรรมเนียมของจีนเมื่อทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสการะพระป้ายแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเผากระดาษทองกระดาษเงินทรงจุดประทัดเจ้าพนักงานเชิญวิมานเทวดาไปบูชาหน้าพระวิมานพระป้ายพร้อมทั้งผูกผ้าสีชมพูการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายนี้แต่เดิมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งเวหาจำรูนในวันไหว้ตามธรรมเนียมจีนและประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งอัมพรสถานในวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่หากแต่เมื่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเป็นประจำทุกปีที่พระราชวังบางปะอินเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายพร้อมกันทั้งสองแห่งในวันตรุษจีนการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองบ้างหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจแทนอาจกล่าวได้ว่าพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนคือการถวายราชสการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตามแบบอย่างธรรมเนียมของจีนที่สอดคล้องกับโบราณราชประเพณีอย่างเหมาะสมยิ่ง

การพระราชกุศลเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน3ที่เรียกว่าการพระราชกุศลมาฆบูชานั้นมีคำอธิบายในบทพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนว่าแต่เดิมก็ไม่ได้เคยทำมาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่พระอรหันต์พุทธสาวก1250ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาการพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งทรงกำหนดแบบอย่างไว้ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีสวดคาถาปฏิโมกข์และทรงจุดเทียนรอบพระอุโบสถ 1,250 เล่มเป็นพุทธบูชาต่อมาในสมัยรัชกาลที่5หากเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสในหัวเมืองใดก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพุทธเจดีย์ในที่นั้นๆส่วนพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์และมีธรรมเนียมปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งคือการจุดดอกไม้เพลิงที่เกยหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชกุศลมาฆบูชานี้ในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7มีคำเรียกตามหมายกำหนดการว่าพระราชกุศลมาฆบูชาจาตุรงคสันนิบาตสิ่งที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงคือการจุดดอกไม้เพลิงหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นจุดเทียนที่พระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีที่เริ่มมีมาแต่สมัยรัชกาลที่4และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเทียนรุ่งคือเทียนซึ่งจุดบูชาตลอดคืนจนรุ่งเช้าเทียนเดินคือเทียนซึ่งใช้สำหรับเดินเวียนเทียนและธูปอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาที่พระอารามสำคัญได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติพระราชวังบางปะอินในพุทธศักราช2525เมื่อพระพุทธปฏิมาประธานประจำพุทธมณฑลที่ศาลายาสร้างแล้วเสร็จทางการได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีศากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์การเวียนเทียนณพุทธมณฑลจึงเป็นพระราชกรณียกิจเนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชาที่มีพุทธศาสนิกชนเฝ้ารับเสด็จและโดยเสด็จพระราชกุศลกันอย่างเนืองแน่น

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ครับวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569แล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอนัญชานะคะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะมีความคืบหน้านะคะกรณีเหตุไฟไหม้เดือนประชาชนในซอยจรัญสนิทวง75แยก25/2นะตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะโดยได้รับแจ้งเมื่อ 22:55 นะคะเป็นเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยจรัญสนิทวง75แยก 25/2 ถนนจรัญสนิทวงแขวงบางพลัดเขตบางพลัดนะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะแล้วก็มีผู้ติดค้างด้วยเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือมาเรียบร้อยแล้วก็สำหรับรายงานข่าวในช่วงนี้นะคะมีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีของวันที่30มิถุนายนนะคะซึ่งอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เสนอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรอีก1ปีคือจนถึงวันที่30มิถุนายนปี70เพราะว่าในห่วงดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะนะคะซึ่งครม.มอบหมายให้ทางกรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอก็จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยเนื่องจากว่าสถานการณ์ในประเทศของเขาเนี่ยตอนนี้มีเสถียรภาพมากขึ้นและปี69เนี่ยนะคะก็ยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักการเปิดสถานทูตในครั้งนี้นะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศและเปิดโอกาสขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกขณะเดียวกันอิรักก็ยังเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยมีนักท่องเที่ยวจากอิรักเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคือในปีเนี่ย68มีจำนวน 15,644 คนเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าจากในปีก่อนนะคะ นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการตรวจลงตราสืบเนื่องจากการบังคับใช้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวทำงานหรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นไม่เกิน60วันให้แก่93ประเทศและมาตรการตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองให้แก่31ประเทศในช่วงกว่า1ปีครึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแต่ก็พบว่ามีชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งแฝงตัวลักลอบทำงานและกระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะคะสำหรับแนวทางการปรับปรุงมาตรการใหม่เนี่ยก็ให้ยึดหลัก1ประเทศได้รับ1สิทธิ์ในการยกเว้นการตรวจลงตราโดยดำเนินการยกเว้นการยกเลิกสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราไม่เกิน60วันจำนวน93ประเทศและปรับเปลี่ยนเป็นการให้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราไม่เกิน30วันแทนโดยให้สิทธิ์แก่54ประเทศพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้สามารถเดินทางเข้าไทยทางบกได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินแล้วก็ได้จะทำสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราไม่เกิน15วันตลอดจนปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ด้วยนะคะนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดผลการประชุมมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายกรณีการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีการใช้คนไทยเป็นนอมินีนะอันนี้ผู้ที่ประกอบอาชีพทนายความแล้วก็บัญชีเนี่ยพบว่ามีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เลยขอให้มีการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้นะคะให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีพบการกระทำความผิดสนับสนุนให้ต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีทั้ง2วิชาชีพนะคะก็ตกลงว่าจะลงโทษขั้นสูงสุดแก่สมาชิกฐานร่วมกระทำความผิดหรือรู้เห็นเป็นใจทำให้เสื่อมเสียวิชาชีพอย่างเคร่งครัดซึ่งโทษสูงสุดก็คือการถอดชื่อหรือเพิกถอนใบอนุญาตจากวิชาชีพรวมถึงถูกดำเนินคดีด้วยนะคะบริษัท Fitch Ratings ประเทศไทยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ภาคธุรกิจไทยเนี่ยมีการกู้ยืมในสัดส่วนสูงท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความผันผวนค่อนข้างมากจากความไม่นอนของปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกทำให้การมีหนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเนี่ยถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งหากภาคธุรกิจนั้นไม่สามารถรองรับกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะส่งผลกระทบกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนหนี้สูงก็ได้แก่กลุ่มปิโตรเคมีและกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งฟิชยังมีมุมมองเป็นลบจากความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะกระทบต่อการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยโดยที่ในส่วนของกลุ่มปิโตรเคมียังมีความเสี่ยงอีกหนึ่งนะคะก็คือซัพพลายปิโตรเคมีที่มาจากจีนเนี่ยจะกระทบกับธุรกิจและกลุ่มธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็มีความเสี่ยงด้านการซื้อที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวแล้วก็ยังมีซัพพลายในตลาดเป็นจำนวนมากขณะที่กลุ่มพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคก็มีสัดส่วนหนี้ในระดับสูงเหมือนกันมากเพราะต้องมีการกู้ยืมเงินมาลงทุนโครงการพลังงานต่างๆแต่ว่ามีมุมมองเป็นกลางกับกลุ่มนี้นะคะเพราะว่ายังได้รับผลดีๆจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่มีความหลากหลายมากขึ้นและการที่จะมีการใช้ไฟฟ้าและน้ำในนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ Data Center Fitch มองว่าในระยะข้างหน้าภาคธุรกิจควรมีการลดระดับหนี้เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจหรืออาจจะมีการปรับโครงสร้างของการให้กู้ยืมใหม่เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเพราะว่าความไม่แน่นอนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สิงคโปร์นะคะสำนักงานตลาดพลังงานสิงคโปร์ตอนนี้ประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มในไตรมาสเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพราะว่าราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งในตอนออกกลางและต้นทุนการผลิตพลังงานที่เพิ่มขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ17เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็จะกลายเป็น 31.91 สิงคโปร์เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงก่อนรวมภาษีสินค้าและบริการนะขณะที่ค่าก๊าซหุงต้มเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 สู่ระดับ23.48 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไม่ใช่ค่ะสูงระดับ 23.48 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะคะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขาต้องนำเข้าพลังงานเป็นส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศโดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติที่เป็นสัดส่วนราวร้อยละ95ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดและก็ยังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตก๊าซหุงต้มด้วยนะคะส่วนที่เวียดนามเนี่ยนะคะก็มีการเพิ่มโทษนะในคดีอาชญากรรมเศรษฐกิจและก็เทคโนโลยีนะคะกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามชุดที่14เรียกร้องให้มีการแก้ไขนโยบายทางอาญาในภาคเศรษฐกิจและก็เทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาของบทลงโทษจำคุกแต่ว่าจะไปเพิ่มบทลงโทษทางการเงินแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ศึกษามาตรการทางอาญาที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมการละเมิดความปลอดภัยทางอาหารและการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อต่อสู้อาชญากรรมร่วมกับกลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงรวมถึงประเทศที่มีชุมชนชาวเวียดนามขนาดใหญ่ด้วยนะคะยังมีผลการสำรวจความคิดเห็นนะคะจะทำโดยสถาบัน OMFIF นะคะก็เกี่ยวกับการเงินและก็เศรษฐกิจทอรัมนะคะเขาบอกเห็นว่ามีธนาคารกลางทั่วโลกจำนวนมากขึ้นที่วางแผนจะปรับลดสัดส่วนการถือครองสกุลเงินดอลลาร์ที่จะเพิ่มการถือครองในช่วง10ปีข้างหน้าเนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินสหรัฐนั้นเพิ่มสูงขึ้นธนาคารกลางกองทุนบำเหน็จบำนาญภาครัฐและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจำนวน90แห่งที่ร่วมการสำรวจเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะเพิ่มการใช้ AI จากระดับปัจจุบันยังมีนัยยะสำคัญโดยสถาบันที่เข้าร่วมการสำรวจซึ่งดูแลสินทรัพย์รวมกันประมาณ10ล้านล้านดอลลาร์มองว่าความผันผวนในกลายเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถาวรมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและก็กำลังมีการทดสอบแนวทางใหม่ๆเพื่อรับมือกับปัญหารวมถึงการนำ AI มาใช้แก้ปัญหาด้วยนะส่วนมอร์แกนสแตนเลย์นะคะปรับลดคาดการราคาน้ำมันเป็นครั้งที่2ในรอบประมาณ2สัปดาห์เนื่องจากการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าคาดขณะที่การส่งน้ำมันของสหรัฐยังอยู่ในระดับสูงและอุปสงค์จากจีนก็ยังซบเซาเพิ่มความเสี่ยงที่ตลาดน้ำมันโลกจะกลับเข้าสู่ภาวะล้นตลาดนะคะคาดว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะเฉลี่ยอยู่ที่75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส3และ4ของปีนี้ลดลงจากประมาณการเดิม15ดอลลาร์และ5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับนะเฉลี่ย75ดอลลาร์ก็ยังสูงอยู่มากนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่รายงานของอัยการไต้หวันนะเขาไปตรวจค้นสำนักงานของบริษัทซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์จากสหรัฐและบริษัทเทคโนโลยีอีก2รายเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่ขยายวงกว้างขึ้นในคดีลักลอบนำเข้าชิป AI ของ NVIDIA ไปจีนซึ่งก็เป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐตอนนี้มีผู้ที่ถูกสอบสวนแล้ว9คนนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสารเพื่อสามารถส่งเซิร์ฟเวอร์ประมาณ50เครื่องไปจีนได้พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อวางแผนที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายการค้าต่างประเทศเพื่อการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปจีนแผ่นใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแบบช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณปุกแดงน้องอุ่นใจและคุณระพีด้วยนะคะทักทายผ่านทาง YouTube นะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชนบทที่ห่างไกลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญสุนทานเป็นประจำทุกวันตามคติความเชื่อที่ยึดถือกันมาแต่โบราณว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อทำมาหากินให้เพียงพอสำหรับใช้สอยในโลกนี้และทำบุญสร้างกุศลให้แก่ชีวิตในโลกหน้าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรปรัชญาการดำรงชีวิตบทนี้ยังคงได้รับการยึดถือปฏิบัติเสมอมาคืนเพ็ญเดือน11แสงไฟจากก้านไม้สนนับร้อยๆมัดสร้างความสว่างสวยไปทั้งหมู่บ้านต่อแพหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนราวกับจะจำลองที่นี่ให้เป็นสังกัดสนครเมื่อครั้งเฉลิมฉลองต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธญาณเสด็จนิวัตโลกมนุษย์ภายหลังจากโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: แต่ก่อนจะถึงวันนั้นแทบทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมกันที่วัดซึ่งยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยใหญ่อย่างเหนียวแน่นใครมีความชำนิชำนาญด้านใดก็จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มกำลังเพราะนี่คือการเตรียมงานบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวไทยใหญ่ที่พวกเขาเรียกกันว่าปอยเหลินสิบเอ็ดซึ่งตรงกับเทศกาลออกพรรษานั่นเองพ่อเฒ่าเมกะสุขสำราญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำจองพาราหรือปราสาทจำลองสำหรับใช้บูชาและเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าระหว่างเทศกาลออกพรรษานี้กว่าจะมีฝีไม้ลายมือเป็นที่ยอมรับให้เป็นสลาหรือนายช่างพ่อเฒ่ารวมทั้งสลาคนอื่นๆได้ฝึกฝนงานช่างแขนงต่างๆมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรในสมัยก่อนวัดคือแหล่งรวมสรรพวิชาทั้งปวงนอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมวินัยตามวิถีแห่งสงฆ์แล้วงานศิลปะแขนงต่างๆล้วนมีที่มาจากวัดวาอารามทั้งสิ้นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีความรู้เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนหลังจากร่วมฝึกซ้อมฟ้อนรูปสัตว์มานานกว่า3เดือนแล้ววันนี้สมาชิกใหม่ของกลุ่มช่างฟ้อนแห่งคุ้มวัดต่อแพก็มาซักซ้อมการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นโอกาสแรกที่เธอจะมีส่วนร่วมงานบุญของหมู่บ้านทั้งครูและศิษย์จึงทุ่มเทกันอย่างสุดฝีมือ
1: ปั่นช่างบนรอบ้านนี่ก็ก็อยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นปั่นลงปั่นลงปั่นลง
0: เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทความสามารถเพื่องาน

กระทั่งใกล้ค่ำของวันขึ้น14ค่ำเดือน11จองพาราของวัดเมืองปอนก็สำเร็จพร้อมจะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในรุ่งสางของวันรุ่งขึ้นเชื่อกันว่าในโอกาสนี้หากได้บูชาจองพาราไปจนครบ7วันครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขเราจึงเห็นทุกๆบ้านจึงพร้อมใจกันตกแต่งประดับประดาจองพาราของตนเองให้งดงาม

ความสุขใจที่ได้รับจากการสร้างบุญกุศลคือสิ่งตอบแทนอันมีค่านอกเหนือจากความสนุกสนานจากการละเล่นตามประเพณีคืนนี้นางนกกับผีเสื้อยักษ์พร้อมทั้งเหล่ามนุษย์ต่างร่ายรำร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จกลับโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างสุดฝีมือ

าจกล่าวได้ว่าไทยใหญ่เป็นกลุ่มคนตระกูลภาษาไตหรือไทยที่มีจำนวนมากที่สุดปัจจุบันชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าเป็นส่วนมากบางกลุ่มได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเมืองนอนยังปรากฏให้เห็นจากการตั้งหลักแหล่งใหม่พวกเขายังคงยึดลำน้ำสารวินอันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมเป็นเกณฑ์ในการตั้งหมู่บ้านเพื่อให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องได้อย่างสะดวก

คาราวานพ่อค้าไทยใหญ่เดินทางขึ้นล่องลำน้ำสาละวินค้าขายระหว่างพม่า กับแม่ฮ่องสอนประกอบกับมีการรบพุ่งระหว่างเจ้าฟ้าไทยใหญ่ด้วยกันเองส่งผลให้มีผู้คนโยกย้ายมาอยู่มากเรื่อยๆ

การค้าของป่าและไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างฐานะให้พ่อค้าไทยใหญ่เป็นคหบดีได้ในเวลาไม่นานนักจนถึงกับมีคำกล่าวว่าค้า1 ครั้งก็พอกินไปได้1 ปี

จากชุมชนของพ่อค้าไทยใหญ่ขยายตัวจนเป็นเมืองใหญ่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรล้านนามีฐานะเป็นหัวเมืองชายแดนเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งพระเจ้าติโลกราชว่าบรรดาเมืองขึ้นและหัวเมืองชายแดนจะต้องส่งบรรณาการจากป่าถวายแด่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือดอกเอื้องแสะ

บรรณาการจากป่าลึกในเขตรอยต่อเมืองแม่ฮ่องสอนกับพม่าซึ่งจะพบได้ในบริเวณภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นด้วยยากต่อการสอบแสวงหาจึงยึดถือสืบต่อกันมาว่าเอื้องแซะเป็นของสูงมีค่า

ทุกวันพระครอบครัวจันทประยูนผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษมิได้ขาดเชื่อกันว่าสิ่งใดดีและเป็นของหายากสมควรมอบสิ่งนั้นให้แก่วัดบรรณาการของพระเจ้ากรุงเชียงใหม่จึงเป็นสิ่งสูงค่าควรแก่การสักการะบูชาพระพุทธองค์ได้เช่นกันวันนี้ทายาทผู้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนมิได้มีฐานะผู้ครองเมืองอีกต่อไปนับตั้งแต่การจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินสู่ระบบเทศาภิบาลในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวกเชียงใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศและในยามนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ในความดูแลของเชียงใหม่จึงต้องตกอยู่ในภาวะเดียวกันวิถีชีวิตของเจ้าเมืองไทยใหญ่แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนจึงมีฐานะเสมอด้วยสามัญชน

ไม่มีหลักฐานว่าพุทธศาสนาแพร่กระจายสู่ชาวไทยใหญ่มานานเพียงไรแล้วแต่ในวันนี้ปรัชญาศาสนาได้ผสานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้วแม้จะมีข้อบังคับให้เด็กทุกคนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาต่อการส่งบุตรหลานบวชเรียนลดน้อยลงไปเพราะเชื่อกันว่าในชีวิตของชายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปลอยสางลองเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำประการหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างยินดีที่ลูกหลานของตนได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเชื่อกันว่าการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นจะได้อานิสงส์อย่างแรงกล้าหากพ่อแม่เป็นเจ้าภาพจัดงานเสียเองก็จะได้อานิสงส์8กันหรือหากเป็นเจ้าภาพบวชให้กับบุตรผู้อื่นจะได้อานิสงส์4กันหากครอบครัวใดไม่สามารถจัดงานบวชเองได้ก็มักจะมีผู้ที่มีฐานะมาเป็นผู้อุปถัมภ์รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ในงานบวชครั้งนี้ผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 3,000 บาทเข้าสาร2ถังต่อการบรรพชาสามเณร1รูปจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ยากจนก็สามารถเป็นเจ้าภาพให้กับบุตรหลานได้ด้วยตนเองวันแรกญาติผู้ใหญ่จะมารับสางลองของตนตั้งแต่เช้ามืดและช่วยกันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่งดงามที่สุดและนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งยุวกษัตริย์ไปตลอดระยะเวลา2วันก่อนจะเข้าพิธีบรรพชาเพราะยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนการเป็นสางลองคือการสมมุติว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละสมบัติพระสถานความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิต

าวันรุ่งขึ้นถนนกลางเมืองแม่ฮ่องสอนเนืองแน่นด้วยผู้คนที่มาร่วมขบวนแห่เครื่องไทยทานที่จะนำมาถวายวัดเช้าวันรุ่งขึ้นถนนกลางเมืองแม่ฮ่องสอนเนืองแน่นด้วยผู้คนที่มาร่วมขบวนแห่เครื่องไทยทานที่จะนำมาถวายวัด

ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของเดือนเมษายนแต่สีหน้าของทุกคนที่มาร่วมขบวนยังคงยิ้มแย้มชุ่มเย็นได้ด้วยผลบุญและความปิติยินดี

แล้ววันสำคัญก็มาถึงสางลองทุกคนมาพร้อมกันที่วัดตั้งแต่เช้าศาลาวัดจองคำดูคับแคบไปถนัดใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาร่วมงานบุญในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีบุตรหลานบวชเรียนด้วยก็ตามแต่ก็ถือว่าการได้มาเป็นสักขีพยานในงานบุญประเพณีครั้งสำคัญนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการสละชุดสางลองพร้อมทั้งเครื่องประดับอันหรูหราและมาครองผ้าย้อมฝาดเพียงไม่กี่ชิ้นเป็นเครื่องหมายของการละกิเลสทั้งปวงก้าวเข้าสู่โลกแห่งธรรมะตั้งแต่วันนี้สามเณรทั้ง36คนจะต้องปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัยฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

นอกเหนือจากอานิสงส์จากการบวชเรียนในครั้งนี้คือความภาคภูมิใจของชาวไทยใหญ่ทุกคนที่ได้มีส่วนในการสืบทอดพระศาสนาสืบสานศรัทธาประเพณีอันงดงามของพวกเขานั่นเอง

เป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีมาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชนเผ่ามารามาหรือพม่าจะเคลื่อนย้ายจากชายแดนจีนทิเบตลงมาทางใต้ชาวมอญได้เล่าสืบต่อกันมาเนิ่นนานว่าชาวรามันแห่งรามันประเทศเป็นผู้สร้างพระเจดีย์ทองแห่งเมืองตะเกิงหรือเจดีย์ชเวดากองนี้เมื่อ 2,500 ปีก่อนมอญได้สถาปนาอาณาจักรสะเทิมหรือสุธรรมวดีสั่งสมและซึมซับอารยธรรมจากอินเดียและศรีลังกาจนกระทั่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งในทางการค้าศาสนาและวัฒนธรรมยิ่งกว่าอาณาจักรอื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมิมอญจึงเป็นชาติที่มีบทบาทมากที่สุดในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียให้แก่ชนชาติอื่นในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับและเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหินยานศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดกล่าวไว้ว่ามอญคือประตูทางผ่านของวัฒนธรรมต่างๆสู่เอเชียพระเจดีย์มุเตาพระเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญคือประจักษ์พยานถึงกำเนิดเมืองหงสาวดีตามตำนานแห่งชนชาติอันยิ่งใหญ่ที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาและหงซึ่งต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติย้อนไปแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นหงทองสองตัวเล่นน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกทรงมีพุทธธรรมนายว่าณบริเวณแห่งนี้จะได้เป็นเมืองใหญ่และรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาครั้นสิ้นพุทธกาลเจ้าชายสองพี่น้องจากเมืองสะเทิมก็ได้ตั้งเมืองหงสาวดีขึ้นตรงตามพุทธธรรมนายในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน3พุทธศักราช1116แต่แล้วหลังจากที่กรุงหงสาวดีศูนย์กลางของอาณาจักรมอญอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองติดต่อกันมาเกือบพันปีก็ถึงคราวอวสานเมื่อกษัตริย์อลองพญาของพม่าได้กรีธาทัพมายึดกรุงหงสาวดีได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้าการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาเพียง10ปีในวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีชาวมอญทั่วสารทิศทั้งจากในและนอกประเทศพม่าต่างมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรำลึกถึงวันสร้างกรุงหงสาวดีเมืองหลวงของมอญในอดีตสำหรับปีนี้จัดขึ้นที่บ้านเลาะโลตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยพม่ามากนักพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าแม้จะเป็นพิธีง่ายๆรวบรัดกินเวลาไม่นานนักแต่ก็อบอุ่นด้วยพลังและความมุ่งมั่นของผู้ร่วมพิธี

ภายหลังพิธีการในตอนเช้าเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาของความสนุกสนานรื่นเริงปล่อยวางความทุกข์และความมุ่งมั่นไว้ชั่วครู่จนกว่าความเป็นจริงของวันใหม่จะมาถึงหมู่บ้านเลาะโลนั้นถือได้ว่าเป็นค่ายมอญอพยพที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเป็นที่พำนักอาศัยของคนมอญที่อพยพหนีจากประเทศพม่าจำนวนหลายพันคนที่นี่เป็นเพียงที่พำนักชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ณที่ใดคือที่อาศัยอันถาวรสำหรับพวกเขาแต่วิถีชีวิตที่ยากแค้นลำบากและดูเสมือนไร้ความหวังก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการสืบทอดดำรงวัฒนธรรมของชนชาติให้สูญสลายไปบรรพบุรุษของพวกเขาที่อพยพมายังสยามประเทศแต่การก่อนก็ยังคงรักษาและส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกลุ่มชนใกล้เคียงนี่อาจจะเป็นระยะแรกๆของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมก่อนที่จะฝังรากลึกเป็นวิถีไทยในการต่อมา

าวมอญอพยพเข้าสู่สยามประเทศหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ช่องทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของการอพยพคือด่านเจดีย์3องค์ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของเขตแดนหลักแหล่งสำคัญ2แหล่งที่ชาวมอญอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นสืบมาหลายชั่วอายุคนคือลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองใกล้ชายแดนตะวันตกนั้นชาวมอญอยู่กันหนาแน่นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและแถบจังหวัดกาญจนบุรีวิถีชีวิตแถบลุ่มน้ำแม่กลองแห่งนี้แสดงเอกลักษณ์ของคนมอญได้เด่นชัดโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย

ในขณะที่ชาวมอญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กระจายกันอยู่ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำนับแต่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทวนน้ำขึ้นไปถึงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและอยุธยามิได้แสดงเอกลักษณ์ทางชนชาติให้เห็นเด่นชัดเนื่องจากได้ผสมกลมกลืนกับวิถีความเป็นไทยรอบข้างชื่อสถานที่คุ้นหูในปัจจุบันเช่นคลองโอ่งอ่างนางเลิ้งและอิดมอนที่เรียกกันจนติดปากเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวมอญได้เป็นอย่างดีงานหัตถกรรมขึ้นชื่อของชาวมอญมาแต่โบราณคือการทำเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญเป็นผู้ผูกขาดอาชีพการเผาอิฐนับได้แต่ครั้งอยุธยาเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยังนิยมเรียกกันติดปากว่าอิดมอญคำว่านางเลิ้งก็มาจากภาษามอญหมายถึงโอ่งใส่น้ำซึ่งแต่ก่อนสมัยอยุธยาคนมอญเป็นผู้ผลิตแล้วบรรทุกล่องเรือมาขายที่บางกอกตามคูคลองต่างๆอันเป็นที่มาของชื่อสถานที่เช่นตลาดนางเลิ้งและคลองโอ่งอ่างแม้ว่าปัจจุบันความนิยมโอ่งใส่น้ำจะค่อยๆเลือนหายไปชาวไทยรามันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ยังคงสืบทอดมรดกทางศิลปะหัตถกรรมต่อไปเกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งผลิตกระถางต้นไม้รายใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันความสามารถในเชิงช่างของชาวไทยรามันก็ไม่ได้แปรเปลี่ยนหากยังคงรังสรรค์เครื่องปั้นดินเผาอันงามวิจิตรสืบต่อมามิขาดสายเช่นเดียวกับสายทานแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอาณาจักรสุธรรมวดีจนปัจจุบันยังไม่เคยเหือดแห้งศรัทธาทุกๆปีชาวมอญจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมสงน้ำหลวงพ่ออุตมะพระสงฆ์ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญความเคารพศรัทธาต่อพุทธสาวกผู้สืบทอดศาสนาเผยแสดงให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งสายน้ำท้นหลั่งมายาวนานไม่ขาดสายบ่งบอกถึงศรัทธาอันท่วมท้นของชาวรามันที่มีต่อพุทธศาสนาเหนือข้อกังขาใดๆอิทธิพลทางศาสนาที่ชาวรามันมอบให้แก่คนไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้งพุทธศาสนาลัทธิรามันวงเผยแผ่มาในดินแดนแถบนี้นับแต่สมัยสุโขทัยจนสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้ามหามงกุฎได้ทรงผนวดแปลงเป็นรามันนิกายที่วัดสมอรายและถือเป็นต้นกำเนิดของธรรมยุทธนิกายก็ด้วยความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของพระเถระมอญผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยและแตกฉานในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาจึงเป็นเสมือนสิ่งร้อยรัดให้ชาวไทยรามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีไทยอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงออกในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย

สำหรับพุทธศาสนาแล้วความตายไม่ใช่เป็นการสูญเสียที่ควรค่าแก่การโศกเศร้าอาดูลหากแต่เป็นการยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารการเสื่อมสลายและความ

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ชาวรามันถึงแก่มรณภาพบรรดาศิษย์จะได้จัดงานชาปนกิจอย่างยิ่งใหญ่เสมือนเมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ปราสาทศพขนาดใหญ่สร้างด้วยกระดาษและไม้ไผ่สูงถึง40เมตรเพื่อใช้เป็นที่โปร่งศพเริ่มสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงล่วงหน้าก่อนวันพิธีนานนับเดือนเช่นเดียวกันกับปราสาทขนาดเล็กที่ต้องใช้ความชำนิชำนาญในการก่อรูปทรงให้มีทั้งความแข็งแรงและสวยงามเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานศพและทำพิธีก่อนการชาปนกิจ

ในแต่ละวันบรรดาผู้เคารพศรัทธาจะมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแบกประสาทศพเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดพร้อมๆกับร้องสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นเวลานานนับชั่วโมง

0: นื้อหาของคำร้องนั้นแทรกไว้ด้วยพุทธปรัชญาตักเตือนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ตั้งอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนการเกิดแก่เจ็บและตายนั้นไม่มีผู้ใดหลุดพ้นไปได้แม้กระทั่งองค์พระศาสดาผู้เป็นครูของสัตว์โลกเมื่อถึงเวลาชาปนกิจปราสาทศพอันงดงามถูกถอดออกเป็นชิ้นเช่นเดียวกับที่ร่างกายจะต้องแตกสลายไปในไม่ช้านี้สังขารของภิกษุสงฆ์ถูกทอดวางลงบนเปลและเมื่อไฟเริ่มลุกโชนเปลได้รับการแกว่งไกวเพื่อส่งวิญญาณให้ล่องลอยไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าเดิม
1: ครับที่ใส่เสร็จก็ต้องทำทันแล้วแต่พยายามก็ไม่ยากก่อนนะครับถึงจะทำ
2: เดี๋ยวไปครับเฮ้ยเบ้เออไอ้สายดีนะเบ้เราจะทำไงนะวันนี้เข้ามาเลยนี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยนะ
0: แต่สำหรับงานศพพระภิกษุสงฆ์ของชาวไทยรามันที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนานในแผ่นดินไทยให้ภาพที่แตกต่างออกไปภายหลังการมรณภาพของพระไบดีกาไปรอุตตโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอกและเจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่เชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีลูกศิษย์ตลอดจนผู้เคารพศรัทธาทั้งชาวไทยและไทยรามันได้ประชุมตกลงที่จะจัดงานปลงศพตามประเพณีและในงานปลงศพพระผู้ใหญ่นั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการจุดลูกหนูพิธีการจุดลูกหนูนี้จะจัดให้มีได้แต่เฉพาะงานศพพระเท่านั้นเนื่องจากเชื่อกันสืบต่อมาว่าแต่ครั้งการถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดจุดเพลิงให้ติดได้แม้แต่องค์กษัตริย์มัลลราชแต่เมื่อถึงเวลาก็บันดาลให้ไฟลุกติดขึ้นเองจึงถือสืบต่อกันมาว่าในงานศพพระสงฆ์ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธองค์จึงไม่บังควรให้ผู้ใดเป็นผู้จุดเพลิงเผาต้องจุดลูกหนูซึ่งเป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งให้พุ่งไปเป็นต้นกำเนิดเพลิงแทนการจัดเตรียมลูกหนูนับเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนต่างๆใกล้เคียงซึ่งใช้วัดของชุมชนเป็นสถานที่ทำลูกหนูแต่ละวัดก็มีเคล็ดลับในการบรรจุดินปืนแตกต่างกันเพื่อให้ลูกหนูของตนพุ่งไปชนปราสาทศพก่อนผู้อื่นความสามัคคีของชุมชนซึ่งนอกจากจะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วยังมีชื่อเสียงเกียรติยศของชุมชนเป็นเดิมพันอีกด้วยส่วนผสมของดินปืนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แต่ละวัดจะต้องเก็บไว้เป็นความลับมิให้คู่แข่งล่วงรู้และกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น

0: เมื่อถึงวันพิธีโปรงศพขบวนแห่ลูกหนูจากวัดในชุมชนต่างๆรายรอบเริ่มทยอยเข้ามาที่วัดบ้านพร้าวนอกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสนามจุดลูกหนูที่อยู่ในบริเวณโล่งแจ้งสนามสำหรับจุดลูกหนูต้องใช้ที่โล่งกว้างมีความยาวไม่น้อยกว่า400ถึง500เมตรสำหรับงานจุดลูกหนูครั้งนี้มีวัดมาร่วมด้วยนับ10วัดพิธีกรรมง่ายๆประกอบขึ้นเพื่อความมั่นใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้น
1: แต่จะต้องสตาร์ทใหม่แล้วมั้งนะ
0: ลูกหนูของแต่ละวัดถูกจุดขึ้นไล่เรียงไปตามลำดับโดยมีปราสาทศพเบื้องหน้าเป็นจุดหมายซึ่งปัจจุบันใช้โลงศพจำลองแทนความตื่นเต้นของงานจุดลูกหนูอยู่ที่ว่าลูกหนูของวัดใดจะพุ่งไปชนยอดปราสาทได้ก่อนคนอื่นความสนุกสนานตื่นเต้นในงานจุดลูกหนูเป็นเพียงปรากฏการณ์ระดับพื้นผิวของวิถีชีวิตแต่สิ่งที่แฝงฝังภายในอย่างลึกซึ้งก็คือความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวรามันที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล
1: มันอยู่ใกล้แม่น้ำตามดินไว้แล้วมันชื้นนะ

าวมอญมิใช่เป็นเพียงทางผ่านของวัฒนธรรมเท่านั้นหากวัฒนธรรมของพวกเขาได้ยังรากลึกแผ่ไพศาลลงในดินแดนแห่งนี้แล้ว

0: jendok lo ni kalau nak entah tu agak gitu.
1: Mana ada
2: mana? Gua naik, gua naik ya.
3: ทุกๆปีเมื่อถึงวันที่29ของเดือนชาบานหรือเดือน8ตามปฏิทินทางจันทรคติของศักราชอิสลามชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศจะคอยเฝ้าดูดวงจันทร์จากท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือบางแห่งอาจจะมาร่วมชุมนุมกันตามสถานที่ที่เชื่อกันว่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดีที่สุดการเฝ้าดูดวงจันทร์ของชาวมุสลิมเป็นไปตามบทบัญญัติในพระคัมภีร์อัลกุรอานดังองค์การความว่าท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์และจงละศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์ถ้าหากว่ามีเมฆบดบังแก่พวกท่านท่านทั้งหลายจงนับเดือนชะบานให้ครบ30วัน

0: การนับเดือนทางจันทรคติของศักราชอิสลามซึ่งมีทั้งหมด12เดือนนั้นในแต่ละเดือนจะมีเพียง29หรือ30วันเท่านั้นหากวันนี้มีผู้เห็นดวงจันทร์แสดงว่าเดือนชะบานหรือเดือน8ของปีนี้มีเพียง29วันและจะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่1เดือน9ซึ่งหมายถึงเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกจะเข้าพิธีถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือนเมื่อมีผู้อ้างว่าเห็นดวงจันทร์พวกเขาจะต้องถูกสอบสวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางดาราศาสตร์และคณะกรรมการอิสลามประจำท้องถิ่นนั้นๆก่อนที่จะสรุปหลักฐานทั้งหมดแล้วแจ้งไปยังสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศเป็นทางการต่อไป
1: ลักษณะของการเห็นเท่าที่เราได้สอบสวนนั้นเวลาก็ประมาณ18นาฬิกา32ถึง33นาทีโดยประมาณคือหลังจากเสียงอาซานไปแล้วผู้เห็นทั้ง4คนนั้นได้ให้การตรงกันว่าลักษณะของดวงจันทร์ที่เห็นเนี่ยปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประมาณ3 4และก็5นาทีซึ่งก็ใกล้เคียงกับการคำนวณของเราลักษณะรวมดวงจันทร์ที่เห็นนั้นจะอยู่ด้านขวามือของผู้เห็นหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือด้านซ้ายของดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นลักษณะเฉียงนะครับมีขนาดก็ประมาณเทียนไขเล่มขนาดกลางหรือขนาดด้านปากกานะครับเป็นลักษณะเฉียงชี้ขึ้นในเวลาที่เห็นนั้นก็ดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วนะรับขอบฟ้าไปแล้วจึงได้เห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นการที่คนไปอยู่เป็นร้อยแต่เห็นเพียง2หรือ3คนนั้นขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนอย่างบุคคลที่เราที่ปรากฏที่เรามาสอบสวนวันนี้ก็เช่นกันมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเคยเห็นดวงจันทร์อยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนแต่ว่าถ้าโดยหลักความเชื่อของทางศาสนาแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นอำนาจของพระองค์อัลเลาะห์ที่จะให้ใครก็ตามมองเห็นหรือมองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์พระประสงค์นั่นคือความศรัทธาของชาวมุสลิม

แม้จะเชื่อกันว่าผู้ได้เห็นดวงจันทร์ในวันนี้คือผู้ที่มีบุญแต่แท้จริงแล้วการได้เป็นผู้เห็นหรือไม่ได้เห็นดวงจันทร์นั้นอาจไม่มีความสำคัญยิ่งไปกว่าความสุขใจที่ได้รับจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์อัลเลาะห์พระเจ้าองค์เดียวที่ชาวมุสลิมให้ความเคารพและยกย่องว่าอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลเพราะตลอดทั้งเดือนของการถือศีลอดหรือถือบวชนี้ชาวมุสลิมทุกคนจะมีแต่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ราชามหาเศรษฐีหรือยาจก

คนจะได้รับรู้รสชาติของความหิวโหยจะต้องอดกลั้นต่อการระงับอารมณ์ต่างๆด้วยการรักษากายวาจาใจให้สะอาดผ่องแผ้วงดเว้นการบริโภคอาหารเครื่องดื่มการร่วมสังวาสตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนกระทั่งตะวันตกดินในขณะที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่การงานตามปกติเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วไปจำนวนประชากรไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศประมาณ6ล้านคนที่มีมากที่สุดอยู่ในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอยู่รวมกันประมาณ1ล้าน2แสนคนคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนประชากรทั้ง4จังหวัดรวมกันการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของการยึดมั่นในศาสนาและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัดชัดเจนโดดเด่นออกมาจากมุสลิมไทยในภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงการใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

การเข้ามาของศาสนาอิสลามในดินแดนประเทศไทยมีมาแต่ครั้งใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และผลจากการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวอาหรับกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าศาสนาอิสลามน่าจะเข้ามามีอิทธิพลในคาบสมุทรมาลายูตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ซึ่งตรงกับศตวรรษที่1ของศักราชอิสลามอันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดประกาศศาสนาอิสลามได้ไม่นานนักนาฬิกาเวลาเช้าของวันหยุดที่เด็กๆในเมืองบางคนยังอ้อยอิงอยู่บนที่นอนแต่เด็กๆที่หมู่บ้านบาเลยีเลและหมู่บ้านไทยมุสลิมอีกหลายแห่งในภาคใต้เริ่มกิจวัตรการเรียนศาสนาของพวกเขาแล้ว

ดีกาคือโรงเรียนพิเศษสอนหลักศาสนาอิสลามในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาตาดีกานี้มีอยู่ทุกหมู่บ้านไทยมุสลิมบางแห่งอาสอนกันที่มัสยิดประจำหมู่บ้านในเวลาเช้าตรู่เวลาค่ำหรือในช่วงวันหยุดครูผู้สอนมาจากอาสาสมัครคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีและอยู่ในหมู่บ้านนั้นเองการเรียนหลักศาสนาในระดับโรงเรียนตาดีกาจะเริ่มจากการให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์และหลักศาสนาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรียนชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดผู้ที่อัลเลาะห์ทรงเลือกให้เป็นศาสนทูตนำบทบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอนแก่มวลมนุษยชาติบทบัญญัตินั้นได้ถูกจารึกเป็นภาษาอาหรับไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายและเป็นคัมภีร์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานมาซึ่งก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงประทานคัมภีร์ให้แก่มนุษยชาติมาแล้วรวมทั้งหมด104เล่มโดยผ่านศาสนทูตหรือนบีที่มีจำนวนมากมายกระจายอยู่ในหมู่มนุษยชาติทั่วโลกหนึ่งในคัมภีร์นั้นรวมถึงคัมภีร์อินยีลซึ่งประทานให้แก่นบีอีซาที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าคือพระเยซูศาสดาในศาสนาคริสต์จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องศรัทธาในบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์ทั้งหลายนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ 6,666 องค์การที่กล่าวครอบคลุมถึงเรื่องราวความเป็นไปของมนุษยชาติความดีความชั่วหลักกฎหมายและหลักการต่างๆอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม

0: ังนั้นเด็กมุสลิมทั่วโลกจึงจำเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะได้อ่านองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้และทุกๆเย็นเด็กๆในหมู่บ้านจะพากันไปเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่บ้านของผู้ที่มีความรอบรู้ทางศาสนาซึ่งเรียกกันว่าโต๊ะครูมูฮัมหมัดดอเฮกะรีงูรับหน้าที่สอนเด็กๆในหมู่บ้านยามูมา6ปีแล้วโดยรับช่วงต่อมาจากบิดาของเขาซึ่งได้อุทิศตัวทำหน้าที่เป็นโต๊ะครูประจำหมู่บ้านมานานถึง20ปีโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆด้วยความเชื่อที่ว่าการสอนพยัญชนะแม้เพียงตัวเดียวก็จะทำให้ได้บุญถึง100เท่าและด้วยเหตุที่ศาสนาอิสลามไม่มีสถาบันนักบวชจึงถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องเป็นทั้งผู้ปฏิบัติผู้อบรมสั่งสอนผู้เผยแพร่และสืบทอดศาสนาอิสลามอย่างเท่าเทียมกันทุกคนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจมัสยิดเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสถานที่ที่ใช้ก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพยำเกรงและปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดมัสยิดแต่ละแห่งจะมีอิหม่ามเป็นผู้นำทำหน้าที่ในการปกครองและดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในมัสยิดและภายในชุมชนมุสลิมนั้นๆรวมทั้งเป็นผู้นำในการละหมาดและการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆมัสยิดยังใช้เป็นสถานที่สอนศาสนาให้แก่เด็กๆอีกด้วยปอเนาะหรือสำนักศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศีลธรรมและฝักใฝ่ในการศึกษาศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงมีการแบ่งเขตกั้นบริเวณชายหญิงอย่างชัดเจนเข้มงวดนับตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงบริเวณที่เรียนและที่พักปอเนาะอาจถูกจัดตั้งขึ้นโดยโต๊ะครูเองหรือชาวบ้านขอร้องให้โต๊ะครูผู้ที่เขาศรัทธาว่ามีความรู้ทางศาสนาดีประพฤติตนดีและอยู่ในศีลธรรมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนกิจให้ก่อตั้งปอเนาะขึ้นและส่งลูกหลานเข้ามาเรียนบางก็เข้ามาปลูกสร้างกระท่อมเล็กๆเพื่อใช้เป็นที่พักภายในเขตบ้านโต๊ะครูปอเนาะใดมีชื่อเสียงมากก็จะมีผู้คนจากถิ่นไกลๆพากันมาเรียนกระท่อมที่พักก็จะมากขึ้นอันเป็นที่มาของคำว่าปอเนาะซึ่งหมายถึงกระท่อมนั่นเองปอเนาะมหัดดารูฮาดิสแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วโดยโต๊ะครูเซลามัสวัย64ปีผู้ซึ่งมีความรู้ในศาสนาอิสลามอย่างแตกฉานจากการไปศึกษาที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนานถึง30ปีและด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ยึดมั่นตามประเพณีวัฒนธรรมอิสลามอย่างเคร่งครัดปอเนาะแห่งนี้จึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดตามแบบแผนดั้งเดิมทุกประการผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษาภาควิชาบังคับของรัฐหรือจบมานานแล้วแต่เพราะฐานะครอบครัวยากจนไม่สามารถส่งเสียให้พวกเขาเรียนต่อได้จึงพากันมาศึกษาต่อที่ปอเนาะแห่งนี้หรือแห่งอื่นๆด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมากคือค่าเล่าเรียนจ่ายตอนแรกเข้าครั้งเดียวประมาณ300บาทและในแต่ละปีจะเสียเพียงค่าน้ำค่าไฟไม่ถึง100บาทส่วนที่พักก็อนุญาตให้ปลูกสร้างกระท่อมอยู่กินกันเองหากต้องการหยุดเรียนเมื่อใดก็สามารถรื้อถอนกระท่อมของตนกลับไปได้หรือบอกขายให้แก่นักเรียนคนอื่นไประยะเวลาเรียนและหลักสูตรไม่กำหนดแน่นอนบางคนใช้เวลาเรียนเพียง 2-3 ปีแต่บางคนใช้เวลานานถึง10ปีหรืออาจมากกว่านั้นตามความพอใจเพราะเชื่อกันว่าการศึกษาศาสนาอิสลามนั้น มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตั้งแต่อยู่ในอู่เปลจนถึงหลุมฝังศพผู้สูงวัยที่หมดภาระหน้าที่ทางครอบครัวและทางสังคมจำนวนไม่น้อยจึงมักจะมาใช้ชีวิตในบ้านปลายศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนดื่มด่ำกับความสุขสงบอย่างแท้จริงตามปอเนาะเหล่านี้ปัจจุบันมีปอเนาะหลายแห่งต้องปิดตัวเองไปเพราะไม่มีผู้สืบทอดภายหลังจากโต๊ะครูผู้ก่อตั้งเสียชีวิตลงหลายแห่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปิดสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาอิสลามควบคู่กันไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา2พุทธศักราช2504
1: ก็จะแจ้งชื่อโรงเรียนประมาณวันที่20กุมภานะครับก็คิดว่านักเรียนของเราก็คงจะมีโอกาส
0: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเหล่านี้จะได้รับเงินงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลมีครูสายวิชาสามัญจากส่วนกลางมาช่วยสอนหัวใจสำคัญของโรงเรียนคือการเรียนศาสนาในช่วงเช้าโดยมีหลักสูตร3ระดับคือชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงในระดับนักเรียนมัธยมต้นจะแบ่งห้องเรียนชายหญิงแต่สำหรับมัธยมปลายซึ่งมีจำนวนน้อยจำเป็นต้องเรียนรวมกันโดยใช้ม่านกั้นเป็นสัดส่วนซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานที่กำหนดให้ชายหญิงผู้บรรลุศาสนภาวะแล้วทั้งหลายสำรวมตนรองตัวไม่ให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามรวมทั้งการแต่งกายที่ให้ผู้หญิงปกปิดทุกส่วนของร่างกายยกเว้นได้เพียงใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีแผนกวิชาให้เลือกเรียนตามความถนัด4แผนกโรงเรียนดารุนศาสตร์แห่งนี้นับเป็นหนึ่งในหลายๆโรงเรียนที่มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับพระราชทานรางวัลเกียรตินิยมดีเด่นด้านมาตรฐานกิจการโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในปีพุทธศักราช2535ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนยังความปิติปลาปลื้มเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ดีมีวินัยและเป็นกำลังสำคัญของชาติ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ลังจากที่รอให้คลื่นลมสงบพอที่จะนำเรือออกทะเลได้มานานเกือบ1สัปดาห์วันนี้ชีวิตของชาวประมงลูกน้ำเค็มแห่งบ้านตะโลกะโปได้เริ่มต้นวันแห่งความหวังขึ้นมาอีกครั้งด้วยประสบการณ์ของชาวน้ำเค็มที่คืบก็ทะเลศอกก็ทะเลทำให้พวกเขามั่นใจว่าคลื่นลมในวันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับลูกทะเลอย่างพวกเขาแม้ว่าฤดูมรสุมจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ตามชาวบ้านไม่รีรออะไรอีกต่อไปโอกาสของพวกเขาไม่ได้มีไว้สำหรับให้เลือกเพราะการได้ออกทะเลคือความหมายของการได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเรือก่อนและคู่ชีพถูกติดเครื่องเพื่อบ่ายหน้าสู่ท้องทะเลกว้างลำแล้วลำเล่าเป้าหมายคือฝูงปลาที่อยู่ในรัศมีห่างฝั่งประมาณ5กิโลเมตรพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะยิ่งจับปลาได้มากเท่าไรมันจะหมายถึงภาวะหนี้สินที่จะถูกผ่อนใช้ให้น้อยลงเท่านั้นและพวกเขายังต้องการเงินเก็บสำรองไว้ใช้ในระหว่างฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกทะเลได้เลยนานกว่า2เดือนการทำประมงในเขตดินแดนใต้สุดสยามที่มีจำนวนประชากรไทยมุสลิมหนาแน่นที่สุดนี้เป็นการประมงชายฝั่งเสียร้อยละ60ดำเนินกิจการโดยครอบครัวไทยมุสลิมที่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลแต่ละบ้านจะมีอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขาแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างสมกันมาเนิ่นนานวันนี้อิสมาแอร์ป๊อกกูจะนำเรือกอและลำใหม่ของเขาออกทะเลเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจเขาจึงได้เชิญโต๊ะอิหม่ามและคณะมาทำพิธีสวดอายะขอความคุ้มครองให้เรือสรีมัสของเขาพ้นจากเพศภัยทั้งปวงเรือสรีมัสเป็นเรือกอและที่ต่อจากไม้ตะเคียนน้ำทั้งต้นส่วนหัวและท้ายเรือยกสูงแกะสลักวาดลวดลายและลงสีสันสวยงามอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของเรือกอและอิสมาแอร์เล่าว่าแต่เดิมเรือกอและใช้พายและใบเรือเพิ่งมาเมื่อ30ปีนี้เองที่มีการดัดแปลงนำเครื่องยนต์มาติดท้ายเรือสำหรับกอและลำนี้ใช้เวลาต่อนานถึง3ปีหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 80,000 บาทแต่รับประกันด้วยคุณสมบัติความทนทานนานนับ10ปีและประสิทธิภาพความเร็วที่สามารถออกไปไกลฝั่งได้ถึง12กิโลเมตรแต่สรีมัสอาจจะเป็นเรือกอและสมบูรณ์แบบที่มีเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่ลำในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพต่อเรือกอและแม้ว่าจะยังคงมีให้เห็นในหลายๆหมู่บ้านแต่รูปแบบของเรือได้ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมและสภาวะเศรษฐกิจไม้ตะเคียนน้ำที่จะต้องมีความยาว20ศอกขึ้นไปนั้นในวันนี้หาได้ยากขึ้นและมีราคาแพงมากกอและแบบใหม่จึงใช้ไม้แผ่นขนาดเล็กมาต่อกัน
ส่วนท้ายเรือก็ไม่ได้ยกสูงแต่ตัดตรงชาวบ้านจึงเรียกเรือกอและแบบใหม่นี้ว่าปัตตกะซึ่งแปลว่าเรือท้ายตัดเรือปัตตกะนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าเรือกอและทุกทางแต่เพราะราคาที่ถูกกว่ากันถึงครึ่งต่อครึ่งจึงได้รับความนิยมมากกว่าและถึงแม้ว่าจะถูกดัดแปลงรูปทรงไปแต่เรือกอและแบบใหม่ก็ยังคงรูปโฉมของความสง่างามด้วยลายเส้นที่อ่อนไหวงดงามและสีสันสดใสที่ยังคงนิยมแต่งแต้มและถึงแม้ว่าจะถูกดัดแปลงรูปทรงไปแต่เรือกอและแบบใหม่ก็ยังคงรูปโฉมของความสง่างามด้วยลายเส้นที่อ่อนไหวงดงาม

ชายแดนภาคใต้มีการตกแต่งลวดลายและระบายสีสันสวยงามแตกต่างไปจากเรือกอและที่ใช้อยู่ในประเทศมาเลเซียจึงเกิดข้อสันนิษฐานที่ว่าการตกแต่งลำเรือนี้น่าจะเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากเรือพระราชพิธีของไทยในภาคกลางย้อนอดีตไปเมื่อสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีไทยนั้นดินแดนในแถบนี้เป็นรัฐอิสระที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์การค้าทางทะเลมีนามว่ารัฐปัตตานีเจ้าเมืองปัตตานีในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาอิสลามรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมาจากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัตตานีอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของไทยจึงเกิดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นโดยกรุงศรีอยุธยารับรูปแบบการต่อเรือกอและไปจากถิ่นนี้และได้มีการดัดแปลงตกแต่งความวิจิตรงดงามเพื่อใช้เป็นเรือพระราชพิธีซึ่งในที่สุดวัฒนธรรมการสลักสลาวลวดลายบนลำเรือนี้ก็ได้ถ่ายทอดกลับมาสู่ต้นแบบอีกครั้งการทำงานกลางทะเลของชาวเรือกอและจบลงเมื่อดวงตะวันคล้อยมาอยู่ตรงกลางศีรษะเรือถูกทยอยนำขึ้นมาจอดเรียงบนหาดด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านพวกแม่บ้านและเด็กๆรับหน้าที่คัดปลาแยกขนาดแยกพันธุ์เพื่อนำไปขายต่อเฒ่าแก่ซึ่งเป็นนายทุนที่จะมารับเหมาซื้อปลาทั้งหมดโดยการหักลดหนี้สินที่ชาวบ้านกู้ยืมไปในรูปของอุปกรณ์การจับปลาทั้งหลายเป็นความผูกพันทางเศรษฐกิจระหว่างนายทุนกับชาวบ้านผู้ลงแรงที่คงจะเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่ท้องทะเลยังมีสัตว์น้ำให้พวกเขาจับแต่ทุกวันนี้ปริมาณปลาและสัตว์น้ำลดจำนวนลงไปอย่างน่าตกใจเพราะผลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลหลายแห่งปล่อยน้ำเสียลงทะเลรวมทั้งเทคโนโลยีการจับปลาของเรือลำใหญ่ที่แทบจะไม่เหลือแม้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยไว้ให้บางทีวัฏจักรวังวนของนายทุนและชาวบ้านอาจจะกำลังสูญสลายไปพร้อมๆกับชีวิตชาวเรือกอและที่อาจจะกลายเป็นเพียงตำนานแห่งท้องทะเลไทยอย่างไรก็ตามในวันนี้พวกเขายังคงดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ต่อไปภายใต้บทบัญญัติและพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่พวกเขานอบน้อมและยอมมอบตนต่อพระองค์เพียงผู้เดียวอันเป็นความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิมนั่นเอง

เมื่อสิ้นเสียงอัซานเรียกร้องให้ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดอิสลามิกชนทุกคนจะต้องรีบปฏิบัติตามทุกครั้งไปแต่หากว่าพวกเขาไม่สามารถเดินทางไปยังมัสยิดที่ใกล้ที่สุดได้ก็ให้ละหมาดในสถานที่ที่อยู่ขณะนั้นได้ก่อนการละหมาดมุสลิมทุกคนจะต้องอาบน้ำละหมาดเพื่อทำความสะอาดร่างกายเพราะในความหมายของการละหมาดคือการที่มุสลิมได้เข้าเฝ้าอยู่ณเบื้องพระพักของพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ดังนั้นเสื้อผ้าและร่างกายจึงต้องสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งน้ำละหมาดจะต้องเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเช่นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติน้ำฝนน้ำคลองและน้ำประปาเป็นต้น

0: กรณีที่ไม่มีน้ำท่านศาสดามูฮัมหมัดได้อนุญาตให้ใช้ฝุ่นดินทำความสะอาดมือและใบหน้าแทนน้ำได้การละหมาดเป็นศาสนกิจที่สำคัญยิ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง5เวลาในแต่ละวันตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันศุกร์ซึ่งในคัมภีร์กล่าวว่าเป็นวันที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การสร้างจักรวาลและมนุษย์คนแรกจึงถือเป็นวันสำคัญที่สุดของสัปดาห์และมีข้อกำหนดให้ชายมุสลิมทุกคนพากันไปละหมาดและฟังการบรรยายธรรมหรือการกล่าวคุตบะจากคอเตฟผู้ช่วยของอิหม่ามในมัสยิดแต่ละแห่งการละหมาดของชาวมุสลิมนอกจากจะเป็นการฝึกความอดทนแล้วยังต้องมีความสงบสำรวมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะในอิริยาบถของการเคลื่อนไหวในความสงบนั้นคือพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่ไม่ต้องการให้มุสลิมเป็นคนเกียจคร้านต่อการงานใดๆแต่ขณะเดียวกันในการทำการงานอย่างแข็งขันตลอดเวลานั้นจะต้องแฝงไว้ซึ่งความสำรวมมั่นคงทั้งทางกายวาจาและใจอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งสติสัมปชัญญะและพลังที่มีคุณภาพต่อไปเด็กชายหญิงมุสลิมทุกคนก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจนี้เช่นกันเมื่อบรรลุศาสนภาวะแล้วหรือเริ่มได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปและสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กชายได้เป็นอิสลามิกชนอย่างสมบูรณ์คือการเข้าซุนัตหรือที่ภาษายาวีในดินแดนทักษิณสยามนี้เรียกว่ามาซบยาวีมุสลิมในหมู่บ้านชนบทภาคใต้ให้ความสำคัญกับพิธีมาซบยาวีหรือเข้าซุนัตนี้มากเมื่อบ้านใดมีลูกชายที่ถึงเกณฑ์ต้องเข้าซุนัตก็จะจัดงานใหญ่โตสนุกสนานและส่วนมากจะมีเด็กถึงเกณฑ์พร้อมกันหลายคนวันนี้ที่บ้านตะโลมาเนาะมีอาเนาะตูนอหรือเด็กที่จะเข้าซุนัต3คนทุกคนล้วนอายุ13ปี
1: เดือดเล็กงงเท่าไหร่เดือดเล็กเท่าไ
0: หร่งานนี้เจ้าภาพมีเพื่อนฝูงนำช้างมาร่วมขบวนแห่อาเนาะตูนอด้วยสร้างความคลึกครื้นเอิกเกริกยิ่งขึ้น

นอกจากขบวนแห่ช้างแล้วยังมีการแสดงรำมวยศีละซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของท้องถิ่นที่มีท่วงท่าร่ายรำอ่อนช้อยแต่แฝงความสง่างามและแข็งแกร่งอยู่ในทีความบันเทิงต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้อาเนาะตูนอได้รับความเพลิดเพลินและคลายความวิตกกังวลที่จะต้องเข้าพิธีสุนัตนั่นเอง

นขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สร้างสมกันมาแต่อดีตเพราะก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในประเทศไทยดินแดนนี้ได้ซึมซับรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอยู่ก่อนแล้วและแม้ว่าชาวบ้านในแถบนี้จะเปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ยังไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและความเชื่อบางอย่างจึงเกิดมีการผสมผสานวัฒนธรรมกันต่อมาและถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องศาสนาและบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานมากขึ้นแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขาอยู่แม้จะรู้ว่าขัดกับหลักการทางศาสนาก็ตามเพราะแท้จริงแล้วหลักปฏิบัติในการเข้าสุนัตมีเพียงขั้นตอนเดียวคือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายที่เป็นมุสลิมหรือชายที่จะเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามซึ่งในปัจจุบันวงการแพทย์ทั่วโลกต่างยอมรับว่าการคลิปนี้จะช่วยในเรื่องของความสะอาดและการป้องกันโรคได้พ่อแม่สมัยใหม่จึงมักให้แพทย์จัดการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกชายตนเสียแต่แรกคลอดในโรงพยาบาลแต่สำหรับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลโต๊ะหมู่เด้งหรือหมอผู้ทำพิธีเข้าสุนัตยังคงรับหน้าที่เป็นผู้คลิปให้เด็กชายในหมู่บ้านโดยมีการพัฒนามาใช้เข็มฉีดยาชาก่อนทำการคลิปในขณะที่ปากก็ยังร่ายมนต์คาถาไม่หยุดแล้วพวกเขาก็จะเติบโตเป็นชายหนุ่มมุสลิมที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ

และเมื่อเขาพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบหญิงที่เขารักได้แล้วการสู่ขอและการแต่งงานก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยค่าสินสอดหรือมหัรที่ไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรดังวจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัดที่มีว่ามหัรที่ประเสริฐที่สุดคือมหัรที่หาได้สะดวกที่สุดจงให้มหัรเถิดแม้จะเป็นแหวนที่ทำจากเหล็กก็ตามศาสนาอิสลามสนับสนุนให้มีการแต่งงานแต่ประณามการผิดประเวณีและการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานกันในองค์การตอนหนึ่งอัลเลาะห์ทรงประทานไว้ว่าจงสมรสกับหญิงที่สูเจ้าพอใจ2 3หรือ4และถ้าหากว่าสูเจ้าเกรงจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ดังนั้นจงสมรสกับหญิงเพียงคนเดียวอัลเลาะห์ทรงวางแบบแผนในการดำเนินชีวิตไว้ให้กับมนุษย์ทุกขั้นตอนและในกฎระเบียบเหล่านั้นก็ได้รับการยอมรับจากอิสลามิกชนกว่า1,000,000,000คนทั่วโลกว่าทรงเป็นผู้มีเหตุมีผลสามารถอธิบายความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยพื้นฐานของความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์และมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีต่อกันสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกภายในของมนุษย์เองเมื่อได้ผ่านการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการบริจาคซะกาตหรือการบังคับจ่ายทานให้แก่ผู้ยากไร้รวมทั้งการไปบำเพ็ญศาสนกิจร่วมกันในพิธีฮัจญ์ณเมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะความรู้สึกเหล่านั้นก็คือความรักที่ได้มาจากการได้ให้ได้อดทนได้เสียสละและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

นสายธารใหญ่สายหนึ่งในแผ่นดินอีสานใต้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่อย่างสงบและอบอุ่นมีกลุ่มชนผู้ผูกพันกับลำน้ำอย่างเหนียวแน่นมีสมบัติล้ำค่าของอารยธรรมถือกำเนิดบนลุ่มน้ำนี้มาช้านาน

ณจุดเริ่มต้นบนทิวเขาที่ทอดยาวเป็นพรมแดนกั้นพื้นที่ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยคืออาณาจักรสีเขียวผืนใหญ่ผู้ให้กำเนิดสายธารมากมายหล่อเลี้ยงแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานพื้นป่าสำคัญแห่งหนึ่งของไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเคยมีชื่ออันน่าเกรงขามว่าดงพญาไฟตราบเมื่อโรคภัยและพยันตรายต่างๆภายในป่าแห่งนี้ทุเลาลงผู้คนจึงขนานนามเสียใหม่ว่าดงพญาเย็นอันบ่งบอกถึงความเขียวชอุ่มของป่าไม้ตลอดจนลำธารน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่าง

เชื่อมต่อกับทิวเขาดงพญาเย็นคือเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวนอนเป็นเขตเส้นพรมแดนอีสานตอนใต้แผ่ความเขียวขจีปกคลุมพื้นที่มหาศาลมีชื่อเรียกว่าทิวเขาสันกำแพงบนยอดเขาละมั่งในทิวเขาสันกำแพงลำน้ำสายหนึ่งเริ่มต้นการเดินทางขึ้นที่นั่นเป็นลำน้ำสำคัญที่ยังความสมบูรณ์แก่ทุกชีวิตในอีสานเป็นสายเลือดใหญ่ที่ชาวอีสานเอ่ยนามด้วยความเทิดทูนแม่แห่งนี้ว่าแม่น้ำมูลเส้นทางของแม่น้ำมูลจากเขาสันกำแพงสู่พื้นราบนั้นทอดตัวในแนวนอนไหลผ่าน5จังหวัดในอีสานใต้ตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธานีปากแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวที่ซึ่งปรากฏชื่อเฉพาะที่แห่งนี้ว่าแม่น้ำสองสีและคำนิยามอันคล้องจองว่าโขงสีปูนมูลสีครามอันหมายถึงสีของแม่น้ำโขงซึ่งมีสีแดงหรือสีปูนมาบรรจบกับลำน้ำมูลที่มีสีครามระยะทาง641กิโลเมตรของแม่น้ำมูลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมาบรรจบกับลำน้ำสาขาที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำชีซึ่งมีกำเนิดบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในจังหวัดชัยภูมิไหลผ่านบริเวณอีสานตอนกลางกระทั่งมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านขอนแม่ยูงณรอยต่อระหว่างอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเป็นสายน้ำกว้างใหญ่มีลำน้ำสาขาที่ทอดตัวดังแขนขาทาบทั่วพื้นแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานแม่มูลจึงเป็นแม่ผู้เกื้อกูลความอุดมให้แก่อีสานใต้และดินแดนที่ราบสูงโดยรอบด้วยความสงบและอบ

แต่แม่ผู้อารีก็กลับเกรี้ยวกราดขึ้นอย่างน่ากลัวหากผู้ใดล่องผ่านเกาะแก่งที่มีอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะลำน้ำมูลช่วงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแก่งน้ำเชี่ยวเช่นแก่งสะพือแก่งคันหัวเหวและแก่งตะนะที่ซึ่งกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเคยดูดกลืนชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยเทือกเขาภูพานโดยส่วนที่อยู่เหนือภูพานขึ้นไปเรียกว่าแอ่งสกลนครและส่วนที่อยู่ตอนล่างมีชื่อว่าแอ่งโคราชบนพื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีเพียงความกันดารว่างเปล่าแห่งนี้แท้จริงกลับเต็มไปด้วยแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์นับแต่อดีตได้เป็นอย่างดีคนไทยและต่างชาติรู้จักบ้านเชียงบนแอ่งสกลนครในฐานะชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปีเป็นสังคมเก่าแก่ที่มีรูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่อันบ่งบอกถึงความเป็นอารยชนได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแม้จะเป็นที่รับรู้ในภายหลังแต่ทุกคนก็ประจักษ์ว่าแอ่งโคราชหรืออีสานใต้คือถิ่นที่อยู่ของอารยชนเมื่อครั้งบรรพกาลเช่นกันเมื่อมีการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับบ้านเชียงข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนลักษณะทิศทางการฝังศพบ่งบอกถึงความเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

ภาพเขียนสีบนภูผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความเก่าแก่ของชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของสังคมเกษตรกรรมในยุคนั้นอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้บอกให้เรารู้ว่าอีสานใต้มิได้ไร้ซึ่งอารยธรรม

ซ้ายน้ำมูลทอดผ่านอดีตแห่งอีสานใต้ที่ซึ่งบทบันทึกทางประวัติศาสตร์เคยระบุถึงความสำคัญอันมีต่อแผ่นดินสยามในการก่อนณริมฝั่งมูลมีหัวเมืองใหญ่อันเป็นดั่งปากประตูเปิดสู่อีสานที่ซึ่งมีนามว่าโคราชหรือนครราชสีมา

เติบใหญ่ในเวลาไม่นานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสยามประเทศสู่โลกภายนอกพาเอาพ่อค้าชาวจีนผู้ชาญฉลาดจากกรุงเทพมาสู่โคราชเพื่อรับซื้อของป่าด้วยของป่าที่มีอยู่อุดมทั่วอีสานกลายเป็นสินค้ามีค่าเป็นที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเมื่อมีผู้ต้องการย่อมมีผู้ป้อนสินค้าตำนานแห่งการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการลำเลียงของป่าด้วยกองเกวียนจากหัวเมืองต่างๆเดินทางร่วมกันมาเป็นขบวนเกวียน2เล่มบ้างหรือบางรายอาจมากถึง10เล่มในคาราวานเกวียนจะมีผู้นำที่เรียกกันว่านายฮ้อยคอยดูแลการเดินทางจากต่างเมืองสู่โคราชมีเพียงนายฮ้อยผู้มากด้วยประสบการณ์เท่านั้นที่จะสามารถนำคาราวานสินค้าผ่านเส้นทางทุรกันดารและพยันตรายต่างๆสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพภาพเหล่านี้บอกเล่าถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนที่จอดพักอยู่ณด่านนอกเมืองโคราชอันเป็นที่มาของชื่อบ้านด่านเกวียนที่เรารู้จักคุ้นเคยในทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีตราบถึงปัจจุบันลมหายใจแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนและตำนานของนายฮ้อยผู้ยิ่งยงได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิง

บ้านด่านเกวียนคงเหลือเพียงชื่อไว้ให้จดจำสิ่งที่เข้ามาแทนที่เกวียนในภายหลังก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านด่านเกวียนในครั้งนั้นปั้นขึ้นเพื่อใช้สอยกระทั่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกลายเป็นงานฝีมือขึ้นชื่อของโคราชด้วยเนื้อดินสีดำละเอียดผิดจากที่อื่นๆและรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหากการเวลาสามารถเปลี่ยนแปลทุกสิ่งชั่วไม่นานนักเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนก็ถูกดัดแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่แทบจะหารูปลักษณ์ดั้งเดิมได้ยากเต็มทีถึงกระนั้นชื่อบ้านด่านเกวียนยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราช

ยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาไม่ว่าประวัติศาสตร์จะพลิกผันไปเพียงใดแม่มูลก็ยังดำเนินบทบาทของตนอยู่อย่างมั่นคงแม้อีสานจะถูกนิยามไว้ด้วยความแห้งแล้งแต่อีสานก็มีแม่มูลที่ปัดเป่าความแห้งผากให้ทุเลาไปจากผืนดินได้บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้อันกว้างใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำมูลมีส่วนทำให้ทุ่งกุลาที่ผิวดินแตกระแหงในหน้าแล้งกลับเขียวชอุ่มด้วยพื้นนามหาศาลเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สุดของไทยแม่มูลมอบทรัพย์ในดินสินในน้ำอันมีค่าแก่ผู้คนจึงควรที่มนุษย์จะกระทำต่อลำน้ำด้วยความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติที่มีอยู่แต่มนุษย์บางกลุ่มกลับทำในสิ่งตรงข้ามสิบห้ามีนาคมพุทธศักราช2535ลำน้ำและพันปลาหลากชนิดถูกย่ำยีเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำพองในจังหวัดขอนแก่นได้ปล่อยของเสียและกากน้ำตาลลงในลำน้ำพองของเสียจำนวนมหาศาลมีความยาวถึง30กิโลเมตรทะลักลงสู่ลำน้ำพองไหลต่อเนื่องสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลผ่านชุมชน 2,000 หมู่บ้านในพื้นที่5จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีกากน้ำตาลซึ่งเป็นอินทรีย์สารจะดึงเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงซึ่งทำให้สัตว์น้ำอย่างน้อย89ชนิดคิดเป็นน้ำหนัก525เมตริกตันต้องตายไปปลาที่ลอยสู่ผิวน้ำล่อใจให้ชาวบ้านพากันออกจับปลาเพื่อนำไปขายยิ่งเป็นตัวเร่งให้การสูญเสียพันธุ์ปลามีมาก

ตราเมื่อหน่วยราชการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจใหม่ชาวบ้านจึงหันมาร่วมกันกู้ปลาขึ้นจากน้ำรอเวลาให้แหล่งอาศัยกลับใสสะอาดขึ้นอีกครั้ง

0: ชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่ของเน่าเสียเหล่านี้เป็นอินทรีย์สารซึ่งสามารถย่อยสลายกระทั่งเจือจางและกลืนหายไปกับสายน้ำได้ภาวะวิกฤตบนลำน้ำพองชีมูลจึงค่อยทุเลาและหมดไปในที่สุดวันนี้ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญแม่น้ำมูลดังจะเป็นการปลอบขวัญแม่ผู้ยิ่งใหญ่ให้มีกำลังใจกลับมาอีกครั้งภายหลังที่สายทานอันเลวร้ายนั้นได้ผ่านพ้นไป
1: ขอเชิญเจ้าที่เจ้าทานเพื่อรู้ว่าเจ้าแก่เจ้าเพื่อหินกระไรนี้เจ้าได้รับแม่น้ำมูลก็เฮาก็ดีจงมารักษาฮะรักษารับแม่น้ำมูลของเฮานี่ไว้ให้สืบทอดมา
0: สถาบันวิจัยประมงน้ำจืดได้ช่วยปล่อยพันปลาลงในแม่น้ำภายหลังกรณีน้ำเน่าแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่อาจทำให้ชนิดและปริมาณของปลาในแม่น้ำที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาลกลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมได้ในเวลาอันสั้นชาวบ้านร่วมกันปลอบขวัญแม่น้ำและในเวลาเดียวกันในใจคงเฝ้าปลอบขวัญตนเองว่าปลาจะเต็มท้องน้ำให้ผู้คนจับกินกันอย่างอิ่มหนำตามเดิมแต่ความหวังนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรไม่มีใครรู้

งทศวรรษที่ผ่านมาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะที่สังคมยิ่งเจริญก้าวหน้าทรัพยากรธรรมชาติกลับยิ่งลดน้อยลงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและการทำงานในการบริหารประเทศระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนักอนุรักษ์ธรรมชาติกับนักพัฒนา

แก่งหินถูกระเบิดเพื่อเปิดร่องน้ำให้กระแสน้ำไหลผ่านได้มากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างเขื่อนในโครงการเขื่อนปากมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มาแห่งการต่อสู้ของสองแนวความคิดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอโครงการเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อป้อนกระแสไฟให้เพียงพอแก่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในภาคอีสานโครงการดังกล่าวได้รับการต่อต้านจากนักอนุรักษ์ในทันทีด้วยความห่วงใยว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่เหนือเขื่อนเป็นจำนวนมากจะหลากเข้าท่วมท้นบ้านเรือนที่นาของราษฎรหลายครัวเรือนโดยเฉพาะที่อำเภอพิบูลมังสาหารความห่วงใยอีกประการคือจำนวนปลาที่ลดลงเพราะปลาที่มาจากแม่น้ำโขงไม่อาจว่ายทวนน้ำข้ามตัวเขื่อนขึ้นไปได้แม้การไฟฟ้าจะอ้างว่าได้สร้างบันไดปลาโจรเป็นทางให้ปลาว่ายขึ้นสู่เหนือเขื่อนแต่นักอนุรักษ์เชื่อว่าไม่ใช่ปลาทุกชนิดจะว่ายน้ำผ่านบันไดปลาโจรไปได้ดังนั้นเขื่อนจะกลายเป็นตัวสกัดพันปลาเหนือเขื่อนทำให้ชนิดสัตว์น้ำลดลงแต่การไฟฟ้ายังคงเชื่อมั่นว่าด้วยวิทยาการก้าวหน้าปัญหาที่นักอนุรักษ์นำเสนอมาจะได้รับการแก้ไขโดยเรียบร้อยและยืนยันว่าการสร้างเขื่อนจะดำเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าความคิดของฝ่ายใดถูกต้องเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะปรากฏผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเขื่อนปากมูลเปิดใช้แล้วเท่านั้น

วิกฤตการบนลำน้ำและดินแดนอีสานเกิดขึ้นและพลิกผันเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยไปไม่จบสิ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ดำเนินคู่ผืนดินแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานไม่เปลี่ยนแปลงคือความแห้งแล้งที่ไม่เคยเหือดหายไปจากอีสานสภาพดินทรายและการกระจายของฝนไม่ทั่วท้องที่เป็นปัญหาสำคัญทำให้อีสานไม่อาจกลายเป็นผืนดินที่สมบูรณ์ได้ความคิดในการหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจึงเกิดขึ้นโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานมองเห็นว่าแม่น้ำมูลชีและแม่น้ำโขงคือแหล่งน้ำใหญ่ของอีสานน่าที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ภูมิภาคนี้ได้ด้วยความคิดดังกล่าวโครงการโขงชีมูลจึงบังเกิดขึ้น

โครงการโขงชีมูลคือความพยายามในการดึงน้ำจากแม่น้ำมูลและชีเป็นหลักและดึงน้ำจากแม่น้ำโขงมาเฉพาะเมื่อจำเป็นโดยสร้างประตูชักน้ำเข้ามาจากแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยหากมีความจำเป็นในอนาคตและอีกจุดหนึ่งคือที่หนองคายรวมทั้งสร้างฝายเก็บกักน้ำตามจุดต่างๆบนแม่น้ำมูลและชีจากนั้นจึงสร้างคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังส่วนต่างๆโดยหวังว่าการเก็บกักน้ำดังกล่าวจะทำให้พื้นที่กว่า10ล้านไร่ของอีสานมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมการเร่งรัดสร้างฝายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องบนลำน้ำมูลและชีถือเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงการสร้างฝายจนครบสมบูรณ์ต้องใช้เวลาถึงกว่า10ปีและกว่าจะสานงานจนบรรลุถึงจุดหมายนั้นอาจใช้เวลายาวนานกว่า50ปีในระหว่างนั้นสิ่งที่อาจเป็นปัญหาคือการเลือกจุดสำหรับการก่อสร้างเพราะใต้พื้นดินอีสานมีเกลือสะสมอยู่เป็นบริเวณกว้างการกำหนดจุดก่อสร้างผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการดึงเกลือขึ้นสู่ผิวดินอันมีผลต่อความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรตลอดจนการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ

แต่ความพยายามในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผืนดินอันกว้างใหญ่ยังไม่สิ้นสุดแม้ฝายเหล่านี้จะเป็นผลงานเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นทว่าสิ่งนี้คือรูปธรรมที่ทำให้ชาวอีสานเฝ้ารอคอยการเติบโตของโครงการโขงชีมูลด้วยความหวัง

ังว่าสักวันหนึ่งซึ่งแม้จะยาวไกลจินตนาการแห่งแผ่นดินอีสานอันโอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีลำน้ำหลากล้นใสเย็นจะปรากฏเป็นจริงในที่สุด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบ

0: มีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวอีสานมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวแบบต่างๆโดยเฉพาะกับว่าวซึ่งมีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทํานองราวเสียงดนตรีขณะลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพลิ้วด้วยแรงลมจนเสียงแอกดังก้องทั่วท้องนาเร้าใจให้เจ้าของว่าวท้าประลองเสียงกันจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดหากแต่ในอดีตการละเล่นเช่นนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงคติความเชื่อทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้
1: เอา18รอบมาวิ่งนี
0: ้ในอีสานปรากฏความเชื่อของชาวเขมรด้วยว่าการที่ว่าวติดลมและแอกมีเสียงร้องตลอดเวลานั้นเป็นการสร้างกรรมเมื่อเลิกเล่นว่าวชาวเขมรจึงมีวิธีล้างเวรกรรมคือตัดว่าวทิ้งไปตามลมโดยมีเครื่องเส้นไหว้มากพลูบุหรี่เงินผูกติดไปด้วยจากคตินิยมดังกล่าวทำให้เราทราบว่าบนแผ่นดินอีสานมีชาวเขมรเข้ามาพำนักร่วมกับกลุ่มชนอื่นๆมาเป็นเวลานานและย้อนไปในการก่อนชาวขอมเหล่านั้นยังได้สร้างสรรค์อารยธรรมล้ำค่าปรากฏเป็นโบราณสถานอันอลังการกระจายอยู่ทั่วไปในอีสานโดยเฉพาะในอีสานตอนใต้บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ในครั้งนั้นอาณาจักรกัมโพชอันยิ่งใหญ่ฉายอนุภาพแห่งกองกำลังอันเข้มแข็งเป็นดินแดนแห่งความรุ่งเรืองทั้งทางสังคมวัฒนธรรมและศิลปะวิทยาการหลายแขนงกษัตริย์ขอมทรงแผ่

จากอาณาจักรกัมโพชข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักสู่แผ่นดินอันเป็นอีสานใต้ในปัจจุบันจึงปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่เป็นอันมากแรงศรัทธาของกษัตริย์และราษฎรเขมรแต่โบราณคือพลังก่อให้เกิดศาสนสถานอันโอฬารตั้งตระหง่านอยู่ณยอดผาเป้ยตาดีบนเทือกเขาพนมดงรักที่ซึ่งคนภายหลังเรียกกันว่าเขาพระวิหารแม้ในจิตใต้สำนึกอาจไม่กระจ่างชัดว่าเขาพระวิหารเป็นสมบัติของผู้ใดแต่ในความเป็นศาสนสถานย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าที่นี่คือเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ที่สร้างขึ้นอย่างงดงามตามลัทธิไสยวนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่ด้วยความเชื่อว่าพระศิวะทรงสถิตอยู่ณเขาไกรลาศจึงควรที่เทวสถานอันเป็นที่พำนักแห่งพระองค์จะตั้งอยู่บน

จากข้อความในศิลาจารึกที่ค้นพบทำให้พอคาดคะเนได้ว่าปราสาทเขาพระวิหารคงเริ่มก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที่16เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ความอัศจรรย์ของเทวสถานอยู่ที่การวางรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเริ่มต้นจากบันไดหน้ากว่า180ขั้นขึ้นไปสู่ซุ้มประตูหรือโคปุระที่1ผ่านทางเดินต่อไปยังโคปุระที่2แล้วค่อยๆไต่ขึ้นสูงไปสู่โคปุระที่3กระทั่งถึงองค์ปราสาทณยอดผาเป้ยตาดีอันเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงรูปเคารพแห่งองค์พระศิวะบนความสูง500เมตรจากพื้นราบเราผู้แสวงบุญในการก่อนนำดวงจิตศรัทธาเดินมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเพื่อไปแสดงความคารวะต่อพระอิศวรผู้ทรงสถิตอยู่บนเขาไกรลาดแห่งนี้เทวสถานในลัทธิไสวนิกายอีกแห่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟวนำรุงที่มอดดับไปแล้วปรากฏนามที่มีความหมายว่าภูเขาอันยิ่งใหญ่หรือที่เรารู้จักในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งนับแต่พุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมามูปรางอิฐตลอดจนวิหารก็ค่อยๆถูกต่อเติมขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งในช่วงเวลาต่างๆกันตามตำนานยังกล่าวถึงพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเมื่อครั้งเสด็จจากเมืองพระนครสู่ยอดเขาแห่งนี้พร้อมด้วยนางกำนันและขบวนพาหนะแห่งเทพประจำทิศทั้ง10เพื่อเข้าเฝ้าองค์นเรนทราทิตดาบทแห่งศาสนสถานพนมรุ้งด้วยองค์นเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงเดินทางมาบำเพ็ญพรตบนยอดเขาพร้อมกันนั้นทรงโปรดให้สร้างปรางประธานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่องค์พระอิศวรและในครั้งนั้นพนมรุ้งจึงสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแห่งองค์ปรางประธานและเทวสถานส่วนอื่นที่เรียงร้อยตำนานในศาสนาแปลเป็นภาพประติมากรรมอันละเอียดบรรจงประดับอยู่บนศาสนสถานโดยรอบทิพยวิมานแห่งองค์เทพผู้สูงส่งจึงถูกเนรมิตขึ้นด้วยความเคารพศรัทธาอีกคราหนึ่ง

ไม่ไกลเท่าใดนักมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเรียกกันว่าปราสาทหินสะกำแพงใหญ่จารึกภาษาขอมบนซุ้มประตูทางเข้าด้านตะวันออกบอกให้เราทราบว่าเหล่าเจ้านายเขมรได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายแก่กัมมระเตงศรีพุทเทศวนเมื่อปีพุทธศักราช1585เพื่อให้พระองค์ทรงสร้างเทวสถานแห่งนี้ด้วยเป็นศาสนสถานอันมีอาณาบริเวณกว้างขวางจึงอาจสันนิษฐานได้ด้วยว่าที่นี่น่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเขมรโบราณที่อาจอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่

ลึกเข้าไปในจังหวัดสุรินทร์ช่างฝีมือชาวขอมทุ่มกำลังกายสร้างปราสาทอิฐห้าหลังบนฐานเดียวกันนี้ขึ้นมาแล้วขนานนามเอาไว้ว่าปราสาทระแงงต่อภายหลังจึงมีผู้เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทศรีขอรภูมิระหว่างปราสาทน้อยใหญ่เหล่านี้กษัตริย์ขอมในครั้งนั้นยังโปรดให้ทรงสร้างอโรคยาสารตลอดจนธรรมศาลาระหว่างปราสาทน้อยใหญ่เหล่านี้กษัตริย์ขอมในครั้งนั้นยังโปรด

ข้าสู่วิมายปุระชุมชนเมืองขนาดใหญ่เพื่อมาแสดงความคารวะต่อเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระผู้สถิตอยู่ในปราสาทหินพิมายแห่งนี้พิมายดูจะมีความผิดแผกไปจากเทวสถานขอมอื่นๆโดยที่ภูมิสถานของศาสนสถานขอมมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทหินพิมายนั้นกลับหินหน้าไปสู่ทิศใต้นักโบราณคดีต่างสันนิษฐานว่าการกำหนดทิศทางไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้รับกับถนนที่ตัดตรงจากเมืองพระนครในดินแดนเขมรขึ้นเหนือสู่เมืองวิมายปุระนั่นเองชาวเมืองยังร่วมใจกันสร้างพิมายตามความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16กระทั่งรู้ถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พุทธศาสนสถานแห่งนี้ก็ยิ่งงดงามด้วยการทำนุบำรุงจากกษัตริย์ผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ศาสนสถานของมากมายที่กระจายอยู่ทั่วลุ่มแม่น้ำมูลเหล่านี้สะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวเขมรในการก่อนที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นความเพียรพยายามในการสกัดศิลาขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์ที่แฝงไว้ด้วยศิลปกรรมล้ำค่างดงาม

ลีลาแห่งลวดลายชวนให้เหล่านาฏศิลป์บังเกิดแรงบันดาลใจในการค้นคิดท่าร่ายรำอันเป็นนาฏการของชาวเขมรแต่โบราณขึ้น

เส้นทางสายขอมในอดีตนำมาซึ่งความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในปัจจุบันดังเช่นที่เขาพนมรุ้งที่ซึ่งชาวบ้านทั้งใกล้ไกลจะทยอยเดินขึ้นสู่ยอดเขาตั้งแต่ก่อนฟ้าสางกระทั่งถนนทั้งสายที่มุ่งสู่ปราสาทหินพนมรุ้งเนืองแน่นด้วยผู้คนทั้งนี้ก็โดยความเชื่อที่มีมานานว่าในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีจะบังเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นบนปราสาทหินพนมรุ้งด้วยยามเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องผ่านมานั้นจะก่อให้เกิดพลังแก่รูปเคารพซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเพราะความเชื่อนี้เองผู้คนจึงหลั่งไหลมาสู่เทวสถานแห่งองค์พระศิวะด้วยความนับถือถึงกระนั้นก็เริ่มมีผู้ตั้งคำถามว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5

เพื่อให้หมดความสงสัยการพิสูจน์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจึงเริ่มขึ้นโดยกลุ่มมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์และนักดาราศาสตร์เพื่อจะทราบว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรง15ช่องประตูในวันที่เท่าใดจำเป็นอย่าง

0: ยิ่งที่จะต้องทราบว่าแนวแกนของปราสาทนั้นหันไปในทิศทางใดโดยการคำนวณหาจุดกึ่งกลางของประตูด้านหลังและด้านหน้าเพื่อหาแนวช่องประตูจากนั้นคณะทำงานจะคำนวณหาแนวทิศเหนือใต้เมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาถึงจุดสูงสุดบนท้องฟ้าในวันนี้ก็จะสามารถหาแนวทิศเหนือใต้ได้ซึ่งก็คือเงาของเชือกและลูกดิ่งที่ทาบอยู่บนกระดาษในเวลาดังกล่าวนั่นเอง
1: เป็นเงี้ยได้เพราะจังหวะดิ่งมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมันจังหวะเท่ากันนะมันนี่มันเท่ากันเลย
2: จุดแรกจุดที่ดิ่ง
1: ล่าง
0: และเส้นที่ตั้งฉากกับแนวเหนือใต้ก็คือเส้นแนวทิศตะวันออกตะวันตก
3: แนวนี้ก็คือแนวทิศเหนือทิศใต
4: ้เหนือใต
3: ้แนวทิศเหนือทิศใต้นี่เราจะตั้งในฉากกับแนวตะวันออกตะวันตก
5: เส้นน
3: ี้
5: ใช่ไหมคะ
3: ตั้งในฉากที่เป็นแล้วกันเมื่อสักครู่เราหาแนวทิศเหนือทิศใต้จากดวงอาทิตย์เพราะได้ทิศเหนือทิศใต้ก็ลากเส้นตั้งในฉาก
0: จากการคำนวณในครั้งนี้พบว่าแนวกรอบประตูที่เรียงกัน15ช่องของปราสาทนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกพอดีแต่จะเอียงทำมุมกับแกนดังกล่าวเป็นมุม5องศาเศษโดยประตูด้านหน้าเอียงค่อนไปทางทิศเหนือและประตูด้านหลังนั้นค่อนไปทางทิศใต้
6: ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องไม่ใช่วันที่เรียกว่าวันอีควินอกซ์ซึ่งก็ตรงกับวันที่21มีนาคมหรือ23กันยายนแต่จะเป็นวันอื่นนะครับเป็นวันอื่นซึ่งปรากฏว่าถ้าตรวจสอบตามตำแหน่งดวงอาทิตย์แล้วก็จะกลายเป็นวันที่4ที่5เมษายนหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่8 9กันยายน2ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องในตอนเช้านะครับ
0: และแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดกับสายตาตามวันที่คาดหมายหากแต่ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เต็มดวงด้วยมีหมอกบดบังแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อมาอยู่ที่ประตูช่องที่7ก็กลับมองเห็นดวงอาทิตย์ณกึ่งกลางประตูพอดีปรากฏการณ์เช่นนี้คงเป็นเพราะความแตกต่างของประตูแต่ละช่องที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันบทพิสูจน์จากการค้นหาในครั้งนี้บอกเราว่าภาพอรุณรุ่งที่15ช่องประตูพนมรุ้งจะปรากฏในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนของทุกปีมิใช่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ดังที่เคยเข้าใจ
7: ความเชื่อนี้มันก็ไม่ตรงกับข้อพิสูจน์ของเรานะฮะแล้วความคิดของตัวดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ตรงที่ว่าไอ้15ค่ำวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5เนี่ยที่ชาวบ้านก็มีประเพณีขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เพิ่งมาเริ่มเมื่อสัก20-30 ปีที่แล้วเมื่อตอนที่มีพระมาสร้างรอยพระพุทธบาทไว้บนพนมรุ้งเราชาวบ้านในละแวกนี้เขาก็ขึ้นมาปิดทองรอยพระพุทธบาทกันมันไม่ใช่ของเก่าที่มาตั้งแต่สมัยที่สร้างปราสาทนะคะ
0: มาวันนี้ความเชื่อดั้งเดิมถูกหักล้างไปทว่าสิ่งที่ไม่เคยเลือนหายก็คือความเคารพที่หมู่ชนยังมีต่อเทวสถานแห่งยอดเขาพนมรุ้งแห่งนี้ครั้งหนึ่งบนลุ่มแม่น้ำมูลศาสนสถานก่อร่างขึ้นได้ก็ด้วยศรัทธาและเพราะสิ่งนี้แผ่นอิฐศิลาธรรมดาจึงหลอมรวมกันอย่างมีคุณค่าเป็นมรดกของแผ่นดิน

0: ภาวนาไว้พ่อผู้ใหญ่กำลังให้ศีลให้พรพ่อหน้าทั้งหลายอยู่ในท่ามกลางของญาติโยมผู้เป็นลูกบ้านผู้มีภาระหน้าที่บางที
1: สุนัขาตาสุมังคารังสุขังตาตังโหติตังสุมังคน
2: รับข้าพรสาวพักใจเพื่อจะทำพิธีให้เป็นศีลเป็นมงคลและให้โยมพ่อโยมแม่
3: ราววันขึ้น14ค่ำเดือน6ของทุกปีผู้ชายในหลายตำบลของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จะพร้อมใจกันออกบรรพชาแต่ก่อนจะบวชเป็นภิกษุนั้นมีประเพณีที่ยึดถือมานานว่าเหล่านาคจะแต่งหน้าแต่งกายและสวมใส่ชฎาอันทำให้บรรยากาศของงานบวชเต็มไปด้วยสีสันสดใสงานยิ่งดูคึกคักยิ่งใหญ่ด้วยคาราวานช้างซึ่งเป็นพาหนะของนาคกว่า160คนเป็นสัตว์คู่ใจที่ชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงไว้แทบทุกครัวเรือนวิถีแห่งวัฒนธรรมที่กระทำอยู่เสมอในงานบรรพชาก็คือเหล่าขบวนนาคจะขี่ช้างไปยังริมฝั่งแม่น้ำมูลเพื่อทำพิธีขอขมาแม่พระคงคาผู้เกื้อกูลชีวิตให้แก่พวกเขามาหลายชั่วอายุคน
4: ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้มาร่วมบุญร่วมกับขบวนช้างทุกเชือกนี้ขอให้ข้าพเจ้าหายโรคหายภัย
3: นี่คือส่วนเสี้ยวชีวิตหนึ่งของชาวกวยกลุ่มชนคนเลี้ยงช้างผู้ก่อให้เกิดเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ใหญ่ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันบนริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งแผ่นดินอีสานใต
4: ้เบอร์ไว้
5: เก่ง
4: จำเบอร์ไว้ก็ให้ประกาศใช่ไหม
3: ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวครั้งสำคัญของชาวกวยไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อช้างเผือกในสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์พลัดหนีเข้าป่าก็ด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มชนเหล่านี้จึงได้ช้างกลับคืนมานับแต่นั้นจึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าชาวกวยคือผู้ที่มีความชำนาญในการคล้องจับช้างเป็นอย่างยิ่งด้วยความสามารถดังกล่าวในเวลาต่อมาชุมชนชาวกวยจึงได้รับการยกฐานะให้เปลี่ยนจากบ้านขึ้นเป็นเมืองและทรงแต่งตั้งผู้นำชาวกวยขึ้นเป็นพญาสุรินทรภักดีอันเป็นเจ้าผู้ครองนครสุรินทร์เป็นคนแรกเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวกวยพร้อมด้วยโขลงช้างพากันอพยพจากฝั่งเขมรเข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่อีสานใต้ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเขตเมืองห่างไกลติดชายแดนเขมรจึงมีผู้เรียกบริเวณนี้ว่าเขมรป่าดงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวกวยไม่อาจหาของป่าส่งเป็นส่วยเข้ากรุงเทพเช่นที่เคยปฏิบัติมานานได้จึงมีข้าราชการบางคนนำคนกวยไปขายเอาเงินส่งส่วยความทราบถึงพระองค์จึงโปรดให้เลิกการค้าขายนี้เสียถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนส่งคนมาเป็นส่วยแทนของด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เรียกคนกวยว่าคนส่วยนับแต่นั้นเป็นต้นมา
6: เฮ้ยเฮ้ย
5: วุ่นวุ่น
3: แต่พวกเขาไม่เคยพึงใจในนิยามนั้นด้วยบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประกาศไว้อย่างมั่นคงว่าชื่อชนชาติของตนคือกวยนั้นแปลว่าคนย่อมบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไว้อย่างชัดเจน

นี่คือพิธีแต่งงานระหว่างทองสาลางามหนุ่มชาวกวยกับเพนสาวชาวเขมรคู่หนุ่มสาวที่พบรักกันบนริมฝั่งมูลทุกวันนี้การผสมผสานของกลุ่มชนชาวกวยกับชาวไทยลาวและไทยเขมรดังกล่าวมีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่การหล่อหลอมทางเชื้อชาติเช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาอันจะทำให้เผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างกลืนหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยพวกเขายังคงเต็มใจยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นจำเพาะของตนไว้ไม่เสื่อมคลายดังเช่นชาวกวยที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชุมชนใหญ่ที่เป็นดั่งศูนย์กลางของกลุ่มชนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมอยู่พอสมควรที่บ้านตากลางสัมพันธภาพระหว่างคนกับช้างยังคงเหนียวแน่นชาวบ้านจะปลูกโรงช้างไว้ที่หน้าบ้านหรือในชายคาเดียวกันให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชาวกวยสัตว์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเพื่อการครองชีพเพียงอย่างเดียวหากยังหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันมาเป็นเวลานานบริเวณหน้าบ้านแทบทุกหลังจะมีเรือนไม้หลังเล็กๆที่เก็บงำความยิ่งใหญ่ของชาวกวยเอาไว้เรียกกันว่าสารปะกำอันเป็นที่สำหรับเก็บเชือกปะกำหรือหนังปะกำที่ทำจากหนังวัวหรือหนังควายอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการคล้องช้างสารปะกำคือที่สถิตของผีผู้คุ้มครองควานช้างให้แคล้วคลาดจากพยันตรายขณะออกจับช้างป่าเมื่อตั้งศาลแล้วจึงห้ามเคลื่อนย้ายจากที่เดิมโดยเด็ดขาดแม้บ้านหลังนี้จะรื้อถอนไปปลูกยังที่ถัดไปหรือลูกหลานแยกเรือนออกไปปลูกยังที่ใหม่ก็ยังต้องกลับมาทำพิธีที่ศาลประกรรมในที่เดิมชาวบ้านตากลางพยายามรักษาขนบประเพณีเก่าแก่เอาไว้ดังเช่นพิธีเส้นผีปะกำพิธีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกวยจะกระทำก่อนออกเดินทางไปจับช้างป่าญาติพี่น้องของควานช้างจะร่วมในพิธีโดยมีหมอเฒ่าและหมอเสดียงอีก3คนเป็นผู้ช่วยในการเส้นสวงผีปะกำอาภรณ์ของหมอช้างนั้นถูกกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าต้องนุ่งสรงสีเขียวตองอ่อนไม่สวมเสื้อมีผ้าขาวม้าคาดเอวและพาดไหล่ในห่อผ้าแนบเอวนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังต่างและเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นหมอช้างจึงนำเชือกประกำลงจากศาลชาวกวยถือกันอย่างเคร่งครัดว่าหากไม่ทำพิธีเส้นไหว้แล้วจะนำเชือกประกำลงจากศาลไม่ได้อย่างเด็ดขาดและแล้วเหล่าควานช้างก็พร้อมกันเดินทางออกจากหมู่บ้านหากในวันนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงย้อนไปในการก่อนขบวนช้างเหล่านี้จะเดินทางเข้าไปจับช้างป่าใน2แห่งคือที่เสียมราชพระตะบองประเทศกัมพูชากับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแต่ชาวกวยมักนิยมข้ามไปฝั่งกัมพูชาด้วยที่นั่นมีช้างชุกชุมและพื้นที่เป็นที่ราบอันเหมาะแก่การไล่ติดตามช้างแต่ด้วยเหตุทางการเมืองเขมรจึงปิดประเทศนับแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาส่งผลให้ชาวกวยขาดแหล่งจับช้างป่าแห่งใหญ่ไปตราบถึงปัจจุบัน
บทบาทของหมอควานไม่องอาจเช่นเมื่อก่อนทุกวันนี้คงเหลืองานใหญ่เพียงงานเดียวที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ควานและช้างแห่งบ้านตากลางนั่นคืองานช้างสุรินทร์

0: พื่อจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองขบวนช้างต้องใช้เวลาเดินทาง1วันเต็มโดยพักแรมกลางทางถึงเวลาเย็นคนกับช้างต่างแยกย้ายกันพักผ่อนหาอาหาร
1: อำเภอสว่างเรียบโบ้ไปที่รถมอเตอร์ไซค์กันไปเรื่อยๆ
0: หากเป็นการออกจับช้างป่าในอดีตชาวกวยจะถือกฎอย่างเคร่งครัดที่ควานช้างทุกคนต้องเคารพครูบาใหญ่หรือหัวหน้าควานช้างให้เป็นผู้นำสูงสุด
2: คือทุกระดับนั่นน่ะทุกเป็นรองลงมาน่ะจะต้องปฏิบัติไอ้หัวหน้าใหญ่ทุกคนไปเลยก่อนจะกินข้าวก็ต้องให้ควานหัวหน้าจกอาจับข้าวกินก่อนเดี๋ยวเราจะกินตามที่หลังเวลาออกเดินทางต่อถ้าเขายกไอ้เครื่องอุปกรณ์ขึ้นเราก็ต้องเอายกขึ้นตามเราจะมาเอาขึ้นก่อนไม่ได้ผิดอีกต้องไปทำไอ้คารวะเขาอีกเพราะว่าเกินล่วงเกินไปแล้วถ้าเราไม่ไปสุมาคารวะไอตัวเราเองจะประจับช้างไปได้อีกเพราะว่าเราถือว่าเราใหญ่กว่า
0: ขณะเดินทางหมอช้างยังมีข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดที่เรียกว่าเข้าประกรรมเช่นห้ามพูดเท็จให้สวมเสื้อผ้าเก่าๆและในขณะนั้นแม้แต่บุตรภรรยาที่บ้านก็มีข้อบังคับเช่นห้ามหวีผมสระผมห้ามชักฟืนออกจากเตาขณะหุงข้าวด้วยเชื่อว่าการอยู่ในกฎอย่างเคร่งครัดจะเป็นสิริมงคลแก่สามีแต่ปัจจุบันพวกเขาไม่อาจดำเนินตามคันลองของลูกผู้ชายชาวกวยเช่นการก่อนได้การประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนเป็นการเดินทางไกลไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อรับจ้างเข้าพิธีมงคลเช่นร่วมในขบวนแห่ผ้ากฐินผ้าป่าการให้ผู้คนลอดใต้ท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ทั้งยังร่วมแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่งและทุกปีพวกเขาจะร่วมกับจังหวัดจัดงานแสดงอันยิ่งใหญ่ของช้างงานที่ทำให้ทุกคนรู้จักชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ได้ดีที่สุดชาวกวยได้แสดงให้ผู้คนรับรู้ถึงจารีตประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนแต่ไม่มีใครรู้ซึ้งถึงความเป็นไปในปัจจุบันว่าเผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานานับประการอย่างไรบ้างแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านท้ายบ้านตากลางนั้นมีลำน้ำสาขามาบรรจบคือลำชีเป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอท่าตูมกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บริเวณดังกล่าวคือแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของบรรดาช้างซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะว่ายข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งชุมพลบุรีและสตึกด้วยที่นั่นมีอาหารสมบูรณ์กว่าตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นที่ทำเลอันหมายถึงที่สาธารณะซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มาช้านานการที่ช้างเข้ามากินต้นไผ่อันเป็นอาหารโปรดตลอดจนต้นไม้ชนิดอื่นๆจึงสามารถกระทำได้โดยชอบธรรมต่อเมื่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะริมแม่น้ำจับจองเป็นพื้นที่ทำกินปลูกต้นยูคาลิปตัสและพืชไร่อื่นๆอีกทั้งมีนายทุนท้องถิ่นบางรายกว้านซื้อที่ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลประโยชน์ภายหลังปัญหาจึงบังเกิดแก่สัตว์ใหญ่เหล่านี้เมื่อต้องถูกขับไล่ออกจากถิ่นที่เคยหากินได้โดยอิสระและหากเจ้าของช้างไม่ทันระวังก็อาจต้องพบกับการสูญเสีย เมื่อช้างถูกวางยาบนอาหารที่เข้าไปกินนั่นเองด้านทิศตะวันออกของบ้านตากลางกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสายทอเมื่อปีพุทธศักราช2520นับแต่นั้นช้างที่เข้ามากินอาหารในพื้นที่ย่อมถือว่าผิดกฎหมายยิ่งทำให้ปัญหาแหล่งอาหารของช้างทวีมากขึ้นสภาพแร้นแค้นผลักดันให้นายควานต้องพาช้างคู่ใจออกตระเวนหาเลี้ยงชีพในถิ่นไกลเพื่อความอยู่รอดจนกว่าจะถึงงานช้างและงานเข้าพรรษาพวกเขาจึงจะหวนคืนถิ่นชาวกวยพร้อมใจเข้าร่วมงานของจังหวัดเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งการแสดงของพวกเขาไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังหากเบื้องหลังการแสดงอันสนุกสนานยังคงเป็นภาพชีวิตที่มีปัญหาเรื้อรังซึ่งไม่อาจหาทางแก้ไขได้ในขณะนี้จังหวัดมีโครงการจะจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นในหมู่บ้านตากลางหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่หมู่บ้านอันจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องพาช้างไปแสดงยังถิ่นไกลอีกต่อไปทั้งยังขุดคลองล้อมรอบพื้นที่ทำเลฝั่งอำเภอชุมพลบุรีให้เป็นเครื่องหมายแบ่งปันเขตให้ชาวบ้านทั่วไปทราบว่าพื้นที่ริมฝั่งมูลจนจรดคลองนั้นไม่ใช่ที่ที่ใครจะยึดครองได้แต่เพียงแค่เครื่องหมายที่ไม่มีกฎหมายบังคับคุ้มครองย่อมแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ไม่ได้คลองขุดจึงไม่มีความหมายรวมถึงศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อช้างไม่อยู่ติดที่เพราะไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอ
3: ผมว่าชั่วชีวิตของผมว่าไม่มีปัญหาอะไรครับกลัวแต่ลูกหลานภายหน้าจะมีอุปสรรคมากเพราะว่าไม่มีใครที่ว่าจะกู้สถานการณ์นี้ได้ใช่ไหมกับผมเองกลัวตัวนี้มากเพราะว่ากับผมเองพูดทุกวันนี้ทั้งราชการจังหวัดก็ดีอำเภอก็ดีนี่เขาเบื่อผมทั้งนั้นแล้วเพราะว่าผมตัวเองต่อสู้มากพอสมควรเรื่องนี้ก็เหม็นขี้หน้าผู้ใหญ่ดามากพอสมควรแล้ว
0: ในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดของคนและช้างนั้นชาวบ้านตากลางและเพื่อนร่วมตายของพวกเขายังคงสร้างความประทับใจยังสามารถเรียกเสียงหัวเราะตลอดจนความตื่นเต้นร้าวใจจากผู้ชมได้เสม
4: อมีญาติของเราที่ประตูด้านเข้าทางตะวันตกนะครับ
0: เสร็จจากการแสดงเจ้าของจะนำช้างใหญ่ออกมารับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติขึ้นขี่หลังช้างด้วยนี่คือรายได้หลักที่ชาวบ้านจะได้รับขณะร่วมงานของจังหวัดในขณะที่จังหวัดสามารถให้ค่าตอบแทนสำหรับการแสดงเพียง 1,500 บาทต่อช้าง1เชือกซึ่งไม่มากมายอะไรเลยหากเทียบกับรายได้จากการตระเวนตามจังหวัดต่างๆที่ชาวบ้านสามารถทำเงินได้โดยเฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อ1เดือนนายควานต้องพาช้างออกมารับจ้างขี่รอบเมืองปะปนไปกับรถราที่วิ่งขวักขวายโดยธรรมชาติแล้วช้างไม่ควรต้องกรำงานหนักเมื่ออากาศร้อนจัดหากนี่คือความจำเป็นที่บีบบังคับอยู่ลูกตัวน้อยที่ไม่เคยยอมห่างกายแม่จึงต้องทนเดินฝ่าเปลวแดดร่วมกันไปลูกช้างเหล่านี้คืออนาคตอันริบหรี่ของชาวกวยด้วยไม่อาจจับช้างป่ามาเพิ่มได้อีกทั้งการตั้งท้องของช้างนั้นใช้เวลาเกือบ22เดือนทิ้งช่วงไปอีก 3-4 ปีจึงจะตั้งท้องใหม่อีกครั้งด้วยเหตุนี้ ช้างที่เกิดใหม่จึงไม่อาจทดแทนจำนวนช้างที่ขายหรือตายไปช้างในหมู่บ้านจึงลดน้อยลงไปทุกปีกราบถึงยามค่ำฝีเท้าอันเชื่องช้ายังคงย่ำอยู่บนถนนใจกลางเมืองที่ดูเหมือนจะไม่เห็นหนทางสิ้นสุดโดยง่ายชาวกวยยังโหยหาความเป็นลูกผู้ชายที่จะได้พาเพื่อนคู่ใจร่วมกันออกวิ่งไล่ช้างป่าอันมีมากมายในดินแดนไกลโพ้นชาวกวยเชื่อว่าหากความหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาเมื่อใดพวกเขาก็จะได้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพวกเขาฝันถึงวันข้างหน้าด้วยว่าวันนี้ยังไม่มีผู้ใดช่วยเยียวยาปัญหาอันเป็นดั่งโรคร้ายเกาะกินชีวิตของเขาได้เลย

0: ไอ้คนนี้ไม่มีใครจะทำกิจการช่วยพ่อก็เลยให้เอ้าไอ้นี้ให้มันอยู่ประจำเรือค้าขายแทนพ่อพอเรือออกจากนี้ก็ไปอุบลไปอุบลก็ไปซื้อเกลือที่วัดสุปัตไปซื้อโคงซื้อหม้อดินก็เอาใส่เรือก็ไปขายของฝั่งประเทศลาวนั่นแหละครับสมัยก่อนมันเป็นดินของไทยนะครับคนไทยไปขายที่ไหนก็ไม่ว่าเราก็ขายไปเรื่อยจนของเราหมดเราก็กลับขึ้นมา
1: ถ้อยคำรำลึกถึงเส้นทางการค้าขายทางน้ำบนแม่น้ำมูลดังกล่าวอาจไม่อยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเท่าใดนักด้วยระบบการค้ากับประเทศลาวเช่นนี้ได้ยกเลิกไปแล้วเมื่อเกือบ50ปีก่อนนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมาปากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาตามเส้นทางคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทลงไปโดยปริยายมาถึงปีพุทธศักราช2490ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองดินแดนลาวสั่งปิดประเทศโดยสิ้นเชิงเมื่อประชาชนลาวลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชการติดต่อค้าขายของนายฮ้อยนามูลที่เคยขึ้นล่องไปจนถึงบริเวณเมืองจำปาสักจึงยุติลงนับแต่นั้นแต่สำหรับลุงประดิษฐ์ย่าพรมอดีตนายฮ้อยล่องเรือสินค้าผู้ดำเนินชีวิตสมถะในปัจจุบันยังจดจำได้เป็นอย่างดีถึงเส้นทางท้าทายของสายน้ำมูลเริ่มจากที่อำเภอโขงเจียมบ้านเกิดขึ้นไปซื้อสินค้าที่เมืองอุบลแล้วล่องกลับลงมาขายในประเทศลาว
0: หรืออะไรมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่นั้นแล้วก็ไปแจ้งเขาไปบอกเขาบอกขอหนังสือจะไปขายของจำปาสักหรือเลยกว่าจำปาสักเขาก็ไม่ว่าหรอกเราก็บอกว่าไปจำปาสักเพราะว่าไปที่ไหนมันก็เป็นไทยทั้งนั้นเราก็รู้จักทีนี้เราบอกเขาแล้วเราก็ไปแวะบ้านไหนบ้านไหนหมู่บ้านไหนที่ใหญ่ๆแล้วก็แวะขายของเราก็แวะไปเรื่อยๆแล้วครับก็จนของเราหมดนั่นแหละครับจึงขึ้นมาเพราะว่าปีหนึ่งไปได้สองครั้งคือน้ำมูลนี่มันเป็นแก่งเกาะแก่งเยอะแก่งตะนะแก่งหัวคันงัวจำพวกเกาะแก่งนี่เป็นคลื่นใหญ่เลยครับคนไม่เคยไม่ชำนาญไปไม่ได้เลยครับถ้าจะถึงแก่งนี้เราก็มีหมากภูบุรีแล้วก็จุดแล้วก็ลงนั่นขอให้รักสมรักษาให้ถึงที่หมายขอให้ซื้อได้ขายมานแล้วก็เอาบุรีปอดลงในน้ำนั่นเราก็ไปก็ปลอดภัยทุกครั้งนะครับไม่มีอะไรเหมือน
1: เส้นทางชีวิตนายห้อยล่องเรือขายสินค้าของลุงประดิษฐ์ย่าพรมคือส่วนเสี้ยวแห่งอดีตการที่เพิ่งผ่านไปไม่นานของอุบลราชธานีจากเมืองร้างที่มีนามเดิมว่าดงอู่พึ่งกระทั่งเติบใหญ่เป็นเมืองปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ประจักษ์พยานแห่งการมีอยู่ของผู้คนในครั้งนั้นคือภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผาใหญ่ที่แสดงถึงความเป็นทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพจิตรกรรมโบราณเหล่านี้มีภาพสัญลักษณ์อันน่าพิศวงที่ชวนให้นักวิชาการตีความหมายไปต่างๆกันบ้างเชื่อว่านี่คือรูปคนแต่งตัวเต็มยศสวมหมวกใบใหญ่เพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างหากส่วนใหญ่เชื่อว่ารูปทรงเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องมือจับปลาเพราะอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่บนลุ่มน้ำไม่ไกลออกไป เมื่อฝนเริ่มโปรยปรายชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะเริ่มสานเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ่ม
2: หายรอดลงนะ
3: ลงมาแล้วนี่ไว้ที่เขาไว
1: ้ชาวบ้านคอใต้ประกอบอาชีพจับปลามานานนับแต่รุ่นปู่ย่าแทบไม่มีใครมีที่นาเป็นของตนเองหากไม่อยู่กับน้ำก็มักทำงานรับเหมาก่อสร้างหรืองานรับจ้างทั่วไปแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังมักคุ้นกับน้ำยังรักจะนำเครื่องมือจับปลาโดยเฉพาะตุ่มไม้ไผ่สูงใหญ่เช่นนี้ลงจับปลาในลำน้ำมูลที่กลางน้ำเริ่มคลาคล่ำโดยผู้คนตั้งแต่ก่อนฟ้าสางชาวบ้านออกไปกู้ตุ่มที่วางไว้แต่เมื่อเช้าตรู่วันก่อนเพื่อนำปลาออกจากที่ดักจับใบใหญ
4: ่
1: ปลาที่จะเข้าตุ่มคือปลาสังกะว่านหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาย่อนซึ่งจะขายได้ในระหว่างราคากิโลกรัมละ8ถึง15บาทด้วยตุ่มจับปลาชาวบ้านคอใต้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายมาแสนนานจะมาก็ในระยะหลังๆนี้เองที่ปลาลดจำนวนลงทุกทีจนชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีปลาให้พวกเขาจับไปอีกนานเท่าใดแต่ตุ่มจับปลายังคงวางเป็นแนวอยู่ในลำน้ำตุ่มอันใหม่เข้ามาแทนที่อันเก่าที่กู้ขึ้นไปและจะลอยสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นกระทั่งถึงเวลาก่อนฟ้าสางของวันใหม่ความยาวที่ได้ระดับกับความลึกของคลองน้ำจะคอยดักจับปลาที่ว่ายวนอยู่เบื้องล่างโดยมีเหยื่อคือข้าวหมักปั้นเป็นก้อนค่อยๆหย่อนลงไปในตุ่ม
5: คอยก็ว่าในเฮ็ดเอาพันมาใหญ่เนี่ยคนขาวมาเลยนี่คอยท่ายเลาะเดินเ
1: ดินตลอดทั้งวันชาวบ้านจะออกไปเฝ้าดูอย่างสงบเป็นระยะรอคอยสัญญาณซึ่งบ่งชี้ว่าตุ่มยังจับปลาเลี้ยงชีพพวกเขาได้อยู่เช่นเดิม
6: เ

ังคมเกษตรกรรมเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนยังได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมดังเช่นคลองมโหระทึกใบนี้ที่ขุดค้นพบในจังหวัดอุบลราชธานี

นอกเหนือจากกลองสำริดยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นซึ่งมียุคสมัยต่อเนื่องกันมาอันอาจบ่งชี้ได้ว่าอุบลราชธานีในอดีตน่าจะเป็นแหล่งอาศัยของชุมชนใหญ่และน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันในระหว่างชุมชนต่างถิ่นโดยมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นดั่งสื่อเดินทางเชื่อมโยงถึง

ข้อสันนิษฐานเริ่มปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อกรมศิลปากรทำการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านก้านเหลืองพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนที่มีวัฒนธรรมซึ่งสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใช้เองหม้อดินที่วางเป็นแนวนี้แม้นักโบราณคดีจะไม่พบว่ามีกระดูกอยู่ภายในหม้ออันทำให้ไม่อาจระบุได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเพณีฝังศพครั้งที่2เมื่อราว 2,500 ปีก่อนซึ่งจะนำกระดูกที่ฝังดินในครั้งแรกกลับขึ้นมาใส่ในหม้อดินแล้วฝังกลับลงไปใหม่แต่จากลักษณะการจัดวางทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นไปเพื่อการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มต้นของการทำงานยังไม่พบสิ่งใดแน่ชัดแต่สิ่งที่มองเห็นได้จากหลุมขุดค้นบ้านก้านเหลืองก็คือเมืองปากแม่น้ำมูลคือแหล่งอารยธรรมของชุมชนโบราณที่น่าสนใจแห่งหนึ่งซึ่งยังต้องทำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งของอุบลราชธานีมีประเพณีที่ผู้คนนิยมทำอย่างหนึ่งคือการประดับหลุมบรรจุอัฐิด้วยประติมากรรมรูปทับหลังอย่างขอบด้วยมีที่มาว่าบริเวณวัดแห่งนี้มีการขุดค้นพบทับหลังเก่าแก่ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ประจักษ์ว่าโบราณวัตถุดังกล่าวเป็นสมบัติแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในดินแดนของโบราณราวพุทธศตวรรษที่11ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรของอันรุ่งเรืองมีกลุ่มชนหนึ่งขึ้นปกครองแผ่นดินกัมโพชต่อจากอาณาจักรภูนันแผ่ขยายอำนาจบารมีจนเป็นที่เลื่องลือว่าแผ่นดินแห่งใหม่นี้คือเจนละหรือเจิ้นลาเชื่อกันว่าศูนย์กลางของเจนละอยู่ที่เมืองเศรษฐพุระแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบันแต่ลึกเข้ามาในอุบลราชธานีโดยเฉพาะที่บริเวณปากแม่น้ำมูลและที่อำเภอพิบูลมังสาหารนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นวัตถุในสมัยเจนละจำนวนมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกภาษาปัลละวะจำนวนหลายแห่งซึ่งเอ่ยถึงพระนามจิตรเสนหรือพระเจ้ามเหสวรวรมันมหาราชผู้ทรงนำกองทหารเข้ายึดภูนันและสถาปนาอาณาจักรเจนละขึ้นบนฝั่งแม่มูลยังปรากฏทับหลังเก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยพุทธศตวรรษที่12เป็นศิลปะแบบถาลาบริวัตรอันเป็นวัฒนธรรมในสมัยเจนละโดยแท้โบราณวัตถุอีกมากมายกระจัดกระจายทั่วลุ่มน้ำมูลในอุบลราชธานีจนทำให้เชื่อว่าในครั้งนั้นเจนละได้แผ่อำนาจการปกครองจนก่อให้เกิดชุมชนสังคมที่เจริญขึ้นที่นี่และแม้จนกระทั่งนักวิชาการบางคนได้ตั้งข้อสมมติฐานว่าอุบลราชธานีอาจเป็นศูนย์กลางของเจนละก็เป็นได้จะอย่างไรอารยธรรมของอาณาจักรอันรุ่งเรืองก่อนยุคของโบราณนี้ก็ได้ยังรากฝังลึกอยู่ในเมืองปากมูลมาเนิ่นนานแม่น้ำมูลไหลผ่านกึ่งกลางจังหวัดอุบลราชธานีในแนวตะวันตกตะวันออกและดูเหมือนจะเป็นดั่งเส้นกึ่งกลางขีดขั้นสายทานวัฒนธรรมสองสายที่มุ่งมาสู่ดงอู่ขึ้นเกิดเป็นวัฒนธรรมเหนือแม่น้ำและใต้แม่น้ำมูลราวปลายพุทธศตวรรษที่12
วัฒนธรรมพวาราวดีอันมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในอินเดียและมีเสมาหินเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธากำลังปรากฏความรุ่งเรืองอยู่บนภาคกลางของแผ่นดินสยามอิทธิพลทางศาสนาเริ่มเข้าสู่อีสานตอนล่างผ่านมายังลุ่มแม่น้ำชีตอนล่างกระทั่งมาสู่อุบลราชธานีและเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนเหนือแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอม่วง30อำเภอพนาและอำเภออำนาจเจริญดังปรากฏเสมาศิลาแรงตลอดจนเสมาหินทรายที่บ้างประดับประดาลวดลายแบบต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปในปัจจุบันสัญลักษณ์เหล่านี้คือสิ่งแสดงถึงการมาสู่และการยอมรับนับถือต่อพุทธศาสนา

แต่เมื่อลงลึกมาสู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำก็กลับปรากฏอิทธิพลของอีกอารยธรรมหนึ่งอย่างเด่นชัดณริมฝั่งลำโดมใหญ่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในอำเภอน้ำยืนมีภาพสกัดเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งแสดงว่าบริเวณดังกล่าวเคยมีชุมชนชาวขอมโบราณอาศัยอยู่แล้วสกัดภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ไว้ริมน้ำเพื่อให้เทพเจ้าทรงสถิตอยู่บนลำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อันจะทำให้มีน้ำมีข้าวดื่มกินกันอย่างสมบูรณ์ทั่วฝั่งใต้แม่น้ำมูลนับแต่อำเภอพิบูลมังสาหารลงไปจนถึงอำเภอน้ำยืนปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุในลัทธิศาสนาพราหมณ์ของอาณาจักรขอมอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะประติมากรรมอันพิเศษชิ้นนี้เป็นภาพสลักรูปพระศิวะและพระอุมารวมอยู่ในองค์เดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์งานศิลปะขอมในท่าขัดสมาธิบนฐานบัวหงายนี้แสดงลักษณะบุรุษคือพระศิวะบนพระวรกายซีกขวาที่มีแนวเส้นนูนรูปวงกลมซึ่งน่าจะหมายถึงพระจันทร์อยู่บนพระเศียรพระเกศาขมวดกลมมีไรพระมสุขส่วนซีกซ้ายคือพระอุมาทรงทองพระกรและนุ่งผ้ายาวจรดพระบาทนับว่าประติมากรรมชิ้นนี้มีความละเอียดทางกายวิภาคอีกทั้งยังมีความสำคัญด้วยนี่คืออัฐนารีสวนอันมีอายุเก่าแก่ที่สุดรูปหนึ่งเท่าที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุคสมัยเปลี่ยนไปการถ่ายเททางอารยธรรมบนดินแดนปากแม่น้ำมูลค่อยคลี่คลายจากที่เคยซึมซาบรับเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นต่างสมัยก็เริ่มปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายของท้องถิ่นเกิดเป็นงานศิลป์อันมีลักษณะเฉพาะของตนเมืองดงอู่พึ่งใกล้ชิดสัมพันธ์กับฝั่งลาวโดยมีลำโขงกับแม่มูลเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมบนเมืองอุบลจึงปรากฏศิลปกรรมของลาวในรูปพระปฏิมากรอยู่ไม่ใช่น้อยกระทั่งภายหลังช่างพื้นเมืองจึงสร้างงานปฏิมากรรมเหล่านี้ด้วยตนเองโดยได้แบบอย่างงานศิลป์ของเวียงจันทร์แล้วเรียงร้อยจินตนาการของตนเข้าไปผสมผสานจนบังเกิดพระพุทธรูปอันมีลักษณะแช่มช้อยมีแบบอย่างเฉพาะของตนซึ่งกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นฝีมือช่างอุบลราชธานี

ขณะที่เมืองอุบลซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านเมืองปากมูลแห่งนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้ด้วยหอไตรกลางน้ำที่วัดทุ่งศรีเมืองหลังนี้คืออิทธิพลทางศิลปะจากกรุงเทพที่ยังคงเค้าความงดงามไว้และถือเป็นหอไตรกลางน้ำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานเคียงข้างกับหอไตรยังมีวิหารหลังเก่าที่ภายนอกดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่สะดุดตาหากภายในกลับแต่งแต้มไว้ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันมีรายละเอียดทางศิลปะที่น่าศึกษาเรื่องราวซึ่งเขียนอยู่บนผนังนั้นอาจคล้ายคลึงกับศาสนสถานแห่งอื่นๆที่มักวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกหากสิ่งที่แฝงไว้ซึ่งความน่าสนใจคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสองภูมิภาคที่จิตรกรพื้นบ้านเรียงร้อยรวมเข้าด้วยกันไว้ได้อย่างแนบเนียนสิ่งพิเศษของภาพวาดในวิหารวัดทุ่งศรีเมืองคือเกร็ดแห่งงานศิลปะซึ่งสะท้อนถึงจินตนาการของศิลปินและอิทธิพลของยุคสมัยด้วยปรากฏภาพลักษณะบ้านเรือนริมน้ำมีกำแพงล้อมรอบและภาพเรือสำเภาซึ่งไม่อาจพบเห็นในอุบลราชธานีแต่สามารถสัมผัสได้จากชีวิตจริงและจากภาพจิตรกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันเป็นสิ่งที่ช่างชาวอุบลจดจำไว้แล้วถ่ายทอดลงบนผนังวัดแห่งนี้

0: ช่างเขียนยังผสมผสานลีลาชีวิตอันสดใสร่าเริงของผู้คนต่างภูมิภาคให้โลดแล่นร่วมกันอยู่บนผนังโดยรอบเราจึงเห็นกลุ่มสตรีแต่งกายและบรรเลงดนตรีตามแบบวัฒนธรรมภาคกลางโดยไม่ไกลกันนักคนพื้นบ้านคนก็กำลังขับเพลงเล่นดนตรีและร่ายรำอย่างสนุกสนานตามแบบอย่างศิลปะพื้นบ้านสีสันลายเส้นเหล่านี้คือแบบอย่างแห่งจินตนาการเชิงช่างชาวอุบลที่ผสมผสานวิถีชีวิตในเมืองหลวงและในท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นงานสร้างสรรค์ของจิตรกรผู้พยายามสะท้อนความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องไปด้วยกันและมีลักษณะเฉพาะของตนรวบถึงทุกวันนี้คนอุบลยังตระหนักถึงคุณค่าแห่งอารยธรรมที่สั่งสมบนผืนแผ่นดินมานับแต่อดีตกาลและพวกเขายิ่งตระหนักถึงภาระแห่งการสืบสานวัฒนธรรมที่เคยดำเนินมาแต่ครั้งปู่ย่าเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนในภายหลังได้ประจักษ์ว่าตนเป็นใคร
1: ไม่

อารยธรรมบนเมืองปากแม่น้ำมูลที่ฝังรากลึกอยู่จนถึงปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าณที่นี้มีชีวิตจิตวิญญาณและมีวัฒนธรรม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งๆที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกเนี้ยเป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช 2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่น

ลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วยสี่เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหิน ต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจาก2แผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

ริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60 ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

ากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

ชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะคร
2: ับ สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายขาหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหน สำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้ค่ะนี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและในไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทต์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช1200ถึง1600มีประเพณีการฝังศพ

เป็นประเพณีที่มีพบทั่วไปในชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำมูลชีและในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองพุทธศาสนาลัทธิหินยานได้เริ่มแพร่เข้ามาในภาคอีสานจากการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโบราณลุ่มแ

สิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ๆที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18-19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูรณ์หรือสีโคตบูรณ์นะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่าส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจส.100ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจส.100มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญ

0: กที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

และความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

าวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีต12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์โอ้ก็สีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมเลยเพราะแต่ลูกตลาดถึงวัน
0: พ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งทาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารขาวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไปจากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่เหมากัน

และระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนาชาวอีสานจะมีเวลาพักผ่อนและคิดถึงความบันเทิงมากขึ้น

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาดมโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงก

ไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: ด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆเพราะหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งหมอลำกรสตริงอันนี้ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

0: 咱这里嘛光恐怖恐怕恐怕这么牛嘛牛怕跟个半天。
1: แม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองยังไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพญาติใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นน่ะละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพิ่นแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักวันใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความรายการของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันรายการของพญาติใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้แหละครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพญาติใบไม้ตับไปในตัวอีกนําครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับดื้อแก่ดื้อจุดจุดสองน้องทับคู่สู่คนสาวบ้านหยุดไหลใส่เจียงค่ะได้ล่ะเจียงผู้เหงามือล่ะเฮ้ยเจียงยามให้มันได้ได้ล่ะบทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
1: โอ้แม่ป่วยที่ถึงสาขะ3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกติอะไรก็ปกติไปไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าโอ้ว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันอยู่ว่าไปแต่ตอนนี้ปันมันสิตายเนาะปันเราก็มักจะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นก็ว่าอุ้ยไปหาที่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับพวกเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนสิมาเฮ็ดแม่ได้แล้วแม่บ่ได้ไปทําลายผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทําของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพอเลยเพิ่นว่าพออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดซักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังมื้อแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังบ่อยู่นําก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดขายเพิ่นแก่โตแล้วก็มาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคิดว่าจังซั่นนี่แหละกับพอมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกกับบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่เออคันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทําพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเลยตายทั้งหมดก็เป็นป่วยท่านสิป่วยทั้งไหนคนมีเย็บมีไขมีป่วยเนาะกับมาทําลงคือจังดีก็เหลือมาจังสิบาท
2: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทําของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

บนพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่สานหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นมาแต่อดีต

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเสิร์งขอบริจาคโดยขบวนเสิร์งเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเสิร์งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง 2.1 ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร่
1: น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมน่ะหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เก็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาล
แต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้ก็คงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพย์กรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่เนี่ยมีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั้นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมืดหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครการก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานตลอดมา

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: บไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวยืนยันคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมั่นใจไม่กระทบการท่องเที่ยวของไทยย้ำเป็นความผิดเฉพาะบุคคลสักครู่กับติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวย้ำคดีลูกเรือขนเฮโรอีนเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินไทยสั่งยกระดับมาตรการการตรวจเข้มสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายสุรศักดิ์เจริญพันธ์บรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีลูกเรือสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียซึ่งจากการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันว่าเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่เป็นการกระทำในระบบองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศยานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อมาตรฐานการให้บริการสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: การปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมมีวินัยเสียสละเพื่อส่วนรวมคือคุณสมบัติที่จะช่วยหล่อหลอมให้ลูกเสือได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตติดตามกับคุณอินคณินบุญประเสริฐค่ะ
4: เสียชีพอย่าเสียสัตว์คติพจน์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยคำแห่งความกล้าหาญหากยังเป็นหัวใจของกิจการลูกเสือไทยที่มุ่งหล่อหลอมเยาวชนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบและพร้อมมาเป็นตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454จึงกำหนดให้วันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาลูกเสือไทยพระองค์ทรงนำแนวคิดลูกเสือจากประเทศอังกฤษด้วยลอร์ดโรเบิร์ตเบอร์เดนพาวเวลมาปรับใช้ในการพัฒนาเยาวชนไทยจนประเทศไทยเป็นหนึ่งในชาติแรกของโลกที่มีการจัดตั้งกิจการลูกเสือขึ้นอย่างเป็นทางการตลอดระยะเวลากว่า115ปีกิจการลูกเสือมิได้มุ่งสอนเพียงแค่การเดินแถวเข้าค่ายหรือผูกเงื่อนหากใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อปลูกฝังความอดทนความเสียสละการพึ่งพาตนเองการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญของการใช้ชีวิตในวันนี้ทุกโรงเรียนและหน่วยงานลูกเสือทั่วประเทศจะได้จัดพิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพราะการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนมิได้เริ่มต้นจากความก้าวหน้าทางวัตถุหากเริ่มต้นจากการสร้างคนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีจิตอาสาอันเป็นคุณค่าที่สังคมไทยยังคงต้องการในทุกยุคทุกสมัยอิตคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเข้าใกล้ทางน้ำผ่านพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอันดับทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
5: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยภาพฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสอร้อยกันค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ฉันปุญญานุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันที่เข้ามาเดือนใหม่แล้วนะคะเดือนที่7ของปีแล้วนะคะวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะคะก็ในช่วงเช้าๆอย่างนี้ค่ะในเรื่องของการเดินทางกันนะคะในแต่ละเส้นทางถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยค่ะบางเส้นทางรถเนี่ยเริ่มมากแล้วแต่ว่ายังคงตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะตรงทางหลวงหมายเลข345ช่วงก่อนถึงแยกบางคูวัดประมาณสัก500เมตรเป็นรถจักรยานยนต์นะคะเสียหลักล้มแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้น่าจะรับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไม่น่าจะมีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าถ้าหากว่าใครผ่านตรงจุดนี้มีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: สอบถามในเรื่องของอากาศกันก่อนเลยนะคะที่คุณปันธรีนงนุชค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิเทศนะคะสวัสดีค่ะคุณปันธรี
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: วันนี้เป็นไงคะโดยภาพรวม
2: ภาพรวมก็ทั่วไปก็ยังมีฝนประมาณ60-70%ของพื้นที่เกือบทุกภาคค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักได้จนถึงโดยเฉพาะภาคตะวันออกกับภาคใต้ของตะวันตกวันนี้มีฝนตกหนักถึงหน
1: ัก
2: มาก
1: ได้ค่ะก็คือฝนยังหนักอยู่นะคะในช่วงนี
2: ้
1: ยังไม่ทิ้งช่วงใช่ไหม
2: ไม่ได้ทิ้งช่วงค่ะสำหรับในช่วงน
1: ี
2: ้ช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะอยู่ที่ประมาณ160-170ของพื้นที่ได
1: ้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลล่ะคะ
2: วันนี้กรุงเทพมหานครให้เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองค่ะอยู่ที่การกระจายของฝนอยู่ที่170ของพื้นที่ค
1: ่ะ
2: ก็จะน่าจะเป็นช่วงเย็นถึงช่วงค่ำ
1: เหมือนเดิมใช่ไหมคะมาหนักๆเหมือนเดิมใช่ไหม
2: ถ้าลักษณะของวันนี้ก็ไม่ได้ให้ฝนหนักไว้ค่ะแต่ว่าการกระจายของฝนให้ไว้ค่อนข้างเยอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อโอเคก็คือมีฝนแต่มันไม่ได้หนักเหมือนกับในช่วงหัวที่ผ่านมา
2: ค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูช่วงกลุ่มฝนที่จะเข้ามาช่วงเย็นช่วงค่ำอีกทีนึง
1: ค่ะโอ้โหนี่ดูรายได้นี่แปลว่าตอนนี้ฝนหนักๆจะอยู่ทางด้านของภาคใต
2: ้
1: ภาคใต้ตอนบนทั้งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเลย
2: ใช่ค่ะก็มีฝนเยอะค่อนข้างเยอะทั้งสองฝั่ง
1: อันนี้หนักเลยนะนี่ดูแต่ละพื้นที่นะสุราษฎร์ใช่ไหมคะระนองภูเก็ตทางด้านนี้นี่มีแนวโน้มต้องระวังเกี่ยวกับพวกเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าน้ำรอการระบายหรืออะไรประมาณอย่างนั้นเลยไหมคุณปันธรี
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ค่อนข้างเยอะค่ะต้องมองดู
1: แล้วก็ทะเลคลื่นแรงแรงไหมช่วงนี้ค่ะ
2: ก็จะค่อนข้างสูงในทางคลื่นสูงทางด้านของทะเลฝั่งอันดามันนะคะก็ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นก็จะสูงในประมาณคลื่นสูง2-3 เมตรได้แล้วก
1: ็
2: กระบี่ลงไปเนี่ยจะสูงประมาณ2 เมตรได้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงส่วนทางฝั่งอ่าวไทยเองก็อยู่ที่ประมาณ1-2 เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ระวังคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะเอ๊ะมีต้องมีการจับตาดูพายุตัวไหนยังไงหรือเปล่าคะช่วงนี
2: ้ในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีลักษณะของพายุค่ะแต่จะเป็นความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่ทางด้านของฟิลิปปินส์ก็ต้องรอดูทิศทางการเคลื่อนตัวของเขาอีกทีค่ะ
1: อ๋อก็คือยังไม่ชัดเจนในเรื่องของทิศทาง
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: แล้วแถวทางด้านเกาหลีทางด้านนั้นมันดูเป็นสีเข้มๆมากมันคืออะไรคะ
2: ถ้าทางเกาหลีโดยส่วนมากการเคลื่อนตัวมันก็จะไม่ได้เข้ามาทางประเทศไทยค่ะแต่เขาก็จะผ่านออกไปทางด้านฝนทางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่า
1: ค่ะคือเขาต้องจับตามมองมันไม่มีฝนมีพายุฝ่อค่ะในช่วงนี้ทางด้านนั้นดูจากในเรดาร์หรือมันไม่ใช่ไม่มั่นใจค่ะ
2: มันก็เป็นลักษณะอากาศของทางเขาอะค่ะก็คือมีฝนแต่ว่าในอาจจะยังไม่มองพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ ไม่เป็นไรก็คือเผื่อไว้คนที่ต้องเดินทางก็ตรวจสอบเช็คกันเพราะว่าในโซนทางด้านของเอเชียทางด้านนี้ก็ท่าทางว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนมีอะไรด้วยพายุใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าในบ้านดาวโอเคปลอดภัยไม่มีผลกระทบจากเหล่านั้นในพื้นที่เหล่านั้น
2: ถ้าทางบ้านเราโดยส่วนมากจะไม่ได้รับผลกระทบจากทางด้านนั้นจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มาจากทางด้านทะเลแปซิฟิกแล้วก็ทางด้านจะเป็นลักษณะของกดอากาศต่ำที่มาจากทางด้านประเทศเวียดนามมากกว่า
1: ค่ะค่ะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของเดือนนี้คนเราก็เดินทางกันใช่ไหมคะเดินทางกันตลอดเวลาเหมือนกันก็ตรวจสอบกันนิดนึงจะไปที่ไหนอะไรยังไงในช่วงเวลานี้แต่ว่าในบ้านเราในเขตของกรุงเทพก็พกร่มยังคงต้องพกเอาไว้ติดตัวตลอดเวลา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะถึงฝนไม่ตกก็ดาดแรงมากคุณปันธารี
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากก็เรื่องของสภาพอากาศวันนี้ถ้าดูนะท้องฟ้านี่ก็เหมือนจะเป็นเขาใช้คำว่าอะไรฟ้าหลัวมีเมฆมันมีเมฆนะคะแต่อย่างที่ทางคุณปันธรีบอกนะฝนจะมาในช่วงบ่ายๆนะคะบ่ายๆค่ำๆนะคะก็ติดตามกันร่มต้องมีติดตัวกันตลอดเวลานะคะสำหรับใครที่จะต้องออกมาข้างนอกแต่เชื่อทุกคนพกร่มตลอดเวลากันอยู่แล้วถามว่าทำไมคือถึงแม้ฝนไม่ตกแต่แดดเนี่ยแสงแดดนี่คือแรงมากนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้ในเรื่องของสภาพอากาศนะคะส่วนใครที่กำลังเดินทางกันนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละเส้นทางซึ่งกำลังใช้กันอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะทุกช่องทางของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์นะคะทางด้านของ YouTube นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE แอดของทาง JS100 Radio นะคะแล้วก็อย่าลืมนะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะคะของทาง JS100 Radio ด้วยนะคะใช้ง่ายใช้สะดวกมากนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอาไว้ติดไว้ในโทรศัพท์มือถือส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่ก็มีการติดตามกันมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ซึ่งใหญ่มากแล้วก็ใช้ระยะเวลานะคะต้องบอกว่าโหนานต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงมากๆนะคะสำหรับในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โกดังผ้าในซอยวัดใหญ่บางปรากฏนะคะซึ่งก็กว่าที่ทางเจ้าหน้าที่จะถอนกำลังก็หลังเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายที่เขามีการประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะคะเกือบเป็นร้อยล้านเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะอย่างเมื่อวานในส่วนของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้มีการภาษาในสองทางกรมควบคุมมลพิษนะคะตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ที่มีเหตุไฟไหม้โกดังผ้าในพื้นที่ของสมุทรปราการนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยดูอัปเดตนะคะจะได้จอสอมีการสัมภาษณ์แล้วก็รวมไปถึงใน Facebook ของทางประชาสัมพันธ์สมุทรปราการเองเขาบอกว่ายังไม่พบสารอันตรายนะคะแต่ต้องมีการติดตามผลกระทบต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เป็นความคืบหน้าที่ทางด้านของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีการรายงานความคืบหน้าตอนช่วงประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆนะคะของเมื่อวานนะคะก็คือในส่วนของกลุ่มควันโดยรอบพื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่เขามีการตรวจวัดในเรื่องของมลพิษเมื่อเวลา22 นาฬิกาของเมื่อคืนนะคะก็ยังไม่พบสารอันตรายแต่ว่าจะต้องติดตามกันต่อค่ะสำหรับในส่วนของวันนี้นะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือที่แน่ๆนะไอ้โรงงานที่ไฟไหม้หนักแล้วเสียหายหนักมากๆขนาดนี้เนี่ยต้องดูเลยค่ะโรงงานนี่ถือเป็นโรงงานที่ใหญ่แล้วคนทำงานนี่โหกี่คนที่ได้ผลกระทบนะคะจากในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้มันหมายถึงโรงงานก็ต้องปิดใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้สองคนทำงานที่ต้องแบบอยู่คือมีการบอกกล่าวกันล่วงหน้าเลยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปช่วยดูแลนะคะในส่วนของการเยียวยาและในส่วนของคนงานที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างเมื่อวานทางด้านของอธิบดีกร มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการประสานกับทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอากาศนะคะในทันทีเลยเพื่อเป็นการคลายความกังวลให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องมีการวางแผนกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างเมื่อคืนมันก็ยังมีเรื่องของความร้อนสะสมนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดพวกเรื่องของก๊าซอะไรต่างๆโดยรอบของพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในของบริเวณชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายลมนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนใครที่อยู่โซนทางด้านนั้นนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะว่าสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้เป็นยังไงมันมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่ามันยังมีกลิ่นมีอะไรยังไงอยู่ไหมนะคะก็อัปเดตกันได้ค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะถ้าดูเส้นทางนะคะฝั่งขาเข้าเมืองนะคะฝั่งทนข้ามมาฝั่งกรุงเทพเนี่ยนะคะสะพานข้ามแม่น้ำต่างๆค่ะล่าสุดนะคะณเวลานี้ตอนนี้ฝั่งของสะพานกรุงทนก็มีท้ายแถวตั้งแต่ช่วงของสิรินธรก่อนถึงแยกบางพลัดนะคะข้ามสะพานกรุงทนเข้ามาทางด้านของราชวิถีคือรถเต็มพื้นที่แล้วนะคะคือจริงเต็มมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อน6นาฬิกานะคะเพราะนั้นย่านนั้นก็จะเป็นโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วเนี่ยถ้าดูเส้นทางนะคะอย่างช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโอ้รถเต็มนะคะในช่วงของถนนราชวิถีรถเต็มแต่ก็ยังพอจะตามกันได้นะคะโดยตลอดแต่ฝั่งขาที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานเนี่ยค่ะขึ้นสะพานกรุงทนนี่ดูนิ่งๆนะคะแต่ว่าในฝั่งขาเข้านี่ยังขยับต่อเนื่องกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนนครราชสีมาถนนสามเสนถนนอู่ทองนอกนะคะในช่วงเวลานี้ก็รถมากแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับฝั่งของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็รถเริ่มมากแต่ยังดูดีกว่าด้านล่างนะด้านล่างเนี่ยฝั่งทางด้านล่างเนี่ยถนนบรมราชชนนีรถจะมากกว่านะคะสอดฝั่งค่ะเข้าเมืองแต่ยังถือว่ายังไม่นิ่งยังตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์นะคะหรือว่าตรงช่วงที่ลงมาทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าอันนี้คือรถเต็มพื้นที่แล้วแต่ก็ยังตามกันมาได้ยังไม่ถึงกับนิ่งแต่ตามกันมาได้แบบช้าๆนะคะในช่วงเวลานี้สำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันน่ะไปได้ค่ะสบายๆเลยนะคะจะเป็นคนละมุมกันเลยกับฝั่งของขาเข้าขาเข้าว่ารถเต็มนะคะแต่อีกฝั่งนึงก็ตามกันได้โดยตลอดค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เมื่อตอนช่วงตีหนึ่งกว่าๆนะคะในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้เป็นสถานบันเทิงนะคะซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ของพัทยานะคะแล้วปรากฏว่าพอเพลิงสงบสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เนี่ยนะคะด้านในมีผู้เสียชีวิต1คนผู้ชายนะคะคือแบบว่าเหตุเกิดตอนช่วงประมาณสัก 0:16 นาทีเที่ยงคืนกว่าๆนะคะแต่ว่ากว่าที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะสามารถที่จะควบคุมเพลิงแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะนะคะในส่วนของทางด้านของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นลักษณะมันเป็นผับนะคะมันเป็นผับเป็นบาร์โฮสนะคะแล้วก็มีเปลวเพลิงเนี่ยโหมลุกไหม้อย่างหนักนะคะแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งออกมาจำนวนมากนะคะเรียกว่าเจ้าหน้าที่นี่ต้องระดมรถน้ำเข้าไปช่วยในการควบคุมเพลิงเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาให้บอกว่าเกือบกว่า30นาทีค่ะเพลิงสงบนะคะแล้วพอตรวจสอบเข้าไปเนี่ยไปพบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะผู้ชายคือจะอยู่ตรงใกล้ๆกับ ประตูเลยค่ะประตูทางเข้าออกนะคะก็อายุ28ปีนะคะซึ่งเป็นพนักงานของร้านที่บอกว่าคือหนีออกมาไม่ทันแล้วก็เลยถูกไฟคลอกนะคะแล้วนอนเสียชีวิตใต้โต๊ะนี่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะจากกรณีนี้นะคะเห็นบอกว่าคือเขาก็ได้มีการสอบถามพูดคุยกับคนที่เห็นหรือว่าคนที่เขาเข้าไปช่วยในเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งชื่อคุณสมชายคุณสมชายเนี่ยเป็นเจ้าของรถไข่น้ำบาดาลคือกำลังมาส่งน้ำที่ร้านใกล้เคียงแล้วก็เห็นเพลิงไหม้ก็เลยรีบถอยรถออกมาช่วยฉีดน้ำในสกัดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นก็ทราบว่ามีคนที่ติดอยู่ภายในนะคะก็พยายามที่จะช่วยกันนะคะในการที่จะพยายามที่จะช่วยเนื่องจากว่าไฟเนี่ยนะคะลุกโหมอย่างรุนแรงมากก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยค่ะทั้งในส่วนของทั้งตำรวจดับเพลิงฝ่ายปกครองนะคะปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะคะก็เดี๋ยวคงต้องลงพิสูจน์หลักฐานก็ต้องลงกันละค่ะในช่วงเช้านะคะช่วงวันนี้นะคะแล้วก็ให้บอกว่าที่นี่ค่ะไม่มีทางหนีไฟไม่มีประตูหนีไฟนะคะคือแล้วก็เกิดไฟไหม้เนี่ยก็คือในช่วงของทางเข้าออกนะคะแล้วก็ร้านนี้ไม่มีประตูหนีไฟก็เลยไม่สามารถที่จะออกในประตูทางอื่นได้เลยนะคะก็ต้องดูว่าในช่วงเช้าวันนี้ที่ทางด้านของกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็จะหาสาเหตุของจุดที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะไม่มีอนุญาตด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีทางหนีไฟนะคะแล้วมีผู้เสียชีวิตยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะนี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการเดินทางการจราจรกันนะคะฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะก็จะมีรถจะเริ่มเยอะคือตรงช่วงของต่างระดับนะคะต่างระดับราชพฤกษ์นะคะก็ตรงจุดนี้จะดูรถเยอะต้องเลยช่วงของ BTS อุทกาศไปเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนกาลบพฤกษ์นะคะในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของต่างระดับตรงจุดนี้ก็รถก็จะเริ่มมามีท้ายแถวเหมือนกันแต่ไม่ได้นิ่งนะก็ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ถ้าว่าผ่านจากตรงช่วงของ BTS อุทกาศมานะคะก็ใช้ได้อยู่ช่วงหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นค่ะช่วงก่อนถึงนะคะก่อนถึงจุดที่ตัดกับทางด้านของรัชดาภิเษกอันนี้รถเต็มนะคะจะต้องเลยเข้ามาทางด้านของ BTS โพนิมิตก่อนถึงจะดีขึ้นเข้ามาถนนกรุงธนบุรีคือจริงๆก็บอกว่าถ้าดูโดยภาพรวมอะรถเริ่มมากแล้วอาจจะมีบางช่วงนะคะที่อาจจะดูว่ารถเนี่ยชะลอเคลื่อนตัวช้านะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางด้านของสาทรเหนือนี่รถเต็มแล้วนะคะผ่านตรงช่วงของแยกตากกับถนนสุรศักดิ์ไปถึงจะดีขึ้นแต่ว่าฝั่งของถนนสุรศักดิ์ตอนนี้รถเริ่มมากนะคะเช่นเดียวกันกับฝั่งของถนนเจริญกรุงถนนเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสาทรใต้อันนี้ก็ท้ายแถวยาวนะคะแล้วก็ในส่วนของซอยถนนประมวลนะคะถนนประมวลถนนสีเวียงในจุดนี้ก็รถมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าว่าเลยจากช่วงของจุดตัดเหล่านี้ไปก็จะใช้ได้ยาวๆแล้วก็จะมาติดอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงของยักษ์ทยุนะคะแต่ถ้าว่าดูฝั่งของถนนทยุที่จะออกมาทางด้านของพระรามสี่โอ้โหอันนี้รถถือว่ายังน้อยมากๆนะคะมีรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรที่เห็นอยู่มีอยู่คันสองคันนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเส้นทางทางด้านของพระรามสี่นะคะแล้วก็ฝั่งของพระราม4นะคะในช่วงนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้ยาวๆถ้าจะมีติดก็คือติดตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้นะคะพูดถึงในช่วงเช้าๆอย่างนี้เดี๋ยวชวนมาเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not กันก่อนเอาเดี๋ยวไปที่คุณวันดีก่อนคุณวันดีถนนราชพฤกษ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: คุณวันดีอยู่ตรงช่วงไหนของถนนราชพฤกษ์คะ
3: ตรง
2: อ๋อตอนนี้คือมาถึงตรงเชิงทางขึ้นสะพานตากสินแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะมาได้ใช่ไหมคะติดเป็นช่วงๆหรือเปล่า
2: หรือ
1: ว่
2: ายังไงมาได้เรื่อยๆค่ะแต่พอดีว่าระหว่างทาง 2-3 วันวันนี้จะเจอแบบรถพ่วงรถบรรทุกที่เขาบรรทุกดินบรรทุกหินอะไรมาเงี้ยค่ะก็เลยแปลกใจว่าณเวลาเนี้ยมันน่าจะมีรถใหญ่มากล้ามาวิ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขาไม่มีเวลากำหนดแล้ว
1: คือจริงๆมันต้องหลังมันต้อง6นาฬิกามันต้นไปมันต้องไม่มีรถเหล่านี
2: ้อืมเนี่ยแหละค่ะก็คือเนี่ยยังเห็นอยู่เป็นแบบรถพ่วงใหญ่เลย
1: ค่ะมากกว่า6ล้อใช่
2: มั้ยแต่น่าจะวิ่งเข้ามาถึงแค่น่าจะแบบช่วงแบบถนนธนบุรีไม่ได้ข้ามสะพานตากสินนะคะ
1: ค่ะ
2: น่าจะประมาณถึงตรงนั้น
1: ค่ะแต่มันก็ยังเป็นจุดที่เขาห้ามมันมีการจำกัดเวลาของรถที่เกิน6ล้อใช้เส้นทาง
2: อืมอันนี้รถพ่วงเลยอ่ะพ่วงแบบพ่วง
1: หลายล้อเลยใช่เข้าใจ
2: ใช่ค่ะน่าจะแบบ18ล้อนั่นแหละ
1: อืมเอ๊ะแล้วแถวนั้นมันมีพวกเป็นรถที่บรรทุกพวกของที่แบบเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างไหมคะถ้าดูมอง
2: ค่ะก็อาจจะเป็นดินเป็นหินนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปลงที่ไหนก็วิ่งมาเดียวคันเดียว
1: อ๋อค่ะทันได้เห็นทะเบียนอะไรไหมคะคุณดี
2: ไม่ทัน
1: ไม่ทันได้สังเกตไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ประสานในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าเห็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็คือเมื่อวานก็เจอค่ะแล้วก็วันประมาณวันพฤหัสที่แล้วก็ยังเห็นมีวิ่งอยู่ออกมาประมาณช่วงเวลา6 โมงแล้วค่ะ
1: ค่ะคือมันเลยเวลาแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: อืมแปลว่าแถวนั้นน่าจะมีโครงการก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งไหมเดี๋ยวประสานอ
2: าจจะแบบพวกอะไรรถไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ค่ะสายก่อสร้าง
1: โอ้ยิ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องมีการควบคุมเวลา
2: อืมค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: นี่แหละค่ะฝากเผื่อเจ้าหน้าที่เขามา
1: ได้นะเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ทราบ
2: เพราะว่ามันจอดเสียหรือว่ามันจอดแบบอะไรคือแบบ
1: เรียบร้อย
2: ค่ะ
1: ตอนนี้คุณวันดีมาจากทางด้านไหนของราชพฤกษ์คะ
2: ก็มาจากนนเลยค่ะมาจากนนเลยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะออกมาช้าๆ
2: ก็ย
1: ัง
2: ไม่ถึงขั้นแบบติดขัดก็จะมาชะลอตัวตรงก่อนเข้าบรมราชชนนีค่ะตรงจุดเดิม
1: จุดเดิม
2: แล้วก็มาอีกทีนึงก็คือตรงตัดกาลประพฤกษ์ตรงส่วนเรียบค่ะ
1: ตรงนี้เป็นเพราะว่ามันเป็นจุดเชื่อมกันใช่ไหมคุณบันดีว่าสังเกตแล้วตอนเช้าๆตรงจุดนี้จะดูแบบชะลอ
2: ใช่ค่ะเป็นจุดที่แบบแต่อีกที่นึงก็มาเจอกันเลยค่ะก็เลยต้องแบบค่อยๆเป็นค
1: ่
2: อยๆไป
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะแต่ยังโอเคอยู่ยังไม่ถึงกับติดหนักมาก
2: ใช่ๆแล้วตอนนี้คือมาต่อคิวครั้งสุดท้ายตักสิน่าจะถึงชั่วโมง
1: โอ้เท่าไหร่นะ
2: คือปกติถ้ามาเวลาเนี้ยค่ะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะได้ข้ามสะพาน
1: นี่ขนาดออกมาเช้ามากเลยนะคะคุณดีแต่คนที่ตามหลังมานี่อาจจะเป็นชั่วโมง
2: ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ข้ามสะพาน
1: จุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนคะถามได้ไหมคะ
2: สาธรนี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อสาธรโหคนสาธรต้องตื่นเช้ามากจริง
2: ค่ะ
1: เข้าใจขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวยังไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เรื่องของรถบรรทุกดินนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่เมื่อกี้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้เลยที่จสร้อยตลอด24ชั่วโมงแล้วโครงการนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเป็นโครงการที่อยากจะช่วยกันดูแลนะคะในส่วนของคนที่มีอาการหลงลืมนะคะก็ญาติหรือว่าคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยมีอาการหลงลืมก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนกันได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์สำหรับติดเสื้อผู้ป่วยให้ไปแล้วต้องเอาไปติดไว้ที่ตัวของคนที่มีอาการป่วยและอาการหลงลืมนะคะเผื่อว่าวันหนึ่งเขาเดินแล้วเขาหลงทางขึ้นมาแล้วถ้ามีคนไปเจอก็แค่สแกน QR code ที่อยู่ข้างๆดอก Forget Me Not ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางโครงการก็จะเป็นการติดต่อกลับมาทางจสร้อยค่ะแล้วเราก็จะมีข้อมูลของคนคนนั้นอยู่จะได้มีการติดต่อกลับไปทางครอบครัวแล้วก็รับกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้การย้ำเลยว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันดูแลในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็ เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวัดแพรเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวัดแพรพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
6: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ้างหนึ่งเลนคร
1: ับ อ๋อเลนเดียวตอนตรงนั้นมันมีกี่ช่องจราจรนะคะ
0: มี3ช่องจราจรคร
1: ับอืมโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อย
0: ครับ
1: ค่ะบอกถามเสาไฟฟ้าหักด้วยป่ะคะ
0: ไม่อ่ะเสาไฟฟ้าไม่ได้หัก
1: ไม่ได้หักนะคะค่ะค่ะเอ๊ะมันปกติแล้วเนี่ยฝั่งของประชาราษฎร์สาย1เนี่ยในฝั่งขาเข้านี่ที่บอกติดนะเวลานี้ที่เห็นว่าตัวดูติดมากๆนี่คือติดจากอุบัติเหตุหรือว่าติดจากการใช้เส้นทางในช่วงเช้าๆเป็นปกติคะ
0: ส่วนใหญ่รถจะเข้ามาช่วงประมาณสักเกือบ7โมงฮะรถที่จะเข้ามาจากทางฝั่งนนท์นะฮะ
1: ค่ะ
0: รถจะไปมีประมาณหนาแน่นช่วงประมาณนั้นนะช่วงที่เกิดเหตุรถยังไม่เท่าไหร่นะครับช่วงเช้าอยู่อ่ะ
1: ยังเช้าอยู่อ๋อนี่แปลว่าเคลื่อนย้ายไปนานแล้วอ่ะคะ
0: อดนานแล้วครับ
1: อ๋อตั้งแต่กี่โมงนะคะสาวัส
0: ก่อนประมาณสัก6โมงครึ่งได
1: ้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะในพื้นที่การจราจรในภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
0: ประชาชนหนึ่งขาเข้านี่ก็เริ่มมีปริมาณมากขึ้นแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดี
1: ค่ะแล้วตามมาได้โดยตลอด
0: ครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสติค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่รถเสานี่เป็นตัวช่วยรับเอาไว้เลยเนี่ยกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนประชาราษฎร์สาย1นะคะตรงช่วงตรงข้ามกับซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์นะคะคนเดียวนะคะที่ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับเพราะว่าเป็นรถเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยพ้นกีดขวางไปแล้วค่ะเดี๋ยวพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากห้องช่องแคบออร์มูสได้อย่างปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยชาย